0: ายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะอืม
1: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
0: เออไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
1: เรามาถึง
0: ค่ะเรามาถึงใหม่นะครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์น่ะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ง่ายๆคิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช่
1: นะอาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค
1: ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดักขากันอยู่ทุกวินาที
0: อือฮะ
1: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดักแข้งดักขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะอาจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59
0: ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะค่ะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซ
0: ค่ะ
1: จำได้ใช่ไหมฮะ
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟพีซก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
0: ก็นี่ไงคะตรงนี้
1: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: จะนั่นแหละสิแล้วมันพีซตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่เบิร์ดดิ้งนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซเนี่ยมีประเทศไหนบ้างฮะในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเอง
0: ค่ะ
1: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบวู
0: พาโบวูค่ะ
1: สเปียนโต้ก็คื
0: ออินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: เนี่ยเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีที่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็เดินเรื่อง3ปีก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขายังหมดวาระ
0: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
1: คม
0: นะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
0: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากคนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันตั้งองค์กรอะไรของ
1: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะ
1: มันซ้อนกันไหม
0: ค่ะยังไง
1: คะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้วงการ
1: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคนมาแนทไปเสนอหน้าหัวงอกในวัยที่ยังไม่แก่
1: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมุกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตพาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลัสเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้าน นะฮะซูเบียนโตก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าถ้าไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะครับมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย
1: 15%
0: อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะเป็นรังแกแล้วเอาแบดเอาเปียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอย
1: อ
0: ่ะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเล่าว่ายิงกัน
1: ใช่หนักเขาบ่อยอ๋อใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรก นะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่น

0: แต่ก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทย
1: น
0: ะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุด
1: ใน
0: โลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: ัตโนมัติทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นเนี่ยตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
2: จริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
1: ใช่ค่ะ TPP ฮะฮะ
2: การแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพ
1: ค่ะ
2: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ยังก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP นี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans Pacific partnership ค่ะ
2: แล้วมัน progressive มั้ย
1: CPTPP
2: นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้ค่ะ
2: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
2: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
2: ก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกนึกอย่างนี้นะฮะมันมีสองมหาสมุทรนะครับ
1: อ่าฮะค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะทรานส์แปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดนัลด์ทรัมป์ก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงถูกไหมฮะยอดก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้า

0: ไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได้
1: ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
1: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค่ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละ

0: ออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออกัสค่ะ
1: ออกัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
0: ใช่ค่ะและยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
1: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอดแล้วได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้อเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการต่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนสุเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้
0: อ
1: ยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาส่วนตัวแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาส่วนรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไร
0: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: มันควรจะเป็น individualism
0: ปักเจกไปละปักเจกชน
1: ปักเจกของใครของมันเนี่ยมันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
0: ไ
1: ม
0: ่
1: ได
0: ้ถูกเห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
1: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากเกินงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
0: หรือจะเป็นอย่างนี้คะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
1: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นนะฮะก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
0: ดีดแล้วเสียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
1: อยู่มาวันหนึ่งว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
0: G20 ใช่ค่ะ
1: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะแพ็คตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์รวมกันนะฮ
0: ะ
1: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
0: ได้รับเอกราช
1: ในเจ้าแปดเสียบรูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
0: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
1: 1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20 ปี
0: อ่าฮะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถัดมา

0: ครเข้ามาลาวกับพม่า
1: ลาว
0: จริงๆเห็นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: 1997
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้ง
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเตะมหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศและทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับคุณเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาเทียมมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่สองคือลาว
1: กับเมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งใจอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: เออค่ะ
0: มหาเทียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวฮะแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมอนาองค์การซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: แหมใช่ไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสัญญาใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสัญญา
1: เออ
0: นะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค่ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัจจัยให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จ้ะซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยคาเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้คาเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีภาคหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาพบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000

0: 780,000โฆษกพม.แจ้งเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแน่นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพส่อรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติกำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์

0: เจียนจิตอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมการแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมสว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมสว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยานคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
1: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นและตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดี สมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ในทีวาเหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีตว่าจะทำลายทุกปีคง

0: หวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดิดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมทชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกทไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมทบอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสทมีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสารบัญการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสารบัญการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
3: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27

0: มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีกหนึ่งคนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ซีโร่ทรัสสุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
1: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งบ่ด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP address และ Facebook Lost อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรง

0: จากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลีนิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
0: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชื่อดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
1: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
0: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
1: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:30 น.เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
1: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศศิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุง

0: เทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียร์สตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพายุไมซากส่งอิทธิพลฝนถล่มทั่วไทย 4-6 กรกฎาคมกทม.ปริมณฑลฝน 70%ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซากฉบับที่5ระบุว่าเมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซากบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซากและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบรดมจิตดอนเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเล็กตามมาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางแต่ว่าไงก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยก็อย่างว่านะฝนตกด้วยก็ไม่ได้ตกหนักอะไรแต่ว่าตกพรำๆนะคะตกแต่เช้าเลยแต่ว่าอากาศดีเลยเนาะมาเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คงจะยาวต่อเนื่องกันไปสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะกับการทุจริตนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่เชื่อแน่ว่าหลายๆคนนะคะรอติดตามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถจับกุมตัวขบวนการหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นนะคะกับการโกงทุจริตครั้งมโหฬารเนี่ยได้หรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดในคุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นนะคะผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันออกมาของท่านนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจสอบนั่นแหละก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะผลก็คือมีข้าราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจำนวน5รายซึ่งในการแถลงข่าวไม่มีการระบุชื่อนะคะว่า5รายที่ว่านี้เป็นใครบ้างตอนนี้ทั้ง5รายเนี่ยยังไม่มีการระบุเลยว่าตัวตนเป็นใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเกี่ยวข้องยังไงยังไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ถูกเปิดเผยกันออกมาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแค่เพียงว่าเนี่ยนะคะในวัน2วันเนี้ยจะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็เล็งๆเอาไว้แล้วค่ะว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยซึ่งทั้ง5คนนะคะที่ถูกสอบเนี่ยก็คงจะต้องโดนละค่ะนะคะต้องโดน เล่นงานแน่ๆและพร้อมกันนั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ย3รอบด้วยกันโดยรอบสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้บรรจุไปเนี่ย 15,000 คนซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าจะได้ตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 15,000 กระดาษคำตอบนี่แหละคือถ้าหากไปตรวจพบนะคะทั้ง 15,000 คนเนี่ยคือมีปัญหาขึ้นมานั่นล่ะค่ะจะยกเลิกแบบเป็นรายคนเลยนี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสอบสาวเหล่าเรื่องว่าทั้ง 15,000 คนเนี่ยมีการทุจริตนะคะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยกี่คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าคดีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นการทุจริตครั้งใหญ่แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่สูงถึง 4,500 ล้านบาทและมันส่งผลกระทบนะคะคือส่งผลกระทบเนี่ยต่อผู้สมัครสอบคุณฟังลองคิดดูนะคนกว่า 400,000 กว่าคนที่เข้าสอบเนี่ยแล้วสามารถทุจริตคน 400,000 กว่าคนได้อะคือยังไงเรื่องนี้น่ะนะคะมันเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆซึ่งมันไม่ใช่แค่5คนที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแถลงออกมาว่าพบ5คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในที่ทำการทุจริตคือมันจะต้องเป็นกระบวนการซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ใหญ่และคนที่ทำได้โกงได้ทุจริตได้ในระดับนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังว่าไม่ธรรมดาแน่ๆคือจะเป็นแค่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆแล้วค่ะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงดูคือวาดภาพเนี่ยนะคะโครงสร้างของกระบวนการที่ว่านี้ที่มันเกิดการทุจริตครั้งมโหฬารเนี่ยโอ้บางที่บางทางเขาเรียกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยแน่นอนส่วนหัวเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันนะคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าไม่เคยมีนะที่บ้านเราเนี่ยจะจับตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรทั้งสิ้นมันก็จะถูกตัดตอนนะได้แค่เพียงรายย่อยๆเท่านั้นเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะจำกันได้หรือเปล่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะในคดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอค่ะเมื่อช่วงปี2552ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตัดสินเด็ดขาดเลย

ค่ะเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาคนที่โดนคืออธิบดีกรมการปกครองค่ะคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนจำคุกไป3ปีโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ไม่รู้ล่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะจะมีอธิบดีเนี่ยโดนกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมาแล้วและมันก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยมุฟังบุคคลหลักเลยที่ถูกลงโทษนอกเหนือไปจากอดีตอธิบดีกรมการปกครองคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์แล้วนะคะที่ถูกตัดสินจำคุก3ปียังมีข้าราชการระดับสูงนะคะในกองการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเลขานุการกรมในขณะนั้นถูกพิพากษาจำคุกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ทางกลุ่มผู้เข้าสอบนะคะจำนวน103รายเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกคนละ2ปีค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มผู้เข้าสอบเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ศาลก็เลยให้รอลงอาญาเอาไว้คนละ2ปีซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะในช่วงนั้นเนี่ยที่เขามีการโกงกันเนี่ยโอ้โหคือเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคือมีการจัดทำกลุ่มคำตอบคือเหมือนกับมีการเฉลยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เรียกรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยสูงถึง800,000ถึง1ล้านบาทต่อรายค่ะคุณผู้ฟังคะยิ่งกว่าครั้งนี้อีกก็เพื่อแลกกับการผ่านการสอบข้อเขียนแบบอัตไนยแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยก็พบความผิดปกติอย่างมากในกระดาษคำตอบมีลักษณะเนื้อหาแล้วก็การเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันแบบเป็นระบบคือมันตอบคือมันเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นเพราะมันผิดปกตินะคะผลคะแนนผิดปกติก็เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ล่ะนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการที่ใหญ่กว่าระดับอธิบดีได้หรือไม่เป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ติดตามดูค่ะเพราะว่ากระบวนการนะคะในการทุจริตครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะและถ้าหากว่าเราดูภาพจำลองอะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันเอาไว้ว่าภาพจำลองในกระบวนการการทุจริตเนี่ยมันจะมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปกติธรรมดาคือมันจะต้องมีแบบตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นมาสเตอร์มายด์และไล่ลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้เราวาดผังเอาไว้เนี่ยนะคะจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยของกระบวนการนี้มันน่าจะออกมาในรูปลักษณ์แบบเนี้ยตัวการใหญ่อ่ะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเส้นสายเนี่ยนะคะในกระบวนการของการจัดสอบค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการกำหนดโควต้าแล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการเนี่ยในการออกข้อสอบและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วมันก็จะไล่ลงมาที่เครือข่ายเอกชนเครือข่ายเอกชนนี่คือไงก็คือพวกบริษัทเอกชนค่ะผู้ฟังที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์จัดเก็บหรือว่าตรวจกระดาษคำตอบที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นและปล่อยให้มีการลักลอบนำออกข้อสอบเนี่ยออกมาหรือว่าร่วมมือกันในการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นมันก็จะมีในหน้าหาลูกค้านะคะก็เป็นพวกเครือข่ายหัวคะแนนอดีตข้าราชการระดับกลางหรือไม่ที่มาทำหน้าที่เป็นในหน้าในการหาลูกค้าก็จะหาผู้สมัครสอบเนี่ยนะคะที่ต้องการตำแหน่งนี่แหละซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะคะเดินเรื่องแล้วก็ประสานงานแล้วก็ส่งเงินไปยังตัวการใหญ่แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการนำกระดาษคำตอบจริงเนี่ยออกมาแก้ไขคำตอบหรือว่าเปลี่ยนแปลงคะแนนจากผลสอบที่ตกให้กลายเป็นผ่านและก็จะมาถึงจุดสุดท้ายก็คือผู้จ่ายเงินซึ่งผู้จ่ายเงินนะว่าไปก็คือจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้จ่ายเงินนะที่เป็นผู้สมฤทธิ์ที่สามารถอาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้จ่ายเงินเพื่อแลกกับเก้าอี้หรือว่าแลกกับตำแหน่งข้าราชการซึ่งผู้จ่ายเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวผู้สมัครสอบเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นครอบครัวซึ่งยอมจ่ายเงินเนี่ยนะคะเพื่อแลกกับการได้บรรจุเป็นข้าราชการและทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเนี่ยมันจะเป็นรูปโครงสร้างเนี่ยนะคะที่วาดกันออกมาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเนี่ยกระบวนการมันน่าจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอีกกับวันเริ่มต้นเลยคือวันที่22มิถุนายนเนี่ยวันที่เรื่องทุจริตเนี่ยถูกเปิดออกมาก็คือวันที่ทางตำรวจสอบสวนกลางตำรวจปปปเนี่ยนะคะที่เขาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยได้บุกเข้าไปค้น

แล้วก็จับกลุ่มบริษัทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะที่เข้าไปจับเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้แบบโอ้โหจับกันได้แบบคันหนังคาเขากำลังทำการแก้ไขเนี่ยนะคะคำตอบกันอยู่เลยและเนี่ยนะคะในการจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยมีการประมาณการกันเอาไว้ว่ามีข้าราชการนะไม่ใช่ข้าราชการสิคือมีคนที่มุ่งหวังจะเข้ามา

0: ด้วยกันค่ะที่อยู่ในรายการนะอยู่ในรายการที่ส่งให้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบคุณฟังมันถึงได้ออกมาเป็นตัวเลขไง 4,500 ล้านเนี่ยก็มาจาก 9,000 คน 9,000 คนซึ่งเขาประมาณการเอาไว้ว่า 9,000 คนเนี่ยจะจ่ายค่าซื้อเก้าอี้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยตกประมาณ 500,000 มันก็เลยออกมาเป็น 4,500 ล้านน่ะนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาบุกเข้าไปเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหกำลังเห็นแก้คำตอบกันดูแบบขนังคาเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย10คนด้วยกัน10คนน่ะนะคะไม่ได้โดนจับนะก็ถูกปล่อยตัวกันออกไปอ่ะมาแล้ว
1: มา
0: แล
1: ้วอื้อหือสวัสดีค่ะขออภัยชำความเร็วไม่ได้
0: ก็ไม่ก็คือย้อนไปเมื่อช่วงวันที่22ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบุกเขาไปจับ22มิถุนายนนะที่บุกเขาไปจับเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยทำหน้าที
1: ่
0: แก้คำตอบแก้คำตอบอยู่คือจัดกันได้แบบขนังคาเขาอะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของบริษัทอะแล้วก็คนนี้มีตำแหน่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์น่ะจำได้มั้ยคุณพิชิตเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวหมดเลยนะและจนถึงวันนี้เป็นไงล่ะหายเขากรีบเมฆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่10คนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวของคุณพิชิตเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคือคุณพิชิตเนี่ยได้ส่งให้ตัวแทนเนี่ยเข้าไปยื่นหนังสือลาออกพอยื่นหนังสือลาออกปุ๊บเนี่ยซึ่งคนละแวกบ้านเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไม่เห็นคุณพิชิตกับครอบครัวเลยคือบ้านถูกปิดเงียบแล้วหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่มีข่าวเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็หายไปแบบไร้ร่องรอยซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยตัวคุณพิชิตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเหมือนกุญแจดอกสำคัญน่ะที่มันจะไขไปสู่ทุกอย่างอ่ะทั้งที่จับได้แล้วอะ
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีข่าวเล่าลือกันมาว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่าคือเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอะของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขานัดหมายเลยนะให้จ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยเข้าไปให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละแต่ปรากฏว่าคือคุณพิชิตเองก็ไม่ได้ไปพบเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เป็นเรื่องเป็นราววันที่เป็นข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ไงมาถึงบอกว่าโอ้โหมันยากไหมอะแล้วแถมไอ้ที่คุณแถลงออกมา5คนเนี่ยคุณก็ไม่เปิดเผยเลยนะว่าเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็มีอดีตบิ๊กตำรวจโทรมาแบบอัดอั้นเขาบอกว่าเฮ้ยตามหลักการแบบนี้มันต้องคุมตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่แล้วโดยเพราะเนี่ยจ่าพิชิตอะไรนี่ด้วยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบทำแบบนี้คือบ่นให้ฟัง
0: ไม่แล้วจ่าพิชิตเนี่ยนะหลายคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีโอกาสนะที่จะโดน
1: อ
0: ่ะถามว่าทางนู้นเขาจะปล่อยไว้ไหมเนี่ย
1: ช่วยโดน
0: โอ
1: ้ตัดตอนใช
0: ่ไหมคือไม่ไหวอ่ะคือเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคือนายกเนี่ยไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยเนี่ยนะคือจะตัดตอนเหมือนกับว่าแค่อธิบดีหรือเปล่าหรือว่าแค่ข้าราชการในกรมหรือเปล่าอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันไปว่ามันเคยเกิดกรณีของการทุจริตสอบในอำเภ
1: อ
0: แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนเข้าคุกไป3ปีพร้อมกับข้าราชการน่ะข้าราชการในกรมเนี่ยโดนกันแบบเป็นลูกระนาดแล้วมันก็ตัดตอนอยู่แค่อธิบดีไงมันไม่ได้สาวไปถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ซึ่งถามว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันสามารถจะทุจริตได้ในระดับเนี้ยโอ้โหคือมันสุดแค่นี้หรอเป็นไปได้ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดอะถ้ามันไม่สุดแค่นี้นะคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรมซึ่งมันเป็นกรมใหญ่อะบรรดานักการเมืองอะรัฐมนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รู้เลยเหรอว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอะการทุจริตแบบโหมันไม่ได้เป็นทุจริตแบบปกติอะมันเป็นทุจริตแบบระดับใหญ่อะ
1: หรือบางทีอะพวกรัฐมนตรีหรืออะไรที่เข้ามาเขาก็บอกเขารู้แต่อาจจะไม่คิดไม่ถึงสมมติว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวนะเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าหุ่นมันขนาดนี้เลยคือเหมือนเราอะพี่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็คงมีแหละแต่เราก็ไม่คิดนะถึงขั้นแบบโหแก้ข้อสอบอะไรกันเป็นขบวนการขนาดนี้
0: คือเป็นเรื่องเฉามากอะคือแบบเฉาโฉจริง
1: ๆ
0: คิดดูแล้วกันว่าสื่อต่างประเทศเองเขาก็ลงอะเขาอาจจะลงข่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับในบ้านเราอยู่แล้วไงเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภาพ พระหน้าอยู่เลยอ่ะ
1: ประเทศไทย
0: สำหรับประเทศไทยมันคือการทุจริตคอร์รัปชันคือถ้าเกิดใคร

0: มาทำธุรกิจที่นี่คุณจ่ายใต้โต๊ะไปทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเงินคือสิ่งที่เปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าท่านนายกนะไม่สามารถจับใครได้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะถ้ามันไปสุดเอาแค่สุดแค่อธิบดีหรือว่าสุดแค่ใครก็ตามอ่ะลำบากในแง่ของความเชื่อมั่น
1: น่
0: ะในรัฐบาลน่ะ
1: ใช่แล้วยิ่งตอนนี้มีทั้งเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องยาเสพติดอีก
0: โอ้โหคือมันจะตายทั้งสังคมอ่ะมันจะตายในแง่ของความเชื่อมั่นคือมันล้มละลายอ่ะในความเชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวท่านควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะและอย่าลืมว่าท่านเองเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบในวันนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยท่านนายกเนี่ยหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้งานเนี้ยมีอยู่ทางรอดเดียวคือท่านนายกต้องจับให้ได้
1: ต้องมีคนโดนอ่ะแล้วต้องเป็นตัวใหญ่ด้วย
0: ใช่คือจะไปเป็นตัวเล็กจิ๊บๆจ้อยๆเนี่ยไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นตัวเล็กจิ๊บๆจ้อยๆนะเชื่อเหอะคนเขายอมรับไม่ได้หรอกต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น
1: อย่างวันนั้นที่นายกแถลงอ่ะนายกเขาก็พูดประโยคนึงเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่เขามาตอนที่ตัวเองมาเป็นนายกรอบแรกอ่ะแล้วก็มันก็มีเรื่องนี้มาก่อนด้วยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพวกนั้นอ่ะพวกในกระทรวงอ่ะย่ามใจคิดว่าผมไม่ได้กลับมาก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยก็พูดประมาณเนี้ยก็เหมือนกับว่าท้าทายอำนาจแกด้วย
0: ก็นี่ไงในเมื่อบอกว่าเขาท้าทายอำนาจคือคุณก็ต้องจับได้กันถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะในกระทรวงมหาดไทยเละกันต่อไปยิ่งนายกปล่อยไปแบบนี้นะมันจะยิ่งเละมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ได้แค่ระดับนี่ขนาดนะเละระดับนี้นี่คือมันเละตุ้มเป๊ะไม่ไหวไม่ไหวแล้วพอมันมีเรื่องฉาวออกมาในกระทรวงมหาดไทยปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเห็นเรื่องราวต่อเนื่องตามมาหลายเรื่องเลยเนี่ยมันก็จะมองเห็นภาพอะความวุ่นวายภายในกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องอะไรอะเอาแค่เรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาไงเพิ่งรู้นะว่าท่านปลัดนี้อายุ55เองนะคะ
1: ก็ใช่ไงก็ตอนพี่ตอนขึ้นมาเ
0: ลย
1: ตอนขึ้นมา7ปีไง
0: ใช
1: ่ตอนนี้
0: เป็นเหลืออีก5ปีเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคือพวกบรรดาที่เขาแบบจะเกษียณอายุอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องมีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
1: อ่ะพี่อันเนี้ยคือถ้าเรามองมุมนึงในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเมื่อปลัดอ่ะอายุราชการยาวนาน7ปีจนตอนนี้เหลือ5ปีอ่ะมันก็ปิดทางคนอื่นใช่ไหมพี่ขึ้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบอ่ะเหมือนอย่างที่ปลัดป๊อปเนี่ยปลัดมหาดไทยเขาบอกว่าผมเนี่ยโดนนู่นโดนนี่ตลอดคืออันเนี้ยก็ต้องทำใจว่าตัวเองอยู่ยาแล้วปิดทางคนอื่นเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องวุ่นมาแบบนี้แหละ
0: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาไงของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยคือนอกเหนือจากกรณีเฉาการโกงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องวุ่นภายในบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผสมปนเปเข้ามาด้วยและแถมยังมีคนภายนอกเข้ามาอีกก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินที่เข้ามาหนุน
1: แล้วบิ๊กๆในกระทรวงเนี่ยก็ถูกมองว่าขั้วนี้สายนี
0: ้
1: สายตรงสายไม่ตรงอะไรประมาณนี้ด้วยไง
0: ก็นี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาความวุ่นวายที่เป็นข่าวว่าน เนี่ย
1: สองน
0: อสองนอเนี่ยนอเนกับนอหนูเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เราก็ต้องบอกว่าเนทินกับอนุวินเพราะว่านายกเขาเป็นคนพูดเองเราก็ต้องเอาคำนายกมาพูด
0: เ
1: ราไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เราเอ่ยชื่อว่าง
0: านเนี้ยคือมันอาจจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะคือมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหบานปลายให้มันกลายเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวนะ
1: คือเรียกว่าระหว่าง2เนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเพราะว่าสนิทแบบกันมากอาจจะคุยกันทุกเรื่องแต่พอมีลูกน้องของแต่ละคน
0: ชิมอ่ะ
1: คือแล้วพอลูกน้องเหยียบตาปากันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะลามเดี๋ยวมันจะลาม
0: เนี่ยแล้วก็มาจากประเด็นเนี่ยแหละปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยว่าเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยกำลังต้องการที่จะย้ายตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เอาเด็กของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นโอ้ซึ่งเด็กของนะสายเนี่ยเขาก็มีแบบโอ้โหหลายคนอยู
1: ่พี่แล้วมันก็มีเหตุผลนึงนะเขาบอกว่าการที่คุณอนุทินเนี่ยก่อนตอนที่จัดตั้งรัฐบาลตอนแรกก็คิดกันว่าจะไปควบกลาโหมใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าในที่สุดนายกก็ควบมหาดไทยเหตุผลนึงก็คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนอื่นอะ

0: ไม่ใช่คุณอนุทินอ่ะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมเพราะว่าในกระทรวงมหาดไทยมันมีหลายขั้วอยู่แล้วนะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยอีกขั้วนึงก็จะขึ้นมาก็อาจจะมองว่าเป็นสายตรงอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นโดยเฉพาะตัวท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็เป็นเป้าหมายของการที่จะมีการถูกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วย
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวในกระทรวงมหาดไทยกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มา
3: ช่วงที่2นะคะ
2: เบรกที่2 8:33 นาที
3: อะไรเนี่ยคุณกุ้งคุณกุ้งบอกอะไรเนี่ยอัตรารับเที่ยวนี้มี 6,000 ตำแหน่งฉะนั้นที่ว่ามีผู้ยอมจ่าย 9,000 น่าจะเป็นจำนวนข้อสอบที่ผ่านการแก้คำตอบแล้วแต่มีข้อสอบ2ชุดจึงควรหาร2
2: 9,000 คน
3: ใช่จากอัตราที่จะรับ 6,000 ก็คิดเป็น 75% คือตอนนี้เขาพบว่ามี 9,000 คนค่ะที่จ่าย
2: ความจริงอ่ะเปลี่ยนเป็นระบบประมูลไปเลยนะ
3: ประมูลเพื่อเข้าเป็น
2: ราชการประมูลเลยว่าตำแหน่งนี้เท่าไหร
3: ่ถ้างั้นคนรวยก็ได้อย่างเดียวสิ
2: เออก็ใช่ไงคือแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันมาเป็น 9,000 คนนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ทุจริตแบบ500คน
3: จุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกข้าราชการพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยจัดสอบแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นไงแต่ละจังหวัดนะอุ้ยจ่ายกันเป็นว่าเล่นเลย
2: ก็เลยไม่ให้มหาลัย
3: ก็เลยมาแก้มาแก้สมัยพลเอกประยุทธ์แหละแต่ทีเนี้ยพอแก้ปุ๊บเนี่ยโอ้โห
2: ก็ไปรวมศูนย์กันเหรอ
3: คนนี้ยิ่งโกงมากกว่าเดิมอีกทุจริตมากกว่าเดิมอีกเพราะมันจะแบบรวบเลยค่ะกินรวบกันแบบเปรียมเลยทีนี้ยอดเงินสูงยิ่งกว่าเก่าอีก
2: โอ้โห
3: เรื่องนี้ถึงบอกอะเรื่องใหญ่ค่ะถ้าไม่แก้นะ
2: คุณคนฟังข่าวบอกว่าข่าวแบบเนี้ยฟังไม่ค่อยสบายใจเลยนะจริงช่วงนี้มีข่าวแบบไม่ค่อยสบายใจเยอะนะ
3: มาต่อเลยเล็กเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเรามาว่ากันต่อเพราะว่าประเด็นนี้นะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีเลยต้องระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าคนนึงอ่ะคนนึงเขาไม่พอใจซึ่งเราคงรู้กันนะคนนั้นอ่ะเขาไม่พอใจอ่ะเขาจะเอาเก้าอี้เนี้ย

0: เมียหรือเปล่าเมียหรือเปล่าไม่ใช่
1: ซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะไอ้กระแสของความต้องการจะเลื่อยขาเก้าอี้แกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไร
0: นี่คือถ้าว่าไปแล้วอ่ะสมมติเราจะเล่นสร้างประเด็นอ่ะเราก็ทำคลิปเสียงอ่ะเหมือนสมมติเล็กกับพี่เด้งอ่ะนัดกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพูดกันนี้แล้วอัดเสียงปล่อยอ่ะคือการสร้างหลักฐานด้วยการใช้คลิปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่พอในทางตำรวจเพราะว่าที่คุยกับตำรวจบอกว่าในทางกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่าคลิปเสียงแบบเนี้ยแล้วมันเอามาใช้เป็นหลักฐานได
1: ้
0: เออเนี่ยเขาถึงบอกว่าหลักฐานถ้าในเชิงเนี้ยมันอ่อนหรืออาจอีกมุมนึงมันคือเป็นการ
1: สร้างกระแส
0: สร้างกระแสหรือใส่อาจถือว่าจะใส่ร้ายกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นงานหนักของตำรวจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องมาสอบว่าสองคนเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหม
1: เพราะว่าจำได้ไหมช่วงนั้นน่ะที่มันจะมีคลิปสารพัดคลิปโผล่มาแล้วอยู่ดีคลิปเนี้ยเหมือนมันทะลึ่งออกมา
0: เ
1: ราก็ยังงงๆฟังแล้วเอ๊ะเกี่ยวอะไรอ่ะงงๆพอมาถึงวันนี้พอมานั่งรวบรวมอะไรเงี้ยต่างๆกับความไม่พอใจจากกระแสภายนอกที่ต้องการเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยเออมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ย
0: ใช่นี่แหละ
1: คือแล้วแถมนายกก็ปกป้องด้วยนะ
0: คือพี่แล้วพี่เห็นไหมจากการแถลงของท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนที่แถลงชี้แจงเรื่องภรรยาโดนพาดพิงอ่ะเป็นคือตัวปลัดป๊อปอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะเป็นเป้าเขาบอกว่าเนี่ยพอทำอะไรปลัดไม่ได้ก็ไปเล่นเมียเออเนี่ยคือแสดงว่าตัวปลัดป๊อปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะโดนอะไรบ้างเออเขาก็รู้แหละว่าโดนขาเลื่อยขาเก้าอี้อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือร้อนฉามากๆต้องจับตาดูเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในกระทรวงหรือเปล่า
0: แล้วถึงขั้นที่ถูกจับตามองเลยว่าโยกย้ายคราวเนี้ยใช่ไหมท่านปลัดป๊อปเนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยนหรือเปล่าคือจริงอยู่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ในแง่ของการบริหารจัดการว่าปัญหาในกระทรวงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องดูด้วยว่านายกอนุทินเนี่ยสามารถทนทานต่อกระแสที่บีบมาหรือไม่แล้วก็อาจจะปัญหาภายในด้วยอ่ะแล้วแต่อีกมุมนึงนะพี่มันก็เป็นการวัดบารมีของคุณอนุทินเองนะว่าถ้าปลัดป๊อปยังสามารถแบบอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณอนุทินเนี่ยบารมีในพรรคนอกพรรคเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเจรจายังคุยกันได้อ่ะยังเคลียร์คุยได้อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งก็มาจากนี่แหละจากบารมีของคุณอนุทินที่มีไม่เพียงพอ มันก็เลยทำให้เกิดเนี่ยประเด็นเรื่องของความขัดแย้งกันออกมา
0: คือถ้าว่าไปแล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นตั้งแต่เรื่องของภูเก็ตนะเรื่องแต่จังหวัดภูเก็ตเรื่อยมา มันเหมือนเป็นการวัดพลังของเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าชั้นสายนี้
1: ลองว่าลองผู้ว่า
0: เ
1: ขาโดนย้ายกัน
0: เขามีแบ็กอัพกันไงก็เลยกลายเป็นวัดพลังกันแล้วก็ไม่ยอมกันเห็นไหมพี่ไม่งั้น
1: สายใครสายใครเพราะตอนนี้มันไม่ได้สายเดียวไงมันไม่ได้แบบอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวซึ่งเป็นนายกรัฐ
0: ม
1: นตรีอะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยก็รอตามกับเก้าอี้นะของปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ให้ดีค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องทุจริตเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการสอบเนี่ยมันลามไปถึงบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังถูกโฟกัสเช่นเดียวกันคือหลายคนเนี่ยพอมันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกจับจ้องในแง่ของความสัมพันธ์ไปนั่งดูประวัติอะไรอย่างเงี้ยต่างๆโอ้โหนี่พอมานั่งไล่ดูประวัตินะคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: รองนายกน้ำตรีเนี่ยโอ้โหประวัติไม่ธรรมดานะคือไม่ธรรมดาในแง่ของความสัมพันธ์กับคุณเนวินชิดชอบ
0: อ๋อเขาเพื่อนสวนกุหลาบ
1: โอ้ยคือเขาปึ๊กกันมากอ่ะคือแบบปึ๊กกันแบบสุดๆอ่ะนี่คุณผู้ฟังคือคุณทรงศักดิ์ทรงศรีนะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นคนที่แบบมีความสัมพันธ์ที่แบบแนบแน่นกับคุณเนวินมากทั้งในทางการเมืองทั้งในฐานะสายสัมพันธ์ส่วนตัวและคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนวินนะตั้งแต่สมัยนู้นในการเดินนู้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นแกนดำด้วยเป็นแกนดำของกลุ่มเพื่อนเนวินคิดดูดิเขาเดินมาด้วยกันแบบตั้งแต่อดีตอ่ะคือกอดคอมาทางการเมืองแบบโอ้โหยาวนานมากตั้งแต่สมัยอยู่พรรคไทยรักไทยนู่นเลยมาพรรคพลังประชาชนจนกระทั่งย้ายมาจับมือก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเลย
0: ใช่ก็คือเขาจบสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันนะพี่เป็น OSK แล้วก็น่าจะสนิทแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเลย
1: คือในแง่ของการทำงานนะคุณ

0: งศักดิ์เองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมือขวารู้ว่าเป็นขุนพลคู่ใจของคุณเนวินด้วยในการดูแลฐานเสียงภาคอีสานโดยเฉพาะกับในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงคือเรียกว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดคือเรียกได้ว่านะเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องร่วมรบอะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมากับคุณเนวินแบบอย่างยาวนานมากและทีเนี้ยเรามาดูนะตำแหน่งของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยเหลือเชื่อมั้ยคือเส้นทางด้านการเมืองของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมาวันนี้เป็นรองนายกใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยาวนานมาก
1: สมัย
0: 9สมัยค่ะ
1: โอ้โห
0: 9สมัย
1: ตั้งแต่ยุค
0: เส้นทางการเมืองสส9สมัยและเป็นรัฐมนตรีเนี่ย5รัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยแหละเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เหนียวแน่นมากติดต่อกันถึง4รัฐบาล
1: เ
0: ป็นเจ้าคลองเก้าอี้มท.3 อ่ะใครเคยมีแบบนี้บ้าง อยู่กันมายาวนานจนเนี่ยมาได้เป็นรองนายก
1: ที่แล้วอยู่มาแบบไม่เป็นเป้านะ
0: อ
1: ย
0: ู
1: ่มาแบบไม่เป็นเป้าโดนโจมตีนะเอาเป็นว่านักข่าวเจออ่ะก็แบบไม่ใช่ว่าคือถ้าคุยอ่ะก็คงมีเรื่องจะคุยอ่ะแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์ก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่าน
0: ก็เนี่ยมีข่าวเมาส์ไงเขาบอกว่าตอนช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยท่านไม่อยู่กระทรวงนะไม่ค่อยไปกระทรวงอยู่บ้านนู่น
1: ที่ไหน
0: อีสาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อ
0: เออ
1: เอาเขาแหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นนอแมดเขาเรียกว่าบริหารระยะไกลรีโมทได้รีโมท
0: คือเริ่มต้นชีวิตการเมืองเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะก็คือสสบุรีรัมย์เป็นสสบุรีรัมย์หลายสมัยเลยแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองระดับเหมือนเป็นโลโก้อะโลโก้คนหนึ่งของประเทศนะที่เหนียวแน่นในเก้าอี้บริหารมากอะยุคเริ่มต้นเลยนะยุคเริ่มต้นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ในปี51ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็มาช่วงเว้นวรรคทางการเมืองปี51ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะช่วงนั้นน่ะเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่ถูกศาลอนุมัติให้ยุบพรรคนั่นนะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างที่บอกว่าคือเขาตั้งให้เป็นเจ้าพ่อเลยอะเพราะว่าด้วยความที่แบบอยู่ในเก้าอี้ลำตีแบบคือมท.3เนี่ยหลายสมัยมากก็หลังจากที่อ่ะโดนพ้นโทษแบนปุ๊บนะก็เข้ามาเป็นลำตีช่วยมหาดไทยเลยติดกัน4รัฐบาลคือในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณนุ๊กอิ๊งแพทองธารแล้วก็มารัฐบาลของคุณอนุทินแล้วก็มาอนุทิน2เนี่ยก็มาเป็นรองนายกเลยเพราะนั้นจุดเด่นนี่เขาเขียนจุดเด่นเวลาถ้าเกิดไปเปิดดูนะในเนี่ย Google ใน AI ในเลยเนี่ยก็จะบอกว่าจุดเด่นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองสายทำงานเงียบ
1: สายเงียบ
0: ที่เน้นการบริหารจัดการและประสานงานในพื้นที่อีสานใต้แล้วก็คอยขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งเอาเป็นว่าสรุปแล้วคุณทรงศักดิ์ทองศรีถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นกับคุณเนวินแบบสุดๆค่ะ
1: เรียกว่าเขาเอากลยุทธ์บิ๊กป๊อกมาใช
0: ้
1: คือเงียบแบบโลโปรไฟล์อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องยกว่าเขาก็ทำงานแบบเงียบๆไม่ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ไม่มีประเด็นอะไรในการที่แบบเป็นในห้วงที่ผ่านมาไม่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวเลยนะในห้วงยุคสมัยบิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีจำไม่ได้เลยว่าเคยสัมภาษณ์แกหรือเปล่า
0: เงียบมาก
1: แล้วเจอหน้าเวลาเจอสื่อก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินขึ้นไปจนแบบทำไมตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนคุณเนวินใช่ไห
0: ม
1: พอนั้นเราก็ทำไมแกอยู่ได้ทุกสมัยวะจนคุยไปคุยมาบอกเนี่ย OSK รุ่นเดียวกัน
0: นี่วันหลังนะเราต้องมานั่งไล่เลียงแล้วนะว่าในรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: มีใครที่สนิทกับคุณเนวินบ้างที่แบบใกล้ชิดเนี่ยเพราะเนี่ยอย่างคุณทรงศักดิ์เองก็แบบใช้วิธีแบบเนี้ยเงียบ
1: ก็ไปเรื่อย
0: ๆแต่จริงๆแล้วเงียบมาก
1: จริงๆอ่ะเงียบดีใช่ไหมคือไม่เป็นเป้าแต่ถ้าแบบ
0: แต่ยังไงเนี่ยพอมันเกิดประเด็นปัญหา
1: ต้องโย
0: นคุณก็หลีกหนี
1: ใช่
0: เป้าไม่ได้อยู่ดี
1: เห็นแกฟ้องใครนะฟ้องส้มเหรอฟ้องที่เจ้าของคลิปใช่ไหมไอ้ที่เสียงในคลิปใช่ไหม
0: ฟ้องส้มฟ้องกิจ
1: เออ
0: คือต่อให้กิจออกมาขอโทษอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ไอ้การปรากฏตัวของกิจเนี่ยก็ดูแปลกๆนะ
1: แล้วที่เขาชิงไปที่ไปชิงไปรายงานตัวก่อนอ
0: ๋อไม่เขาไปออกทีวีด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ออกทีวีแค่ช่องเดียวเน
1: ี่
0: ยคือตอนนี้คือคนก็เลยเริ่มมองกันว่าเอ๊ะไอการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยส สำหรับกิจอ่ะเออแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปที่โรงพัก

0: ช่ไหมเออแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วตอนนี้ก็หายไปละเห็นปะหลังจากที่ส้มไงส้มเขาระดมปล่อยคลิปอะไรเงี้ยออกมาต่างอย่างต่อเนื่องอ่ะพี่เรียกว่าพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันไม่รู้ใครเป็นใครนะในร้านนี้ต้องเซฟตัวเองด้วยแหละซึ่งว่าป่าใหญ่คลิปเสียงนะที่มันออกมาเคลื่อนไหวเลยต่างๆเนี่ยจริงๆว่ามันจะเกี่ยวโยงกับประเด็นนี้สักทีเดียวไหมมันมุ่งหวังในประเด็นอื่นอ่ะซะมากกว่าไงแล้วมันก็จังหวะพอดีพอมีเรื่องนี้ปุ๊บฝ่ายค้านเขาก็เห็นเนี่ยเห็นช่องเขาก็ยกเรื่องสองนอมาเลย
1: เ
0: พราะว่าคลิปเนี่ยเขาบอกว่าถูกปล่อยตอนช่วงที่คุณกิตนี่แหละลงไอ้เนี่ยเลือกตั้งอ่ะ
1: เขาย้ายพักไปหลายพักเขาย้ายเขาอยู่มาหลายพัก
0: แล้วเนี่ยช่วงลงเลือกตั้งที่ขอนแก่นนั่นไงเนี่ยแล้วคลิปเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมา
1: บางครั้งเราก็ต้องคิดเผื่อใจไว้เหมือนกันนะพี่ว่าโอเคไอ้เรื่องความไม่ชอบมาพากลเรื่องทุจริตอะไรก็ส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงมันก็มีการเมืองภายในอ่ะใช่ไหมหนึ่งไม่ใช่แค่ภายในมหาไทยอาจจะการเมืองภายในระหว่างการเมืองในการ
0: พัก
1: คือไม่ใช่ในพักหมายถึงว่าการเมืองจากนอกพักเลยเอาพี่ช่วงนี้เราก็จะเห็นนะพักมันมีแต่เรื่องอ่ะใช่ไหมเหมือนพักภูมิใจไทยก็กำลังโดน
0: เพื่อไทยเขาก็เงียบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออเอาพี่เขาเซฟอย่างเขาก็เพย์เซฟอย่างเดียวร่วมรัฐบาลแล้วก็รอเพื่อวันที่จะคืนกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพักสีน้ำเงินคือพักภูมิใจไทยเนี่ยคือเป้ารอบด้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ได้ไปรอบด้านคือปัญหารอบด้านม
1: ัน
0: รวมมาต้มเต็มไปหมดแล้วปัญหาไม่ได้ธรรมดาด้วยนะคือปัญหาเนี่ยหนักมากในทุกเรื่องทุกประเด็นเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่าตอนนี้เริ่มพูดกันละพูดกันแล้วสำหรับบรรดาพวกนักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายแหละที่เขาเริ่มพูดกันแต่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจนั่นก็คือเรื่องของคดีค่ะคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่ของคุณเนวิน
1: ที่เขาไอ้เนี่ย
0: เขากระโดงค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงนี่เขาไปยื่นศาลนะแล้วศาลเนี่ยก็รับฟ้องคดีเอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะนั่นหมายความว่านี่คือนี่มานั่งนับ
1: อันนี้ worst case สุดคืออะไรพี่ worst case แบบว่า
0: ถ้าเกิดศาลให้เพิกถอนไงแล้วมันต้องคืนนะ
1: คืนแล้วมันจะมีอะไรต่อมานะ
0: ลองเชิญถอนนะลองอย่าลืมนะว่าที่นั้นมีเป็นของใครอ่ะคุณเนวินภรรยาคุณชัยชนกคุณอนุทินก็อยู่บ้านหลังนั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: เอองี้มีคนไปร้องจริยธรรมหรอหรือว่าไง
0: ถ้าเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเคยโดนมันส่งผลกระทบอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้อันนี้แล้วอ้าวโหอันนี
0: ้ไม่ต้องใครยื่นน่ะอ้าวโหมันโดนลุมอยู่แล้ว
1: อ้าวแล้วถ้าอ๋อมีหน้าอันนี้มันเลยไปโยงกับเรื่องสอสาราเลยจริงไหม
0: ตอนคือตอนนี้มีคนพูดกันมากแล้วมันแล้วตอนนี้กระแสแรงมากต้องบอกเลยนะคุณฟังว่าเรื่องเขากระโดงในกรณีเนี้ยกำลังเป็นกระแสที่รุนแรงมากคอการเมืองเดี๋ยวเขาเริ่มพูดกันแบบหนักมากสำหรับประเด็นเนี้ยรอศาลตัดสินเลยเพราะนับนิ้วไปกันคุณผู้ฟังตุลา68อ่ะตอนนี้ผ่านมาเนี่ยเข้าเดือนที่9แล้วนะ
1: แล้วคาดว่าจะเวลา
0: ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะตัดสินเมื่อไหร่ยังไงแต่9เดือนแล้วผ่านมาเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะไกลไปกว่านั้นนะ
1: โอ้โหมีหน้าล่ะก็มีมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไอที่บอกจะมีกระแสแบบสอสาราเนี่ยแล้วมันจะมีประเด็นอะไรที
0: ่ไม่แต่สอสารายังไงเป็นไปไม่ได้
1: ใช่แต่หมายถึงว่าถ้ามีการ
0: เสียสาย
1: เออใช่เพราะว่าเขา
0: เป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว
1: เขาก็มีสอสารานะอยู่ในสักอยู่ในสัก
0: แต่ทีเนี้ยคือถ้าคุณเสียสายมาขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากตรงที่ว่าถ้าเกิด
1: ไม่มีฐานการเมืองเลย
0: ไม่พรรคภูมิใจไทยไงก็เนี่ยเจอไอ้เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคือมันก็หนักเหมือนกันนะ
1: เขาอาจจะรอดก็ได้แต่มันก็รอดู
0: อ่ะเนี่ยอ่ะมาดูกันนิดนึงกับคำฟ้องของผู้ฟังสำหรับคำฟ้องนะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาเนี่ยนะคะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขายื่นฟ้องนะคะคดีเนี้ยกับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์โดยขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่แล้วก็ให้คุณเนวินเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย 5.1 ล้าน 5.1 ล้านค่ะซึ่งนะศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ทำหนังสือ4ฉบับด้วยกันไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำพวกแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีของศาลด้วยและทีนี้เนี่ยถ้าจะดูเนี่ยในกรณีนี้นะในรายละเอียดคำฟ้องคดีของการรถไฟเนี่ยจะเป็นคดีหมายเลขดำที่พ

0: 20/2568ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโจทย์นะคะแล้วก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยโดยโจทย์เนี่ยมีการระบุเอาไว้นะคะระบุเอาไว้ว่าให้การฟ้องคดีเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2541คือเขาพยายามจะชี้ว่าที่เนี้ยมันเป็นที่ของการรถไฟไงโดยเขาโยงมาถึงปี41แล้วก็ปี54ที่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็คณะกรรมการปปช.เนี่ยรวมทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินทางแยกเขากระโดงเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 5,083 ไร่เนี่ยว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์คือการรถไฟคือเขาก็เท้าความกับคำตัดสินต่างๆที่ผ่านมาให้ศาลน่ะได้รับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟนะโดยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับซ้อนที่ดินแยกเขากระโดงของโจทย์ให้กับประชาชนรวมทั้งจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยโดยมิชอบและพอตอนหลังเนี่ยมาปี54เนี่ยโจทย์คือการรถไฟเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีกับบุคคลผู้ครอบครองที่ดินซึ่งขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับในที่ดินของโจทย์จนคดีเนี่ยถึงที่สุดในชั้นฎีกาเมื่อปี60ซึ่งศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาให้ขับไล่แล้วก็เพิกถอนการขอเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบกันไปและนะที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยถ้าดินทั้ง4แปลงที่ทางคุณเนวินเนี่ยถือครองอยู่เนี่ย4แปลง80ไร่เนี่ยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยไปทับซ้อนกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทย์บริเวณทางแยกเขากระโดงเขาก็ลงเอาไว้เลยว่าระหว่างกิโลเมตรทางรถไฟที่5ถึง6ซึ่งโจทย์เนี่ยมีแนวอาณาเขตกรรมสิทธิ์ขอ2ข้างทางของการรถไฟด้านละ1กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่8ตลอดแนวเขตที่ดินทั้ง2ทางของรถไฟเนี่ยที่เป็นทางแยกอ่ะแล้วต่อมาที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับจำเลยคือคุณเนวินจำเลยเนี่ยจึงเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินพิพาทอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เองก็ร่ายยาวให้ศาลได้รับรู้ว่าโจทย์ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปพบว่าจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยยังคงครอบครองที่ดินพิพาทและไม่มีการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และหรือไม่ยอมติดต่อขอเช่าที่ดินกับโจทย์คือตอนนี้คือต้องการจะให้มาเช่ากับทางการรถไฟเนี่ยไม่มีการดำเนินการก็เลยเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกเฉยทำให้โจทย์นั้นได้รับความเสียหายมาโดยตลอดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดและอยู่ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบซึ่งที่ดินพิพาทเนี้ยหากโจทย์นำออกมาให้กับบุคคลภายนอกเช่าสามารถคิดค่าเช่าได้ไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ40บาทต่อปีและสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ตลอดอายุสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ทุกๆปีโจทย์จึงขอนำอัตราค่าเช่าเนี้ยมาอนุโลมคิดเป็นค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทรวมเป็นจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น80ไร่3งาน 47.6 ตารางวานี่เขาก็คิดคำนวณออกมาเลยว่าคุณจะต้องจ่ายให้คือปีหนึ่งตกประมาณ 5,175,616 บาทหรือว่าเดือนละ 431,302 บาทเนี่ยเขาก็เลยมีการฟ้องนอกเหนือจากจะให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนดทั้ง4แปลงแล้วจะต้องให้คุณเนวินเนี่ยได้มีการชดใช้ในจำนวนเงิน 5.1 ล้านบาทด้วย
1: พี่แล้วฝั่งคุณเนวินเขาแย้งยังไงอ่ะเขาสู้ยังไง
0: เดี๋ยวต้องขึ้นศาลบางศาลยังไม่ได้มีการเรียก
1: ไม่เขาก็ต้องบอกว่าเขาได้มาโฉนดมาอย่างถูกต้องอะไร
0: เดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นศาลไงก็ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะเปิดพิจารณาคดีเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมเขาให้ทำรายละเอียดอ่ะให้ทางกรมที่ดินไปทำรายละเอียดไงนี่บอกว่าให้กรมที่ดินไปทำรายละเอียดแจกแจงมาให้ดูในเรื่องของที่ดินทั้งหลายแหล่เนี่ยทำหนังสือ4ฉบับไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำแล้วมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วศาลก็คงมานั่งดูเรื่องของที่ดินว่ายังไงแน่เจ้าของอยู่ตรงไหนอะไรดูรายละเอียดอ่ะคงใช้เวลาดูข้อมูลหนักเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยโอ้โหมันสืบเนื่องยาวนานมากแล้วก็คงจะเปิดเดี๋ยวคงว่ากันทีแล้วก็เปิดศาลพิจารณาคงเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยมาก็ไม่รู้แหละเรื่องเนี้ยโอ้โหคือมันรายละเอียดเยอะมากเนี่ยเขาจะลงเอาไว้เลยก็รอดูเนี่ยว่าศาลจะว่ายังไงแล้วก็คงมีคำตัดสินออกมาแต่ไม่น่าจะมีคำตัดสิน
1: พี่พอเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่แบบมันจะทำให้เกิดแบบการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลอะไรเงี้ยพอระบองเงินกู้ก็น่าจะก็ไม่มีปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: นอกนั้นก็

0: ีรู้เรื่องหัวสวมันจะไปถึงไหนไ
1: งอ๋อเออแต่มันไม่ได้รวมอยู่ในนิรโทษใช่ไหมนิรโทษกรรมอ่ะ
0: นี่
1: สร้างเสริมสันติสุข
0: นี่แหละเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรร
1: ม
0: ซึ่งนะถ้าไปโหเนี่ยคิดดูนะต้องใช้เวลาไปถามผู้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาส่งเอาแค่ส่งนะตัวร่างมาเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: เออ
0: เออก็ต้องไปนั่งถามไล่เรียงดูอ่ะคือตัวร่างเนี่ยมันจะมี3ร่างด้วยกันคือร่างเดิ
1: ม
0: และร่างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสสแล้วร่างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสวแล้วก็ในช่วงเดือนเนี้ยร่างเนี่ยสังคมเสริมสร้างสันติสุขอะไรเนี่ยก็จะเข้าสู่สภาแล้วก็น่าจะผ่านแล้วมั้งน่าจะผ่านก็นำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็ประกาศใช้เลย
1: แต่เขาบอกเขาเถียงกันเรื่องอะไรแนบท้ายอ่ะใช่ไหมพี
0: ่เอ๊นี่มันไม่ได้แนบท้ายคือตอนแรกเนี่ย
1: นี่มันผสมไปเลยเหรอ
0: โอ้โหเล็กเอ้ย
1: เหรอ
0: ต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อมากคือต้องไปดูรายละเอียดของร่างคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นประเด็นแค่เฉพาะตัวกฎหมายที่อยู่ดีๆเอามาแนบท้ายซึ่งมันจะมีพวกพรบประกอบรัฐธรรมนูญใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสวสสซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคือคุณจะไปไว้ทำไมเออมันกำลังจะทำให้เกิดการนิรโทษหัวสวไหมอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขามีวงเล็บเอาไว้นะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตอะไรคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ก็ตามทีอ่ะแต่หลายคนก็งงว่าแล้วเอาไปแนบไว้ทำไมเพื่ออะไรเออแล้วยังมีเรื่องของไอ้การเลือกตั้งอีกคือหลายคนก็งงว่าแล้วเอาไปแนบไว้ทำไมเพื่อที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมกับพวกบรรดากกต.หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็มีการมองไปแต่ว่ามันมีอะไรที่มันยิ่งกว่านั้นเล็กคือแบบสุดๆมากอ่ะ
1: คันปากใช่ไหมคันปาก
0: ใช่เดี๋ยวเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะมันต้องค่อยๆไล่เรียงผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทั้งหมดเลย
1: โอ้โหแค่ฟังก็อ่านแล้วก็จะงงละเพราะว่าเราก็อ่านผ่านๆเราไม่ได้อ่านอะไร
0: เอาแค่เกิน
1: ๆ
0: คือตอนแรกเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมว่าสำหรับการนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับม็อบใช่ไห
1: ม
0: ตั้งแต่พันธมิตรเสื้อแดงกบพศและก็ม็อบ3นิ้วซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงปี
1: ห้า
0: ช่วง
1: ตั้งแต่สี่แปดอ๋อตั้งแต่ก่อนแล้วถ้าประหารสี่เก้า
0: สี่เลยนะสี่แปด
1: ใช่
0: สี่แปดถึงหกห้าแต่ทีเนี้ยเขาเอามาแก้ไขใหม่ค่ะเป็น1 มกราคม 2548ถึง16 กรกฎาคม 2568เพื่อ
1: ทำไมต้องกรกฎาคม68
0: ไม่ทำไมต้อง68
1: อ๋อมันมีเลือกตั้งนะแบบพี่
0: เนี่ยเดี๋ยวเรามาตามกัน
1: เลือกตั้งกุมภาใช่ไหมเอ้ยเราเลือกตั้งเดือนอะไรนะกุมภา
0: เอาเหอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: เ
0: ดี๋ยวรอเบรกหน้าดีกว่าคุณผู้ฟังพักกันก่อน
1: อยากฟังอยากฟัง
0: เย็นดี
1: พักฟังข่าวกันก่อนค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: โดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8:00 น.ถึง 16:30 น.รัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะอาร์เจนตินาเฉือนชนะเคปเวิร์ดช่วงต่อเวลา 3-2 ทะลุ16ทีมพบอียิปต์ผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเกมระหว่างอาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดที่สนามไมอามี่สเตเดียมเกมครึ่งแรกอาร์เจนตินาออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะลิซานโดมาร์ติเนสวางบอลยาวให้กับลีโอเนลเมซี่รับบอลในกรอบเขตโทษก่อนยิงผ่านมือวัวซินยาเข้าไปครึ่งหลังนาทีที่59เคปเวิร์ดตามตีเสมอ 1-1 จากจังหวะเดรอยดูอาเต้ได้ยิงในกรอบเขตโทษไม่พลาดหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก่อนจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษนาทีที่92อาร์เจนตินาขึ้นนำ 2-1 จากจังหวะบอลเตะมุมมาเข้าทางลิซันโดมาร์ติเนสจับบอลแล้วยิงด้วยซ้ายเต็มข้อนาทีที่103เคปเวิร์ดยังไม่ยอมไล่มาเป็น 2-2 จากจังหวะซิดนีย์โลเปสคาบรันปั่นบอลโค้งเข้าเสา2แบบสุดสวยหลังจากนั้นช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังนาทีที่110ทีมฟ้าขาวขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 จากบอลเตะมุมของลีโอเนลเมซี่มาเข้าหัวคริสเตียนโมเรโลมงเข้าไปก่อนจบเกม120นาทีอาร์เจนตินาชนะเคปเวิร์ด 3-2 และจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอียิปต์ที่เอาชนะออสเตรียมาได้ออสเตรเลียมาได้4-2ประตูและขณะนี้เป็นการแข่งขันระหว่างโคลอมเบียและกาน่าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาชั่วโมงที่2 9 นาที 10 นาทีนะฮะนี่คุณประเสริฐบอกว่าอุ๊ยวันนี้ฟังแล้วมัน
2: อะไรมัน
1: ไม่รู้

0: อะไรมันบอกพี่เด้งเราฟังแล้วมันนี่นะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณนิดหน่อยบอกว่าพี่เด้งคุยเรื่องลดบำนาญข้าราชการไปหรือยังคะมี
1: ไ
0: หมอ๋อลดบำนาญสส
1: เออเนี่ยเห็นข่าว
0: ก่อนดีกว่าอ๋อเหมือนกับว่าลดบำนาญข้าราชการแต่ว่าควรให้ลดบำนาญสสก่อนเออเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะว่าพวกเนี้ยเขามีดูแลยาวเลยอ่ะสส
1: นี่คุณสมกิจบอกว่าเรื่องทุจริตสอบครั้งนี้ร้ายแรงถึงขนาดทำลายประเทศแบบตรงๆเลยถ้าไม่เคลียร์ให้ดีเนี่ยประเทศไทยจะค่อยๆล่มจมแน่ต่อไปเนี่ยจะเป็นประเทศท้ายๆในอาเซียนแน่อย่าไปคิดแข่งขันกับเวียดนามที่ผ่านสงครามมาอย่างยาวนานเลยแม้แต่เขมรก็คงลำบาก
0: พี
1: ่ลายยาวไปถึงนู่นเลย
0: ไม่คือพอ ปกติพอมีเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่สบายใจในภาพลักษณ์ประเทศอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเขมรมันเอามุกพวกนี้ไปเล่นสิพี
2: ่
0: จี๊ดอ่ะ
2: เหรอมีเหรอ
0: เอาพี่มันเอาไปแล้ว
2: เหรอ
0: มันแซวเรื่องแอร์การบินไทยแล้วมันบอกว่าหาว่าประเทศเขาเนี่ยสแกมเมอร์บ้านมันก็โยนมาเลยบ้านเรายาเสพติดอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยแบบ
1: อ๋อก็บ้านเขาไม่มีแอร์ลงอยู่แล้วไงไปดูดิเครื่องบินลงสักกี่เครื่องเนี่ยสนามบินเนี่ยมีเอาไว้ให้เป็น
0: ย้อนเจ็บนะเนี่ยย้อนเจ็บ
1: นะสนามบินเหมือนเป็นสวนสาธารณะ
0: ให้ประชาชนไปตากแอร
1: ์
0: เออ
1: เอาไปไว้ฝรั่งเศสหน่อยไปเขาหาแอร์อยู
0: ่คุณพี่แต่จริงๆนะฝรั่งเศสอ่ะมันลำบากคือตอนนี้เขากำลัง
1: เขาแย่งซื้อแอร์กันแล้ว
0: ใช่คือพี่แอร์มันลำบากคือต้องใช้แอร์แบบตั้ง
1: เพราะว่าคอมเพรสเซอร์ก็ใช้ไม่ได
0: ้เออถ้าคอมเพรสเซอร์ไม่ได้มันขออนุญาตลำบากแล้วก็แพงมากก็ตอนที่ไปมันร้อนเนี่ยพวกเจอพวกคนไทยในปารีสบอกว่าพี่โหกว่าจะขออนุญาตติดแอร์เนี่ยคือตีเป็นเงินอ่ะเป็นแสน
2: อ
0: ่ะค่านู่นค่านี่อ่ะแบบโอ้คือไม่ได้ก็เลยใช้วิธีซื้อพัดลมตั้งพัดลมที่มันเป็นเหมือนบ้านเรามีพัดลมไอ้น้ำ อยู่ในตัวอะไรเงี้ยอย่าง
1: นั้นเนี่ยแอร์ตั้งมันก็มีนี
0: ่ใช่มันเด็กก็ฉันต้องใช้แอร์ตั้งนั่นแหละยังบอกเลยว่าให้ฮาตาริรีบส่งพัดลมไปขายเลย
1: รวยตายเลยขนาดขายในบ้านเราก็นะ
0: เออใช่รีบส่งไปเลย
1: อ่ะมาเรื่องที่บอกว่าจะเล่าให้ฟัง
0: เอออ่ะรอฟังเลยเนี่ย
1: เฮียคนนี้เนี่ย
0: ดีไงพี่เด้งอธิบายฟังง่ายแล้วมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยไม่ค่อยเก็ตนี่ขนาดตอนเรียนเนี่ย
1: บุรดงก็แบบ
0: พี่ยังคิดเลยว่าตอนสอบเอนทรานสมัยก่อนเป็นเอนทรานใช่ไห
2: ม
0: ก็เลือกคณะนิติศาสตร์ด้วยคิดว่า
1: อ้าวเหรอ
0: ถ้ากูติดนิติศาสตร์กูจะเรียนได้ไหมเนี่ยต้องท่องกฎหมายอะไรเงี้ยพี่น่าติดวารสารก่อน
1: ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั่นนะคะก็เพิ่งผ่านความเห็นชอบของวุฒิมาเมื่อช่วงสิ้นเดือนเนี้ย30มิถุนายนนั่นนะคะก็เป็นการนิรโทษกรรมคดีการเมืองต่างๆนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเกินๆกันเอาไว้อะคือมันจะเริ่มนิรโทษกรรมในตั้งแต่ปี48นะคะคือย้อนหลังไป20ปีซึ่งไม่รวมคดี112นะแล้วก็ไม่รวมพวกคดีอะไรนะพวกที่ฆ่า
0: อาญาคดีอาญา
1: คดีอาญาแล้วก็พวกคดีทุจริตอะไรเงี้ยเขาไม่รวมซึ่งด้านกฎหมายฉบับนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังรอให้สภาเนี่ยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะในเดือนนี้นะไม่น่าจะพ้นไปจากเดือนนี้ที่สภาจะได้มีการประชุมพิจารณาเพื่อลงมติเห็นชอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบแค่ขั้นตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นในร่างกฎหมายนี้สิคุณผู้ฟังโอ้โหคือมันสุดๆมากถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเลยทีเดียวคือร่างฉบับแรกเนี่ยนะออกมาก็คือจะให้นิรโทษกรรมเขากำหนดเอาไว้เลยช่วงเวลาคือตั้งแต่ปี48มาถึงปี65อย่างที่บอกกันไปเกริ่นกันไปทีนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเออทำไมมันมามีการแก้ไขในเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยปรากฏว่ามีการแก้ไขจากปี48ถึงปี65เนี่ยมาเป็น1มกราคม48ถึง16กรกฎาคม68ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็น16กรกฎาคมอย่างที่เล็กบอกทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็เขียนไว้แค่เฉยๆว่า48ถึง65แค่นั้นเองแต่พอมาในสภามาแก้ไว้เลยว่า1มกราคม48ถึง16กรกฎาคม68ก็งงๆกันอยู่เหมือนกันซึ่งต้องย้ำว่าไอ้การนิรโทษครั้งนี้จะต้องไม่ใช่ความผิด112แล้วก็การกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วก็รวมไปถึงความผิดในแง่ของการทุจริตคอร์รัปชันเลยเนี่ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะครอบคลุมในประเด็นเรื่องของการชุมนุมทางด้านการเมืองการชุมนุมทางการเมืองที่

0: มองไปถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วยเพราะนั้นเนี่ยเริ่มจะมีการมองกันออกมาว่าเอ๊ะคุณเนี่ยไล่ยาวมาจนถึงวันที่16กรกฎาคม68เนี่ยมันรวมไปถึงคดีของคุณอุ๊งอิงไหมและมันรวมไปถึงคดีของคุณทักษิณด้วยหรือไม่แล้วก็คดีของชั้น14ด้วยไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในบัญชีค่ะของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยว่าให้ครอบคลุมความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรคือความผิดตามมาตรา124ความผิดตามมาตรา124คืออะไรรู้มั้ยผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีถ้าความผิดนั้นได้กระทำในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงครามผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีถ้าความผิดดังกล่าวมาใน2วรรคก่อนได้กระทำเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตปรากฏว่าไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี
1: ้
0: ไปครอบคลุมการนิรโทษกรรมในมาตรานี้ด้วยซึ่งอันนี้มันคือคุณนุ้งอิงเลยนะคือคดีของคุณนุ้งอิงเลยอะ
1: เรื่องคอมเมนต์นะ
0: เออก็คือเนี่ยคุณเซน
1: อ
0: ะเนี่ยคือมันน่าแปลกอะว่าทำไมถึงครอบคลุมกฎหมายนี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่รุนแรงมากนะ
1: มันจะมีถ้าอันหนึ่งถ้าคุณนุ้งอิงแล้วถ้าอันอื่นมีอะไรไหม
0: นี่มาชายแดนเขมรอันนี้ก็คือนอกเหนือจากความผิดอันนี้นะต่อความมั่นคงแล้วนะที่ได้รับการนิรโทษกรรมยังมีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรร
1: ม
0: เขาก็จะไล่เลยนะมาตรา168 169 170 184 190 191 198ซึ่งไปมาเนี่ยอ้าวมาดูเนื้อหานะเอาแค่184กับ190เนี่ย184คืออะไร184ก็คือผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือโทษของบรรดาผู้ที่ช่วยคุณทักษิณน่ะซึ่งตอนในเรื่องกำลังเข้าไปสู่ปปช.เนี่ยพวกนี้ก็จะได้รับการ
1: เขียนชัดขนาดนี้เลยเห
0: รอและมาดูมาตรา190ค่ะที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเนี่ยก็คือผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานอัยการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระทำโดยแหกที่คุมขังโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าความผิดตามมาตราเนี้ยได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน2วรรคก่อนกึ่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกกรณีนึงที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยซึ่งมันน่าแปลกมั้ยอ่ะว่าทำไมถึงครอบคลุมไอ้กฎหมายมาตราเหล่านี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่รุนแรงมากเลยนะ
1: เขาอาจจะอยากล้างหมดเลยทีเดียวเออก็นั่งกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันจะมีอะไร อย่างแต่ถ้าระบุเรื่องเอกสารเนี่ยเออมันก็ชัดที่บอกไอ้อะไรนะรัฐระหว่างประเทศรัฐต่างประเทศ
0: อ
1: ่ะ
0: คือคดีคุณลุงอิงเลยแหละ
1: เออ
0: คดีคุณลุงอิงแล้วนี่ก็คือคดีของกรมราชทัณฑ์เลยที่เรื่องมันอยู่ในกระบวนการน่ะคือคุณก็จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงตัวของคุณทักษิณด้วยเพราะฉะนั้นพวกตำรวจปลัดรัฐมนตรีที่จะโดนอธิบดีเลยโดนล้างหมด
1: ตอนแรกก็คิดว่าอ๋อเพื่อครอบคุมเวลาทหารปฏิบัติการนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่
0: และทีนี้มาดูอีกคือเมื่อกฎหมายเนี่ยผ่านหมู่ฝั่งมันไม่จบเท่านั้นนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้นิรโทษกรรมทันทีคุณต้องเข้าสู่กระบวนการอีกนั่นคือต้องไปรายงานตัวกับคณะกรรมการทีนี้

ส่วนของคณะกรรมการเนี่ยนะก็สุดๆอีกเหมือนกันคืออันแรกเลยร่างแรกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วย

0: ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจำนวน1คนแล้วก็มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมวุฒิสภาในจำนวน1คนมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ซึ่งได้รับเลือกโดยคณะรัฐมนตรีอีก1คนและนะนอกจากนั้นก็ยังมีปลัดกระทรวงการคลัง มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการนี่คือคณะกรรมการที่อยู่ในร่างแรกแต่ปรากฏว่าพอเข้าสสค่ะพอเข้าสสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แบบเดิมละคือคณะกรรมการชุดนี้นะคือคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยก็จะมีนายกค่ะหรือรองนายกที่นายกมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการและก็จะมีรัฐมนตรียุติธรรมเริ่มเข้าสู่ระบบราชการแล้วทีนี้ก็จะเป็นราชการเลยอ่ะคือถ้าจะพูดถึงถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็คือเนี่ยในส่วนของภูมิใจไทยแหละแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการมีเลขากรรมการสิทธิ์เป็นกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน1คนเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เป็นกรรมการนะแล้วก็มีเนี่ยได้รับความเห็นชอบมาอันหนึ่งคนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและอำนวยความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประธานสภาเนี่ยเสนอจำนวนหนึ่งคนก็อยู่ในซื้อส่วนใหญ่ที่ว่ามาคือมันจะเป็นในสัดส่วนของพรรคการเมืองทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นพรรคอะไรล่ะก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ปลัดสำนักก็จะเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการชุดเนี่ยสร้างสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะเห็นว่าเขาจะต้องประชุมกันเนี่ยต้องประชุมกันช่วงหลังจากที่กฎหมายนะผ่านความเห็นชอบภายในกำหนดระยะเวลาเขาจะกำหนดระยะเวลาเอาไว้เลยอะว่าจะต้องประชุมกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยนะมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าคำแต่ว่านะในส่วนของการดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยผ่านและบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมคุณก็ต้องไปรายงานกับคณะกรรมการชุดนี้และคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีการตัดสินกันอีกทีนึงว่าเข้าข่ายอยู่ในไอ้กฎหมายไอ้ที่ให้ยกเว้นไหมและคำวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดด้วยมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่ามีอำนาจมากกว่าศาลนี่ก็ตอนนี้เขาเรียกกันเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่เราโทษกรรมนี่คุณสีบุญนี่เขา
1: สุดซอยเหรอ
0: คราวนี้มันไม่สุดค่ะมันทะลุเลยไปทะลุไปสองซอยเลยมันไม่ทันรู้สึกเหมือนทันโลไปแบบนี่นี่คุณสิบุญเขาก็เรียกสมัยก่อนนี้นะโทษกรรมสุดซอยคราวนี้คือทันลุซอยและคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจอย่างมากเลยนะคือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่คุณอยู่ในกระบวนการที่จะโดนนิรโทษไม่โดนนิรโทษชีวิตของคุณจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดนี้ถ้าคณะกรรมการไม่ให้ผ่านก็คือไม่ผ่าน
1: คือถ้ามองในแง่ดีให้เข้ากับชื่อพรบใช่ไหมสร้างเสริมสังคมสันติสุข
0: อันนี้มันจะสร้างเสริมสังคมสันติสุข
1: ก็คือล้างเลยไงคือให้ทุกคนกลับไปซีโร่หรือว่าซีโร่เซตใหม่เซตซีโร่ใหม่เลย
0: ว่าไปไม่ต้องมานั่งเขียนซ่อนเงี้ยคุณก็บอกมาแล้วคุณจะนิรโทษใครไปหมดเรื่องหมดราวไปเลยอะ
1: เนาะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทางนี้เขาก็ไม่ได้เป็น
0: คือต้องซ่อนเอาไว้อ่ะคือมันต้องซ่อนเอาไว้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านในเนื้อหาเนี่ยคือเราจะไม่รู้เลยว่าคุณซ่อนอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงแบบนิรโทษกับกฎหมายที่โดนที่คนเหล่านั้นเป็นคดีแล้วคดีมันรุนแรงมากอ่ะมันไม่ได้คดีอย่างกรณีของคุณอุ๋งอิงเนี่ยโทษคือประหารชีวิตนะ
1: โอ้พี่เขาก็นี่ไงมันโทษหนักไงก็เลยต้อง
0: นิรโทษให้เขา
1: คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติให้ความเป็นธรรมกับคุณหนุ่งอิงเนี่ยก็คือแกก็จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าโดยอะไรก็ตามอ่ะใช่ไหมโดนหลอกโดนคิดไม่ถึงประสบการณ์อะไรเนี่ย
0: มีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วในวันนั้นที่โทรศัพท์ไปเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนให้โทรถามว่าปกติอ่ะคือคุณหนุ่งอิงจะโทรไปเองเหรอ
1: ไม่แต่ช่วงนั้น

0: ก็แบบมันก็เป็นกระแสไงว่าบางทีอ่ะคุณนุ้งอิงก็อยากแสดงความเป็นนายกมีความเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าต้องให้พ่อคอยบอกตลอดนะมันก็แล้วแต
1: ่เออแต่จริงๆมีคนบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนให้โทรแต่ถามว่าคุณทักษิณนะช่วยอะไรลูกได้ไหมไงก็นี่มั้งก็เนี่ยเป็นที่มาของการนิรโทษกรรมไงแล้วคุณทักษิณก็กำลังช่วยทุกคนที่เข้ามาก็เหมือนกับเป็นงานช่วยทุกคนที่เข้ามาช่วยคุณทักษิณเห็นไหมเนี่ยก็จะอยู่เข้าข่ายของการนิรโทษกรรมทุกคนก็จะไม่มีความผิดละ
0: คุณนักสินก็เลยแบบเหมือนกับว่าก็ต้องเลิก
1: เก็บตัว
0: ไปเลยเออเก็บตัว
1: เก็บตัวเงียบคือตอนเนี้ยคือไอ้การเงียบของคุณนักสินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนักสินเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะเพราะเราไม่รู้นั่นเอง
0: เ
1: ป็นการเคลื่อนไหวที่เงียบว่าไปไอ้การเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเนี่ยน่ากลัวกว่าเคลื่อนไหวชงช่างอีกนะ
0: เออก็ไม่ค่อยมีข่าวแบบ
1: เออเขาใช้วิธีเก็บตัวเพราะรู้ไงว่าไอ้การเคลื่อนไหวแบบชงช่างเนี่ยมันตามมาด้วยอะไรไง
0: ไม่แต่เราเป็นนักข่าวสมมติเราเป็นนักข่าวดูพรรคภูมิเอพรรคเพื่อไทยอ่ะเราก็ต้องเช็คนะเช็คความเคลื่อนไหวคุณทักษิณแต่ว่าเขาอาจจะป
1: ิ
0: ดอ่ะ
1: เออมันเช็คยากอ่ะเพราะคราวนี้มันคงทุกอย่างแบบปิดลับอ่ะแล้วก็ไม่ให้เปิดอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวขืนไปพูดสิโดนนะ
0: แต่เดี๋ยวเช็คแต่คิดแต่ละวัน
1: อะไรเนี่ยนี่บางคนบอกให้พูดเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณขา
0: ทำไมเอาอันไหน
1: ตอน
0: ที่เขาวางระเบิดใช่
1: ช่วงนี้มันกลับมาแรงอีกทีนึง
0: ช่วงนี้
1: อาจจะใกล้ไง
0: ช่วงนี้ใกล้โยกย้ายด้วย
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ขึ้นโต๊ะเจรจาด้วย
0: ใช่เพราะเดี๋ยวนายกจะไปมาเลเซียใช่ไหมเห็นว่าอะไรนะ9 กับ 10
1: เนี่ยเห็นว่าจะเริ่มคุยกันแล้วนี
0: ่ก็คือนายกไปคราวนี้ก็จะเอาหัวหน้าคณะผู้คุยสันติสุขคือคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองไปด้วยแล้วก็จะถือเป็นครั้งแรกเนี่ยพอไปเนี่ยมันก็เดี๋ยวการประชุมครั้งแรกมันต้องมีเพราะว่าตั้งแต่นี่เราแบบไม่ได้ประชุมมา2 ปี 3 ปีแล้วอ่ะเพราะว่าในห่วงการเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าพอไปคราวนี้ปุ๊บเนี่ยก็คงจะมีการนัดแนะกับทางมาเลเซียแหละว่าอ่ะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะนัดแรกเนี่ยจะเริ่มมีเมื่อไหร่นายกไปวันที่9 และ 10 กรกฎาคมนี
1: ้
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาไม่กี่วันก็ไปจีนแล้วเนาะ16 ถึง 20 กรกฎาคมรอเลย
1: คุณไพศาลบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อพรบเป็นนิรโทษกรรมลาบลอย
0: ไม่คือมุมนึงมันก็ดูแบบมันก็สร้างเสริมสันติสุขอะแต่ว่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าก
1: ็
0: ขอประชาชนไปเลยพูดชัดๆบอกไปเลยอะไรเงี้ย
1: คืออย่าว่าไปเนี่ยคือกลัวเหมือนกันนะว่าดีไม่ดีมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาตามมาหรือเปล่าเหมือนกับที่ใช่ไห
0: ม
1: เหมือนกับตอนคราวที่แล้วอ่ะ
0: พ
1: ร
0: บ
1: เนี่ยนิรโทษสุดซอยเป็นที่มาของกปปส.ไง
0: แต
1: ่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหุ่นเนี่ยจะทำให้
0: แต่จังหวะที่ว่าแกนนำรัฐบาลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไงใช่ไหมมันแบบแล้วนายกก็ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยเป็น
1: แต่ก็อย่าลืมนะว่าปัญหาเนี่ยอ่ะคือมันไม่ได้ปัญหานี้ปัญหาเดียวอะมันมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสั่งสมเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยนี่แหละมันจะแบบ
0: พี่คิดแล้วปวด
1: มันจะทับถมไปเนี่ย
0: คิดแล้วปวดหัวเนี่ยเนาะแบบเหมือนกับว่าโอ้โหบ้านเมืองเรามันมีปัญหารออยู่ข้างหน้าหมายถึงว่าปัญหาภายในไม่ว่าแต่การเมือง
1: ตามดวง
0: เรื่องนี
1: ้ตามดวงและชะตากรรมกับหมอดูทุกคนก็ดูไว้หมดเลย
0: หมอดู
1: ว่าปีนี้มันจะเป็นปีแห่งปัญหา
0: โอ้โห
1: แล้วก็เปลี่ยนเป็นปีแห่งปัญหาจริง
0: ๆโอ้โหเนี่ยแหละ
1: คุณดินเห็นเคทีเนี่ยโอ้โหแรงตลอดนะคะพูดถึงเรื่อง
0: ไหน
1: อิง
0: ไหนจะมีศึกในแล้วเสร็จจะต้องมีศึกนอกอีก
1: เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันศึกนอกนะ
0: เดี๋ยวเราศึกนอก
1: เดี๋ยวไปคุยเรื่องเขมร
0: ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: มาก
5: ลับมาช่วงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน
4: อ
5: ุ้ยวันนี้ 4th of July วันนี้วันชาติอเมริกาไงวันชาติสหรัฐ
4: โอ้แล้วก็เป็นวันเดี๋ยว14ก็วันชาติฝรั่งเศส
5: ใช่วันนี้วันประสูติของพระกรมพระศรีด้วยสว่างสวัสดิ์ก็ใช่ไงท่านเกิด4th of July
4: เ
5: วลาจำก็จำ2อันนั่นแหละเดี๋ยวก็วันชาติฝรั่งเศสก็วันเกิดไม่ใช่มันเกิดใคร
4: ทำไมอ่ะอะไรอะไรเนี่ยมาพูดเรื่องเขมรนั่นแหละ
5: เ
4: ป็นไงเป็นไงเขมรเป็นไงแล้วบ้าง
5: ก็เขมรตอนนี้ก
4: ็
5: คือพี่แต่ว่าเพราะว่าบางคนก็มองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขมรมันไอโอที่มันปล่อยคลิปปล่อยอะไรมาคือมันไม่ได้เป็นการปล่อยคลิปนะพี่
4: คืออะไรคลิปอะไร
5: คือพวกคลิปอาวุธซ้อมอาวุธอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอะไรแบบพี่มันไม่ใช่แบบว่าเราอ่ะเพราะเราไม่ได้ตามไอ้อะไรนะอะไรเทเลกราม อ่ะเราไม่ได้ผิดเล็กไม่ได้เข้าเทเลกราม นะแต่ว่าบางเพจอ่ะเช่นอะไรนะอาร์มี่มิลิทารีฟอร์สอ่ะเขาที่เขาก็จะเอาเรื่องเขมรมาเคลื่อนมารายงานตลอดอ่ะคือมันก็ต้องเป็นเพจหรือคนที่สามารถเข้าถึงในส่วนของกัมพูชาได้เขาถึงมีคลิปออกมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าถ้ากัมพูชาเขาจะ IO กับเราอ่ะมันก็จะต้องปล่อยมาทาง TikTok ปล่อยมาทาง Facebook ที่มันแบบ worldwide ที่มันเข้าถึงไงแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน Telegram แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ใน LINE กลุ่มที่บางเพจเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกเขมรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กมองว่าเราจะไปให้น้ำหนักว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการ IO เพื่อให้คนไทยเนี่ยวิตกกังวลวิตกจริตเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองว่าไอ้พวกที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลด้านงานการข่าวด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพอ่ะก็ต้องเอาไปตรวจสอบเช่นเฮ้ยมันขนอะไรเอาขึ้นรถไฟมาคุมผ้ามาแบบนี้ตกลงแล้วมันเป็นกระสุนอะไรจริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือแม้แต่การที่เอารถถังหรือว่าการที่เขาแบบซ้อมยิงแบบเยอะมากเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าโอ้โหกระสุนเนี่ยเขามีไม่จำกัดใช่ไหมพี่เด้งคือแหมอันเนี้ยคือเราจะได้รู้ว่าเวลาสมมติเดี๋ยวเราต้องสู้กันรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้ประเมินฝั่งกัมพูชาถูกว่าเฮ้ยเขามีการส่งกำลังบำรุงเนี่ยที่มันมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนอย่างการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยยิงพี่เราก็เห็นว่ายิงแบบรัวๆยิงแบบไม่พักยิงแบบโอ้โหแบบยังก็ผลิตกระสุนเองประมาณนั้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เช่นกันพี่ที่บอกว่าที่มีข่าวบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีกระสุนจรวด DM21 เนี่ย 15,000 ลูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่ข่าว IO นะเป็นข้อมูลงาน

0: การข่าวของฝ่ายเราจริงๆว่าตอนนี้เขมรเนี่ยมีตุนไว้แล้ว 15,000 ลูกพี่ก็คิดกันน่ะคิดไปอ่ะว่าเวลายิงอ่ะบางทีละ12ลูกอ่ะดูเนี่ยเขาจะยิงได้เท่าไหร่คราวที่แล้วเขาก็ยิงเป็นพันน่ะหลายพันน่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองว่าโอ๊ย IO อย่าไปตื่นเต้นอะไรเลยคือไอ้เรื่องอย่าไปตื่นเต้นตื่นตระหนกอ่ะใช่เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างมีสติแล้วก็อย่างพินิจพิเคราะห์ว่าจริงหรือไม่จริงเอ๊ะสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝ่ายกองทัพอ่ะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาสู้กันเนี่ยมันก็จะได้เราจะได้รู้ไงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยกระสุนเขาไม่น่าเยอะหรอกมันก็ไม่ใช่นะเราก็จะเห็นมาทุกครั้งแล้วช่วงนี้เราก็เห็นแล้วอย่างที่เล็กเคยบอกไปว่ารายงานของหน่วยข่าวที่เขาดูด้านการทะเลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีเรือที่ขนพวกไอของที่เขาสำแดงว่าสามารถระเบิดได้เนี่ยเข้ากัมพูชาตลอดเลยซึ่งโอเคเข้ากัมพูชาทุกวันด้วยซ้ำแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นกระสุนวัตถุระเบิดทุกอย่างบางครั้งมันอาจจะเป็นอะไรอ่ะถังแก๊สอะไรที่ว่าหรืออะไรที่มันแบบระเบิดได้อ่ะแต่ฝ่ายความมั่นคงเราอ่ะเขาไปวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะเป็นพวกกระสุนจรวดหรืออะไรที่เขาเตรียมพร้อมมาน
1: ี่ไงก็ดูอยู่เนี่ยเออในเพจเนี่ย Army Military Force เนี่ย
0: เออ
1: เนี่ยก็จะลงไว้เลย
0: เขาลงรายละเอียดด้วยซ้ำว่ามีจรวดมีกระสุนประเภทอะไรบ้าง
1: แบบไหนเออลงไว้เลย
0: ก็นี่ไง
1: เสียมจงเตรียมตัวไว้เลยเราจะได้เจอกันแน่ๆ
0: เออคือไม่แล้วอันเนี้ยส่วนหนึ่งโอเคเราจะอาจจะให้น้ำหนักครึ่งหนึ่งว่าเอ๊ะเขมรมันอาจจะบอกมาว่ามีแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะข่มขวัญเราอ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ไอคลิปที่เห็นน่ะแล้วเราดูมันไม่ใช่ AI อ่ะก็คือเขาแบบซ้อมยิงกันแบบพี
1: ่
0: รถถังเนี่ยมากันแบบอย่างนี้เลยนะแล้วยิงแบบโอ้โหคือมันไม่ใช่ AI อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่คือโอเคแต่ถามว่าเขมรต้องการหวังผลไหมใช่หวังผลเพื่อหนึ่งหวังผลต่อในประเทศเขาให้ประชาชนเขาเห็นว่าเฮ้ยกองทัพมีความพร้อมไม่กลัวเสียมหลอกอะไรอย่างเงี้ยการที่สองก็คือสื่อสารมายังฝั่งเราว่าอย่าคิดว่าพวกฉันหมูอะไรประมาณนี้ก็คือว่าฉันมีอาวุธพร้อมที่จะสู้นะก็เหมือนถ้าอีกมุมนึงมันก็คือเหมือนเป็นการต่อรองอะว่าอ๋อจะรบกันเหรออ
1: ่
0: าคือเหมือนกับเขมรเขาก็มีปมตรงที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กกว่ากองทัพก็เล็กกว่าด้วยแต่เขาก็พยายามแสดงให้เห็นว่าฉันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วที่สำคัญพี่อะไรคือมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเยอะโอเคอันนี้เราไม่รวมนะที่ว่าจีนจะสนับสนุนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรสนับสนุนเป็นในเชิงเรื่องของงานการเมืองเรื่องของงานเหมือนกับความสัมพันธ
1: ์
0: ทางการทหารอะไรเงี้ยคือที่บอกว่าจ่ายเป็นอาวุธแทนการเช่าฐานทัพไม่ต้องจ่ายตังเนี่ยแล้วก็ใช้ฐานทัพเรือเรียมได้ยาวนาน99ปีเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่การที่ปัจจุบันเนี่ยงานข่าวของเราเนี่ยรายงานเลยว่าจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เขมรเนี่ยไม่ได้ซื้ออาวุธจากจีนไปซื้อจากอีกหลายประเทศที่ยุโรปตะวันออกแล้วก็คือเราไม่อยากพูดชื่อประเทศออกไปเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็มาขายให้เราขายทั้งโดนขายทั้งเรือขายทั้งอะไรเต็มเลยเดี๋ยวจะไปมีผลกระทบกับเขาเราก็ไม่พูดชื่อประเทศแล้วกันแต่ฝั่งเราอ่ะรู้ว่าเขาไปซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าอะไรไอ้ส่วนที่เขาซื้อจากประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องใช้เงินไอ้ซื้อกับจีนเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่กับประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเหลือเยอะเออแล้วที่เราไปคิดว่าเฮ้ยเราไปปิดคาสิโนเราทำลายคาสิโนปิดแหล่งสแกมเมอร์หรือเรายึดพื้นที่อ่ะพี่คิดเป็นกระผีกเดียวที่เขามีธุรกิจไอ้แบบนี้อยู่ริมชายแดนอีกหลายด้านเพราะฉะนั้นเอจีนเทาแม้ว่าท่านทูตจีนจะบอกว่าอย่าเรียกจีนเทาก็ตามแต่ว่าธุรกิจเราหมายถึงพวกจีนที่เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะก็คือเขาก็ยังมีธุรกิจไอ้สแกมเมอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าทหารในพื้นที่บอกว่าพี่เรายึดตรงเนี้ยเข้าไป2กิโลก็มีอีกเออแล้วมันมีทุกเล
1: ยเต็มไปหมดอ่ะ
0: มันเป็นเลเยอร์มันคือเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่ายังไงอ่ะเขาก็มีเงินพวกนี้คอยสนับสนุน
1: นี่ไม่ต้องอะไรหรอกนะคืออ่านนี่ก็ขำมาเห็นยัง
0: ว่า
1: ที่ทหารเขมรเขาลงคลิปกินมาม่ารสต้มยำกุ้งอ่ะ
0: เออของประเทศเราอ่ะ
1: เออไม
0: ่ของประเทศเขา
1: ของประเทศเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่คือมีมาม่าของเขมร
0: ทำเองแล้ว
1: เราจ้างพวกเสียมผลิตพี่น้องสบายใจ

0: ื่องเสียงผลิต
1: อาหารชายแดนเนี่ยกินอาหารเขมรเท่านั้นบางครั้งเนี่ยตัวหนังสือโจรหรือหมายถึงไทยกับเน
0: ี
1: ่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของเสียมนะมันก็เหมือนกับขนมโอริโอของจีนนั่นแหละวางขายในเขมรแต่เป็นภาษาเอ้ยวางขายในเขมรเป็นภาษาเขมรเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆของอาเซียน รัฐบาลจึงจ้างเสียมผลิต
0: โอ้โห
1: สนุกมาจ้างเสียมผลิตตลกโอ้โหที่มาที่ไปของการกินมาม่า
0: มันก็คือเอาของสินค้าเราไปนั่นแหละ
2: เอาพี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพออย่างเงี้ยมันก็จะมีคนไทยบางส่วนนะที่เขาต้องชีวิตเขาขึ้นอยู่กับการค้าขายจากเดิมอ่ะมันผ่านด่านแต่ตอนนี้พอด่านปิดอ่ะมันก็ต้องมีหาช่องทางธรรมชาติช่องทางนั้นช่องทางนี
1: ้แล้วมันก็คงแพงขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แพงขึ้น
1: มาม่าที่เขมรเนี่ย
2: อ้าวพี่แต่อย่าลืมว่าเขายังขนส่งทางเรือกับทางอากาศได้อยู่นะโดยเฉพาะทางเรือเนี่ยเรือสินค้าเนี่ยเขาอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าเขมรไม่ใช่ว่าเขาอยู่ไม่ได้นะโอเคเขาอาจจะลำบากขึ้นแต่เขาอยู่ได้เพราะว่าสินค้าอะไรก็ยังเข้าทางเรือเข้าทางเรือมันก็ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าแพงมากตรงกันข้ามกับประเทศเราคือเล็กอย่างที่บอกเล็กเดินซูเปอร์มาร์เก็ตคือซื้อน้ำมันพืชยี่ห้อนึงเมื่อก่อนน่ะ55บาทเองแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา57 58เนี่ยสักไม่กี่เดือน
0: อ
2: ่ะวันนี้75บาทแล้วโอ้โหเป็นไงบ่นเหมือนแม่บ้านไหม เห็นประชาชนแล้วทุกคนแบบนั่งบางคนเนี่ยเขาขั้นกล้องคิดตัวเลขเลยนะโอ้โหแบบกดเครื่องคิดเลขเลยนะเพราะฉะนั้นดูเรื่องของการขึ้นสินค้าอันนี้เขาอาจจะเป็นผลจากน้ำมันราคาขึ้นด้วยเปล่าไม่รู้นะ
1: ตอนนี้น้ำมันเขาลงยะ
2: ใช่ไงแต่ว่ามันแบบเพิ่งปรากฏไงเพิ่งปรากฏว่าผลเพิ่งปรากฏตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะเรื่องของกัมพูชาอ๋อแล้วเมื่อวานนี้พี่เด้งดูคลิปเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้านโรดมสีหามุนีกับควีนมาเตอร์เขาอ่ะกษัตริย์อดีตควีนโมนิกเนี่ยกลับจากจีนใช่ไหมแล้วพวกฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็ไปรับแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่สำนักข่าวของกัมพูชาเขาถ่ายก็คือทูตคุณเซนเนี่ยเขาก็คุยกับทูตจีนอันนี้เขาก็แยกวงพออีกอันนึงเนี่ยถ่ายเห็นนี่พี่เจ้าเนโรดมจักราวุธที่บอกว่าเป็นคู่แข่งอ่ะที่คู่แข่งที่บอกว่าจีนสนับสนุนน่ะเขายืนคุยกับทูตจีนในกัมพูชาอยู่แล้วคุณมาเน็ตเดินเข้ามาแต่ว่าจักราวุธเขาก็ทักทายเสร็จแล้วเขาก็ถอยเหมือนกับว่าให้เกียรติกับฮุนมาเน็ตในการคุยกับทูตจีนแต่เราดูจากภาษากายนะดูอากัปกิริยาของฮุนมาเน็ตอ่ะเหมือนแบบคือเหมือนนี่คู่แข่งมันจะมาแข่งกับฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้แบบนั้นไงพอห่วงเวลาเขาคุยกับทูตจีนเสร็จอาจจะใกล้เวลาเขาก็แบบลาทูตจีนแล้วเขาก็เหมือนไม่หันมาสบตานโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็บอกแบบไปแล้วนะแบบไม่แต่แล้วนโรดมจักราวุธก็ทำท่าแบบเหมือนเขินๆนะว่าแบบเดินไปแล้วแบบเหมือนไม่ลาหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าสภาพของการเมืองภายในของกัมพูชาเองเนี่ย
1: ก็ขัดแย้งกัน
2: มันก็แข่งอ่ะคือแต่ถามว่านโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบคือเขาก็รู้ว่าพลังอำนาจของสองพ่อลูกตระกูลฮุนน่ะมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ไงใช่มั้ยแต่เขาก็ยังพยายามอยู่เช่นกันเพราะว่าคะแนนนิยมของเขาในกัมพูชาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะจากการที่ฟังของคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นอ่ะก็รอดูแต่โอกาสยากที่แบบโอ้โหจะถึงขั้นเลือกตั้งคราวหน้าแล้วอยู่ดีจักราวุธแบบขึ้นมาเลยได้ชนะเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอำนาจเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจทั้งบนดินและใต้ดินของตระกูลฮุนเนี่ยยังอยู
0: ่
2: ก็เช่นเดียวกันว่าทำไมถึงบอกว่าพอมีข่าวว่าเฮ้ยเตียบันเนี่ยจะแบบล้มฮุนเซนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: เป็นไปไม่ได้
2: ไม่มีคือถามว่าอาจจะมีความไม่แฮปปี้อะไรไหมแต่ว่าไม่มีทางที่เตียบันจะสามารถล้มได้ถ้าไม่มีใครสนับสนุนนะเช่นอาจจะจีนหนุนหลังหรือสหรัฐหนุนหลังอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแล้วอันนี้อย่างนี้พี่ว่าจะเล่าคือเราจะเห็นได้ว่าในห้วงสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยพลเอกเตียบันก็เริ่มแบบออกมาพูดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาบอกว่ามีทหารที่เขาสนิท กับทางเขมรเนี่ยเขาบอกว่าเตียบันอ่ะเขาเฮิร์ตเขาบอกว่าเขาอ่ะพยายามมาหลายเดือนก็ที่เคย

0: ไอ้เล่าไงว่าเขาก็ส่งคลิปเสียงส่งนู่นนี่มาพยายามที่จะง้อเราแล้วก็ขอคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รับไม่รับไมตรีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ากระแสบ้านเราทั้งประชาชนแล้วก็การเมืองเนี่ยก็ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายทหารเราอ่ะก็ไม่ได้ตอบรับที่ว่าจะต้องพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเตรียมวันเขาก็เหมือนกับว่าหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออมันคุยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยพลิกตัวเองอ่ะแบบก็คือชนตอนนี้ก็คือชนกับไทยเลยเวลาจะพูดอะไรก็แบบก็ชนเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะประนีประนอมก็เหมือนกับว่าเขาได้พยายามแล้วแต่ว่าแต่เตียบันก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวว่าบ้านเราอ่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วไม่จำใช่ไหมโอ้โหเราดีกับเขมรต้องเท่าไหร่แล้วเรามาโดนแบบนี้นะแล้วก็มาหลังการสู้รบประชาชนก็ยังไม่สามารถเปิดใจที่จะคืนดีกับเขมรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่คุยแต่อันนึงนะพี่เด้งคือตอนเนี้ยเขมรเนี่ยพยายามจะเวลามีแขกต่างประเทศมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะพูดว่าประเทศไทยอ่ะไม่ยอมเจรจากับเขาคือเขาบอกเนี่ย JBC ก็เลื่อน RBC GBC อะไรก็ไม่มาโดยอันเนี้ยเราก็ทราบกันดีว่าคุณอนุทินได้ประกาศแล้วว่าในเมื่อคุณเลือก unclose คุณเลือกประนอมพรรคบังคับก็เอาเรื่องนี้ให้เสร็จเรื่องทางบกยังไม่ต้องคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็ถึงไม่มีกำหนดเลยว่าเราจะมีการพ้นGBC JBC อะไรกันเมื่อไหร่แต่จะมีเฉพาะระดับ RBC ของในท้องถิ่นเช่นทัพภาค2แค่นั้นก็คือประสานงานกันในพื้นที่แต่ว่าถ้าคุยระดับบนเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าถ้าคุยครั้งแรกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการต้องถอยมันเป็นเรื่องแรกที่เขมรมันจะต้องเอามาคุยเลยบอกว่าให้เราถอนกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คุยนะยังไม่คุยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเชิงการด้านสันติวิธีใช่ไหมคือเขมรเขาก็ใช้วิธีนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทหารกัมพูชาในพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมพร้อมและพยายามแสดงออกให้เห็นว่าฉันมีอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนเยอะถามว่าฝั่งเราเตรียมไหมฝั่งเราก็เตรียมนะแต่เมื่อวานนี้แหมทางเห็นทบเขามีข่าวแจกเพรสซีลิสออกมาอันนึงคือฝึกให้ทหารยิงใช้ปืนลูกซองอ่ะยิงโดรนคือกลับมาสู่สามัญคือเพราะว่าอะไรพี่เราก็เห็นว่าถ้ามาเป็นฝูงอ่ะคือเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วถ้าเอาเทคโนโลยีวันนั้นที่เล็กไปไองานยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช้คลื่นไมโครเวฟพี่คือสมมติมีสวอมโดรนมาเนี่ยแล้วเราใช้คลื่นไมโครเวฟนะมันจะเป็นนั่นแหละถ้าเขามีผลิตแล้วนะสมมุติเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะดูดได้เลยนะพี่แบบคือประมาณว่าดูดให้โดนอ่ะล่วงทั้งฝูงเลยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้จริงอ่ะก็ค่อยแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีตังค์ไปซื้อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ยิงแบบนี้ก่อนพี่ซึ่งใช้ลูกซองเนี่ยมันจะมีกระสุนลูกปลายก็คือมันจะแตกอากาศเพราะฉะนั้นยิงไปหนึ่งลูกอ่ะมันก็สามารถที่จะไปโดนได้อาจจะได้หลายตัวแต่มันคือเบสิกมากอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีมากกว่านี้แต่ในบางกรณีพี่ในชายแดนเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารทุกคนมันจะมีอุปกรณ์สำหรับแอนตี้โดนไม่ว่าจะแจมเมอร์หรือว่าจะไอตัวปืนยิงสำหรับโดนอ่ะมันไม่ได้มีทุกคนเพราะฉะนั้นเบสิกสุดเลยก็คือใช้ปืนที่มีอยู่ไม่ว่าจะปืนลูกซองหรือปืนประจำกายแล้วยิงให้แม่นแต่ถามว่าพี่มันมา40ลำเงี้ยถามว่าเราจะยิงโดนมันหมดทุกลำไหมเนี่ยถึงบอกว่าโอกาสเสี่ยงคือแม้เราจะมั่นใจในกองทัพนะพี่ว่าเราเหนือกว่าเราชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่กว่าเราจะชนะ1ใช้กี่วัน2เราจะสูญเสียแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นคืออันเนี้ยคือจริงๆเราไม่ได้อยากให้รบแต่ถ้าในกรณีวิที่ว่าการรบมันต้องเกิดขึ้นอ่ะเราต้องเซฟทหารเราด้วยเพราะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ใช้ยุทโธปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้น
1: ก็คือกองทัพโดรนนะ
0: ใช่คือต่างคนต่างใช้กองทัพโดรนแต่ถามว่าเขมรมันก็สกัดเราได้ไม่หมดสมมติเราไปเป็น 20-30 ลำก็เหมือนกันเพราะนั้นไอ้เรื่องโดรนอ่ะมันยังมีช่องโหว่ที่จะทำให้เพราะไม่งั้นเราจะเห็นไหมล่ะไอ้ยูเครนก็ยังใช้โจมตีรัสเซียได้หรือแม้แต่ตอนสู้กันระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยโดนก็ยังเป็น

0: กำลังสำคัญในการโจมตีแล้วอันเนี้ยเขาบอกเลยนะว่ายุทธวิธีของฝ่ายเขมรครั้งต่อไปคืออะไรก็เอาโดนมาทิ้งระเบิดบนรถถังเราเลยคือรถถังรถเกาะมันบินมาเงี้ยต่อให้เรายิงแบบต่อให้เรายิงปุ๊บก็ตามอ่ะถ้ามันหลุดมาหลอกสองลำแล้วมันทิ้งระเบิดใส่รถถังเราอ่ะหรือรถเกาะอ่ะคือมันมาอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: คราวที่แล้วนี่เขาก็ไม่ได้เขาใช้โดรนมา
0: ใช่พี่ใช่แต่ว่าเนี่ยคราวนี้รถเกาะเราก็เลยติดตะข่ายเพื่อกันโดนแต่ถามว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีอ่ะเพราะว่า
1: ตะข่ายตอนแรกอ่ะที่มันก็จะเป็นแค่ข่าวว่าเข้ามาลาดตระเวนเข้ามาอะไรเงี้ย
0: มาเลยอันเนี้ยทหารเรือเล่าให้ฟังกับหูเลยบอกว่าพี่มันมาอันนี้สองที่ที่โอสเม็ดด้วยมันมาเป็นฝูงอย่างนี
1: ้
0: เออแล้วมันบินมาเลยแล้วอย่างของทอรอนะมันบอกว่าใช้วิธีการอะไรป่ะมันบินจี้ผมเลยพี
1: ่
0: คือมันบินอย่างนี้คือมันรู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันบินจี้อย่างนี้เลยแต่ไอตัวที่บินจี้เนี่ยไม่ได้มีระเบิดไม่ได้เป็นตัวคือเป็นโดนสำหรับจี้ให้ตกใจให้วิ่งเฉยๆแต่ไอพวกโดนทิ้งระเบิดกับโดน FPV ก็มีแต่คือจังหวะไอ้น้องคนนี้มันโชคดีตรงที่ว่ามันเจอโดนที่แบบทำให้ตกใจแล้ววิ่งเฉยๆมันไม่ได้เจอไอโดนพีชีพแบบชนแล้วตายแต่มันใช้มันมาเพราะว่าอันเนี้ยทหารหลายที่ในสมรภูมิรบเนี่ยคือเขมรเนี่ยเขาใช้โดนเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆฟังแซงก็คือเขาอะใช้ก่อนเราคือเขานำเราไปครึ่งก้าวจากการลบที่ผ่านมาแต่เราก็ใช้
1: แต่ก็เห็นว่าเขาเอามาปวดไงเห็นจะเป็นประเด็น
0: ช่วงนึงเห็นไหมพี
1: ่
0: ที่พอท้ายสุดเนี่ยช่วงก่อนที่จะเลิกลบอะที่มันบอกว่าบินกันเต็มไปวันละ20-30ที่เมื่อก่อนเนี้ยกองทัพอะเคยทัพภาค2เคยรายงานอะว่าวันนี้เนี่ยโดนบินทั้งหมด137ลำอย่างเงี้ย
1: เหร
0: อไอ้ในเน็ตก็ถามเลยแล้วปล่อยให้บินทำไมต้องร้อยกว่าลำคือตอนนั้นมันเป็นบินในเขตเขาแต่เรามองเห็นไงคืออันนั้นมันเป็นสัญญาแล้วว่าเขมรเนี่ยเขาบินเพื่อโชว์เหมือนฝึกเหมือนซ้อม
1: โชว์ศักยภาพ
0: ใช่แล้วก็บินเพื่อมาร์คจุดไปด้วยว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ตอนเนี้ยเราก็พัฒนาเยอะแล้วเราก็เชื่อว่าเขมรก็พัฒนาเพราะว่างานการข่าวของฝั่งเราอ่ะ1จีนเทาเนี่ยมาบินให้เลยอันนี้ตั้งแต่ตอนต้นนะเป็นพวกจีนเทาอ่ะช่วยบินเลยไม่ใช่แค่สนับสนุนเงิน
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยมันมีรายงานยืนยันว่าเขมรเนี่ยกับยูเครนนะก็คือมีนักบินโดรนจากยูเครนอ่ะเทรนให
1: ้
0: ทำไมต้องเป็นยูเครนคือเขมรเนี่ยเขาไปช่วยยูเครนเก็บกู้ทุนระเบิดนะ
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละแล้วก็คือเรื่องสายสัมพันธ์แล้วก็การบินโดนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งที่เป็นยุโรปตะวันออกก็มาช่วยคือพวกนี้เขาขายด้วยแล้วก็มาฝึกให้ด้วยและถ้ากรณีว่าถ้าแบบยังไม่เชี่ยวชาญเนี่ยพร้อมบินให้ด้วยเดี๋ยวนี้จริงๆพี่อีกหน่อยนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะธุรกิจการลบสมัยใหม่นะคือรับจ้างบินโดนและไม่ใช่ขายโดนอย่างเดียวคือบินให้ด้วยสู้ให้ด้วยลบให้ด้วยเพราะว่าคนบินโดนมันก็สามารถความปลอดภัยมันก็ในระดับหนึ่งยกเว้นว่าเราสามารถตรวจจับได้ว่าเฮ้ยคุณบังคับแต่ตรงเนี้ยไอ้คนบินก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีธุรกิจนี้ก็ได
1: ้
0: แต่วันก่อนเนี่ยไปฟังบรรยายของอาจารย์จุฬาที่เขาเรียนเรื่องจีนนะพี
1: ่
0: ด้านจีนแล้วก็ด้านพวกเทคโนโลยีเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าภายใน5ปีอะธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรพวกเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อะมันจะยิ่งล้ำไปมากคือตอนเนี้ยเขากำลังทำเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีใช่ไหมมันจะเจาะรหัสได้อะไรได้แล้วก็คืออีกหน่อยอะเขาเรียกว่าอะไรนะการสู้รบอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ะมันจะเปลี่ยนโฉมไปเลยอ่ะมันต้องแบบหลบกันอะไรกันหัวฟังแล้วก็หูมัน
1: คือเหมือนในหนัง
0: ใช่ไหมใช่เหมือนหนังสายไฟแต่เราก็จะเห็นเมื่อก่อนเราดูแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ทุกวันนี้มันเป็นไปได้แล้วก็เหมือนอย่างมันมีหนังเรื่องนึงอ่ะฮิวแมนนอยด์อ่ะก็คือในอนาคตอ่ะเราอาจจะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นยนต
1: ์
0: โดยที่แบบแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นประเทศจีน
1: อ
0: ่ะพี่มีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ทุกวันนี้แสนกว่าบริษัทแล้วจะผลิตปีนึงต้องเท่าไหร
1: ่
0: เขาบอกว่าอีกหน่อยอ่ะเจเนอเรชันเด็กเจเนอเรชันอัลฟาหรือต่อจากนั้นเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นยนต์เป็นเรื่องปกติแล้ววันนึงมันก็จะเหมือนในหนังวันนึงมนุษย์จริงๆต้องมาตามกำจัด ฮิวแมนนอย

0: ซึ่งอีกหน่อยอะพี
1: ่ปัจจุบันเลยนะ
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI ใช่ไหมแต่อนาคตไม่เกิน 2-3 ปีมันจะเป็น AGI คือ AI ที่ฉลาดเท่ามนุษย
1: ์
0: และในอนาคตมันจะฉลาดกว่ามนุษย
1: ์
0: เนี่ยคือเรายังเชื่อในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์ยังไงมันก็ต้องฉลาดกว่า AI แต่วันนึงอะAI มันจะฉลาดกว่าเราโอ้โหเพราะว่ามันรวมทุกอย่างอยู่ในตัวมันไงโอ้โหเนี่ยฟังแล้วก็โอ้โหอนาคตเราแต่เราคงไม่อยู่ยาวขนาดนั้น
1: ก็แน่นอน
0: ไม่แต่ว่ามัน 5-10 ปีนะพี
1: ่
0: เนี่ยแล้วอนาคตจะยิ่งอะไรเลยทำให้คิดว่าไอ้ที่ว่าวันนึงโลกแตกมันก็คงจะจริงไอ้สิ่งที่แบบล้ำจนแบบ
2: ไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่เนี่ยอะไรเห็นเขาลบกันในตะวันในตะวันออกกลางอ่ะแค่ที่มันมีโดมไว้กันเนี่ยเราก็แบบเราก็ว่าล้ำแล้วนะ
0: ใช่
2: ใครจะคิดนะว่าวันหนึ่งอ่ะพอยิงระเบิดยิงกระสุนยิงอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีโดมกันเอาไว้ได
0: ้กันได้แต่กันไม่หมดอีกก็เหมือนไอ้ของอิหร่านที่มันเอาแบบโดนแบบยิงแล้วมีหลายลูกอ่ะแตกเป็น80ลูกเงี้ยไอ้
2: ลายโดม
0: ไอรอนโดมมันก็รับไม่ไหวมันปุ๊บยิงสู้ไม่หมดไงนั่นแหละก็บ้านเราก็จะมาบ้านหลัก72ตอนนี้ก็ต้องยิงสู้กันไปก่อนถ้ามีการรบนะ
2: เนี่ยเลยอยากเห็นนะว่ามันเป็นยังไง
0: คือพี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นก็เป็นรถแต่ว่ากระจายอยู่แล้วก็คือมีปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่ก็คือมีเครื่องยิงสำหรับทำลายจรวดแต่พวกนี้พอเราเห็นปุ๊บว่า มีมาในระยะกี่กิโลเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันก็เตรียมยิงแล้วมันก็จะยิงกันเป็นแบบเหมือนเป็นโดมอ่ะแต่พวกเนี้ยพอมีเป้าหมายเยอะก็คือหมายถึงพอกระสุนน่ะพอมีจรวดหรือกระสุนมาเยอะๆอ่ะมันก็ยิงโดนไม่หมดเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าอย่างไอรอนโดมของอิสราเอลอ่ะก็ยังรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้เทคโนโลยีมันก็ต้องคอยเจาะคอยบัฟกันตลอดไปต่อไปอ่ะแหละเพราะฉะนั้นมันมีรูรั่วรูรั่วว่ามันไม่ใช่ว่าโดมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเป็นโดมนะมันคือไอ้เครื่องยิงจรวดเราที่มันยิงแบบยิงครอบเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้พวกนี้เข้ามาแต่เราจะเห็นว่าตอนอิหร่านเนี่ยคือมันทะลุเข้ามาได้เพราะว่ามันเยอะมันมาใช้วิธีการเยอะเนี่ยแหละอนาคตเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็อ่ะก็คาดหวังนะ
1: เนี่ยอุ้มฟังจนจะหมดเวลาแล้วนี
0: ่
1: พูดจนเนี่ยเกินแล้วเนี่ย
0: คันหัวแล้วเนี่ย ขอบคุณสำหรับการติดตามแบบวันนี้เรายังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยา

0: การหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราม 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันสสเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์พังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียง

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่ากันเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและการสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าในปี2025พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น Data Center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือภาคการขนส่งต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันอาจสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตแฟนบอลอียิปต์ฉลองเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกแฟนบอลอียิปต์ที่ติดตามชมการแข่งขันถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ได้ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะอย่างมีความสุขหลังจากนักเตะอียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกครั้งแรกได้สำเร็จหลังจากเมื่อปี1934ที่พวกเขาลงเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายมีทีมเข้าร่วมดวลแข้งเพียง16ทีมโดยอียิปต์ที่นำทีมโดยโมฮาเมดซาลาจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่เฉือนเอาชนะเคปเวิร์ดในช่วงต่อเวลาพิเศษ3-2ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะ1บุญ1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประภัทรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่อ้อครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาประจำการแล้วนะคะ
2: วันนี้อากาศเย็นๆนะพี่อ้อเนาะ
1: ใช่ฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศน่าจะ

0: อน
1: ห้องส่งนี่อากาศเย็น
0: อากาศน่านอนอยู่ที่บ้านนะคุณฟังใครอยู่ที่บ้านนอนฟังสบายๆหรือใครที่ออกมาข้างนอกนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะ
1: วันนี้ลืมแว่น
0: เสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569บอยนี่มันแบบว่าครึ่งปีแล้วนะ
1: เวลาเดินไว
0: เวลาเดินไวมากเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สภาเขาก็อยู่ร่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและแก่ประจำปีงบประมาณ2569รับหลักการไปแล้ววาระแรกแล้วก็อยู่ในชั้นกรรมธิการเพิ่งตั้งกรรมธิการก็เริ่มพิจารณากันแต่ในระหว่างที่เขาพิจารณางบประมาณก็ต้องจับตาค่ะเพราะว่าสวเขาก็มีการประชุมด้วยแล้วก็พิจารณาร่างกฎหมายฉบับหนึ่งจริงๆก็ชื่อแบบว่าหรูหราหมาเห่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คือไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมแหละบอย
1: เขาจะชื่อว่าอะไรพี่อ้อที่ว่าหรูหรามาก
0: ร่างสร้างเสริมสังคมสันติสุข
1: ก็สุดแล้วจะพัฒนา
0: แต่มันคือกฎหมายนิรโทษกรรมแหละที่แบบว่าให้เกิดความปรองดองลดความขัดแย้งนะคะเดี๋ยวจะคุยกันเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นชอบแต่ว่าแก้พอสมควรนะคะเดี๋ยวต้องถามว่าทางสภาเขารับได้แค่ไหนแล้วจะเอากลับมายังไงนะคะก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันบอยเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือ
1: เรื่องของคดียาเสพติดถูกไหมล่าสุดมีข่าวไปจับคนที่นั่งมาในรถเก๋งที่เอาของมาส่งให้คุณแอร์โฮสเตส
0: ค่ะน้องมีนาไม่ต้องพูดถึงนามสกุลอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่าเคสนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนนะว่าใครที่จะไปเที่ยวรับฝากอะไรทั้งหลายคือไอ้หิ้วเสียตังค์เนี่ยก็ไม่ควรอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้ว
1: น้องก็เลยของแอร์โฮสเตสด้วยว่า
0: ใช่
1: แต่ที่ผ่านมาการลักลอบทำกัน
0: แล้วเคสนี้เนี่ยพี่ว่าหลายคนคงเข็ดอ่ะไม่รู้อ่ะมันน่ากลัวนะบอยนี่ทำให้พี่กลับมาคิดว่า
1: ใครฝากของไม่ไปซื้อจากช็อปแล้วหิ้วกลับมาให้
0: ไอ้อย่างนั้นมันก็ยังคือยังปลอดภัยไง
1: คือคุณยังผิดกฎหมายคือผิดกฎระเบียบของคุณไง
0: ผิดระเบียบผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องผสมภาษีแต่ว่าบางทีแบบเวลาเราไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเพื่อนกันก็ฝากกันไง
1: ไอ้แบบเพื่อนไม่เป็นไรสิแต่บางทีธุรกิจไง
0: ไม่ใช่แต่ถึงเพื่อนก็เหอะบางท
1: ีเราไม่ขายเหรอ
0: ไม่เราไม่รู้ไงว่าเพื่อนฝากอะไรมาบางทีอย่างเงี้ย
1: ต้องตรวจฝากหิ้วของไม่ฝากซื้อใช่ไหม
0: ไอ้ฝากซื้อไม่เป็นไรไงนิดๆหน่อยๆซื้อมาใช้อะไรเงี้ย
1: ห
0: ิ
1: ้วที่นี่มารวมทั้งซื้อทั้งฝากกัน
0: ใช่ไอ้ฝากซื้อไม่เป็นไรหรอกบางทีนานๆไปทีก็ฝากกันซื้อมาซื้อกันฝากไอ้ฝากซื้อมันปลอดภัยไงเพราะเราเป็นคนซื้อมาจากช็อป
1: เราไปซื้อจากช็อป
0: ซื้อจากช็อปไงแต่ไอ้ยิ้วเนี่ยบางทีเวลาเราไปเนี่ยเพื่อนที่อยู่เมืองนอกก็ฝากของกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มี
1: ผมเคยคุยกับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะพี่อ้อมันมีแพ็กเกจแบบนี้นะในต่างประเทศน
0: ะ
1: มันทำทีว่าให้ได้แพ็กเกจมาเที่ยวเมืองไทยได้ที่พักฟรีท่องเที่ยวฟรี3วัน2คืน7วัน7คื
0: น
1: สุดใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาขากลับฝากหิ้วของจากเมืองไทยกลับออกไปให้คนในบริษัทของที่เขาจัดทัวร์เนี่ยให้คุณด้วยนะคุณมาเที่ยวฟรีแล้วนี่ไอ้คนมาเที่ยวฟรีก็รู้สึกว่าต้องตอบแทนน้ำใจอ
0: ันนี้นะครับเพราะว่า
1: ต้องมีขนาดนี
0: ้เพราะว่าอันของน้องเนี่ยต่อให้เปิดดูอะถ้าไม่เช็คละเอียดเนี่ยก็ไม่รู้นะ
1: ก็คือข้างในกลัวๆไม่มีอะไรใส่ในกระเป๋าแต่เขาคงไม่ได้
0: ลือเข็มว่ามันอยู่ในตะเข็บ
1: กันใช่
0: มันอยู่ในตะเข็บ
1: เพราะแต่ละใบมัน9ใบหรือ12ใบน้ำหนักมันไม่เท่ากัน
0: เห็นบอก12ใบนะคะ
1: คือไม่ค่อยตรงกันทีแรก9
0: ตอนแรกมีข่าว9แต่ล่าสุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมาทางปปส.มีข่าวปปส.บอก12นะคะ
1: แล้วเขารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะ2ใบก็หน่วงๆเนาะแต่ก็ไม
0: ่บอยแต่เอาตรงๆเถอะเวลาใครมาฝากเราอ่ะของอ่ะอันนี้พี่ก็พูดแบบกลางๆเนาะเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ตัดสินใจอะไรเงี้ยไม่ใช่บอยเวลาเราฝากของอ่ะมันไม่มีที่มาที่ไปที่ผู้ส่งอ่ะเป็นบอยรับไหมพี่ไม่กล้านะมันก็ต้องสงสัยไม่เอ๊ะเลยหรอ
1: โดยเราอ่ะไม่ได้มีเป็นเราไม่เป็น
0: เราอาจจะเราเป็นนักข่าว
1: เราเป็นนักข่าว
0: ไม่หลายจะเป็นแล้วนักข่าวเราก็เลย
1: นี่เขาเป็นแบบอยากได้อะไรลำไพ่พิเศษอ่ะผม
0: ใครก็อยากได้เงินแต่ว่ามันคุ้มไหมมายังคะเราเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องของแอร์สาว
1: ครับ
0: ช่วงหน้าเมื่อวานนี้มีประชุมด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อค่ะไปคุยกับคุณนิกรจำนงค่ะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วยนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อ๋อค่ะบุษยากับนิกรสมศักดิ์ค่ะพี่นิกรพี่เห็นที่วุฒิเขาแก้หรือยังคะ
1: เป็นไงเห็นหลายวันแล้ว
0: เห็นหลายวันเขาเพิ่งผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะพี
1: ่เห็นมาก่อนเพราะว่าแบบตามดูอยู่
0: เพราะว่าตามอยู่
1: ทำเรื่องนี้อยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็คิดว่าไปอย่างต่อเนื่องก็เลยคิดว่ามันจะได้จบจะได้ถึงฝั่งสักทีไม่ใช่ดิเลกถึงฝั่งไม่ใช่ดิเลกถึงฝั่งแต่ว่าเรื่องนี้มันยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี48ครับ
0: นานยืดเยื้อตั้งแต่เหตุการณ์ม็อบทั้งหลายอ่ะเสื้อเรื่องเสื้อแดงเสื
1: ้อ
0: ตอนหลังมาเสื้อส้มมานั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นล่าสุดที่สว.แก้ให้พี่ย้อนให้พี่เล่าเองดีกว่าว่าในส่วนของสว.ที่แก้มาโดยเฉพาะเรื่องของการนิรโทษกรรมตรงนี้เนี่ยค่ะยังไงรับได้ไหม
1: ต้องอธิบายตอบว่ารับได้คือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าหลักการในการทำกฎหมายเนี่ยอธิบายให้ประชาชนรับฟังนิดหนึ่งก็คือว่าพอเราผ่านเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันยืดเยื้อยาวนานมาก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจนกระทั่งว่าสมัยสภาชุดนู้นเนี่ยไม่กล้าตั้งเป็นยื่นกฎหมายเลยตั้งเป็นกรรมธิการศึกษาก่อนแนวทางเพื่อ
0: กลัว
1: เรียกได้ว่าคุยทางไปก่อน
0: โทษกรรมคดีอื่นแฝงอยู
1: ่ใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยมีติดคำว่า112คำเดียวก็ถูกคว่ำเลยรายงานฉบับนั้น
0: ค่ะ
1: ครับก็แสดงว่ามันซีเรียสจริงแล้วก็เราลงรายละเอียดเยอะก่อนที่จะมาร่างกฎหมายเพราะตอนหลังมายกร่างกฎหมายยกร่างกฎหมายก็เอาจากของท่านวิชัยสุขสวัสดิ์นะครับมาแล้วก็ร่างของท่านอนุชินพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ร่างของพรรคครูไทยสามร่างแล้วก็ชื่อเนี่ยไม่กล้าใช้ชื่อคำว่านิรโทษกรรม
0: นั่นเลยสิมาอยู่เลยพอวันนี้ละโทษปุ๊บทุกคนจ้องเลย
1: ใช่เพราะว่ามันอย่างที่บอกสุดซ้อย
2: ภาพจำ
1: มันเป็นภาพจำก็เลยไม่ใช่คำว่าแต่ของท่านวิชัยสุขสวัสดิ์ว่าเป็นพรบ
0: สร้างเสริม
1: สังคมสันติสุขแสดงว่ามันเซนซิทีฟมากทีนี้พอพิจารณาแล้วเนี่ยในหลักการพอผ่านสภาผู้แทนซึ่งตอนนั้นในการพิจารณาของเราผู้แทนแล้วเราก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีการฟังความเห็นจากประชาชนหลายฝ่ายคนมายื่นหนังสือก็เยอะแล้วก็ได้ข้อสรุปจบนะครับจบก็หนักแล้วก็จะวานแต่ละมาตรา
0: คือเถียงกันนานอ่ะ
1: เถียงกันนานแล้วมันมีหลายมุมมากแล้วก็
0: ถึงขั้นถกกันยกมือนับองค์กันมาแล้วอ่ะ
1: นั่นในสภานั้นในสื่อก็โอ้โหมันยืดเยื้อมากทีนี้ก็เสร็จพอเสร็จก็ได้ข้อสรุปส่งไปที่วุฒิทีนี้โดยหลักการออกกฎหมายเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยเป็นฝ่ายกันกรองเป็นฝ่ายกันกรองกฎหมายเขาก็เอาไปดูก็นานอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได้ข้อสรุปมามีการปรับปรุงแก้ไขนะครับกลับมาใน4มาตรานะครับพอ4มาตราเนี่ยดูแล้วเนี่ยคือถ้ามันมี2ทางที่จะต้องทำก็คือว่ากลับมาเนี่ยเขาก็รีบนะกลับมาเมื่อวันที่30แล้วก็ตอนเนี้ย
0: เขาอยากให้ผ่านสภาเขารออยู่นะพี่เขาอยากให้ผ่านสภาสมัยนี้มันจะปิดแล้วอ่ะ
1: ท่านโสพลนั้นบรรจุเลยนะครับบรรจุแล้วแล้วก็บรรจุไปเนี่ยเพิ่งประกาศไปเมื่อวานน
0: ะ
1: บรรจุแล้วก็จะพิจารณากันในผมเป็นวิปด้วยจะพิจารณากันในวันที่วันพุธที่จะถึงเนี่ยวันที่7ไอ้วันที่8ใช่ไหมวันที่8
0: สัปดาห์หน้าวันพุธที่8ค่ะ
1: ใช่ๆก็อยู่ในวาระบนๆเลยแหละมันมีกฎหมาย2ฉบับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ทีนี้ในการพิจารณาตรงนี้ถ้าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นด้วยกับที่เขาไปปรับปรุงแก้ไขมาแล้วก็เห็นชอบพอเห็นชอบก็เสนอทูล9เลยถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยนะครับหมายถึงว่า
0: แย้ง
1: เนี่ยก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการร่วมกันของสองสภาอาจจะเป็นข้างละ10 คน 10 คน20 คนเหมือนกับที่เมื่อวานซืนก็ผมก็เข้าไปเป็นไอ้เรื่องกฎหมายล้มละลายเลยไอ้นี่นั่นเห็นแย้งทีนี้ถ้าหากว่าไม่เห็นก็ไปตั้งกรรมการร่วมกันและมีการพิจารณาเสร็จผลเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายต้องออกไปเข้าสภาตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสภาเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตามที่ไปร่วมกันแก้มาแล้วคือไปนั่งคุยกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เท่ากับว่าเห็นชอบมันต้องเห็นชอบทั้งสองสภาถึงจะทูลเกล้าได้แต่ถ้าไม่เห็นชอบสมมติว่าสภาใดสภาหนึ่งเนี่ยกฎหมายมันจะถูกตรึงเอาไว้

0: 180วันเหมือนกฎหมายประชามติอ่ะนะครับแล้วก
1: ็
0: รอ180วัน6เดือนพอ6เดือนแล้วเนี่ยให้ยืนตามร่างของ
1: สภาได้
0: ผู้แทนของสภาได้มันนี่เป็นกลไกทีนี้มาพิจารณากันแล้วเนี่ยความเห็น

0: มี4ประเด็นนะครับขอยกตัวอย่างให้ฟังไหม
1: ได้เลยพี่เพราะคนจะได้เข้าใจ
0: อันแรกก็คือว่าเขาแก้นะครับเขาแก้เป็นว่าเป็นคำปรารภเป็นหน่อยนะครับคือคำปรารภเดิมเนี่ยคำปรารภบอกว่าโดยที่เป็นเหตุสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมโดยสุขด้วยการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองตรงนี้อธิบายคุณอ้อนี่ว่าเป็นประเด็นผูกมัดนะครับถ้าเป็นเหตุอื่นที่ไม่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองไม่ได้นะไม่ใช่อยู่
1: มาอ้างไม่ได้
0: ไปเที่ยวบุกเข้าไปในสถานที่ราชการโดยไม่มีแรงจูงใจครับคุณอ้างไม่ได้มันต้องมีแรงจูงใจทางการเมืองต้องพิสูจน์ตรงนั้นก่อนว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ทำกระทำการมันก็ผิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใดๆตามนี้ทีนี้ทางวุฒิท่านเพิ่มเข้าไปอย่างนี้หรือแสดงออกเขาใช้คำว่าเดิมเนี่ยเป็นหรือแสดงออกอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองเขาเขียนว่าหรือแสดงออกทางการเมืองเติมคำว่าทางการเมืองเข้าไปหนึ่งคำนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับที่แก้ก็แก้นี้แล้วคุณอ้อคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรอเป็นการเติมคำให้มันชัดขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ข้อต่อไปที่เขาแก้มาเขาไปเติมคำว่าไปตัดก็ต้องถือว่าแก้นะผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยต้องจัดคือในนั้นเนี่ยในร่างของมาตรา6ของเราเนี่ยนะครับของสภาเนี่ยบอกว่าการรับเรื่องนี่เกี่ยวกับเรื่องกรรมการจากผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องโดยเขามีคำว่ากรรมการคณะกรรมการต้องจัดให้มีต้องทางอำนวยความสะดวกเขาตัดคำว่าคณะกรรมการออกเพราะว่ามันอยู่ในหัวข้อกรรมการอยู่แล้วนี่บอกไหมมันเป็นการใช้คำที่ย่นเยอะมั้งแต่ไม่เป็นไรก็ตัดออกก็ตัดออกไม่มีผลอะไรต่อมาตรานี้เลยทีนี้ในวงเล็บ3เนี่ยเขาเติมคำว่าเรียกเอกสารเดิมเนี่ยคำว่าเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีนี้ตรงเนี้ยผมเคยไปประชุมเรื่องกฎหมายอาญาเวลากฎหมายอาญาเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเอกสารหรือสิ่งของสมมติไปปราศัยแล้วก็มีไปพูดแล้วก็มันมีเอาไปมีเหตุที่ว่ายกตัวอย่างว่ามีการเผารถใช่ไหมแล้วก็ซากรถยังอยู่อาจจะเอามาสิ่งของอะไรมาดูอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นพลุเป็นอะไรเป็น
1: เอาภาพรวมพี
0: ่เอาภาพนะ
1: แล้วก็ได้ค่ะพี
0: ่แก้แล้วก็เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเดิมเนี่ยร่างก็คือให้เสนอต่อรัฐสภาแล้วมันต้องประชุมร่วมใช่ไหมคุณอ๋อ
1: ใช่
0: ไอ้นี่เขาให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็เสนอทั้งสองสภาก็โอเคนะครับแล้วก็กรรมการนิดนึงเขาบอกว่ากรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้กระทำโดยสุจริตเขาไม่ต้องได้รับความคุ้มครองคือฟ้องเขาไม่ได้ก็เป็นการเติมอำนาจให้กรรมการนิดหน่อยทีนี้อันที่เขาแก้มาแล้วมีประเด็นก็คือเขาตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกคือเรื่องนี้มีประเด็นตอนที่ไปล้อม
1: หน่วยงานราชการแล้วก็มาล้อม
0: นู่นสนามบิน
1: ซึ่ง AOT เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ใช่คือตอนนั้นคือเห็นว่ารัฐวิสาหกิจแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีการแก้กฎหมาย AOT ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเขาก็เลยมันซ้อนกันนี่รัฐวิสาหกิจก็ AOT หน่วยงานของรัฐก็ AOT เขาก็เลยตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกก็ชอบที่ตัดไม่มีปัญหาเป็นกฎหมายเปลี่ยนแปลงมาตอนหลังแต่ทีนี้ประเด็นที่จะเป็นประเด็นมาก
1: ก็คือ
0: ว
1: ่
0: าที่คุยกันก็คือว่าข้อสุดท้ายนะครับมาตรา11คือมาตรา11เนี่ยเป็นคำที่สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เขียนอะไรหรอกแต่เขียนบอกว่าถ้ามีความผิดอื่นๆที่คือเรามีฐานความผิด25ฐานนะครับแล้วทีนี้ถ้านอกฐานตรงนั้นเนี่ยก็เข้าไปยกไม่ได้แต่สำหรับเยาวชนเนี่ยนะครับเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีที่เขาเขียนกันตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นฐานอื่นที่ว่าไม่อยู่ใน28มันมีตกหล่นไปก็ให้ไปใช้คล้ายๆว่าคนเยาวชนถ้ากระทำการความผิดเนี่ยไปใช้ศาลคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณาแต่ต้องให้กับคือต้องไปร้องขอก่อนแล้วกรรมการพิจารณาเห็นว่าชอบเห็นว่าได้โอเคเข้านะครับแม้ว่าไม่อยู่ในยี่ห้อสารบินแล้วก็เสนอให้ศาลพิจารณา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถึงจะไปเข้ากระบวนการว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มีการคล้ายๆเหมือนคุมประพฤติอ่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเยาวชนอ่ะก็ตรงนี้เขาไปเพิ่มคำว่า ในมาตราเนี่ยความในวรรคหนึ่งให้ใช้ไม่ใช้บังคับการความผิดตามกฎหมายอาญา112 112เนี่ยบอกคุณอ้อกับคุณบอยว่ามันเป็นหลักการที่ห้ามตั้งแต่ต้นเลยมาตรา3

0: ไอ้เรื่องความผิดตรงนี้ที่จะเนี่ยโทษเนี่ยโทษได้หมดตั้งแต่วันที่1มกราคม48จนถึง16กรกฎา
1: คม
0: 68นะครับ20ปีแต่ความผิดเกี่ยวกับ112ไม่ให
1: ้
0: ความผิดเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนเสียชีวิตหรือทุกข์ไม่ให้ความผิดทุจริตไม่ให
1: ้
0: นี่เป็นหลักการในมาตรา3คือเป็นหลักการของกฎหมายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเติมคำว่าข้อความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับการรีบิถามโมมาตรา112ซึ่งมันคาบเกี่ยวก็คือคือเติมเขาท่านบุตรท่านคงเติมไปให้ชัดแต่ว่ามาตรานี้ไม่ได
1: ้ค่ะทีนี
0: ้เท่านั้นเอง
1: ค่ะพี่นี่ก่อนค่ะทีนี้หลายคนก็กังวลพออย่างเงี้ยแรงจูงใจทางการเมืองคนก็จะโยงไปถึงเอาพูดตรงๆอดีตนายกยิ่งลักษณ์อย่างเงี้ยก็จะได้นิสงไหม
0: มันเขามีคดีเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่เหรอทุจริตไม่ใช่เหรอทุจริตมันไม่เข้
1: า
0: เพราะว่าไม่เข้า
1: เพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเดี๋ยวจะเรียกแขกมาอีกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่มันเราต้องดูก่อนว่าฐานความผิดของเขาคืออะไรที่ถูกดำเนินคดีก็คือว่าเรียกคืนใช่ไหมเงินที่เขาเพิ่งเรียกกันไปใช่ไหมมันไปเข้าเกณฑ์นู้นต้องไปสู้คดีทางแล่นนู้นนี้มันเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในข้อยกเว้นที่จะไม่ให้ในหนึ่งในสามหนึ่งในสามหลักการ
1: ค่ะ
0: คือก็มันมีประเด็นเรื่องทุจริตอะไรก็ว่าไม่ได้ดูให้ดีอะไรแบบประมาณเนี้ยครับ
1: เพราะว่า
0: ไม่เข้า
1: แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับชีวิตก็ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าหลายคนก็กังวลแต่มันมีเหมือนมีช่องนิดนึงอะพี่ว่าใช้คำว่าอะไรให้เปิดช่องให้เหมือนยุติคดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี
0: ่ไม่มีเรื่องกรณีที่พูดถึงกันอยู่ได้ยินอยู่เหมือนกันไม่มีเพราะมันเป็นความผิดคนละฐานไม่ใช่เป
1: ็
0: นแค่ว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในราชการไม่ใช่เหร
1: อ
0: ไอ้นี่มันมีการชุมนุมในท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปชุมนุมที่ไหน
1: นี่คือแยกให้ชัดนะคะ
0: แสดงออกทางการเมืองหรือว่าไม่ได้แสดงออกทางการเมืองคดีที่เกิดเป็นคดีในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เพราะหลายคนก็อันนี้คือเอาตรงๆเพราะว่าคดีที่อยู่ในศาลก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเข้าข่ายก็คือต้องอยู่ในกรอบอย่างที่คุณนิกรบอกใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็ร่างเนี่ยมันเป็นหลักการที่ชัดของท่านอนุทินนี่เขียนไปเลยหลักการไม่เว้นข้อนี้ไม่เว้นข้อนี้ไม่เว้นข้อนี้ใช่ไหมในของสามอีกสองร่างก็เหมือนกันแต่อยู่ในมาตราเพราะหลักการก็คือไม่นิรโทษความผิดใดๆทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคือคอร์รัปชัน
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าทำให้คนอื่นเสียชีวิตหรืออย่างรุนแรงอะไรแบบนี้อันนี้เขาไม่ให
1: ้ค่ะแล้วก็คดี
0: เขาเสียชีวิตไปแล้วไปเนี่ยโทษแล้วเขาจะได้ชีวิตเขาคืนมาเหรอ
1: ค่ะ
0: อีกอันก็คือ112เพราะว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากและตรงนี้คือเชื้อปะทุที่ว่าทำให้ติดค้างอยู่ไม่ผ่านมาจนทุกวันนี้แล้วก็ที่เองทำเรื่องนี้มายาวนานเป็น10ปีตลอดมาตั้งแต่ของอาจารย์คณิตเร
1: ื่อง
0: หลังก็ปรองดองไม่เคยมีเรื่อง112เลย
1: เพราะว่า
0: เพิ่งมาทีหลังครับ
1: หลายคนก็กังวลแต่ว่าถ้าเป็นเยาวชนก็อีกเรื่องนึงแต่ณวันที่มีเหตุใช่ไหมคะณวันที่ถูกดำเนินคดี
0: ตรงนั้นก็ถ้าตามบุตรเนี่ยถ้า112ไม่ได้หมดคือ112ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นหลักการใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลักการใหญ่แล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปดำเนินการเพื่อจะคลายหลักการใหญ่คือคล้ายๆว่าเหมือนขอไปมันมาตรา11เนี่ยคือขอไปพอขอไปกรรมการต้องพิจารณานี่กรรมการพิจารณาต้องไปไล่ดูกฎหมายของตัวเองคือในนั้นน่ะเป็นการยกให้กับมันมี25ฐานความผิดนึกออกมั้ยถ้าอยู่ใน25ฐานความผิดนั้นไปเข้ากรรมการเห็นว่าใช่ก็อันนี้โทษเลยแต่ว่าถ้าเป็นความผิดอื่นในมาตรา11ก็คือความผิดที่ไม่ใช่25เนี่ยเผื่อจะตกหล่นไป
1: ถ้าใครที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
0: ก็จบสิ้นกันไปมันไม่มีผลย้อนหลังคือในนั้นเดิมเนี่ยเขามีการบอกเลยว่าถ้าโดนดำเนินคดีไปแล้วให้จ่ายคืนด้วยอะไรคล้ายๆว่าเหมือนกับเยียวยาเขาไม่ต้องเยียวยาถือว่าแล้วก็แล้วกันไปเหมือนมีประเด็นหนึ่งคุณอ
1: ้
0: อมันมีประเด็นเรื่องในร่างเดิมเนี่ยซึ่งผมเป็นคนยกขึ้นมาเพื่อหักประเด็นนี้เองแล้วก็กรรมาธิการก็เห็นด้วยประเด็นเรื่องค่าเสียหายแค่ในกฎหมายบอกว่าในกรณีที่

0: มีการเรียกร้องค่าเสียให้คืนให้กับผู้ที่กระทำผิดทีนี้มันมีเคสเดียวก็คือการล้อมสนามบิน
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นน่ะมีการเรียกร้องคล้ายๆว่าค่าเสียหายมันเสียหายเยอะนะตอนนั้นเครื่องบินบินไม่ได้อะไรพวกนี
1: ้ได้แล้วก็
0: อันถ้าฟ้องเรียกค่าเสียหายปรากฏว่าผู้ที่ชุมนุมเนี่ยไม่มีหรอกเขายึดทรัพย
1: ์ค่ะ
0: ยึดทรัพย์มาเป็นตึกเป็นอะไรเนี่ยไม่เนมชื่อว่าเป็นของใครของใครแล้วยึดตึกมาหรืออะไรพวกนี้ของคนหนึ่งในทีมนั้นเนี่ยได้มาตีค่า5 ล้านทีนี้ถ้าเป็นตามร่างที่เข้าเนี่ยมันจะต้องคืนให้เขาเหร
1: อ
0: ผมเนี่ยแย้งในที่ประชุมว่ามันเรื่องมันแค่ว่ามันเสียหายมากกว่านั้นนะแต่ว่าการท่าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นของรัฐมันกึ่งรัฐนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีผู้ถือหุ้นอะไรอีกใน AOT เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นเขาคืนไปอ่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจว่าไอ้ที่แล้วไปแล้วคือที่เรียกค่าเสียหายมาแล้วไม่คืนทางกรรมธิการก็เลยเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ผมเสนอเองแหละก็ตกลงก็บอกว่ามันก็เลยความเสียหายมันจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้มาแค่นี้ก็ได้แค่นี้ที่เหลือไม่มีการเรียกร้องต่อแล้วก็จบลงแค่นี้นะไอ้นี่นั่นข้อหนึ่งทีนี้ไอ้ข้อที่จะเอ่ยถึงก็คือว่าไอ้ความผิดอื่นเนี่ยที่นอกเหนือจาก25เผื่อว่ามันจะมีเหลืออยู่ถ้าเป็นเยาวชนก็ให้ไปตามศาลเยาวชนแต่ต้องไปร้องขอก่อนแล้วก็ให้กรรมการพิจารณาแล้วเสนอให้ศาลพิจารณา
1: ค่ะ
0: นี่ว่าไหมมันมีกลไกของมันเยอะทีนี้ในนี้ทางวุฒิท่านคงเห็นว่าเอ้ยมันถ้ามันไป112ด้วยเนี่ยมันจะมีประเด็นนี่ว่าไหม
1: ค่ะ
0: เพราะคือเขาก็เลยไปเขียนว่าให้ยกเว้นเนี่ยเขาที่เขาเขียนไปให้ยกเติมเข้าไปว่าความในวรรคหนึ่งก็คือเนี่ยวรรคหนึ่งว่าไงวรรคหนึ่งบอกว่าอันบรรดาความผิดใดที่นอกเหนือจากไอ้25ฐานความผิดเนี่ยถ้าเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีก็
1: คืออันนี้ที่
0: เขายื่นทางวุฒิเขาไปกลัวว่าจะไปขัดหลักการ3หลักกันเดิมก็เลยเขียนไปว่าความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112เขียนเติมไปแค่นี้
1: เติมไปแค่นั้น
0: เท่ากับว่าผู้ที่มีความผิดอื่นนอกเหนือจาก25ฐานถ้าเป็นเยาวชนยื่นไปเนี่ยมันจะได้คล้ายๆการพิจารณาเป็นพิเศษ
1: ได้รับการพิจารณาเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
0: ทีนี้ประเด็นพูดกันตรงไปตรงมาว่าที่มีการซึ่งวันที่8คงจะมีการคุยกันเยอะก็เรื่อง112อีกนั่นแหละที่เป็นประเด็นยืดเยื้อมาทีนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าเรียนท่านผู้ฟังและคุณออดูว่าคือเรื่องนี้ยาวนานมากและบุคคลเกี่ยวข้องมากผมเนี่ยเป็นประธานกรรมการอนุกรรมธิการที่ศึกษาถึงกรณีของคดีครับเป็นไม่รู้กี่หมื่นสองสามหมื่นคดีเนี่ย
1: ค่ะโอ้ใช้เวลานานมากด้วยนะแบบเรื่อง
0: เยอะมากแล้วคดีเยอะมากแล้วก็คนก็เป็นหลายพันคนทีนี้ข้อสรุปก็คือว่าประมาณนี้คนที่เกี่ยวอยู่ที่ยังอยู่นะที่ไม่ใช่ว่าเลยไปแล้วเนี่ยที่อยู่ในคดีเกี่ยวนะประมาณ 6-7,000 คน
1: อ
0: ะไรเงี้ยตั้งแต่20ปีเนี่ยมันยาวนานมากทีนี้การยกเนี่ยก็คือว่าในจากการวิเคราะห์กลุ่มเดิมที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ปปส.อะไรพวกเนี้ยประมาณ 3,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาหลังมาเนี่ยที่เยาวชนของเรามีทะลุแก๊สทะลุวังบ้างอะไรบางที่เนี่ยพวกเด็กน้องๆเขาเนี่ยอีกประมาณ 2-3,000 นะครับ
1: ค
0: นนะครับไม่ใช่คดีนะคดีเป็นหมื่นเป็นบางคนเนี่ยผิด10คดีเลยคนเดียวนะผิดหลายครั้งไปทำหลายครั้งนะครับต่างกรรมต่างวาระกันทีนี้มันมีอยู่เยอะแต่ทีนี้คดีที่จะเป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ที่เยาวชนที่ว่าเนี่ยมีจากการตรวจสอบตัวเลขเนี่ยที่ค้างอยู่ก็คือกระทำความผิดตอนอายุต่ำกว่า18ปีในคดี112นะ
1: ฟ
0: ังว่ามีประมาณ5คน
1: อ๋อก็ไม่ได้เยอะมาก
0: มีแต่บุคคลเหล่านี้มีคดีอื่นด้วยทั้งหมดทีนี้ไอ้การกวาดเนี่ยถ้านอกเหนือจากคุณจะมีถามความผิดบางคนเนี่ยคุณน้อง
1: ฮะ
0: 21คดีอ่ะคนเดียวทีนี้เอาละก็มี
1: ต่างกรรมต่างวาระกันไปด้วย
0: แล้วก็ไปชุมนุมในที่ในวันห้ามชุมนุมไปชุมนุมในวันที่มีการห้ามเรื่องโควิดเนี่ยไอ้ตรงนี้มันผิดกฎหมายนู่นกฎหมายนี่แล้วก็ไปโพสต์เอาไปผิดกฎหมายเรื่องคอมพิวเตอร์อีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดคนเดียวเนี่ยเจอไป20 ถ้าเป็นแบบนี้ยกให้ฟังก็เล

0: สำหรับคนคนนั้นเนี่ยสมมติมี1 1 2อยู
1: ่
0: 20เนี่ย19กว่าหมดเหลืออันเดียวที่เป็นหลักการอันแรกก็คือว่า1 1 2ไม่รวม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นว่าได้ประโยชน์เยอะนะสำหรับทุกคนนะที่อยู่ในเกณฑ์เนี้ยที่จะยกเนี่ยทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่ารับไปเลยแล้วก็เสนอไปแล้วก็รับไปก็จะได้ทุนเก้าไปจะได้คือจะได้จบเสียทีแล้วก็ในอนาคตอีกคุณ
1: ค่ะ
0: มันถึงวันที่16กรกฎาคมที่แปลว่าทำไมตั้งแต่1มกราถึง16
1: ครับ
0: 16กรกฎาคมเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรรับเห็นชอบกับกฎหมายนี
1: ้
0: ไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยก็คือว่าสมมติเรารับวันที่16แล้วถ้าหากว่าให้มีผลวันณวันประกาศใช้เป็นกฎหมายพอคนก็รู้หลังจากนั้นไปทำความผิดอีกแล้วไปอ้างนี่โทษอีก
1: มันก็จะได้จับมันจะได้อ้างไม่ได้พี่ถามอีกคำเดียวเวลาไล่หลังมาคือสรุปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าพิจารณาแล้วถ้าไม่แก้ดูแนวโน้มมันก็จะใช้ได้เลยใช่ไหมหลังจากนี
0: ้ถ้าไม่แก้ก็ต้องทูลเกล้าได้เลยแล้วก็ทูลเกล้าไปได้เลยซึ่ง
1: ทันสมัยประชุมนี้นะ
0: รอไว้สามวันว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หรืออะไรรอมันเป็นกลไกของสภาแล้วก็ทูลเกล้าทูลเกล้าก็ลงมาก็มีผลเลยพอมีผลเนี่ยกรรมการเนี่ยเราบีบไว้ให้ทำ6เดือนเองนะเพราะว่าตอนนี้รายชื่อเนี่ยอยู่ออนแฮนด์หมดแล้วรู้หมดแล้วใครเป็นใคร
1: ก็น่าจะเร็ว
0: 6เดือนแล้วก็พอ6เดือนเสร็จก็น่าจะต้องต่อได้อีกประมาณ6เดือนก็ปีหนึ่งอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องจบพอจบก็เลิกแล้วก็มันมีเหตุการณ์ในข้างหน้าก็จะมีก็ค่อยนิรโทษกันใหม่
1: ก็ว่ากันอ่ะชัดเจนขอบคุณมากค่ะพี
2: ่ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับคุณน้องคุณบอย
1: ค่ะมาไม่นิรโทษ112นะคะยกเว้นเยาวชนก็ว่ากันไปอ่ะพักกันครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะต้องต่อสายวิทย์ท่านโฆษกรัฐบาลอ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้า

0: าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกากับอีก42นาทีนะคะคุยกันต่อเรื่องของแอร์สาวที่ตอนนี้ทุกคนก็มีควีชั่นว่าน้องเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหม
2: หรือเนี่ยอยู่ในกระบวนการ
1: ก็นี่แหละกำลังเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบกันแต่ว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราแก้อดีตไม่ได้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือเพราะว่าพอหลังจากเคสน้องมีนาแอร์สาวไทยที่มียาเสพติดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเขาจับคนฝรั่งเศสไปจากเราเหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ย
1: ร้อนถึงท่านนายกกลับมาเพิ่งกลับมาปุ๊บเรียกประชุมด่วนเลยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของดร.รัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมด้วยไหนจะให้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าท่านนายกกำชับกำชายยังไงบ้างเพราะว่าต้องถึงขั้นยกระดับสงครามยาเสพติดกันเลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดร.รัชดา
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อพี่ปอยและท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะท่านนายกกลับมาก็ลุยเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อวานนี้เรื่องที่ถกกันหนักโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็เชื่อมโยงกับน้องเคสน้องมีนาด้วยเนี่ยยังไงบ้างคะ
3: เมื่อวานคุยยาวมากซึ่งคือมันก็แน่นอนหรอกค่ะว่าแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดส่วนบุคคลนะคะแต่ว่ามันก็มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยและสิ่งที่กังวลก็คือว่าถ้าในต่อไปเนี่ยคนไทยไปที่สนามบินที่อื่นแล้วถูกปฏิบัติแต่ว่าคนไทยมาแล้วจะต้องโดนแน่อันนี้เป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้องทำวันนี้ก็คือแอคชั่นที่ต้องยกระดับให้เห็นว่ารัฐบาลจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ข้อสรุปเมื่อวานเนี่ยเอาถ้าให้เป็นภาพเลยนะคะก่อนหน้านี้ทางการท่าอากาศยานกรมศุลกากรการบินไทยเขาก็มีการประชุมแล้วแล้วก็นำมาเสนอในที่ประชุมนะสิ่งที่ต้องทำก็คือ1เราจะใช้หลัก Zero Trust ค่ะคือโดยปกติคนที่เป็นพัดลูกเรือเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าคล้ายสิทธิพิเศษคือตรวจนิดเดียวนะคะเพราะเราได้รับความไว้วางใจกว่าแต่จากนี้ไปเนี่ยจะไม่ใช่แล้วจะต้องเป็นไม่ให้ไม่ไว้ใจใครเป็นพิเศษอะค่ะลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินเนี่ยจะต้องถูกได้รับการปฏิบัติในการตรวจคนภายใต้มาตรฐานเดียวกันเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นนะคะ
2: คือความไว้วางใจนั้นหมดไปแล้ว
1: แต่ว่ายังได้ช่องลูกเรือปกติแต่ว่าตรวจเข้มถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาอันที่สองคือจะมีการเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขเคนายตรวจคนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกนะคะอันนี้ก็มีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าปริมาณจำนวนน้
1: องส
3: ุ
1: น
3: ั
1: ข
3: ที
1: ่
3: ถูกเทรนมาตรงนี้เนี่ยยังต้องใช้เวลา
1: ที่
3: จะคือมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติเขาว่าเขาไม่สามารถยืนระยะได้เหมือนคนทำงานนะคะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนก็ต้องทำเพิ่มเพราะฉะนั้นทางตำรวจอันนี้ก็ต้องเข้ามาฝึกตรงนี้ด้วยนะคะอันที่3ก็คือกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องก็เรียกว่าเกรดสกรีนนิ่งนะคะอันนี้ก็ทำเยอะขึ้นมาแล้วก็จะเข้มงวดในเรื่องของการตรวจอาชญากรรมและอวสารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ปกติก่อนเข้าเขาก็ตรวจหมายถึงว่าก่อนเข้าทำงานอะตรวจแล้วแต่ว่าระหว่างทางก็จะตรวจอีก
3: มันก็ต้องใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการประสานงานข้อมูลอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายบูรณาการพิฆาตพวกภัยอิทธิพลยาเสพติดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะต้องทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศรวมถึงนำเข้าประเทศด้วยแล้วก็มาตรการสำหรับพนักงานลูกเรือที่รับหิ้วของอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่สั่งห้ามเลยอันนี้การบินไทยก็จะต้องรับไปนะคะถ้ายังฝ่าฝืนก็ถือว่าผิดวินัยก็ต้องโดนลงโทษแล้วค่ะ
1: ลำบากเลยคราวนี้หมายถึงว่าถ้าก็ไปฝากซื้อของไม่ได้เลยนะ
3: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
3: ค่ะแล้วก็ในระยะยาวก็จะ

0: เอาเรื่องไบโอเมตริกอะไรเข้ามาแต่ว่าคือมันก็มีทำกันอยู่แต่ว่านี้มันจะเป็นไบโอเมตริกในลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศด้วยอะค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะในที่ประชุมเนี่ยค่ะถกกันหนักเคสน้องมีนาไหมคะมีการพูดถึงรายละเอียดพูดถึงคดีด้วยไหมคะ
0: ลงในรายละเอียดค่ะคือทางตำรวจเขาก็เอามารายงานปปส.ค่ะก็มารายงานว่าแบบพบกระเป๋าสกรีนกันตั้งแต่กระเป๋าว่าค่ะว่าคาดว่าของที่เห็นเนี่ยกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของที่ซุกอยู่มันน่าจะอยู่ตรงไหนภาพที่คนนี้เขาเดินทางไปอยู่แล้วก็มีภาพคือลงในรายละเอียดใช้อธิบายให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะตรงนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะมีการพูดกันเยอะเหมือนกันว่าแบบณวันนี้เนี่ยเท่าที่มองอะค่ะในที่ประชุมมองว่าน้องเขาถูกหลอกหรือว่ายังไงคะเพราะว่ามันเป็นเคสที่ถ้าโดนหลอกเราก็จะต้องมาเตือนประชาชนกันอีกอะไรเงี้ย
0: คือมันก็มีหนึ่งมันมีข้อสงสัยจากทางการทางนู้นว่าทำไมน้องเขาเดินทางไปออสเตรเลียบ่อยแต่นี้ก็ได้รับการชี้แจงว่าด้วยความที่ได้รับการบรรจุเป็นแอร์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการจัดให้ไปอยู่ในรูทเส้นทางระยะยาวเพราะฉะนั้นเดินทางญี่ปุ่นออสเตรเลียแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติในปีหนึ่งก็จะมีจำนวนที่เดินทางไปกลับเนี่ยอยู่จำนวนเท่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแล้วก็แต่ว่าส่วนว่าโดนหลอกหรือเจตนาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนสรุปสำนวนนะคะแต่ถ้าดูวงเงินน่ะที่ได้รับค่าจ้างมันน้อยมาก
2: เลยแถมไม่ได้เงินก่อนด้วยนะหิ้วไปเขาก่อนแล้วก็กลับมาทีหลัง
1: ไม่ได้ด้วยไงแล้ว
2: เป็นเราจะยอมหิ้วไปก่อนเลยเราก็ต้องอย่างน้อยมาจำ50-50
1: ไหมไม่ก็อาจจะคิดว่ามีของปะหรืออะไร
2: จึงบอกว่าจึงมัน
1: แต่ของมันก็ไม่มี
2: คนทำให้คิดได้ว่าแสดงว่าคุ้นเคยกันระดับหนึ่งไหมอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยเพราะว่าไว้ใจว่าหิ้วให้ก่อนก็ได้แล้วค่อยโอนเงินแล้วเขาไม่จ่ายเงินทำไงล่ะครับทำไมสนิทกันกลับมาม ัน
1: ต้องเคยแสดงว่าต้องเคยหิ้ว
2: เพราะว่า10 กว่าครั้งที่มีการทำลักษณะนี้
0: นี่ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ก็ต้องให้เป็นทางสำนวนของทางตำรวจของทางโน้นเขาสรุปผลนะคะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์ของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องมาตรการรับหิ้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสนี้เคสแรกที่รับหิ้วแต่ว่าเคสก่อนๆน่ะคนที่รับหิ้วเขาก็มองว่าเป็นรายได้เสริมแล้วเขาไม่ได้หิ้วในสิ่งที่เป็นเสี่ยงแบบนี้อาจจะเป็นของที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: เปิดออกมาก็รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้กังต้องกังวลแต่ทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เอะใจเลยเหรอถุงแบบนี
1: ้ผ้าไหมอะไรมันหนักได้ขนาดน
0: ี้ใช่ใช่มันตีความได้หลายอย่างอะค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลแน่นอนว่าแอคชั่นที่ต้องทำก็คือหนึ่งเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เราต้องแอคชั่นทันทีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเราด้วยว่าเราไม่ใช่ประเทศทางผ่านนะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยชุดนี้เนี่ยทำไปเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องดีๆเนี่ยคนไม่ค่อยจำนะคะคนก็มักที่จะ
1: มีเรื่อง
0: ไม่ดีใช่ค่ะก็ข่าวยาเสพติดบูรณาการยาเสพติดเนี่ยก็ดิฉันก็แถลงกัน
1: มาแถลงตลอด
0: นะคะแล้วก็ที่ไปจับอะไร
1: ยกไปแถลง
2: ยาบ
1: ้
2: า
1: ด้วย
2: ล้านเม็ดนะยาบ้าในรอบปีพันล้านเม็ดนะจับไปเนี่ย
0: ก็อย่างช่วงแค่เดือนเมษาถึงมิถุนายนนะคดีจับกลุ่มคดียาเสพติดเนี่ย 59,000 คดีนะคะผู้ต้องหา 60,000 กว่าคนนะยาบ้า272ล้านเม็ดนะคะแบบเป็น 17,000 กิโลกรัมของเฮโรอีนนะคะ
2: ครับถ้าคุณสงถามประเด็นนี้สิฮะเมื่อวานท่านเลขาปปส.พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายที่มันไม่มีการควบคุมเรื่องของการขนส่งในต้นทางเลยนะจากใครจะส่งของอะไรยังไงมันทำได้หมดเลยนะตอนเนี้ยอันนี้ก่อนจะถึงคุณมีนาเนี่ยคือต้นตอมันมาจากตรงนี้ด้วยว่ามันทำกันง่ายมันไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแล
0: เราก็ดูกันทั้งระบบอะค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าสืบกันให้รู้ว่าต้นตออยู่ที่ไหนส่งต่อกันยังไงแล้วเราก็เข้าไปจับกลุ่มอะมันก็ต้องดูกันทั้งระบบอยู่แล้ว
2: แต่
0: ใน
2: กฎหมายจะมีกฎหมายเฉพาะที่เอามาพิจารณาเพื่อดำเนินการเพื่อไม่ควบคุมตรงนี้ค่ะท่านในการที่จะขนส่ง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆเวลาเราเข้มเราจะเข้มขาเข้าเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่นี้ตอนนี้

0: จากนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นการเข้มขาออกอย
1: ่
0: างมากแล้วค่ะ
2: แล้วก็ใส่ในมุมของฝากส่งอ่ะคือใครก็ได้สามารถที่จะรับฝากอะไรไปส่งให้ใครโดยไม่มีเงื่อนไขกติกาแค่มีค่าจ้าง
0: ให้กันที่คนรับฝากส่งอะค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงไปตั้งไว้เลยว่าอย่างคนหิ้วอย่างผู้แอร์โฮสเตสจูดแบบเนี้ยค่ะห้ามแล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็เหลือคนปกติ
2: ถามในมุมกฎหมายว่าในอนาคตจะมีกฎหมายที่มาควบคุมตรงนี้ไหมล่ะครับ
0: ควบคุมห้ามมันคงยังไม่มีนะเพราะมันก็ถือว่าเป็นเราต้อง
1: มันก็มีเส้นบางเนาะ
0: มันคือเราสมมติว่าเราเดินทางไปเนี่ยเราก็มีถ้าเพื่อนสนิทที่เรารู้จักจริงๆแล้วก็ปลายทางเราก็สนิทแล้วเราก็รับฝากนะหมายถึงว่าหิ้วไปให้ของชิ้นๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆถ้ามันไม่หนักกระเป๋าเราอะครับแต่วันนี้มันก็ต้องทำให้เป็นการเรียนรู้ว่าอย่าฝากของใครเลยเริ่มต้นตั้งแต
1: ่อย่ารับฝากดีกว่าอย่ารับฝากดีกว่าอ
0: ย่ารับฝากตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่มีลูก
2: ใ
0: จ
2: ใจอ่ะไม่สินจ้าง
1: ไม่บางทีมันไม่ใช่เงินนะบางทีเพื่อนเราอะไรเงี้ย
0: เกรงใจไงเพื่อนเกรงใจไงแล้วเกรงใจเพื่อนเดี๋ยวหาว่าไม่มีน้ำใจเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นให้รับรู้ด้วยการว่าไม่ต้องฝากใครหิ้วของให้เรา
1: ต้องอันนี้ตอนนี้ตั้งแต่มีเคสนี้มันทำให้ย้อนเพราะว่าเอาตรงๆเวลาเราไปถ้าน้ำหนักเราเหลือโดยเฉพาะเพื่อนที่เวลาไปเมืองนอกเนาะเพื่อนที่อยู่เมืองนอกโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นนักการทูตทั้งหลายเลยหรืออะไรบางทีเขาจะกลับอ่ะเขาจะต้องกลับมาเงี้ยน้ำหนักเหลือฝากไปก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือมันหนักแน่ๆ
0: แต่ถ้าเป็นของที่แบบว่าเห็นชัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคแต่หนังสือนี่ไม่ใช่ว่าไปเจาะรูตรงกลาง
1: ก็นั่นแหละสิกำลังจะพูดว่ามันมีแบบไม่บางทีอะไรนะไม่ถึงกับเจาะรูแต่มันบางๆแล้วมันแทรกเข้ามานิดเดียวก็ติดคุกได้ทั้งนั้นนะใช่ไหม
0: ก็คิดถึงกรณีนี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ชายแล้วกันค่ะ
1: แล้วตรงนี้เนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เรากับออสเตรเลียเนี่ยภาพตอนนี้ยังไงคะเราจะแก้ยังไงคะ
0: ไม่มีปัญหาเรื่องภาพความสัมพันธ์นะอันนี้มันเป็นย้ำว่ามันเป็นกรณีส่วนบุคคลแต่สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ทำเพื่อแสดงให้ออสเตรเลียเห็นประเทศเดียวข่าวเนี่ยมันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมีแอคชั่นซึ่งแอคชั่นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่จะทำอะไรที่ทำเกิดขึ้นได้เช่นการยกระดับตรวจค้นอันนี้เป็นมาตรการภายในที่สนามบินทำได้การบินไทยออกมาเรื่องของอ้ามหิ้วของอันนี้อะไรที่ทำได้ทำเลยแต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างน้องเคนายแบบนี้
1: ค
0: ่ะที่มันต้องใช้จำนวนเยอะขึ้นอีกเราก็จะเต็มที่ระดมกำลังขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะท่านนายกคาดโทษไว้เหมือนกับว่าให้ต้องตรวจกันบ้านหรือยังไงไหมคะ
0: ก็ตรวจกันบ้านค่ะทุกอย่างต้องมีรายงานผลนะคะเอาเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องของปัญหาตัวบุคคลนะคะเพราะเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยคือการปราบปรามยาเสพติดนะคะเราจะไม่ยอมให้คนอื่นมองว่าเราเป็นแหล่งทางผ่านยาเสพติดนะคะแล้วเรื่องของการปราบปรามเนี่ยมันทำมาเยอะแล้วมันก็ดีได้เห็นผลอย่างเป็นที่ประจักษ์นะในด้านการปราบปรามแล้วก็ถ้าจะให้แบบดูมีภาพเห็นชัดๆเดี๋ยวก็เรื่องเผาเฮโรอีนเผายาบ้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมีรายงานการจับกุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้พอมันมีเหตุอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไปกลบผลงานดีๆหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามการรายงานกับประเทศอื่นๆให้ทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปราบปรามยาเสพติดของเราเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องและสำหรับเรากับออสเตรเลียเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะท่านทูตออสเตรเลียก็มาลาเพราะว่าจะเปลี่ยนคนใหม่มาเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดที่ทำมาร่วมกันด้วยดีแล้วก็การฝึกน้องเคนายเนี่ยค่ะก็ยังคุยกันอยู่เลยว่ามันน่าจะได้มีการทำร่วมกันอีก
1: ค่ะแต่หลังจากเคสนี้เนี่ยเวลาเราไปเข้าออสเตรเลียเราจะต้องโดนเข้มไหมคะเนี่ย
0: ก็
1: น่าจะโดน
0: ก็มันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของเขานะคะแต่เราจะพยายามทำเต็มที่ค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าทางนู้นเขาก็รู้ว่ามันเป็นเคสส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเราทำระบบให้มันดีเนี่ยอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาความเข้าใจตรงนี้ไปความรู้สึกตรงนี้ไปได้ค่ะ
1: เพราะว่าพอเป็นมันเคสส่วนบุคคลก็จริงดร.แต่ว่า คือหลังจากน้องมีนาปุ๊บมันมีคนฝรั่งเศสที่มันฉับไปจากเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เลยแบบโดนสองเด้งเลย

0: ือก็ต้องเร่งทำให้เห็นมันไม่ดีไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำพิสูจน์ให้เห็นว่าเราตั้งใจจริงและนี่กำลังทำอยู่ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ฝากเตือนให้ท่านโฆษกเตือนหน่อยเพราะว่าจริงๆก็เตือนกันแล้วเตือนกันอีกนะแล้วเราก็ตรวจน้องเขาบอกว่าตรวจแล้วนะเปิดดูเห็นแฟนเขาบอกนะเปิดดูแล้วแต่มันอยู่ในตะเข็บไม่รับฝากดีที่สุดเนาะ
0: ไม่รับฝากดีที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้สำคัญนะขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกม
0: ี
1: งานเยอะขอบคุณค่ะ
0: พี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะดร.รัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ในที่ประชุมถ
2: ึ
1: งแล้วเล่าให้เราฟังว่าแบบมันเข้มจริงๆเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกแบบประชุมเสร็จไปประชุมวงเล็กต่ออีกอะบอยคือกว่าจะให้สัมภาษณ์น้องนักข่าวรอบอกว่าหนูยังต้องรอไหมรอค่ะต้องรอค่ะเพราะว่าต้องเอายังไงก็บอกมาอะไรเงี้ยค่ะจนท่านนายกก็แถลงด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าม ันก็ซีเรียสจริงๆนะคะ
2: แล้วก็ถามท่านโฆษกเมื่อสักครู่เรื่องกฎหมายเนี่ยหมายความว่าคนส่งประเทศว่ากระบวนการควบคุมอ่ะมันง่ายเกินไป
1: สำหรับการฝากในประเทศเหรอ
2: ถูกต้องก็ผมปูเรื่องแล้วว่า
1: ไม่พี่คิดว่าส่งไปต่างประเทศ
2: คุณมีนามาเนี่ยก่อนจะถึงคุณมีนาเนี่ยว่าควบคุมยังไงเพราะว่าตัวคนที่ฮิ้วที่ฝากส่งจากเชียงคานเนี่ยก็แค่เขามาฝากผมก็แค่รับแล้วไปส่ง
1: ไม่แต่ว่าเวลา
2: ควบคุมไม่
1: แต่เวลาส่งเนี่ยมันต้องมีชื่อมีบัตรประชาชนไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
2: เข้าใจแต่ว่าไม่ได้มีกฎหมายในการควบคุมว่าคุณไม่ใช่เจ้าของ
1: ไม่ใช่เจ้าของ
2: อะไรอย่างนี้เนี่ยต่อไปได้ต้องเป็นตัวใครตัวมันที่เป็นตัวจริงเหมือนซิมมือถือที่ต้องสแกนใบหน้าว่านี่คือเบอร์ที่เราใช้ไม่ใช่เบอร์ทางบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ไหมนี่เขากำลังคุยเรื่องข้อกฎหมายตรงน
1: ี้ข้อกฎหมายแต่เราจะลำบากตรงที่บางทีเราก็
2: คนดีๆจะลำบาก
1: ใช่พูดตรงๆ
2: ต้องไปสู้ด้วยเอง
1: ใช่ปัญหาคือเราก็ไม่ได้ว่างไงบางทีก็
2: จะลำบาก
1: ให้จอยอของเราช่วยไปส่งให้พี่นาย
2: ต่อไปอาจจะต้องมีการมอบ
1: เ
2: ง
1: ิน
2: มอบอำนาจอะไรก็สุดแล้ว
1: แต่เป็นของเราก็เคลมว่าเป็นของตัวเองส่งก็ได้นี่อ๋อไม่ได้หมายถึงว่าถ้าชื่อมันต้องตรง
2: คนที่มาเนี่ยมันคนที่ต้องมา
1: พัก
2: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยต่อม
1: อชั่วโมงช่วงหน้าไปคุย
2: ต่อมอจะรู้ดีเรื่องของสนามบินเขาอยู่ตรงนั้นพักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศ

0: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลังดีเอสไอรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนดีเอสไอเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา2นาฬิกาก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเคอิโกะฟูจิโมริชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปรูประกาศผลอย่างเป็นทางการให้เคอิโกะฟูจิโมริผู้สมัครฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังเฉือนชนะโรเบอร์โตซานเชสคู่แข่งฝ่ายซ้ายไปอย่างหวุดหวิดด้วยคะแนนร้อยละ 50.135 ต่อ 49.865หรือห่างกันราว 50,000 คะแนนจากผู้ลงคะแนนทั้งหมด18ล้านคนส่งผลให้เธอคว้าตำแหน่งผู้นำประเทศได้สำเร็จในการลงสมัครครั้งที่4หลังผ่านพ้นการประท้วงและตรวจสอบคะแนนอย่างเคร่งเครียดนานหลายสัปดาห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ฟูจิโมริคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จมาจากฐานเสียงที่หนาแน่นในเขตเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบรวมถึงคะแนนเสียงจากกลุ่มชาวเปรูในต่างประเทศที่เทใจเลือกเธออย่างท่วมท้นชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานในวันศุกร์เพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อาสัญ

0: ยากาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพซึ่งดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและเมืองคาบาร่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัสซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศเทย์เลอร์สวิฟต์จูงมือทราวิสเคลซี่เข้าพิธีวิวาห์แล้วประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของเทย์เลอร์สวิฟต์ประกาศอย่างเป็นทางการว่านักร้องสาวชื่อดังระดับโลกเข้าพิธีสมรสกับทราวิสเคลซี่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของทีมแคนซัสซิตี้ซีฟแล้วที่เมดิสันสแควร์การ์เดนในนครนิวยอร์กถือเป็นการฉลองความรักตลอด3ปีอย่างหวานชื่นโดยมีข้อความประกาศความยินดีขึ้นบนจออักษรยักษ์รอบสนามในย่านแมนฮัตตันพิธีวิวาห์สุดชื่นมื่นนี้ได้อดัมซัลเลอร์นักแสดงตลกชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมาเป็นผู้ดำเนินพิธีซึ่งในงานนี้คู่บ่าวสาวสวมชุดแต่งงานจากแบรนด์หรูคริสเตียนดีออร์บรรยากาศในงานคลาคล่ำไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอาทิเจเนฟเฟอร์โลเปสและเอ็ดดี้เรนที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งท่ามกลางสภาพอากาศในนครนิวยอร์กที่ร้อนจัดทะลุ38องศาเซลเซียสทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: รุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับพี่ย่อ
2: คุณผู้
1: ฟ
2: ัง
1: ก่อนจะไปคุยกับทางตม.เรื่องของการรับฝากการหิ้วนู่นนี่นั่นการเอายาเสพติดออกนอกประเทศมันเกี่ยวกับตม.ไหมอย่างไรเดี๋ยวคุยกันแต่ว่ามีสิ่งดีมานำเสนอนะครับถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบมันสามารถทำได้ทุกอย่างขอแนะนำนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน15ใน1เดียวเลยนะครับที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งด้วยนะคือมันทำให้ประหยัดนะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคู่วันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่1,390 บาทพี่อ้อจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใ

0: ใช่สนใจโทรนะครับ02-1143990 02-1143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเดียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot นั่นแหละครับ
1: บอกเลยว่าดีนะ
0: แต่นี่เป็นเหมือนตัวใหม่นะพี่อ้อเพราะว่ามันคนละรุ่นกันนะ
1: ใช่นี่ตัวใหม
0: ่อันนี้5ใน1มีของดูให้ดูมีให้ดูไม่มีแหม
1: ไม่มีมาแต่ว่าชอบตรงไหนวะหุงเร็วเนี่ยไอ้ฟังก์ชันเพราะหม้อหุงข้าวอ่ะเดี๋ยวนี้พอระบบมันเป็นดิจิตอลเป็นอะไรนะใช้เวลานาน
0: หิวแล้วคืออยากจะได้ทานแล้วถูกไหม
1: บอย50นาทีนะคือไม่เหมือนโบราณที่แบบว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่แบบว่า15-20 นาทีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ปรับไงมีระบบแบบนี้ขึ้นมาไว
0: อ่ะช่วงนี้ขออนุญาตผู้ฟังต่อสายนะครับท
1: ่
0: านพลตำรวจอุ้ยมาแล้วด้วยที่อยากรู้ใจ
1: ท่านพลตำรวจตรีเชิงร
0: ุ่
1: น
0: ลิมพอดีนะครับโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอ่ะคุณผู้ฟังมามุงกันตรงนี้นะขนยาออกไปนอกได้ยังไงท่านนี้เล่าให้ฟังท่านบอกว่าม
1: ันหลุดไปได้ยังไงเออ
0: มาแล้วสวัสดีครับ
1: ท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับพี่บอยพี่อ้อครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: เราให้ฟังหน่อยมันหลุดไปได้ยังไงเออเครื่องสแกนปกติเขาเครื่องสแกนมัน
0: เอาอย่างนี้เอาเราต้องจี้ตม.ก่อนว่าตม.เราบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าเกี่ยวเขาหรือเปล่าไม่ยาวมันหลงไปมันต้องตรงนี้ก่อน
1: บอยเอาเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่เขาไม่บอกให
0: ้ขยี้กันก่อน
1: ขยี้กันก่อนเลยแหละคนกันเองเล่าให้ฟังหน่อยครับหลุดยังไงเออ
2: ก็มีคนถามมาเยอะนะครับพอมีข่าวว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาไปโดนจับได้ที่ปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีคำถามมาบอกเอ้าหลุดออกไปได้ยังไงแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นโฆษกตม.ของตม.เนี่ยเขาก็สอบถามมาว่าตม.ปล่อยไปได้ยังไงเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเข้าใจว่าเวลาคนที่เดินทางเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาตรวจคนเข้าเมืองทำอะไรอยู่มีหน้าที่ตรวจอะไรบ้างนะครับก็จะต้องอธิบายว่าโดยโปรโตคอลเนี่ยในการเดินทางจะเข้าหรือออกแล้วแต่โดยเฉพาะเดินทางออกเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองนะครับก็จะจำได้ว่าหลายคนคงจะนึกออกนะครับเวลาเดินทางเนี่ยแล้วอย่างเช่นเดินทางออกเนี่ยก็จะมีการเช็คอินโดยสายการบินก่อนแต่ที่นี่เขาจะมีการโหลดกระเป๋าเข้าใต้เครื่องของที่เป็นแคร์รี่ออนจะถือติดมือขึ้นไปก็จะผ่านการตรวจค้นสัมภาระนะครับโดยของทางการท่าเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ในการที่เราเรียกกันว่าเอ็กซ์เรย์นะคร
0: ับการท่า
2: การตรวจค้นสัมภาระพวกแคร์รี่ออนที่เราจะถือขึ้นเครื่องไปการตรวจค้นตัวนะครับว่ามีสิ่งของที่เป็นลักษณะเป็นภัยอันตรายต่อการเดินทางออกหรือเปล่านะครับเช่นพวกขวดบรรจุนะครับผลิตภัณฑ์บรรจุต่างๆนะครับแล้วก็พวกอาวุธพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นของต้องห้ามแล้วก็หลังจากผ่านตรวจค้นแล้วก็จะเข้าตรวจค้นเข้าเมืองซึ่งตม.ก็จะมีหน้าที่ดูหลักๆเนี่ยก็คือ1คุณอยู่ผิดเงื่อนไขโอเวอร์สเตย์มั้ยถ้าโอเวอร์สเตย์เป็นการเสียเปรียบปรับหรือคุณมีคดีติดตัวในประเทศใดไปก่อเหตุมีหมายจับคาอยู่หรือเปล่านะก็จะมีการตรวจสอบแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะขึ้นเครื่องนะครับโปรโตคอลก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่าในกระบวนการตรวจค้นต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องก็มีอีกหน่วยนึงก็คืออย่างเช่นถ้าท่านเอาพวกเงินสดนะครับถ้าท่านเอาเงินสดเอาทองคำเอาอะไรออกเนี่ยก็จะมีศุลกากรในการช่วยตรวจสอบตรงนี
0: ้
2: นะครับก็จะเห็นว่าในกระบวนการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รู้ก็จากการเอ็กซเรย์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โหลดใต้เครื่องก็ดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นสัมภาระประเภทแคริออนหรือยิ้วขึ้นเครื่องก็ดีนะครับก็จะต้องอาศัยพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ในการตรวจสอบเป็นหลักนะครับ
0: ถ้าฟังดู
2: จะเป็นลักษณะอย่าง
0: ถ้าฟังดูตม.คือดูเอกสารก็ดูบุคคลถูกไหมพี
2: ่
0: ถ้าฟังดูตรงนี้ละเพราะว่าต้องไปยืนผ่านตม.ก็ต้องไปสแตมป์ดูพาสปอร์ตดูได้นี่คือดูตัวบุคคลผิดกฎหมายถูกกฎหมายอะไรแบบนั้น
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยเข้าใจได้โดยหลักการว่าในหลักของการตรวจคนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการดีพาร์เตอร์คือการออนบอร์ดขึ้นเครื่องเนี่ยดีพาร์เตอร์ออนบอร์ดว่ามันมีภัยคุกคามอันตรายต่อการก่อเหตุบนเครื่องหรือเปล่า
0: แ
2: ต่อย่างเช่นมีการถอดบทเรียนออกมาตามกฎ ICAO เนี่ยเขาเรียกว่ากฎเกี่ยวกับเรื่องของการเผชิญเหตุหรือภัยคุกคามทางอากาศยานนะครับแม้ว่าจะเป็นการไฮแจ็คบนเครื่องนะหรือการก่อวินาศกรรมระเบิดเครื่องหรืออะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะมันจะเน้นลักษณะอย่างนั้นเพ พราะฉะนั้นมาตรการในการตรวจวัตถุอย่างอื่นอาจจะเรื่องของ

0: ีหรือวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆมันอาจจะถ้าเรียกอะไรอ่ะถ้าถามว่าไม่เข้มข้นเลยอาจไม่ใช่เพราะจริงๆมันมีสถิติการจับกุมเยอะนะปล่อยมันมีการจับกุมอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ปรากฏเป็นข่าวอะไรเลย
1: พี่ต่อแล้วไอ้เจ้าเฮโรอีนที่มันอยู่ตามตะเข็บอ่ะอย่างกรณีน้องแอร์เนี่ยมันเอ็กซเรย์ไม่เห็นเหรอ
2: ใช่กำลังจะ
0: มันอาจจะผ่านเลนส์ลอดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครับก็ต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจในการตรวจตับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเรื่องของการก่อวินาศกรรมเรื่องของภัยคุกคามอย่างอื่นมากกว่า
1: เดี๋ยวผมถามพี่แบบนี้สมมติเป็นพนักงานลูกเรือเป็นกัปตันช่องที่ออกเนี่ยมันจะไม่ใช่ช่องเดียวกับผู้โดยสารปกติใช่ไหม
0: จริงนะตอนนี้นะครับลูกเรือเขาก็ผ่านช่องเอ็กซเรย์ปกตินะครับ
1: อ๋อเหรอหมายถึงว่าช่องเดียวกับผู้โดยสารใช่ไหม
0: คืออย่างเงี้ยอย่างของการบินไทยก็ให้ความรู้นิดหน่อยแล้วกันอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นนะของการบินไทยสมัยก่อนนู้นน่ะหลายปีแล้วนะครับเขาจะมีการให้ลูกเรือผ่านออกทางเขาเรียกว่าสูตรลูกเรือหรือพูลเซนเตอร
1: ์ของพิเศษของเขา
0: แล้วก็ขึ้นเป็นบาสเกตเนี่ยออกไปเฉพาะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นไปเพราะว่าตอนนั้นต้องเอาศุลกากรเอาตม.เข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยซึ่งมันทำให้เสียกำลังนะฮะพอเสียกำลังเสร็จพวกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่น่าละขอให้เอาลูกเรือทั้งหมดนะเพราะสายการบินอื่นเขาก็จะต้องมาผ่านตรงนี
1: ้
0: ตรงเขาเรียกที่เทอร์มินอลฮะ
1: ขึ้น
0: ตร
1: วจ
0: ที่โบเอนอ
2: ลเห็นอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นช่องพิเศษถูกไหมคะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องมาต่อคิวกับผู้โดยสารปกติอะไรเงี้ยแต่การตรวจเหมือนกันไหมถามจริง
0: ใช่ครับเพราะว่ากัปตันลูกเรือเขาต้องรีบขึ้นไปเตรียมความพร้อมบนเครื่องก่อนคร
1: ับ แล้วอุปกรณ์การตรวจหรือว่าการถูกสุ่มตรวจหรือว่าตรวจละเอียดเนี่ยเหมือนกับปกติทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนผู้โดยสารปกติเลยที่เห็นด้วยประสบการณ์นะครับก
2: ็
0: จะตรวจเหมือนปกติแต่ว่าอย่างนี้ครับบอยเรื่องของพวกยาเสพติดพวกอะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดเพราะอะไรเงี้ยหลักการเนี่ยเวลาเข้าประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่มีความเข้มข้นในการตรวจยาเสพติดจากออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับพวกเกาหลีพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีความเข้มข้นในการใช้เวลาคัดกรองขาเข้า
1: อันนี้
0: เป็นหลักเพราะนั่นเองเนี่ยว่าเวลา
1: เรา
0: เ
1: จอข่าว
0: เรา
1: เข้ม
0: ใช่เพราะว่าในหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มความเข้มในการคัดกรองว่า
2: เรา
0: จะขึ้นอุปกรณ์การตรวจต่างๆอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุผงอาจจะมีสุนัขเคนายเข้ามาเพิ่มความเข้มในการเขาเรียกว่ารื้อค้นอ่
2: ะ
0: รื้อค้นสิ่งของสัมภาระเพราะว่าขาเข้าเนี่ยยังไงก็ลงเครื่องไม่ตกเครื่องแน่นอนแต่ว่าขาออกเนี่ยถ้าไปลงในรายละเอียดมากโดยที่ไม่ใช่วัตถุที่เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมหรือต่างๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี้นะครับ
2: ค่ะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วตอนออกด้วยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีเคสเดียวของแอร์ทีนานที่ประสบมันมาทีมันแจ็คพอตมีชาวฝรั่งเศสที่ไปออสเตรเลียก็ไปเจอแล้วมาจากบ้านเราอีกมันเลยทำให้เราถูกมองไงคะมันหลุดตรงไหน
0: อย่างนี้คือเข้าใจได้เหมือนกันนะคือถามว่าเราจับไม่ได้เลยก็ไม่ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาตอนนี้อย่างของตม.เราเนี่ยจะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการตียกเลิกตราประทับสำหรับผู้โดยสารที่ออฟโหลดคำว่าออฟโหลดคืออะไรหมายความว่าผู้โดยสารรายนี้นะครับเดินขึ้นเครื่องแล้วไปออนบอร์ดอยู่บนเครื่องแล้วคราวนี้เนี่ยอุปกรณ์สัมภาระที่มีการขนย้ายเนี่ยอาจจะเข้าผ่านทางสายพานนะครับแล้วก็ไปโหลดใต้เครื่องอุปกรณ์การตรวจใต้เครื่องเนี่ยอาจจะมีความเข้มมากกว่าตัวแคลิออนนะครับซึ่งเขาก็จะมีการตรวจพบยาเสพติดเยอะนะมีการตรวจพบยาเสพติดที่ใต้เครื่องเนี่ยเยอะเสร็จแล้วเขาจะมีการประกาศโดยแจ้งไปที่บนออนบอร์ดกับตังเขาจะบอกว่าผู้โดยสารรายชื่อนี้ขอให้มาพบเจ้าพนักงานหรือตัวบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการตรวจสอบปุ๊บเขาก็จะเจอพอเจอปุ๊บก็แจ้งว่าสัมภาระคุณมีปัญหาจำเป็นต้องลงจากเครื่องเขาเรียกว่าออฟโหลดคือลงจากเครื่องไม่ให้ขึ้นเครื่องพร้อมกับโหลดสัมภาระทั้งหมดลงออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าพบว่ามีพวกยาเสพติดหรือสิ่งที่เป็นภัยต่อ

0: ับประการขึ้นเครื่องโหลดเข้าไปในสามารถได้เครื่องเนี่ยเขาก็จะมามีการดำเนินคดีโดยให้ตม.เนี่ยยกเลิกสารประทับขาออกที่ตีอนุญาตออกไปแล้วเนี่ยยกเลิกซะเพื่อเอามาดำเนินคดีตั้งแต่ปี68มาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขไม่น้อยกว่า290คดี
1: หมายถึงเราก็เจออยู่ไม่ใช่ไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่เจอฮะไม่ใช่ไม่เจอฮะยังมีเจอนะครับหลายคนก็บอก

0: ันก็มีเจอแต่ก็ไม่น้อยกว่า290นาทีอย่างที่บอกไปอันนี้อย่างนี้ครับหมอเล่าน่าจะเล่าได้อ่ะ
1: เล่าได้ได้นะค่ะ
0: คือการสืบสวนคดียาเสพติดเนี่ยในบางกรณีเนี่ยนะครับอย่างแรกก่อนให้สบายใจก่อนว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยวันนี้มันมีหน่วยเรียกว่า CITF คือมีการประสานงานร่วมเรียกว่าหน่วยประสานงานร่วมในการป้องกันปราบปรามหรือจับกลุ่มยาเสพติดระหว่างประเทศนะครับทำงานร่วมกันมีการประสานงานเชื่อมการข่าวร่วมกันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการสืบสวนคดียาเสพติดในบางรายเนี่ยเราเขาเรียกว่าใช้บัญชีเขาเรียกว่าเฝ้าดูหรือ watch list เนี่ยเพื่ออะไรงานพฤติกรรมการเดินทางของรายเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวนำส่งนะเป็นตัวนำส่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวเขาเรียกว่าตัวหัวขบวนอ่ะนะครับแต่ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีการบอกเอ๊ยยังไม่ต้องจับในรายนี้ให้เฝ้าดูก่อนเพื่ออะไรเพื่อวางสายการขยายผลนี่ยาเสพติดมันจะต่างจากการสืบสวนคดีฆ่าคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่างกันคืออย่างคดีฆ่าถ้าเจอตัวปุ๊บเอาตัวมาก่อนแต่บางรายเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของการก่อเหตุยาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะระหว่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการตัดตอนนะแต่การตัดตอนบางคนก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากสายไหนมีการส่งกันมาเป็นทอดๆเพื่อตัดตอนในตัวหัวจ่ายพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เวลาขยายผลเนี่ยจะติดบางรายเนี่ยเขาเฝ้ากันเป็นปีนะเพื่อดูว่ามันมีพฤติกรรมมีการสังเกตยังไงอันนี้เป็นประสบการณ์จากที่เคยทำงานเป็นหัวหน้าชุดยาเสพติดทางภาคใต้มาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เล่าให้พวกเราฟังเพราะนั้นเวลาตม.เราเนี่ยก็จะมีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือการลงในระบบเรียกว่า watch list หรือบัญชีเฝ้าดูซึ่งทางปปส.เนี่ยเขาก็จะมีการรับทราบการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มพวกนี้ด้วยเพื่อเรคคอร์ดข้อมูลเอาไว้แล้วทำการสะกดรอยหรือติดตามหรือขยายผลในทางสืบสวนต่อไปก็มีอาจจะยังไม่จับในเวลานั้นก็มีครับ
2: แต่กรณีของที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่น่าจะเป็นเราอ่อยเหยื่อไปแล้วออสเตรเลียเจอแล้วพี่เนาะ
0: อันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้นะพี่บอยเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเชิงลึกแล้วอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดทางคดีต่อไปซึ่งมันก็มีการขยายผลต่อง
2: ั้นถามแบบกับปั้นทุกบินพี่ทำไมเราตรวจไม่เจอขาออกแต่ว่าออสเตรเลียเขาตรวจเจอขาเข้า
0: ก็อย่างที่บอกไปไง
2: เขาเข้มงวดเข้า
0: ตรองไง
1: ใช่โดยถ้ามาบ้านเราอาจจะโดน
0: คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศเป้าหมายในการขนย้ายยาเสพติดว่ามันมีช่องทางในการกระจายออกไปทางเขาเรียกอะไรทางปอดเรือต่างๆนะครับในหลายประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศหมู่เกาะเพราะนั้นออสเตรเลียจะเป็นหนึ่งประเทศที่มีความมีการคุมเข้มโดยเฉพาะสนามบินเมลเบิร์นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการคัดกรองของเขาเนี่ยเขาไม่เกรงใจอ่ะเขาก็จะลื้อค้นแม้กระทั่งวัตถุต้องสงสัยแม้กระทั่งอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องเนี่ยเราลงไม่ได้เลยอาหารเครื่องดื่มเนี่ยบนเครื่องบางทีเราชอบติดมือเอาไว้ไปกินของว่างอ่ะเอาขึ้นเครื่องเอาลงจากเครื่องไม่ได้นะครับต้องทิ้งไว้บนเครื่อง
2: เมื่อวานทางปปส.เขาบอกว่าดินติดรองเท้าเขายังถามเลยว่าย่ำมาจากไหนมีก้อนดินที่ติดรองเท้าเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยขนาดนั้นนะ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยการพิจารณาคดีของออสเตรเลียก็ต่างกันบางทีเราการพิจารณาคดีของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันแยกเจตนากับไม่เจตนาออกจากกันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ของออสเตรเลียเนี่ยเขาถือว่าอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นลูกเรือแล้วคุณมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วมีการเขาเรียกว่านำของอ่ะออกไปซึ่งมันไม่มีแม้แต่อ้างว่าเป็นของรับฝากต่างๆเนี่ยทั้งออสเตรเลียเขาถือว่าคุณละเมิดหน้าที่คุณเองด้วย
2: คุณผิดหน้าที่ด้วย
1: ปกติออสเตรเลียนี่เขาเข้มนะของกินยังลำบากเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาของเขาเนี่ยเขาพิจารณาแบบลูกขุนด้วยรายละเอียดมันจะไม่เหมือนกับของประเทศไทยประเทศไทยเราแยกเป็นเจตนาเราอาจจะมองเป็นเจตนาว่าอ้าวเราฝากของตัวเองไม่รู้เรื่องแต่ว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยกรณีเงี้ยเราเปิดหน้าที่มันก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขาพิจารณาแตกต่างเราแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างหนัก
2: พี่โจถ้าพูดถึงมุมนี้แล้วที่เราพยายามคุยกันว่าให้เอาพิสูจน์ให้ได้ว่าเราเป็นเหยื่อเพราะว่ารับจ้างไปโดยไม่คิดอะไรแล้วก็หิ้วไปสุดท้ายโดนหลอกใช้ซึ่งเราบอกว่าเราจะพิสูจน์ให้ชัดเจนถ้าชัดเจนในมุมนี้นะสมมติถ้าวันหนึ่ง

0: จนในมุมว่ากลายเป็นเหยื่อแล้วเอาไปให้ออสเตรเลียเขาประกอบการพิจารณาคดีของเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะรับฟังสิเพราะว่ากระบวนการมุมคิดของเขากับมุมคิดกฎหมายบ้านเราไม่เท่ากัน
1: วิธีคิดในการพิจารณาต่างกันแต่การรวบรวมพยานหลักฐานก็ไม่ผิดเรื่องเลยทำมาประกอบกันได้คร
0: ับแต่ว่าก็แอร์ก็ละเมิดข้อห้ามกฎเหล็กของตัวเองในการรับจ้างฮิ้วซึ่งกฎหมายของด้วยระเบียบของ
2: ระเบียบ
0: การบินไม่ให้ฮิ้วอยู่แล้วไม่รับจ้าง
1: ใช่
0: มันก็จะยากหน่อย
1: ต้องดูว่าทางศาลทางออสเตรเลียเขาจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไง
2: จากประสบการณ์เท่าที่มันเคยมีเคสแบบนี้ไหมคะกับคนไทยอะค่ะ
1: หมายถึงว่า
2: โดนจับแบบนี้อะไรเงี้ย
0: ตัวอย่างที่เทียบเคียงได้บ้างไหม
2: เทียบเคียงมีบ้าง
1: ไหมเคสนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันจะเกิดตามหน้าที่แต่ว่าเคยติดตามพวกที่เคยไปเยี่ยมหน่วย ABF ที่ออสเตรเลียนะคร
2: ับ
1: แล้วก็จะมีคนทางแถบเอเชียทางอะไรเนี่ยโดนจับและดำเนินคดีอย่างนี้เยอะนะพวกก็เป็นโทษหลักๆทั้งนั้นนะครับ
2: เห็นบอกว่าเป็น50ปีอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะ
0: ก็มีคนบอกแล้วว่าตอนนี้26พอพ้นมาก็70กว่า
2: เขามีอภัยแบบบ้านเราไหม
0: ไม่มีพี่โตถามนิดนึงจะถามว่าเราคำถามหายไปในหัว
2: ไม่แต่
0: จะถามว่ารู้หายไ
2: หมถามเรื่องในช่วงระหว่างบอยกิ๊
0: บเคยไปดูงานเรื่องเรือนจำที่ออสเตรเลียไหมอยากให้วาดภาพหน่อยเพราะว่าในโซเชียลแชร์ว่ามันเหมือนกับไม่ลำบากเท่าเรือนจำในไทยอ่ะ
1: ไม่เคยของเรือนจำยังไม่เคยไปขนาดนั้น
0: โซเชียลเหมือนอยู่คอนโดเลย
1: ไม่รู้ครับอันนี้ต้องลองไปเสิร์ชหาดูนะแต่ว่าที่ไปทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นประสานงานร่วมกับ ABF ตัวออสเตรเลียมาเรียกฟอร์สเขาแอบมันมีมิติที่เกี่ยวข้องกับตม.เราอยู่แล้วก็ ABF ก็คือหน่วยตำรวจเขาฮะก็ไปดูไม่เรื่องของแอสเซอร์ของแอร์พอร์ตเซเรตี้เนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เข้มในเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับพวกสุนัขตำรวจสุนัขพวกเคนายพวกอะไรต่างๆพวกนี
2: ้
1: ด
2: ี
1: ครับ
2: ทีนี้ท่านนายกสั่งมาตรการเข้มขึ้นมาเนี่ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆของเราพอแล้วคะท่านโฆษกเมื่อกี
1: ้คือเรื่องตรงนี้ตอบแทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยเขาต้องมีการขับเคลื่อนนะครับรู้สึกท่านสั่งมาอยู่6ข้อนะเป็นมาตรการหลัก6ข้อที่ทราบมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกฎระเบียบหรือค่าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตรงนี้ด้วยแล้วก็เจ้าภาพหลักก็มีหลายหน่วยด้วยกันอย่างของปปส.เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้บกพร่องหรอกเขามีการทำงานต่อเนื่องอะไรอย่างที่เล่าให้ฟัง
0: พี่แล้วสุดท้ายเขาเรียกว่าตำรวจเดี๋ยวเรียกเขาไปปปส.เรียกอีกแบบหนึ่งทำไมของพี่ปปส.เหมือน AFP แต่ว่าของพี่ ABF ถูกไหมมันคืออะไรกันแน่
1: ไม่ใช่อันนี้ของออสเตรเลียแบบว
0: ่าออสเตรเลียเนี่ยใช่
1: คือABF ของเขาเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยABF ของเขาออสเตรเลียเขารับผิดชอบทั้งงานส่วนตัวเข้าเมืองทั้งงานศุลกากรแล้วก็พอเป็นศุลกากรเขาก็เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองพวกของสัมภาระแล้วก็ของที่เป็นอันตรายพวก
0: หน้างานเขา
1: เวชภัณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยครับเป็นหน้างานเดียวกันแต่ของเราเนี่ยของตรวจคนเข้าเมืองเราจะเป็นหน่วยที่แยกตรวจคนจากตรวจของอย่างตรวจของก็จะเป็นศุลกากรซึ่งอยู่กับกระทรวงการคลังของตรวจคนเข้าเมืองเราก็เป็นหน่วยซึ่งตรงกับสำนักงานเลย
0: เป็น
1: ตำรวจไปด้วย
0: ไม่ที่ฐานคือเหมือนกับใช้ตัวย่อที่ไม่ตรงกันนะพี
1: ่ไม่เหมือนกันนะโครงสร้างของหน่วยงานแตกต่างกันไม่เหมือนกัน
0: มีคนผู้ฟังให้ข้อมูลบอกว่า AFP กับ ABS คนละหน่วยงาน
1: คนละหน่วยงานของ AFP ก็เป็นตำรวจครับเอาแต่เรียกเฟเดอรัลโพลิสเป็นหน่วยตำรวจครับ
0: แต่ถ้าปปส.พูดถึง AFP เนี่ยถูกต้องแล้วในมุมที่ปปส.เอ่ยถึงนั่นคือตำรวจของออสเตรเลียแต่ของที่พี่เชิงนวลพูดถึง ABS เนี่ยมันก็คืออีกกลุ่มงานนึง
1: อ๋ออย่างนี้ABS เนี่ยคือหน่วยที่เขามีการคัดกรองของตรงชายแดนเวลาเราตรวจค้นเราดูสารคดีเขามีการคัดกรองของมีการรื้อค้นเนี่ยอันนี้ ABS มีตม.ทำหน้าที่เป็นตม.ด้วยศุลกากรด้วยเหมือนกับของสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนี้กันก็เรียกว่าหน่วย ICA ครับ
2: แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยถึงขั้นต้องมีการตรวจเรื่องของประวัติของคนที่เดินทางออกด้วยเหรอคะ
1: ประวัติเหรอฮะ
2: เหมือนกับถ้ามีข้อมูล

0: ึงจะส่งมาหรือว่ายังไงฮะหรือสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือในรายของประวัติการตรวจสอบประวัติการเดินทางออกเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะเพราะว่าในรายละเอียดถ้าเราจะเช็คใครรายคนเนี่ยก็ลงไปในเป็นรายบุคคลไหมแต่ว่าแค่ในการเดินทางออกมันก็จะดูแค่ในเรื่องของตัวประวัติการเดินทางเอกสารการยืนยันตัวบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ต้องสงสัยรายเคสเขาจะจ่อลงไปเป็นรายเคสไป
0: ต้องมีข้อมูลมาว่าสงสัยอย่างนี้อย่างเคสของแอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเขามีข้อมูลมาไหมคะว่าน้องเขาถือของไปอะไรมีเตือนไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนเคยแต่ไม่ใช่ยานะเราแต่ว่าขนไปอะไรเงี้ย
2: ที่ทำแบบนี้
0: อะไรอย่างน
2: ั้นแต่ว่าไม่ได้โดนจับ
1: อันนี้ตอบไม่ได
2: ้ต้องทำกันไทย
0: ต้องทำกันไทย
2: ต้องทำกันไทยก็ทีเนี้ยผมว่าต้องถามว่าตะกี้สถานท่านโฆษกรัฐบาลแล้วว่าที่ว่าการบินไทยก็จะเข้มงวดเนี่ยหมายความว่าถ้าต่อไปเนี้ยลูกเรือตัวเองขนยังรับจ้างหิ้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงมีบทลงโทษไม่บอกก็ไม่รู
1: ้เพราะเป็นกฎ
2: ข้อแรกเลยนะทางปสมเป็นกฎเหล็กมากนะของลูกเรือการบินเนี่ย
1: พี่ก็ดูจากข่าวนะครับอันนี้ดูจากข้อมูลข่าวนะก็เพิ่งทราบว่าอ๋อเขามีการลงในเป็น
0: ไลน์กลุ่มไลน์นี่ไงคือที่รับเที่ยวจริงจังไงมันไม่ได้ฝากซื้อของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้ว่าชนตัวแต่ว่าเขาประกาศ
0: ประกาศเลยโอเพ่นเลยอ่ะ
2: แล้วการบินไทยไม่รู้เลยใช่ไหม
1: มันก็พูดยากไงบางทีพวกนี้เขาแอบทำเพราะมันติด
0: รายได้รายได้น้อยกลุ่มพวกเดียวกันเองแต่ว่าพูดถึงแบบอาจจะเป็นเพราะว่าน้องก็คุยกับทางแอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับรายได้มันลดลงเยอะอะไรเงี้ยน้องก็หารายได้พิเศษอะไรเงี้ย
1: ครับครับก็ได้ยินว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่แอร์ประเทศไทยเดียวก็มีแอร์หลายประเทศเหมือนกันเป็นอย่างเง
2: ี้ยแต่ว่าจุดนึงที่เราก็ยังสงสัยคือว่าทำไมไม่รับค่าจ้างก่อนหิ้วไปเนาะอันนี้แปลกมาก
0: สงสัยไหม
2: ตำรวจพี่โต
0: ๋พี่โต๋เป็นโฆษกตม.ด้วย
1: อันนี้โฆษกตม.ไม่ได้เกี่ยวคร
0: ับไม่เกี่ยวไม
2: ่ตอบในฐานะมวลชนคนหนึ่งถ้าใครจะมาฝากพี่ฮิ้วเนี่ยพี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันหรือสนิทกันจริงไม่ใช่ญาติพี่น้องอ่ะมันก็ต้องจ่ายก่อนไหม
0: ไม่แต่มันมีของการันตีไงหรือเปล่า
2: เราไม่ใช้นะของนั้นนะ
0: ไม่เราไม่รู้ไง
2: เขาอาจจะคิดว่า
0: เขาอาจจะคิดว่าไปเก็บปลายทางเหรอเราก็ไม่รู
2: ้หลอกใช้ฟรีอ่ะหมายความว่าถ้าไปเก็บปลายทางอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็อย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นนึงที่สังคมตั้งข้อสงสัยแต่ว่าในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยในทางสืบสวนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยท่านผบ.ตร.ท่านไม่ได้ดูได้เรื่องนี้นะ
0: ท่าน
1: มีการใช้ทีมงานเนี่ยในการขยายผลในพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเครือญาตินะหรือลักษณะของการติดต่อสื่อสารประวัติการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยที่คงมันก้าวล่วงไม่ได้อะแต่ว่าเขามีการทำการบ้านกันอยู่ครับ
0: ต้องมีคำตอบมาแหละใช่ไหมคะ
2: แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวไม่เกี่ยวคงอยากรู้ตรงเนี้ยนะผมว่านะคำตอบถ้าฟังจากพี่โตพูดประเด็นเนี่ยคือผบ.คงสงสัยว่าแล้วตัวน้องเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงในขบวนการหรือว่านอกขบวนการเป็นเหยื่อยังไงถูกไหมพี
1: ่คือเรื่องนี้สำคัญนี้ว่าของเนี่ยมันมายังไงมากกว่ามันก็จะไล่ไปที่ตัวต้นทางเลยแต่ว่าเราพูดมากนี้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกแล้วยาเสพติดเนี่ยมันเรียกว่าการทำงานแบบตัดตอนเพราะฉะนั้นถ้าให้ข้อมูลมากหรืออะไรมากเนี่ยบางที
0: การมันยากสองคมนะ
1: ต่อมันยากมันจะตัดตอน
0: เข้าใจอ่ะชัดเจน
2: พี่โต้นี่ไปไหนครับเนี่ยเหมือนอยู่บนรถเลยพี่
0: อยู่บนรถหรืออยู
1: ่ขับรถอยู
0: ่โอ้ขับรถดีๆพี่ขอบคุณมากเลยใส่สปอร์ตท้องนะ
1: ใช่เป็นตัวคนอินเนสใช่ไหมโปรโมทไม่ได้ตัวหูนะเดี๋ยว
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดี
2: พี่สวัสดีครับท่านพลตำรวจตรีเชิงลนลิมพดีนะฮะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
0: พักกันครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน

0: Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: แต่ในการ38นาทีนะครับอยู่กับบอยกับพี่อ้อบุษยานะคร
5: ับ ต่อสายเลยไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นคนก็อยากรู้อีกนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหมาดๆแล้วก็เป็นเรื่องน่าขนลุกเพราะว่า
4: สลดใจมาก
5: มีน้องวัย11ขวบนะคะอยู่ๆก็ขับรถออกไปแล้วก็ไปชนกับพระภิกษุแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้10รูปแล้วนะบอย
4: แล้วดูจาก
5: เป็นพระ
4: แล้วที่สำคัญวงจรปิดจับภาพได้ชัดหลายมุมซึ่งภาพน่ากลัวน่าตกใจมาก
5: คนลุกจริงนะนี
4: ่แต่ใดๆ
5: คือ
4: เหนือสิ่งอื่นใดคนขับเป็นเด็กแล้วขับรถเกียร์กระปุกแล้วสุดท้ายกฎหมายบอกว่าเอาผิดเด็กไม่ได้อีก
5: แต่บอกเอาผิดพ่อแม่ได้หรอแล
4: ้
5: วค่าเสียหายอะไรยังไงอีก
4: อันนี้เลยฮะ
5: คุยกับท่าน
4: โกศลวัฒน์ นุจันโยนะฮะรองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะคะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่าน
6: อธิบดีครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ครับ
5: ค่ะอยู่กับบอยกับอ้อค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะสงสัยเลยว่าคือพออย่างเงี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหต่อไปนี้เด็กไม่ต้องรับมันปิดประตูเลยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องค่าเสียหายด้วยว่าที่บอก20ล้านนี่เยียวยาได้จริงไหมอะไรยังไง
6: เดี๋ยวพี่ดูครับครับ
5: ค่ะ
6: ก็ถามเรื่องเอาความรับผิด
5: เอาความรับผิดก่อนเด็กก่อนว่าเด็กไม่ผิด
4: เอากฎหมายอาญาของเด็กก่อนครับ
6: ครับถ้ากฎหมายอาญาคือมาตรา73นะครับบอกว่าถ้าเด็กอายุไม่เกิน12เนี่ยทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษกฎหมายบอกว่าผิดนะครับแต่ไม่ต้องรับโทษไม่ใช่จะไม่ผิดนะ
5: คร
6: ับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษทีนี้พอไม่ต้องรับโทษปุ๊บเนี่ยแต่จะไปมีกฎหมายคุ้มครองเด็กแทนที่กฎหมายคุ้มครองเด็กบอกว่าถ้าผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยปล่อยปละละเลยให้เด็กไปทำผิดเนี่ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กครับ
4: นั่นคือผู้ปกครองผิดถูกไหมครับ
6: ใช่ครับคนที่ดูแลเด็กที่ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กอยู
4: ่งั้นขอกลับมาขยาย
6: อาญาครับ
4: งั้นขอกลับมาขยายที่เด็กบอกกฎหมายบอกผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหน่อยฮะมันจะเป็นยังไงคุณผมฟังบอกก็เข้าใจแล้วว่ายังรู้สึกอยากถามต่อว่าคำว่าไม่ต้องรับโทษในที่นี้หมายความว่าก็เดินกลับบ้านหล่อๆไปใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเลยเหรอครับ
6: ก็ประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าเขาอายุไม่ถึง12เลยครับ
5: ยังเป็นผู้เยาว
6: ์แต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็จะไปเอาผิดกับผู้ปกครองแทน
4: ค่ะเข้าใจตัวนี้
5: ทีนี้ก
6: ็ผู้ปกครองแต่ว่าข้อหาของผู้ปกครองไม่ได้หนักเท่าเด็กนะครับ
5: ก็เนี่ย
6: ไม่ใช่ข้อหาไม่ใช่ข้อหาประมาทขับรถเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
5: ค่ะ
4: ถ้าบอกว่าเอาผิดกับผู้ปกครองแต่ถ้าเราดูตามข่าวสารเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ปกครองบอกว่า1เอาเขาใช้คำว่าเด็กขับรถไม่เป็น2ใช้คำว่าเด็กเอารถออกไปเองตัวเขาไม่อยู่บ้านยายอยู่ยายห้ามแล้วห้ามไม่ทัน3เด็กเป็นออทิสติก
5: น้องเป็นเด็กพิเศษ
4: ตรงนี้ยังไงฮะท่าน
6: ยิ่งถ้าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยคุณก็ต้องดูแลให้มากกว่า
5: พิเศษด้วย
6: ไม่ได้ดูแลธรรมดาที่ทำไปครับแล้วข้อสำคัญคือไอ้ข้อที่บอกว่าชี้แจงเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างนะครับส่วนจะรับฟังได้แค่ไหนก็คงต้องเป็นการพิจารณาของศาลละ
5: ค่ะในส่วนของเด็กเนี่ย
4: สามารถหยิบยกไปต่อสู้ได้ถูกไหมฮะ
6: ได้ครับไปยกต่อสู้ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่า
4: หยิบยกไปเลย
6: ฟังขึ้นหรือไม่ฮะฟังขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้คดีกันถ้ามีการดำเนินคดีกันนะครับ

0: ค่ะถามนิดนึงเด็กคือประเด็นตอนนี้คือเด็กอยู่ๆจะขับรถเป็นได้ยังไงถูกไหมคะเพราะมันเกียร์กระปุก
1: นั่นแหละครับคือประเด็นที่สังคมถามแล้วเราถ้าใครเกิดทันขับรถเกียร์กระปุกเนี่ย
0: ทันค่ะแล้วก็เกียร์กระปุกมาแต่มันไม่ได้เครื่องมันดับนะท่านอธิบดีใช่เหยียบคลัตช์เหยียบปล่อยคลัตช์ปุ๊บเครื่องดับนะคะถ้าเกิดขับไม่เป็นถ้ามันไม
1: ่คลัตช์เนี่ยถ้าเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงคันเร่งปล่อยคลัตช์ไม่เป็นเนี่ยรถก็กระชากดับทันทีเลย
0: เนี่ยค่ะ
1: นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์หาความจริงครับ
0: ค
1: ือเวลามีคดีเนี่ยทุกคนจะอ้างอะไรก็อ้างได้นะครับแต่ว่าศาลเนี่ยต้องการความจริงอัยการกับตำรวจแต่ก็ต้องการความจริงเพราะนั้นกฎหมายจะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ครับพนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบสวนให้ได้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อได้ความจริงแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะสั่งสำนวนแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีนะครับถ้าอย่างเด็กก็จะเป็นศาลเยาวชน
2: คร
1: ับ เองแต่ว่ากฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็คือว่าไม่จะไม่มีการลงโทษแต่ว่ากฎหมายข้างเคียงที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบก็จะต้องเดินกันต่อไปด้วยครับ
2: ท่านแล้วกรณีที่บอกว่าไม่อยู่บ้านตรงเนี้ยถ้าบอกว่าศาลเอาไปสู้ในศาลจะใช้ดุลพินิจที่ผ่านมาถ้าเทียบเคียงให้ฟังมันเป็นยังไงบ้างแนวทาง
0: น้องไปเองอย่างเงี้ยมันฟังขึ้นไหมคะ
1: ก็ฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็คงจะต้องอยู่ที่รายละเอียดที่เขาจะเอาความจริงมาให้ศาลเห็นแล้วก็หลักฐานเขาเชื่อถือได้มั่นคงแค่ไหนนะครับมันเหมือนลักษณะของการชั่งน้ำหนักพยานนะครับกฎหมายถึงมีกฎหมายลักษณะพยานที่จะต้องมีพยานที่เชื่อถือได้เราคงเห็นหลายคดีที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่ผิดแต่ชีวิตคุณไม่มีพยานเลยนึกออกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นทั้งอัยการตำรวจกระบวนการที่ทำตอนต้นเนี่ยก็ต้องการความจริงและพยาน
0: เ
1: ราไม่ได้ตัดสินคดีหรือสั่งฟ้องคดีเนี่ยตามอำเภอใจแต่เราต้องตามพยานที่เราเห็นถ้าไม่มีพยานเราก็ไม่รู้ทำไงนะครับเหมือนกันครับพอไปถึงศาลเนี่ยศาลจะลงโทษได้ต้องปราศจากข้อสงสัยพยานต้องสมบูรณ์แบบนะครับ
0: ทีนี้เรื่องของการเอาผิดเมื่อกี้เอาเด็กไม่ได้แต่ผู้ปกครองเนี่ยค่ะมันได้แค่ไหนยังไงอะคะท่านอธิบดี
1: ความผิดก็โทษเล็กน้อยครับเรื่องปล่อยปละละเลยให้เด็กไปทำผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับ
0: แม้แกเกิดความเสียหายขนาดนี้เหรอคะ
1: ความเสียหายเยอะนี่ไปว่าทางแพ่งครับ
2: อันนี้คืออาญาอาจจะเป็นความผิดเล็กน้อยอย่างที่ท่านว่าปล่อยปละละเลย
0: เล็กน้อยนี่แค่ไหนคะขอเรื่องโทษนิดนึงค่ะสูงสุดเท่าไหร่คะ
1: โทษรู้สึกจะจำคุกหลักเดือนนะครับ
2: แล้วมีรอลงอาญาด้วยไหม
1: ตอนโดยมากจำคุกหลักเดือนถ้าไม่มีปลอดทำผิดมาก่อนก็มักจะรอลงอาญาครับแต่ว่ามีค่าปรับมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะไปหนักด้วยทาง
0: แพ่ง
2: งั้นขยายผลทางแพ่งให้ฟังหน่อยครับ
0: แพ่งหน่อยเพราะว่ามีคนสงสัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
2: จะมีจ่ายไหม
1: ก็ถ้าเป็นทางแพ่งก็มาตรา429เลยครับ
2: ยังไงฮะอธิบายเลยครับ
1: ก็บอกว่าถ้ามีการกระทำละเมิดนะครับนะเด็กก็ต้องรับผิดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนรับผิดเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปทำละเมิดผู้อื่นเนี่ยนะครับกฎหมายก็บอกว่าพ่อแม่ผู้อนุบาลต้องร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นกฎหมายก็จะให้พ่อแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็กเนี่ยรับผิดในค่าเสียหายด้วยนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยระบุไว้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุทุกรูปท่านมรณภาพท่านบาดเจ็บนะครับก็ว่าไปตามความจริงแล้วล่ะครับคราวนี้ตามฐานานุรูปเลยแต่นี่ถ้ารถมีประกันอยู่นะครับประกันก็จะชดใช้ก่อนอันดับแรกแล้วก็เกิดญาติของพระรูปใดที่ท่านยังไม่พอใจก็สามารถเดินเข้าไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านได้เลยนะครับ120สาขาเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องติดตามให้ประกันภัยของรถยนต์เนี่ยได้จ่ายนะครับค่าเสียหายทั้งพระที่มรณภาพแล้วก็ที่บาดเจ็บ
0: ดูแลค่าใช้จ่าย
1: ขณะเดียวกันเรื่องค่าเสียหายทางละเมิดเลยครับเข้าไปหาความรู้จากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านได้เลยนะครับเราจะได้ช่วยเจรจาช่วยไกล่เกลี่ยหรือจนกระทั่งถ้าจำเป็นต้องมีทนายอาสาไปช่วยฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายนะครับทางอัยการก็มีบริการฟรีที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับเข้าไปได้เลยครับเพราะว
0: ่
1: าเราจะเห็นว่าพระทุกลูกเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ภูมิลำเนาเดียวกัน
0: ค่ะ
1: อยู่จังหวัดไหนญาติอยู่จังหวัดไหนเข้าไปหา
0: ตรงนั้นได้เลย
1: ใกล้บ้านตรงนั้นได้เลยครับแล้วเดี๋ยวศูนย์กลางที่กรุงเทพก็จะเป็นศูนย์กลางช่วยดำเนินการให้ทุกจังหวัดเนี่ยให้ความช่วยเหลือดูแลกันต่อไปได้ครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีคะมีข้อสงสัยเพราะว่าประกันเนี่ยพอเด็กซึ่งคือผิดกฎหมายอันนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วประกันเขาจะ cover เหรอคะเพราะว่าอย่างกรณีที่ชนแล้วขับประกันเขาถ้าเมาแล้วขับแล้วไปชนถ้ามีแอลกอฮอล์ปุ๊บประกันเขาก็จะไม่ไม่รั

0: ึงเนี้ยค่ะเคสนี้มันยังไงคะ
1: อาจจะต้องมีประกันหลายส่วนมันจะมีประกันภาคบังคับก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: นะกับประกันภาคสมัครใจนะครับเรายังคงสรุปไม่ได้ว่าจะปฏิเสธได้หรือไม่ดูกรมธรรม์เป็นหลักนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประกันภาคบังคับเนี่ยถ้ามาเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยนะครับประกันจะเข้ามาดูแลอยู่แล้วครับ
0: ค่ะอันนี้คือเอาภาคบังคับก่อนเราถ้าภาคบังคับเนี่ยเรื่องค่าทำศพเรื่องค่ารักษาพยาบาลอ
2: ัน
0: นี้ cover ได้ใช่ไหมคะเพราะหลายคนก็
1: ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะเราเห็นกรณีทั่วๆไปนะครับนะหลายคนที่เขาไม่มีใบขับขี่ก็ทำนองเดียวกับที่เด็กเนี่ยครับน
0: ะ
1: ประก
0: ัน
1: ก็ภาคบังคับก็ดูแลให้อยู่แล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางอัยการก็ติดต่อกับคปภ.เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
2: ค่
0: ะ
1: ซึ่งเราจะได้ประสานงานให้ความยุติธรรมกันตามกฎหมายกับทุกฝ่ายได้ด้วยครับในเวลาเดียวกัน
0: ที
1: น
0: ี
1: ้ลองคิดดูครับว่าถ้าค่าเสียหายเนี่ยนะมันเยอะเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วประกันเนี่ยมีลิมิตอยู่เนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ทุกคนก็จะต้องไปเรียกร้องจากพ่อแม่เด็กหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าหรือใครที่ดูแลเด็กอยู่เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์นะครับถ้าเราละเลยอย่างนี้เรามีทรัพย์สินที่สวนไร่นาบ้านช่องเนี่ย
0: โดนหมดนะ
1: ตาโดนมีสิทธิ์โดนยึดไปเพื่อรับผิดชอบกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากว่าเรื่องนี้เราอย่าตื่นตระหนกกันว่าเด็ก11ชนพระมรณภาพหลายองค์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ให้เรียนรู้ด้วยนะว่าถ้าเราต้องดูแลเด็กอ่ะต่อให้เด็กปกตินะหรือเด็กพิเศษเนี่ยถ้าเกิดผลจากการละเมิดของเด็กเนี่ยผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยนะครับทางละเมิดทางแพ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคงอย่าไม่ไปดูข่าวเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันไปตามอารมณ์ข่าวแต่ว่าเราต้องเป็นบทเรียนให้ทุกครอบครัว
0: ค่ะ
1: นะครับว่าระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันมีสิทธิ์ทำถึงให้เสียบ้านเสียที่ดินได้นะครับ
2: ก็นี่ศาลจะบังคับถูกไหมท่านฮะศาลแพ่งจะบังคับให้จ่ายนะ
1: ใช่ครับให้ชำระหนี
2: ้โอ้โห
0: ค่ะท่านถามในทางกลับกันอันนี้ถามในอีกมุมนึงว่าถ้าบังเอิญว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีภารกิจมีแล้วก็คือฐานะทางบ้านมันไม่ได้ดีมันภาวะจำเป็นต้องไปทำงานแล้วคือมันมีมาแล้วอ่ะเด็กเนาะแล้วก็ต้องดูแลแต่ว่าก็พยายามแล้วเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะศาลเขาจะรับฟังไหมคะ
1: ฟังครับเพราะมาตรา429เนี่ยบอกว่าผู้เยาว์ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ตนเองก่อขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องจากไร้ความสามารถบิดามารดาผู้ปกครองจึงต้องร่วมรับผิดนะเขาจะมีต่อครับว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้ว
0: ค่ะ
2: ซึ่งฟังดูเหมือน
1: ตรงนี้มันจะเป็นจุดนะครับที่เขาจะยกขึ้นต่อสู้ว่าถือว่าคุณได้ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ดูแลหรือยัง
2: ฟังดูเหมือนตาเขาก็เหมือนจะรู้กฎหมายนะท่านกฤษณ์วัฒน์พี่หนุ่ยเขาว่ามี6ข้อยกออกมาแบบเป้งเป้งๆในช่วงเวลาเกิดเหตุอย่างเช่นคุณตาบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านกับหลานนี่สเต็ปหนึ่งพอมาข้อ2บอกว่าหลาน11ปีอยู่กับยายที่กำลังเตรียมไปขายของมีคำว่าเตรียมไปขายของก็คือยุ่งอยู่กับการเตรียมของ3ยังไม่ทราบว่าหลานนำกุญแจรถออกไปได้อย่างไรดูสิมันปิดของเขาเองหมดเลยเขาพยายามนั่นเองข้อ4หลังขึ้นรถหลานล็อกประตูรถขณะออกจากบ้านอีกทันทีเลยนะตอนล็อกนี่อย่างนี้เลย5พยายามเปิดประตูและติดตามแต่ไม่ทันก่อนเกิดเหตุพยายามที่จะติดตามและเหมือนว่ามีความพยายามที่จะระงับไม่ให้หลานออกไปนี่6ค
1: ุ
2: ณตายืนยันไม่เคยใหไม่เคยสอนหลานขับรถ
0: ไม่ได้สอนขับรถอันนี
2: ้แล้วว่าแล้วก็บอกว่าหลานเป็นเด็กพิเศษพูดสื่อสารได้ไม่มากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์คุ้มมันเข้าสเต็ปของคนที่อยากจะขอตะวิงเลยว่าโอ้โหเสียใจนะยอมรับผิด
1: โอ้โหไม่ได้เข้าสเต็ปซะทีเดียวนะครับ
0: ยังไงคะ
1: ถ้าฟังในมุมผมเนี่ยอย่าบอกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคุณก็ต้องดูแลมากพิเศษด้วยนะ
2: แล้ว
1: อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นข้ออ้างที่จะพ้นได้ส่วนข้ออื่นขอไม่วิจารณ์นะครับเพราะเดี๋ยวจะไปเป็นคดีกันเดี๋ยวความเห็นผมก็จะไปเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดผมอยากให้เกิดความยุติธรรมขึ้น
0: ค่ะแต่เรื่องของ
1: ผมเห็นช่องแล้วว่าเขาจะยังไงแล้วผมก็เห็นเอางี้ครับคืออัยการเนี่ยไม่ใช่ทนายส่วนตัวของใครแต่อัยการอยากรักษาความยุติธรรมเพราะนั้
0: น
1: ไอ้ช่องที่ถ้าความเห็นผมพูดไปแล้วเดี๋ยวไปเป็นประโยชน์ใครในการต่อสู้แล้วไม่เป็นไปตามความจริงเนี่ยก็จะขอไม่บอก
2: โอเค
0: ค่ะท่านกฤษณ์
1: เพื่อให้เกิดความยุติธรรมครับ
0: ค่ะแต่เอาตรงๆนะเรื่องของการเก็บกุญจงกุญแจเนี่ยมันไม่ใช่มันถ้าอย่างเงี้ยความรับผิดชอบในเรื่องของกุญแจรถที่ต้องไม่ไปปล่อยให้เด็กวัย11
2: มือถึงหยิบได้ถูกไหม
0: ไปใช้เอาแล้วย้อนกลับไปเหมือนมีดเหมือนกันนะถ้าเด็กหยิบมีดไปเล่นน่ะ
2: ไม่ขีดไฟอย่างเงี้ย
0: อ่ะ

0: ก็อันนี้คือทั้งพิธีกรทั้งสองท่านไม่ได้จบกฎหมายใช่ไหมครับ
1: ไม่คร
2: ับ ไม่ค่ะ
0: เนี่ยคือคนทั่วไปคิดได้อย่างไรเนี่ยครับนั่นคือมาตรฐานแล้วอ่ะที่ว่าควรจะต้องดูแลกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเราคงจะดูมาตรฐานของคนทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานของนักกฎหมายว่าชีวิตปกติเขาดูแลกันยังไงนะครับ
2: แต่ถ้าปล่อยให้ข
1: ับอันนี้ผมนึกออกแล้วพี่ออกท่านโฆษณวันอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่อัยการนะคงไม่สามารถหยิบยกข้อต่อสู้ทางกฎหมายหรือว่าสิ่งที่ท่านอัยการไม่อยากพูดก็ประมาณว่าในเมื่อลูกคุณหลานคุณเป็นเด็กออทิสติกคุณก็รู้อยู่ว่าเขาจะทำอะไรได้โดยอำเภอใจไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนเด็กปกติทั่วไปการวางกุญแจไว้ที่ต่ำที่เขาสามารถมือหยิบถุงหยิบไปใส่รถได้ตรงนี้คุณบกพร่องนี่ผมร้อยเรียงเลือกได้มาเกินไปไหมครับ
0: ก็เป็นวิทยาการของเนี่ยครับของคนที่ไม่ต
2: ้
0: อง
2: รู้
0: กฎหมาย
2: เราคนปกติที่ไม่ได้รู้กฎหมาย
0: มันคืออะไร
1: แต่ว่าคุณไม่ดูแลลูก
2: ไม่ต้องอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแต่ว่ามันสงสัยได้แล้วแต่มันมีข่าวอันนี้ไม่ทราบว่าจริงเท็จยังไงนะคะถ้ามีคนบอกว่าเคยเห็นขับรถไปส่งยายอย่างนี้ถือว่า
1: โอ้เสร็จเลยถ้าได้ยายปากนั้นมานะ
0: อันนั้นก็คงจะต้องไปหาความจริงมาเพื่อความจริงเนี่ยมาสู่ความยุติธรรมครับ
1: เพราะว่าถ้ากลับส่งเสริมนั้นหนึ่งรู้ว่าหลานไม่มีขับขี่จะปล่อยให้ยายยังแห้ง
2: ยัง
1: ข
2: ับ
1: ไปส่งเนี่ยแต่ว่าโอ้โห
0: ไอเหตุผลตรงนี้มันไปสอดคล้องกับตอนแรกไงครับที่บอกว่า
2: ไม่เคยสอน
0: รถเกียร์กระปุกอ่ะจะขับกันยังไง
2: ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังพอนึกออกนะ
1: สอนขับหรือว่าคือสอนขับถ้าบอกว่าขับได
2: ้เด็กมันจะขับได้โดยที่ไม่หรือว่าเด็กเล่นอันนี้ย้อนกลับไปนะว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเป็นเคสที่เด็กเล่นเหมือนเด็กขึ้นไปเล่นรถเวลาเด็กๆมันเคยมีเคสที่เด็กไปเล่นกดเหยียบคันเร่งเกียร์แล้วมันพุ่งไปชนคนน่ะมันเคยมีเคสแบบนี้
1: แต่นี่มัน10กิโลไง
0: มันเคยมีครับแต่รถไม่ได้วิ่งไปไกลขนาดนี้แล้วไม่ได้วิ่งออกมาเร็วขนาดนี้มันจะกระชากในจุดเกิดเหตุเท่านั้น
1: ครับท่านก็สงสัยผมถามเลยสิมันต้องพิสูจน์ความทางแพ่งเนี่ยมันจะเบาจะหนักเรื่องของการชดใช้เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ความผิดโอเคเด็กเนี่ยไม่ผิดจริงแต่ว่าต้องพิสูจน์ได้ไหมว่าเจตนาขับชนไหมเพราะดูเหมือนภาพเหมากระจาดอะพุ่งมาตรงใส่
0: ไม่ครับ
2: ไม่ได้
0: จะแพ่งไม่ได้บอกว่าต้องเจตนาแพ่งเอาไปตกละเมิด
2: ไม่ใช่ละเมิด
0: จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคล
1: แค่นั้นเลย
0: ครับนั่นแหละประมาทเลินเล่อก็ได้เขาไม่ได้ต้องการเจตนา
1: ไม่ต้องแค่เจ็บไม่เจ็บไม่สนหรอก
2: แต่คุณผู้ฟังก็ให้ข้อมูลมานะคะแต่อันนี้ก็จริงนิดนึงว่าเกียร์กระปุกอ่ะถ้าเป็นเครื่องดีเซลปล่อยคัสช้าช้าเครื่องไม่ดับอันนี้จริงคือเพราะว่าหัดขับรถในขับ
1: แต่ก
2: ระ
1: บ
2: ะเพราะว่าเป็นรถแต่มันไปได้อ่ะ
1: ไปด้วยความเร็วจี
2: ๋คือยังไงก็ต้องขับเป็นอ่ะเนาะมันไม่ใช่ว่าแค่
0: มันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะต้องเชิญถ้ามีการฟ้องเรียกค่าเสียหายคงต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากน่าจะเป็นกรมการขนส่งอะไรเงี้ยหรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขับรถเนี่ยมาอธิบายกันเพื่อที่จะหาข้อยุติที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะ
0: นะครับต่างฝ่ายต่างเลยคงต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับครับ
2: ค่ะการคุ้มครองช่วยเหลือเนี่ยค่ะท่านโกศลวัฒน์ครับในส่วนของญาติถ้าเบื้องต้นเลยที่ชนเนี่ยค่ะเขาจะมีสิทธิ์ได้เงินทำศพหรืออะไรยังไงเบื้องต้นยังไงไหมคะ
0: ก็ที่ความเสียหายเนี่ยถ้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็เป็นค่าโปรงศพนะครับ
2: ค่ะ
0: นะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็เป็นค่าโปรงศพไปแต่ว่าถ้าไม่เสียชีวิตก็เป็นค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือเบื้องต้นต้องได้ก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้อง
0: หรือถ้าองค์ไหนท่านบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลมีค่ารักษาก่อนแล้วไปมรณภาพเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลจนถึงค่าโปรงศพ
2: ค่ะ
0: คือค่าเสียหายตามจริงเลยครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: แต่เคสเนี้ยค่ะถามเป็นความรู้ว่าหลายคนก็กังวลว่าพอมันมีเคสที่เด็กไม่ต้องรับผิดเนี่ยค่ะท่านมันทำให้แบบเป็นช่องหรือเปล่าว่ามันมีเด็กที่ทำผิดได้อะไรเงี้ยหรือว่าต้องกลับไปที่ผู้ปกครองหมายตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ไหมที่ถามเนี่ยค่ะ
0: มันคงไม่ได้เป็นนะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องรับผิดด้วยโดยเฉพาะทางแพ่งคือจะให้ผู้ปกครองรับผิดทางอาญาก็ไม่ได้ถ้าเด็กเอามีดไปวิ่งไล่แทงใครเนี่ยจะให้ผู้ปกครองมาติดคุกแทนเด็กมันก็คงไม่ยุติธรรมนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าทางแพ่งกับกฎหมายข้างเคียงอ่ะที่บอกว่าถ้าปล่อยปละแล้วเลย

0: ็กทำผิดอันนี้ก็มีโทษทางอาญาแต่ว่าไม่หนัก
1: มันย้อนกลับไปที่เด็กติดที่เด็ก
0: ที
1: ่ปืน
0: คำว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเนี่ยควรจะไปมองประเด็นว่าถ้ากฎหมายนี้ใช้บังคับกับทุกคนทั่วประเทศอ่ะถ้าคุณเป็นครอบครัวของเด็กอ่ะคุณก็บอกว่าเป็นธรรมถ้าคุณเป็นท่านผู้ชมคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
2: ค
0: ือเป็นธรรมในเรื่องหาว่าเป็นธรรมตามความรู้สึกหรือเป็นธรรมตามความจริง
2: ข้อเท็จจริง
1: คือ
2: เพราะว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: หมายมันครับทุกคนทั่วประเทศเหมือนกันหมดโดยไม่ได้ละเว้นถ้าเราจะบอกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยมันต้องเป็นว่าเรื่องกฎหมายเรื่องปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ไม่ว่าคุณจะจนจะรวย
1: ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้อยู่ฝั่งผู้ที่เป็นญาติผู้กระทำ
2: คือเรื่องแบบนี้เคยพูดมาสมัยเด็กแว้นว่าพ่อแม่ปล่อยให้ลูกมาแว้นบนถนนเดือดร้อนรำคาญอ่ะสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คดีมีเข้าถึงพี่หนุ่ยเยอะไหมคดีเด็กแว้นที่พ่อแม่โดนด้วย
0: คือเด็กแว้นเนี่ยที่โดนหนักอันดับแรกเนี่ยคือยึดรถก่อนแล้ว
2: แล้วคือยึดรถไปเลย
0: ยึดรถแล้วพ่อแม่ก็โดนคดีพวกนี้แต่อาจจะโดนเป็นโทษปรับโทษจำรอลงอาญาแล้วก็ปรับพ่อแม่ที่ไปซื้อรถมาให้ลูกไปแว้นนะครับ
1: ค
0: ือเช่นพ่อแม่ก็มาบอกว่าเขาไม่รู
2: ้
0: แต่ว่ารถแต่งซิ่งเนี่ยแล้วลูกเอาออกจากบ้านมาตอนค่ำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เฉลย
2: นั่นคือเทียบเคียงก็อย่างนี้เลยถูกไหมฮะก็คือเรา
0: ไม่ครับแล้วสุดท้ายเขาก็สู้ไม่ชนะเพราะว่าจะมาบอกว่าไม่รู้เนี่ยแต่รถแต่งซิ่งขนาดเนี้ยแล้วพ่อแม่ก็ซื้อให
2: ้เห็นอยู
0: ่แล้วลูกก็ออกมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ศาลเคยลงโทษมาแล้ว
2: ก็พ่อแม่นี่แหละ
1: ก็ชัดเจนนะคะขอบพระคุณมากเลยได้ความ
2: รู้พี่หนุ่ยงั้นขอบคุณนะคะพี่หนุ่ยครับ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยนต์ฮะอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอ๋อพี่ตัวย่อนะสคช.
1: แต่อย่างนี้ก็ชัดเจนนะว่าพอท่านพูดก็นึกออกนะว่าเออมันเป็นธรรมสำหรับใครเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะ
2: ต้องใครไม่เจอจะไม่รู้ว่า
1: สิ่งสำคัญคือใช่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังแหละดีที่สุดถ้าใครมีลูกไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่พิเศษก็ต้องดูแลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความนะคะวันนี้1บุตร1บอยค่ะบุษยาวิเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ่อนส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก

0: 1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮู้ดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทันทีการจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ23นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆตี2ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะ นอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่

0: ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสท.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

ามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิท

0: มีอะไรที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสธ.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสธ.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสธ.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสธ.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสธ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสธ.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะ ท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจ

0: เพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 นวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
0: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกองเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่

ไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดี

0: ากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23

0: กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงสุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงสุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาต่อยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
4: ่12:32 นะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อค่ะวันนี้วันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์สุทธิรักษ์และดิฉันจินตนาจันทร์ไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์

0: วัสดีครับน้องจินสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ก็จริงวันนี้สภากามีงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่โรงแรมรอยัลริเวอร์นะคะก็มีการปาฐกถาของดร.เอกนิตินิติธรรมภาสด้วยค่ะนะคะ
0: มี MD ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีดร.พจน์อารามวัฒนานนท
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม
1: ่ๆค่ะ
0: น่าสนใจมากแล้วช่วงบ่ายก็เดี๋ยวก็จะมีงานสัมมนาด้วยเป็นเสวนาดีกว่าเสวนา
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานครบรอบ29ปีนะคะค
0: ่
1: ะ
0: 29ปี
1: ค่ะใช่แต่ก็หาสามารถติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินี่แหละค่ะนะคะก็เป็นจดใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกค่ะก็น่าสนใจทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในยุคนี้จริงๆแล้วนะครับก็ทุกคนต้องให้ความสนใจกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็มีความรู้สึกแบบมันก็นะเมื่อซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาแบบจริงใช่ไหม
1: ก็นะคะก็เหมือนกับแบบว่าจะเป็นฉากซ้ำๆนะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: เหมือนลิเกนะไม่ได้ไม่ดีก็แบบจันทโคลบอยู่เรื่อยเลยประมาณนี้สบายแล้วเด็กๆจำได้ป่ะลิเกลงไหนก็ส่วนใหญ่ก็จันทโคลบไปเลยประมาณนี
1: ้
0: การเมืองก็ประมาณนี
1: ้ป่ะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าหลายฝ่ายทุกคนมีบทเรียนนะคะคิดว่ามันจะจับไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น
0: วิธีการจะเปลี่ยนไป
1: นะคะวิธีการเปลี่ยน
0: วิธีการจะเปลี่ยนไป
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่ามีเรียกว่าอะไรมีลูกที่เด็ดที่ขาดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจจะมีความเหมือนและความต่างนะถ้าหมายถึงเรื่องร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
0: นะครับได้ก็ที่เรื่องร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆ2สัปดาห์แล้วเปล่าจริงๆตั้งแต่วันที่25นู่นใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าประชุมงบประมาณนี่อาจจะหน่อยๆไปนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะค่ะ
0: นั่นก็คือเรื่องของแอร์การบินไทย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลีย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับกรณีนําไม่แน่ใจนะว่ารู้หรือไม่รู้ตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มียาเสพติดติดเข้าไป
1: ค่ะก็ข้อหานี้ก็หนักทีเดียวนะคะเพราะว่า2ข้อหาหนัก
0: ทีนี้
1: ถ้าศาลเนี่ยตัดสินที่เธอผิดเนี่ยโทษจำคุกใน25ปีทีเดียว
0: 25ปีนะก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเอ๊ะยังไงแบบไหนกันดูไปดูมากลายเป็นว่าการติดต่อสื่อสารนะครับของผู้จ้างของผู้ว่าจ้าง
1: ค่ะ
0: ของผู้จ้างวานกับผู้รับจ้างคือแอร์ก็คือน้องนะครับที่เป็นแอร์นะครับมาจากสื่อจริงมาจากอุปกรณ์สื่อนะเราคือเฮ้ยถ้างั้นไอ้ข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยตั้งประเด็นกันนะครับว่าเป็นประเด็นที่ว่าข้อความจากอินบ็อกซ์ที่เปลี่ยนชีวิตครับจริงครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะท่านเป็นนักอาชญาวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ต้งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์คุณจินตนาและท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเอาแค่หมวกของตำรวจก่อนยังไม่ไปถึงนักอาชญาวิทยาในฐานะตำรวจนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าคดีนี้เนี่ยนะครับคดีของน้องคนนี้นะครับน้องแอร์คนนี้นะครับจะโอนมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย์จากข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยจากข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้ครับอาจารย์ครับคิดว่าจะโอนคดีมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย
2: ์คือในเบื้องต้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทางออสเตรเลียคงจะดำเนินคดีในประเทศของเขาก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องช่วงแรกเนี่ยจะต้องเรื่องของการขยายผลมันเป็นปกติในคดียาเสพติดเนี่ยมักจะลักษณะการกระทำผิดเป็นรูปแบบเครือข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นในช่วงนี้ตำรวจเองเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องหาเชื่อมโยงนะครับความเชื่อมโยงของกระบวนการทั้งหมดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเพราะแน่นอนครับต้องมีคนมาส่งมอบให้คุณมีนาในประเทศไทยถูกไหมครับตอนนี้ตำรวจไทยก็กำลังตามหาอยู่ว่าเป็นใครบ้างเชื่อมโยงกันเครือข่ายไหนบ้างอาจจะนั้นมีการนำเฮโรอีนไปออสเตรเลียโดยซุกซ่อนเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีคนรับปลายทางตรงนี้แหละครับที่ตำรวจเขาต้องการทราบว่ารับปลายทางที่จะมีการรับของมาเนี่ยคือใครและเชื่อมโยงกับกลุ่มใดเครือข่ายใดบ้างส่วนตรงนี้ถามว่าจะมีการส่งตัวผู้งานตามสนธิสัญญาหรือความร่วมมือกันระหว่างเราออสเตรเลียหรือไม่อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปจะผ่านมีการพิพากษาแล้วนะครับศาลตัดสินนะครับ
0: ครับแต่จริงๆเอาข้อจริงแล้วนะครับผมก็เคยเดินทาง

0: บอสเตรเลียนะอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะตม.ก็ไปถึงก็สแตมป์ถามสองสามคำแล้วสแตมป์โป้งเข้าเลยอันนี้นี่เขาอาจจะทางตม.เขาอาจจะจับสังเกตอะไรไงแบบไหนครับอาจารย์ครับตม.ทุกประเทศนะครับเวลาคนไปนะครับคนเข้าเมืองนะครับเขาจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับอาจารย
1: ์ครับในประเด็นแรกนะครับเขาจะมีการตรวจทั่วไปก่อนกรณีผู้โดยสารเช่นเดินไปท่องเที่ยวไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะเป็นการrandom check ก็คือหมายเช็คตัวสุ่มแบบทั่วไปเช่นจะพบว่ามีน้องหมามีเกิ้ลบ้างมาดมกลิ่นตามกระเป๋าที่เรารอสัมภาระเราจะเห็นดูในประเทศนะครับเรียกเป็นการrandom check นะครับกับสองคือข้อมูลแบบจากสายข่าวมาสายข่าวหมายความว่ามีการจับกุมยาเสพติดในประเทศหนึ่งหรือในประเทศนั้นเองเราพบความเชื่อมโยงจากคนที่มีการจับกุมว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนใดหรือเครือข่ายใดหรือรูปแบบพฤติการนำเข้าเนี่ยที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาประเทศไทยอันนี้เขาก็จะเริ่มเพ่งเล็งเพราะว่ามีเป้าหมายกับสามคืออันนี้เขามีเป้าชัดเจนเลยว่าอาจจะมีคนนี้ในเครือข่ายนี้ลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศนี้มาเพราะว่าเขาอาจจะมีการแฝงตัวนะครับเจ้าที่นะครับอาจจะมีการแฝงตัวหรือมีสายข่าวในเครือข่ายกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมานะครับคนทำให้เขาเนี่ยรู้เบาะแสแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาเช็คดูว่าเป็นรูปแบบแต่บ้างแต่ที่ผมแนะนำเรียนไปแต่ผมเชื่อว่านะครับจากที่ข้อมูลติดตามข่าวณขณะนี้นะครับแม้แต่คุณมีนาเนี่ยได้ถูกถามจากเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการขนของอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองมาไหมแล้วท่านที่ทางก็เหมือนกับว่าคุณมีนาเองก็ไปช่องแสดงนะครับมีแคร์นะครับว่าเนื่องจากเป็นของคนอื่นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งที่ทำให้คุณเวลาเองไปต่อสู้ได้ว่าเขาเจตนาบริสุทธิ์นะเพราะเขามาดีแคร์แล้วเราก็ไม่รู้มีการแล้วว่าผลมาแต่อะไรก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้ในกรณีเรื่องของการรับขนของซึ่งผิดทั้งกฎระเบียบของบริษัทการบินไทยเราก็ไปปกติการขนมาเนี่ยคนที่ฝากมาเราจะต้องมีการตรวจสอบสมควรว่าของนั้นคืออะไรแล้วคนฝากนั้นเป็นใครซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ตำรวจไทยและตำรวจออสเตรเลียกำลังทำงานประสานกันอยู่ครับ
0: ครับอาจารย์ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของนะครับในมุมของตำรวจในมุมของพนักงานสอบสวนนะครับของอาจารย์โต้งนะครับทีนี้กลับมาในมุมของอาญาวิทยาครับอาจารย์ครับนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรื่องของจิตวิทยารถชำแหละโปรไฟล์อวตารแล้วก็ข้อความล่าเหยื่อก็คือในเชิงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับบัญชีอวตารอย่างรถเนี่ยมีแพทเทิร์นเขามีแพทเทิร์นในการเลือกเหยื่อยังไงครับอาจารย์ครับ
1: คือเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ทราบว่าเขาจะมีกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มรับจ้างหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มพนักงานสายการบินสมมตินะครับที่ผมรับทราบติดตามมาเนี่ยข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเมื่อจะมีกลุ่มคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็รับผิวของอย่างเงี้ย
0: เดินทางบ่อย
1: ใช่ครับเขาก็เห็นว่าแต่ส่วนใหญ่นะครับที่มีการรับผิวกันเนี่ยก็จะทั้งจากพวกเพื่อนฝูงหรือจากเพจหรือจากข้อมูลทางโลกออนไลน์ที่มีการติดต่อมาซึ่งมีความเชื่อได้ว่าอันนั้นมีตัวตนจริงแล้วของที่จะฝากไปหรือของที่ผิวกลับมาให้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประเด็นเนี้ยก็คงเป็นคำถามใหญ่ครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินว่าทำไมถึงไปรับผิดของจากคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโดยเฉพาะถ้าเป็นอวตารนั่นหมายความว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายก่อนนั่นเลยตั้งขึ้นมาเพื่อการที่โดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังเช็คตรวจสอบอยู่ครับ
0: ครับอาจารย์แล้วก็นอกเหนือจากการเขาเลือกเหยื่อแล้วนะครับก็เลือกกลุ่มที่เป็นนะครับนักเดินทางนะครับเดินทางบ่อยๆกลุ่มอาชีพที่มีความแล้วกลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเควินครูอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็คือไออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยในความหมายหรือมีนิ่งคืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นอาชีพที่รับเกียรติจากบรรดาตม.ของประเทศต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: คือเราจะสังเกตดูนะครับโดยหลักการแล้วอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือนะครับหมายความว่ากรณีพนักงานต้อนรับสายการบินหรือกัปตันเองก็ตามจะต้องผ่านช่องทางพิเศษเพื่อไปเตรียมเครื่องเตรียมการต้อนรับผู้โดยสารถูกไหมครับเราก็เห็นอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีความเชื่อใจระดับหนึ่งนะครับไม่ตรวจเข้มเหมือนผู้โดยสารทั่วไปอะ

0: เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางบ่อยก็จะสังเกตว่าแต่ผู้โดยสารทั่วไปก็จะถูกถอดรองเท้าบ้างถูกถอดสร้อยคอแม้สร้อยคอจะเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ขณะเดียวกันผู้โดยสารที่เรามองเห็นอยู่นะตัวนะในช่องทางลูกเรือที่เดินผ่านการตรวจเช็คในเครื่องทะเลเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอันนี้หมายความว่าก็ทั้งเรื่องของความไว้ใจเชื่อใจการให้เกียรติก็มองว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องรีบไปเตรียมความพร้อมทั้งความพร้อมเรื่องเครื่องการต้อนรับบนเครื่องบินแต่แล้วก็ตามแน่นอนนับจากนี้ไปก็คงเปลี่ยนแล้วล่ะครับ
1: ค
0: งน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนของลูกเรือและผู้โดยสารซึ่งผมมองว่าโดยเฉพาะข่าวออกจากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเท่าที่ติดตามข่าวกันดูก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีกนะจากประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทั้งอินโดนีเซียด้วยปลายทางนะตัวยุโรปด้วยก็พบมีการขนกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชื่อเสียงประเทศไทยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าในเรื่องของตัวเลขของการจ้างวานนะคะมีผลไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การไปกำหนดว่าจ้างวานแค่8,000 บาทเนี่ยมันก็ทำให้ความต่อมเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะหรืออะไรเนี้ยของคนที่รับข้อความเนี้ยมันน้อยลงแตกต่างจากการถ้าเกิดว่าเนี่ยรับจ้างให้50,000 กับ 8,000เนี่ยอันนี้มันมีส่วนมีผลยังไงคะ
0: อ๋อแน่นอนครับคือโดยปกตินะครับถ้าเราจะจ้างให้คนคนหนึ่งหรือเพราะถ้าเกิดคนคนนั้นสมมติเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ย
1: ให
0: ้ยื่นของไปให้เนี่ยข้ามประเทศเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเลขตัวนั้นสูงเกินกว่าการรับผิวปกติเนี่ยเช่นปกติว่าจ้างประมาณ8,000 ถึง 10,000เลยอยู่ดีไปให้สัก30,000-20,000เนี่ย30,000ก็ได้ฮะคนจะรู้สึกว่าแสดงว่าของนี่ต้องมีอะไรที่เป็นผิดปกติไหมทำไมกระเป๋าผ้าคันนี้มาจ้างหิ้ว
2: จ้างไ
0: ว้
2: แค่30,000
0: ใช่ครับก็จะทำให้คนที่จะรับหิ้วเนี่ยเกิดต่อมเอแตกขึ้นมาได้และปฏิเสธไม่อยากจะหิ้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงฉันเป็นเรื่องปกติของกระบวนการคือขายยาเสพติดที่จะต้องมีการว่าจ้างในราคาที่ดูเป็นท้องตลาดทั่วไปนะครับ
2: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเอาละนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกเหยื่อนะครับก็กลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงน่าเชื่อถือสูงอย่าง cabin crew อะไรประมาณนี้ครับลูกเรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็โอเคแล้วความแตกแล้วไม่ได้แล้วทีนี้ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอาจารย์ครับก็คือคนไทยเราด้วยกันนี่แหละนะครับเดินทางและชอบโชว์ตั๋วเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องแต่ประวัติเราขึ้นเครื่องนี่ก็ถ่ายตั๋วเครื่องบินปั๊บเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลบไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอ้ QR code ออกไอ้ตัว QR code เนี่ยเขาบอกมันสามารถที่จะส่องเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวได้อันนี้ยังไงแบบไหนครับอาจารย์จะกลายเป็นคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นเหยื่อที่จะถูกเลือกในกลุ่มต่อไปไหมครับอาจารย์ครับพวกที่เดินทางและชอบโชว์ตั๋วบินเนี่ยครับ
0: ครับ
2: ชอบโชว์ boarding pass เนี่ย
0: ครับจริงๆแล้วโดยหลักการนะครับผมก็เข้าใจนะครับปัจจุบันคนก็มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้นสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นหลายแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ละการแค่นี้นะครับคือเราไม่ควรเปิดเผยความเป็นตัวตนเราม
2: าก
0: เกินไป
2: ครับอาจารย์
0: เช่นเรามาเปิดเผยตั๋วบัตรโดยสาร boarding pass ที่ขึ้นเครื่องหมายเลขนี้จะบินไปประเทศนี้เวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งโชว์ละเอียดให้เห็นQR code อะไรต่างๆพวกนี้นั่นหมายความว่าถ้าคนร้ายเขาต้องการจะหยิบข้อมูลมาฉกฉวยไปเนี่ยเขาก็จะอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือคนร้ายที่เขาจะเอาไปปลอมแปลงไปต่อหรือไปใช้ประโยชน์อะไรในมุมของเขานะครับเช่นเอามีคุณสมศักดิ์รักดีอย่างเงี้ยนะครับสมมตินะครับโชว์ตัวโดยสารจะเดินทางไปฮ่องกงไฟท์นัมเบอร์เท่านี้วันที่นี้เวลานี้คนร้ายก็อาจจะไปปลอมแปลงตัวตนเป็นคุณสมศักดิ์รักดีก็ได้นะนะครับไปนำการส่งพัสดุหรืออะไรส่งหลักฐานว่ามาจากเมืองไทยมาจากฮ่องกงวันที่นี้เวลานี
2: ้
0: คือเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดยปกติเวลาถ้ามีการสืบสวนจับกลุ่มมาได้พบว่ามีการพบพัสดุนี้ที่สนามบินนี้ขึ้นมาแล้วชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขนี้บอร์ดดิ้งพาสอย่างนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้คือตำรวจที่นั่นต้องตามหาตัวคุณสมศักดิ์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่ระบบของตม.เองก็ต้องเช็คว่าเข้ามาสายการบินนี้จริงแต่นี่คุณสมศักดิ์ก็ต้องเหนื่อยแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่ตำรวจก็ต้องตามหาตัวคุณก่อนไงเพราะมันข้อมูลมันตรงทุกอย่างไงกว่าจะไปตอบคำถามมันจะอธิบายทุกอย่างก็เหนื่อยครับ
2: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ก็คือชอบโชว์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฝากของนะครับฝากของก็คือว่าดับไม่ได้ฝากไปแล้วตัวไม่ไปครับแต่อันนี้ก็คือเจอตัวเป็นเจอหน้ากันเป็นอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการ

0: เดินทางกวนเดียวกันหรือคนที่ไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่จะเข้าสแตมป์ขาออกอะไรประมาณนี้ฝากถือหน่อยได้ไหมโอ้โหถือไม่ไหวมันเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อันนี้ก็บ่อยมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับเคสนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์คือนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับพระพิโรธอนที่สำคัญมากๆคือผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเองนะไม่ใช่ปัจจุบันหมายความโดยปกติธรรมชาติของคนไทยนะครับเราเป็นคนมีน้ำใจจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นหัวใจเป็นคนที่คิดสงสารเห็นใจกันนะครับว่าคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเช่นถ้าเกิดจะเดินทางกลับไทยแล้วเราไปกำลังเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดกระเป๋าถ้าให้ผู้โดยสารสมมุติ20โลอย่างนะครับหรือ25โลไม่เกิน25โลอย่างเงี้ยเช็คแล้วโหลของเป๋าอาจจะประมาณ15โลน้ำหนักเลยประมาณ5โลปรากฏว่ามีคุณป้าเข้ามาต่อแถวเราเช็คต่อแถวเราแล้วปรากฏคุณป้าเช็คน้ำหนักเกินเราก็บอกเนี่ยขอฝากคนหน่อยได้ไหมสักสองโลอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงแล้วเพราะว่าเขาจะต้องติดไงว่าตกลงวันนี้มาเป็นกระเป๋าเรานะครับ
0: ติดแท็กใช่ไหมยังติดแท
1: ็
0: ก
1: ใช่ครับพนักงานที่สายการบินเขาจะถามว่าคุณแน่ใจหรอที่คุณจะมารับฝากไปอย่างนี้ถ้าเราไปยืนยันด้วยแน่ใจกลายเป็นแท็กกระเป๋าก็เป็นชื่อเราทุกอย่างก็จะหลักฐานทั้งหมดถูกไหมครับใช้เวลาปลายทางเกิดสนามบินกูเข้ามากรุงเทพคือเขาตรวจพบว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามาการเป็นเราเนี่ยรับผิดชอบดับแรกเลยถูกไหมครับถึงแม้จะบอกว่ารับแต่คุณป้าแต่ก็ไม่ได้เสียไม่ได้ว่าก็ถือว่าเป็นแท็กที่มีชื่อเราฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องไว้ใจกันแล้วเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่คนมาฝากหรือแม้กระทั่งไปกรุ๊ปเที่ยวเดียวกันนะครับเช่นคนไปบริษัทนำเที่ยวอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
2: ครับ
1: มันต้องเดินทางมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็หวังดีไงเราก็ใจดีไม่เป็นไรเขาฝากมาที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเราจะได้รับผลกระทบเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าเอ๊ะอย่างกรณีเคสของน้องแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแหละแต่คิดว่าไม่เป็นไรทำไมเสียงในหัวมันมีแบบนี้คะในลักษณะของจิตวิทยาคะ
1: ครับครับคือต้องเรียนว่าอย่างนะครับว่าหนึ่งเวลาการรับฝากของเนี่ยจะต้องมีการตอบแทนในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โหเว้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงเป็นน้ำใจอะไรเงี้ยเคยช่วยเหลือกันมาก็เป็นไปได้แต่กรณีจากเคสที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นเงินไงค่าตอบแทนเป็นเงินที่เราไปเช็คจากประวัติของน้องนะครับก็ทราบว่าน้องก็มาจากครอบครัวก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ดูแลคุณแม่อยู่นะครับต้องมีการส่งเงินให้คุณแม่ใช้ได้ประมาณจากข้อมูลตามข่าวนะครับนั่นหมายความว่าน้องเองถ้าจิตใจบริสุทธิ์ไม่ทราบจริงก็เหมือนกับว่าเห็นว่าน่าจะรับค่าตอบแทนที่เป็นเงินส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็จะได้ไปใช้จ่ายจนเจือให้กับครอบครัวให้คุณแม่อะไรเงี้ยนะครับหรือใช้จ่ายส่วนตัวก็ตามแต่ก็ตามอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตสำคัญเลยสำหรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่าก่อนเราจะรับฝากของเนี่ยต้องมีการเช็คอย่างละเอียดครับเพราะนั้นกลายเป็นความเสี่ยงเลยเพราะมาจากอวตารเปรตอวตารอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าที่ถามว่าทำไมน้องไม่เอ๊ะก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
2: ไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเสียงตรงเนี้ยมันมากลบตอนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นจุดร่วมของคนที่จะถูกหลอกอ่ะมันมีจุดร่วมไหมคะคำว่าไม่เป็นไรหรือว่าอ่ะใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ย
1: ครับคือคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยทางนี้ขึ้นอยู่กับที่เรียนไปครับว่าหนึ่งคือประสบการณ์การใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นนะครับเช่นถ้าบางคนไม่เคยเจอไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวเรื่องนี้อาจจะกรรมเกี่ยวเรื่องการลักลอบฝากของผิดกฎหมายอะไรประมาณนี
2: ้
1: ก็จะมองในมุมเฉพาะหน้างานหรือสิ่งที่ตัวเองเจ
2: อ
1: นะครับก็ไม่คิดว่าคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสองคือเรื่องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จะต้องรับทราบหรือได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามตัวโตเหมือนที่ผมได้เรียนไปช่วงแรกครับว่าก้อนเมื่อพนักงานสายการบินเองหน้าที่โดยตรงนะครับก็โดยกฎระเบียบของบริษัทด้วยถูกไหมครับผมเชื่อว่าสายการบินเองก็คงมีการเทรนในเรื่องเหล่านี้ว่าห้ามรับฝากของนะเป็นเรื่องซีเรียสกับบริษัทนะเดี๋ยวเพราะการรับฝากของอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีการเทรนอบรมเรื่องพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไงคำถามว่าทำไ
2: ม
1: น้องถึงยอมรับความเสี่ยงตรงนี
2: ้
1: ก็จะมาเข้าประเด็นต่อมาเรื่องความจำเป็นไหมเรื่องเงินที่รับจากค่าตอบแทนจากค่าฝากแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะยอมรับความเสี่ยงว่าจะมองว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
2: ค่ะที่อาจารย์พูดมาคำหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สื่อด้วยเนี่ยที่อาจารย์บอก

0: จจะไม่ค่อยได้ติดตามบางคนอะนะคะไม่ได้เฉพาะเคสนี้ไม่ได้เขาติดตามข่าวในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มีข่าวสาวขาสารข้อมูล
1: ต้องเรียนว่างี้ครับอาจจะตัวอย่างง่ายมีอยู่เคสหนึ่งคุณหมอเลยนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปร้อยกว่าล้านพอถูกร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วไปแจ้งตำรวจนะคนทั่วไปก็ตั้งคำถามตามมาเอ้าคุณหมอไม่ทราบหรอว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องว่าคนถูกมันเหยียดเยอะมากนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ปรากฏว่าอะไรครับเราต้องมองในคนทำหน้าที่เป็นคุณหมอนะเกือบบางทีเนี่ยวันนึงก็ชะล้ำหนักนะครับอยู่กับการตรวจดูแลรักษาคนไข้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวพวกนี้ถูกไหมครับสองคือชุดคุณหมอเนี่ยก็จะดูเรื่องของเรื่องการแพทย์สุขภาพการรักษาคนการช่วยชีวิตคนอะไรเงี้ยอันนี้คือโดยหน้าที่และวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราเลยจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปต่อว่าหรือจะไปกลด่าคนคนหนึ่งด้วยในมุมมองของเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขาและเขาไม่ใช่เราเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจในความเป็นของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ
2: อืมครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ทั้งหลายแหล่ที่มาแบบโอ้โหตลุดไปหมดวันนี้เนี่ยนะครับใครมาขอเป็นเพื่อนหรือใครเข้ามาชวนให้เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยผมไม่กล้าแล้วผมกลัวไม่แน่ใจจะผมไม่ทำอะไรเลยประมาณนี้แต่ไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่มันจะเคลือบเอาไว้ด้วยภาษาธุรกิจสีขาวเช่นเฮ้ยไม่มีอะไรนะสินค้าโอท็อปเอาหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเอ้ยเป็นรายได้เสริมนะอันนี้นะครับไอ้ข้อความแบบเนี้ยมันทำงานร่วมกับจิตวิทยาความไว้วางใจมนุษย์ยังไงถึงขั้นที่ทำให้คนฟังหรือคนที่รับข้อความแยกไม่ออกเลยอาจารย์ระหว่างน้ำใจการช่วยเหลือกับหลุมพรางเนี่ยครับอาจารย์ครับ
1: ครับคืออันดับแรกเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับโดยกลุ่มเฉพาะเช่นรับผิวของอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรับผิวแล้วถูกไหมครับเมื่อนั้นคนเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆคนเข้าไปเขาไม่ได้เข้าไปทำไมเพราะเขาเป็นรับผิวนั่นหมายว่าเขาก็พร้อมจะรับผิวแล้วสองคือเวลาเขามีการส่งต่อมาเรื่องข้อความเพื่อจะสื่อออกไปว่าเขาจะฝากที่วันนี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีการพูดว่าอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปเหมือนในกระเป๋าผ้าตามข่าวนะครับถ้าคนนั้นอย่างเช่นน้องมีนาเนี่ยไม่ได้เอจใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไหมจะคิดว่าเป็นสินค้าโอท็อปอาจจะให้คนไทยปลายทางเพราะว่าได้เดินทางมาออสเตรเลียที่นู่นก็เลยขอฝากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยเฉพาะถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มไปได้ที่ว่าจะยอมรับความเสี่ยงประกอบกับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเช่นไปใช้จ่ายนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ครับว่าจากการสอบปากคำว่าทำไมน้องคนตัดสินใจแบบนั้นแต่ก็ตามผมเชื่อว่าจากการสืบสวนสอบสวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกเจตนาของน้องเขาได้ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจที่นู่นเนี่ยเขาตรวจสอบโทรศัพท์ของน้องเขาเรียบร้อยแล้วเฉพาะเครื่องเลยก็จะมีเทเลไบต์ในการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเช่นจะเห็นร่องรอยการสนทนาการแชททุกอย่างจะบอกหมดว่าตกลงติดต่อเชื่อมโยงอะไรกับใครกับอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็จะขอข้อมูลรายละเอียดของบุคคลคนนี้ครอบครัวความเชื่อมโยงกับตำรวจไทยกับปปส.ทั้งสองเรานี่แหละครับ
2: ครับอาจารย์นะก็เห็นว่านะครับจริงๆแล้วก็ทางออสเตรเลียเขาก็ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้น้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปครับว่าเช่นเหมือนกับว่าทางตำรวจเองทางอัยการที่มีการฟ้องเนี่ยก็ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่าน้องเขามีเจตนาในการมาร่วมขนนะครับ
2: ครับทีนี้กลับมาที่มิจฉาชีพนะครับอาจารย์มิจฉาชีพที่ใช้บัญชีอวตารแบบนี้เกิดเรื่องปุ๊บก็ลบบัญชีหนีปั๊บนะครับในทางเทคนิคนะครับอาจารย์ครับคิดว่าเจ้าที่สามารถตามรอยเท้าดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับจากไอ้ข้อความบนในอินบ็อกซ์ใน Facebook Messenger เพื่อหาตัวการได้บ้างไหมครับอาจารย์และที่ผ่านมาเนี่ยเคยประสบความสำเร็จถึงขั้นจับกลุ่มตัวพวกอวตารพวกนี้ได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือจะต้องเรียนเรื่องนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างและเป็นปัญหาสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานควบคุมกฎหมายในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเพราะพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
1: ไอจีอย่างเงี้ยนะครับเวลามีการตั้งขึ้นมาอวตารเทรดอวตารแล้วไปหลอกลวงคนเนี่ยตำรวจหรือหน่วยงานควบคุมกฎหมายของประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องประสานแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจะขอรายละเอียดเงี้ยเช่นใครเป็นคนเปิดบัญชีใช้อีเมลอะไรใช้เบอร์โทรอะไรหรือใช้ความเชื่อมโยงอะไรที่สาวไปถึง

0: ตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาเราพบว่าเป็นปัญหาเพราะหลายกรณีแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาไม่ค่อยได้ความร่วมมือกับเจ้าที่เท่าที่ควรโดยเฉพาะเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญระดับใหญ่โตอะไรมาเนี่ยนะครับฉะนั้นก็จะทำให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่เนี่ยต้องเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้าพอสมควรแต่ในเคสนี้ผมว่าคงมีมาตรการในการประสานงานที่รวดเร็วขึ้นนะครับ
1: นะครับได้ครับอาจารย์แหมจริงๆแล้วอยากจะคุยมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะคุยได้เพียงเท่านี้เองครับอาจารย์โต้งครับย
0: ัง
1: ไงขอบคุณอาจารย์นะครับมีโอกาสได้พูดคุยอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็อาจารย์รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักการวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมครับเมืองจินครับ
2: ค่ะ
1: ฟังไปแล้วตอนนี้ทางข่าวเป็นไงเมืองจิน
2: โอ้ก็เห็นบอกว่าไปจับกลุ่มสองสามีภรรยานะคะ
1: จับมือเลยใช่ไหมจับจังหวัดเลยได้แล้วใช่ไหม
2: ใช่
1: ก็ต้องก็ต้องมาดูก็สืบหากันไปแล้วต้องมีอะไรกันไปนะครับในช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์นี้นะครับสื่อไทยนะครับทำงานข่าวรายงานข่าวนะครับได้นะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องของกฎหมายนะครับการรายงานข่าวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

นี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนแกล่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2570 จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพัก

0: หลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบิ๊กดุลลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาคพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังกองกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันออกแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป้าหมายติดตามความคืบหน้ารับฟังปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันพัฒนาให้เป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและความมั่นคง IAEA ระบุอิหร่านยังไม่ให้ตรวจค้นโรงงานนิวเคลียร์นายราฟาเอลมาริโน่กลาซี่ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ประกาศที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันศุกร์ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ IAEA ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้ว่าจะมีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตาม IAEA เรียกร้องให้ทางการอิหร่านอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติอย่างไรก็ตามจากภาพรวมการประเมินพบว่าวัสดุนิวเคลียร์ที่มีอยู่ตามเดิมยังอยู่ภายในโรงงานและทางหน่วยงานมีบันทึก

0: ้อมูลสถานที่จัดเก็บรวมถึงปริมาณของคลังวัสดุเหล่านั้นอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องมือเฝ้าระวังอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างรุนแรงในโรงงานนิวเคลียร์หลายแห่งของอิหร่านรวมถึงเส้นทางเข้าสู่โรงงานบางแห่งถูกตัดขาดนายคาเซมการิบบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศฝ่ายกิจการกฎหมายระหว่างประเทศของอิหร่านระบุเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาว่าการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีจะสามารถนำมาพิจารณาและหารือได้ภายใต้กรอบข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเท่านั้นและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าฝ่ายสหรัฐจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดก่อนการิมบาบาดีย้ำด้วยว่าในปัจจุบันอิหร่านยังไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าถึงโรงงานนิวเคลียร์และพื้นที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ทันสื่อค่ะกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะวันนี้ก็อยู่ในประเด็นที่เราตั้งประเด็นในเรื่องของพนักงาน
2: ต้อ
1: นร
2: ับ
1: บนเครื่องบินนะคะที่ถูกกลลวงให้หิ้วของนะคะผ่านอินบ็อกซ์เนี่ยค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์เนี่ยข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเธอนะคะ
2: นะเปลี่ยนชีวิตได้จริงเรื่องจริงนะแรงมากร้ายแรงมากก็คือใครที่ไม่รู้ใครที่รู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้แล้วก็แบบเพิกเฉยอะไรประมาณนี้นะครับก
1: ็
2: หรือว่าประมาทนะก็จะมีประเด็นนะครับทีนี้เอาล่ะนะก็จะมาฟัง
1: กัน
2: เออใช่ไหมก็จริงๆแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ต้องบอกแล้วว่าเมื่อกี้อาจจะรู้นะแต่ว่าความจำเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
2: เขายังเป็นแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับก็มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะมาดูกันนะครับว่าการรายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมของนักกฎหมายในมุมของกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นยังไงแบบไหนบ้างมันชัดเจนมันในกรอบมันนอกกรอบมันโอเวอร์มันอันเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับยังไงดีครับจริงครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็เป็นคุณวีรศักดิ์โชติวานิชนะคะอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความแล้วก็เป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเจรนาคุณณรงค์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับแหม

0: แบบปีนี้เก่งใจเก่งใจมีความรู้สึกรบกวนคุณวีรศักดิ์บ่อยมาก
1: ยินดีครับให้ความรู้กับประชาชนครับ
0: บ่อยมากบ่อยมากนะครับทีนี้กลับมานะครับเข้าใจว่าเรื่องข่าวที่แอร์การบินไทย
1: ครับ
0: ถูกจับที่ออสเตรเลียเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็เข้าใจว่านะครับทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องจับจ้องมองแหละว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทีนี้ในมุมนะครับของนักกฎหมายในมุมของทนายความแล้วก็ในมุมของกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติที่นะครับก็ดูแลให้คำปรึกษาสื่อที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับครูวิศักดิ์มองยังไงครับการนำเสนอข่าวชิ้นนี้ของสื่อมันมากไปมันน้อยไปหรือมันพอดีแล้วครับ
1: ครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการนำเสนอข่าวของสื่อนั้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส
0: ่
1: วนที่มีการนำเสนอข่าวในเนื้อหาสาระของข่าวนั้นเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนในแง่ที่ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยพึงตระหนักในเรื่องของการที่จะรับปากของหรือหิ้วของอะไรต่างๆนั้นเนี่ยครับนะอย่าไปคำนึงแต่เฉพาะมันเป็นรายได้เสริมอะไรต่างๆนะครับม
0: ัน
1: จะต้องคำนึงด้วยว่าสิ่งที่เรารับอาสาหิ้วให้เขาหรือรับจ้างหิ้วกันนั้นเนี่ยนะมันเป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วมันอาจจะนำภัยมาสู่เรานะครับ
0: อ
1: ันนี้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวในข้อเท็จจริงของเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าสื่อหลักเนี่ยนะครับมีการนำเสนออย่างเป็นธรรมนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขาเนี่ยนะครับถือเป็นผู้ต้องหาซึ่งหลักการเนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศเหมือนกับของประเทศไทยนะครับตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการทำหน้าที่ของสื่อนะครับซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันนะว่าในปัจจุบันนี้การทำหน้าที่ของสื่อนั้นเนี่ยมันเป็นอิสระเสรีค่อนข้างจะกว้างมากนะครับแล้วก็การนำเสนอข่าวนะบางข่าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะอย่างเช่นว่าน้องคนนี้นะครับหิ้วมาแล้วหลายครั้งอะไรต่างได้ค่าหิ้วก่อนหน้านี้ครับก็เป็นร้านนะฮะซึ่งมันทำให้สังคมเนี่ยก็สับสนไม่เป๋นะครับในเรื่องของการนำเสนอข่าวเหล่านี้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะขอฝากในเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสื่อหลักหรือสื่ออะไรนะครับแต่ในเมื่อคุณเนี่ยทำตัวเป็นสื่อนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวนั้นเนี่ยพึงตระหนักนะครับว่าควรจะนำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะถูกดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทได้เพราะแม้แต่น้องเขาเนี่ยนะครับซึ่งถูกดำเนินคดีอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในเรื่องเกี่ยวกับที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับแต
2: ่
1: ถ้าคุณนำเสนอข่าวในแง่ลบซึ่งน้องเขาเนี่ยไม่เคยมีความ
2: กระ
1: ต
2: ือ
1: หรือไม่มีประวัติในการขนสิ่งเสพติดอะไรต่างแต่คุณไปนำเสนอข่าวว่าน้องเขาเนี่ยเข้าออกมาเป็นตั้ง5ครั้ง10ครั้ง
0: ม
1: ีอะไรเงี้ยนะ
0: คุณก็จะถูก
1: ก็จะถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทได้แล้วการหมิ่นประมาทโดยที่คุณโพสต์เข้าไปในสื่อออนไลน์ต่างเนี่ยมันก็จะมีโทษหนักขึ้นนะครับก็คือจะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกระทำผิดที่เกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับเพราะงั้นอย
0: ่
1: าคิดแต่เอาสนุกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ครับ
0: ครับทีนี้ก็มีประเด็นหนึ่งครับก็คือณเวลานี้เข้าใจว่านะครับสื่อบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลสื่อกระแสหลักนะครับแม้แต่ทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับอะไรประมาณนี้ก็ให้รายละเอียดนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอุตลุดกันไม่หมดนะครับก็ทุกแง่ทุกมุมนะครับเรียกว่าเกือบจะไม่เหลือมุมให้อภิปรายกันแล้วเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยมันน้อยไปหน่อยไหมครับคุณวีรศักดิ์ครับเรื่องนี้ครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนั้นเนี่ยเท่าที่ผมติดตามนะครับก็มีหลายช่องหลายสื่อนะครับที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องเขานะทั้งเชิญของทางนักกฎหมายอะไรต่างๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือเป็นทนายอิสระนะครับหรือเป็นผู้รู้เนี่ยมาให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆในแง่มุมของการต่อสู้คดีของการถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนได้ความรู้นั้นเนี่ยก็เป็นระดับหนึ่งนะครับก็เป็นระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่คุณจะตระหนักที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิด

0: ขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคดีอาญาเพราะงั้นแล้วเนี่ยหลักของคดีอาญาเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่แต่ละประเทศนั้นเนี่ยเขาจะวางหลักเกณฑ์วางกฎกติกาไว้อย่างไรอย่างเช่นประเทศไทยเรานั้นเนี่ยครับการที่จะต้องรับผิดในคดีอาญาได้นั้นเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยจะต้องมีเจตนาเป็นสำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเรื่องของความประมาทนะคือไม่มีเจตนาแต่เป็นเรื่องประมาทกฎหมายก็บัญญัติว่าต้องรับผิดด้วยอย่างเช่นกรณีขับรถนะฮะซึ่งถ้าเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการขับรถโดยการที่คุณเนี่ยไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไปชนทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายต่างๆนะทางตำรวจเองนะก็พยายามที่จะตั้งข้อหาในเรื่องของเจตนาเพราะเล็งเห็นดวงอยู่แล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนั้นเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องต่างๆได้แต่ทางอัยการวิสารเองนั้นเนี่ยจับมองว่าเป็นเรื่องของความประมาทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางอย่างนะกฎหมายก็ยกเว้นนะแต่ในเรื่องของเจตนานั้นเนี่ยนะครับอย่างกฎหมายของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยถ้าขาดเจตนาเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดแต่ก็มีบางกรณีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการพนันการพนันเนี่ยนะครับกฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ว่าบุคคลที่อยู่ในวงการพนันนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณไม่ได้เล่นนะฮะ
1: โดน
0: ใช่ครับนี่คือบทสันนิษฐานของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นแล้วเนี่ยของออสเตรเลียนะฮะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยก็มีลักษณะหลักคล้ายๆกันคือต้องมีเจตนานะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการกระทำของน้องเขาครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องนิ่งซะก่อนนะครับว่าแล้วน้องเขารู้หรือไม่รู้ในการที่รับผลนั้นนะครับแล้วก็มูลค่าของที่รับผลนั้นเนี่ยนะเท่าที่น้องเขารู้นั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับราคาไหมนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการพบนั้นเนี่ยมันพบเพราะทางสุนัขของเจ้าหน้าที่ที่ออสเตรเลียนั้นเนี่ยเขาสามารถตรวจดมกลิ่นยาเสพติดได้หรือเป็นน้องเขาให้ข้อมูลนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้สำแดงอะไรอะไรไว้ไงแล้วมีการตรวจค้นพบนะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ศาลเนี่ยเอาไปประกอบในการพิจารณาครับทีนี้ถ้าเราจะย้อนกลับไปดูนะฮะเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันก็จะมีกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นแอร์ของมาเลเซียนะฮะแต่ท่านใดไม่ต้องเอ่ยถึงนะครับแล้วก็ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะฮะในการขนยาเสพติดนะครับก็มีการสืบสอบอะไรต่างๆสืบสาวเล่าเรียงมาซึ่งเขาก็ยอมรับแล้วก็เขาก็อ้างว่าเขามีความจำเป็นนะฮะเพราะเขามีลูกที่ป่วยต้องเสียค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะงั้นก็มีจำเป็นต้องหารายได้พิเศษ
1: รับสารภาพ
0: การรับเขารับสารภาพแล้วก็ให้ข้อมูลนะที่น่าเห็นใจตรงนั้นเนี่ยครับแต่ศาลเองเนี่ยเข้าประกอบในการพิจารณาลงโทษนะครับก็คือผิดแหละนะครับแต่เวลาลงโทษนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีเหตุอะไรต่างๆที่ศาลจะเอามาประกอบในการพิจารณานะครับก็ได้รับโทษเบาหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของจงใจเลยนะฮะที่จะหารายได้อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
1: อันนี้ครับก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับประเด็นนี้ในผลสุดท้ายแล้วที่ออกมาผลที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีธุระปากปังนะครับหรือว่าจะต้องเดินทางไปออสเตรเลียตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับผมดูท่าทางแล้วก็คงจะต้องโดนก็คงจะต้องเข้มแต่ว่าเข้มยังไงก็ตามก็ผมว่าก็น่าจะเป็นไปตามปกติก็อาจจะไม่ต้องแบบตื่นตูมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับคุณวีรศักดิ์ครับ
0: ผมคิดว่าถ้าทุกคนนะครับที่เดินทางเข้าออสเตรเลียโดยเฉพาะคนไทยนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยสุจริตใจนะครับแล้วไม่ไปละเมิดกฎหมายเขาเนี่ยฮะไม่ไปละเมิดกฎหมายเขาเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราต้องทำใจนะครับพอเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเข้มโดยเฉพาะจากประเทศไทยนะฮะจากประเทศไทยไปเนี่ยแล้วโดยเฉพาะออสเตรเลียนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดเพียงอย่างเดียวนะครับที่เขาเข้มงวดนะถ้าติดตามข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพืชหรืออะไรต่างเนี่ยเขาก็เข้มงวดมากนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือไม่ว่าจะเป็นเม็ดพันธุ์

เนื่องจากนะครับเพราะกฎหมายเขาเข้มกว่าบ้านเรานะฮะแล้วก็เขาก็กลัวว่าการที่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนั้นเนี่ยโดยคุณไม่ได้สำแดงให้เขารู้นะฮะแล้วมีการตรวจสอบ

0: อกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยเขาก็เข้มงวดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ยบางประเทศก็ยกเว้นบางประเทศก็ไม่ยกเว้นอย่างเช่นกรณีของกัญชากัญชาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับบางประเทศเนี่ยเขาถือว่าเป็นยาเสพติดต้องห้าม
1: แต
0: ่บางประเทศก็ถือว่าเขามีบทยกเว้นอะไรต่างให้นะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ครับ
1: โดยสรุปแล้วก็คือว่านะครับการนำเสนอข่าวของสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในมุมทางกฎหมายเนี่ยครับก็โอเคก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปในกรอบนะครับ
0: แล้วก็ได้ทำ
1: นะครับก็เป็นในกรอบ
0: อย่างที่ผมบอกแล้วบางสื่อนะครับที่ไม่ใช่สื่อหลักนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยนี่ต้องระวังนะครับไปลงข่าวที่บิดเบือนความจริงนะก็จะถูกดำเนินคดีได้
1: ครับครับครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแหมผมเห็นประเด็นหนึ่งคุณระวีตะวันทรงนะครับก็นะครับก็เกี่ยวข้องนะครับกับทางสภาการช่วยงานสภาการอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็รับเชิญเป็นวิทยากรในรายการนี้พอสมควรนะครับก็แต่ว่าคุณระวีเนี่ยท่านโพสต์ขึ้นมาเมื่อวานนี้นะโพสต์ขึ้นมานะครับแม้ว่าไม่ได้โพสต์ถึงเรื่องของแอร์นะครับการบินไทยแต่ว่าโพสต์ถึงเรื่องที่ข่าวที่แบบรถชนพระเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่าคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดไม่มีจริงข่าวรถชนพระสื่อลงคลิปถูกแบนแต่เพจอินฟูลงคลิปมียอดวิวมีโฆษณานะครับสื่อก็เตือนกันใครลงโดนด่าแต่บางคนบางเพจนะครับลงดูกันเต็มๆไม่มีเบลออะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันสองมาตรฐานไหมครับในฐานะกรรมการจริยธรรมเรื่องนี้ครับ
0: อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อหลักๆเลยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับกรณีพระนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะครับอยู่ภายในกรอบนะครับอยู่ภายในกรอบแต่ก็ยังมีสื่อนะฮะอันเนี้ยมันอย่างว่ามันควบคุมยากโดยเฉพาะพวกอินฟูเนี่ยเราไม่รู้จะไปดำเนินการควบคุมก็ยังไงเพราะเขาไม่ได้สังกัด
1: อ
0: ันเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีของพระเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของกรอบแห่งจริยธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือภาพ
2: อ
0: ันนี้สำคัญมากนะครับเพราะภาพที่มันทารุณโหดร้ายสภาพของความเสียหายของพระภิกษุนะฮะที่ประสบไม่ว่าจะมรณภาพหรืออาพาธตามอันนี้เป็นสิ่งต้องพึงระวังนะเป็นสิ่งต้องคือระวังตรงนี้นะครับเพราะว่า
1: คือคลิป
0: มันจะครับเชิญครับ
1: ครับคือคลิปที่ผมได้มาเนี่ยครับไม่มีเบลอเลยนะครับก็ชนตั้งแต่หัวแถวยันท้ายแถวว่าหายไปทั้งแถวเลยประมาณนี้มาแบบเต็มๆบอกฮะคลิปแบบนี้เขาส่งกันได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับ
0: นี่แหละครับที่มันจะเป็นปัญหากับอันนี้นะครับมันเป็นปัญหาเพราะว่าใครที่มีภาพช็อตเด็ดอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งจะทำให้เป็นที่สนใจแล้วยอดวิวมันจะสูงมาก
2: ค่ะ
0: นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเด็กผู้ก่อเหตุเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยเรามีกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเพราะงั้นการนำเสนอข่าวเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงครับเรื่องนี้นะเพราะในแง่ของกฎหมายเนี่ยห้ามนำเสนอเกี่ยวกับเด็กที่เป็นอัตลักษณ์ของเด็กเนี่ยห้าม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วมันห้ามไปถึงว่าให้รู้ที่อยู่ให้รู้อะไรที่นำไปสู่การพิสูจน์อัตลักษณ์ของเด็กได้น่าจะโรงเรียนอะไรต่างเข้าไปดูในกฎหมายเนี่ยเข้มมากในเรื่องของการนำเสนอข่าวกับเด็ก
1: คร
0: ับ แล้วมันไม่ใช่ผิดแค่จริยธรรมนั้นนะถ้าเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเด็กมันรวมไปถึงพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยมันมีโทษทางอาญาอยู่ด้วยแต
1: ่
0: เนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กซึ่งไปละเมิดพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยไม่เคยมีการดำเนินคดีเลย
1: นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะส
0: ิครับ
1: สำคัญที่สุดก็คือว่าสำคัญที่สุดว่าก็คือว่าถ้าอินฟลูมีการนำเสนอแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเกิดสมมุติเฉยๆนะครับว่าผมเนี่ยนายณรงค์เนี่ยนะครับไปแจ้งความเอาผิดกับอินฟลูบอกว่าเนี่ยนะครับละเมิดกฎหมายไอ้โน่นไอ้นี่แล้วก็นำเข้าข้อมูลนะครับที่ไม่สมควรสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมจะถูกตีกลับมาไหมว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหาย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะ

0: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมย้ำไปว่าการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเรามีพรบคุ้มครองเด็กนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเด็กเป็นผู้ต้องหาอันนี้เป็นกรณีที่เด็กไม่ต้องรับโทษใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรณีเด็กหรือเยาวชนที่ต้องรับโทษเนี่ยต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเนี่ยเรายังมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีที่นำคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวอีกด้วยนะแต่วันนี้จะขอพูดแต่พรบคุ้มครองเด็กนะพรบคุ้มครองเด็กมันมีโทษที่ผู้ใดฝ่าฝืนการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กไปละเมิดกฎหมายเนี่ยมันมีโทษทางอาญาแล้วก็เป็นอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้นะครับเพราะเป็นอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้นั้นเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปกล่าวโทษนะไปกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะครับแล้วพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยเมื่อรับคำกล่าวโทษแล้วนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็สามารถพิจารณาตั้งสำนวนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนก็จะเป็นการร้องทุกข์นะเพื่อดำเนินคดีกับอินฟูหรือผู้นำเสนอข่าวกันนะเพราะงั้นที่คุณณรงค์พูดถึงนั้นเนี่ยสามารถทำได้นะครับในฐานะเป็นผู้ไปกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ทราบถึงการกระทำความผิดนะครับเพราะเป็นอาญาแผ่นดินครับ
1: ได้ครับก็คิดว่ายังไงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งนะครับมาเซตเป็นประเด็นแล้วก็พูดคุยนะครับกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รบกวนคุณวีศักดิ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบค
0: ุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ทั้งจริงนะก็คือคุณวีศักดิ์โชติวานิชนะครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการของสภาทนายความแล้วก็นะครับยังปรณาตัวนะครับมาช่วยงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติหลายปีแล้วนะตอนนี้เป็นกรรมการจริยธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็ให้แง่คิดเอาไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
1: ครับได
2: ้พักกันก่อน
1: เราไปพักกันแป๊บหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ครับช่วงหน้ามาคุยกับนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร
2: ์
1: นะครับว่าเอ๊ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นการนำเสนอข่าวของสื่อนะครับเรื่องของแอร์การบินไทยนะครับจะยังไงแบบไหนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นแดนอันตรายไปแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นนิยามใหม่การรู้เท่าทันสื่อหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
4: ่อเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: ค่ะช่วงสุดท้ายของรู้ทันสื่อนะคะช่วงคุณกระผุนผู้ฟุ่มคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็ยังอยู่กับคุณณรงค์สุทธิรักษ์นะคะและกันดิฉันจินตนาจันทร์ไพบูลย์ค่ะค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของข้อความจากอินบ็อกซ์นะคะที่เปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าที่เมื่อก่อนที่เราบอกว่าเอ้ยเวลาได้รับข้อความอะไรอย่าไปกดลิงก์กดอะไรแล้วเดี๋ยวจะโดนดูดเงินดูดอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้อความแบบนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอันตรายนะก็อย่างที่บอกไงว่าเดี๋ยวนี้นะครับก็คือมี Facebook เนี่ยนะครับใครมาชวนเข้ากลุ่มเนี่ยแบบคุณจินค่าเข้าไว้กล้าไหมทุกวันน
2: ี้ไม่ค่ะไม่เข้าค่ะ
1: คือน่ากลัวมากนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยณเวลานี้

0: นี้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของอินบ็อกซ์เนี่ยครับมันกำลังจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะครับอินบ็อกซ์เนี่ยกำลังจะกลายเป็นแดนอันตราย
1: ม
0: ันกำลังจะกลายเป็นนิยามหมายการรู้เท่าทันสื่อหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: ไปคุยนักวิชาการครับ
1: ค่ะก็นักวิชาการนะคะที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะแล้วก็ความเห็นในเรื่องนี้นะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสริมสิรินินดำค่ะท่านเป็นอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณพิจารณาแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับได้เห็นข่าวนี้ดูข่าวนี้แล้วอาจารย์ตกลงอินบ็อกซ์เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นแดนอันตรายมันกำลังจะกลายเป็นนิยามหมายของการรู้เท่าทันสื่อไหมครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆอินบ็อกซ์ก็เป็นแดนอันตรายมาได้หลายปีแล้วนะคะจริงๆคืออินบ็อกซ์เนี่ยอินบ็อกซ์เนี่ยอาจจะเป็นแดนอันตรายแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ดังเท่ากับกรณีที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ที่เป็นสแกมเมอร์หลอกลวงทั้งหลายแต่ตอนนี้เมื่อเรื่องของระบบของการโทรศัพท์แล้วก็มีการมีเครื่องช่วยในการที่ตรวจสอบดักลับทั้งหลายว่ามีการเตือนว่าเบอร์นี้ไว้ใจไม่ได้อย่าเชื่อถืออาจจะเป็นการหลอกลวงพ
1: ื้
2: นที่มันก็เลยย้ายมาไอ้อินบ็อกซ์ค่ะ
1: ใช่เพราะเราไปบล็อกตรงนั้นไว้ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะระบบหรือว่าของระบบของเครือข่ายหรือว่ามีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะที่ช่วยในเรื่องของการเตือนภัยให้กับผู้รับสายอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเอานี้ก็เลยพื้นที่อินบ็อกซ์เนี่ยจริงๆอินบ็อกซ์เนี่ยค่ะการหลอกลวงเนี่ยมีมานานแล้วแหละมันไม่ใช่เพิ่งมามีแต่ว่าจากเคสเนี้ยก็เป็นเคสที่เราต้องมาตั้งรับกันใกล้ควรหรือป้องกันกันมากขึ้นนะคะ
0: ครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในมุมของข่าวปลอมในมุมของเฟกนิวในมุมของลิงก์ดูดเงินนะครับแต่ว่าไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับน้องแอร์โฮสเตสเนี่ยแค่ข้อความแชทสั้นๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตคนได้แล้วอาจารย์ถึงแม้ว่าโอเคมันมีมานานแล้วนะครับ
1: มันก็
0: เกิดขึ้นอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์วันนี้เนี่ยคำว่า media literacy หรือว่าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในยุคนะครับดิจิทัลยุค AI เนี่ยมันจะต้องเราจะต้องมีการพัฒนาจะต้องมีการยกระดับไปถึงไหนสำหรับผู้คนในสังคมครับอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของการรู้เท่าทันถ้าเป็นในเรื่องของจากกรณีศึกษาเรื่องของ inbox นะฮะที่รับจ้างจริงๆอ่ะมันเริ่มต้นมาจากการที่มีกลุ่มเนาะกลุ่มใน Facebook ใช่ไหมคะที่มีการรับหางานรับคิวหรืออะไรก็ตามแล้วก็ซึ่งคนที่รับจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เป็นอาชีพหรือมีความจำเป็นทางการเงินมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เพ่งเล็งสำหรับอาชญากรในขณะนี้คราวนี้เมื่อเวลาคุยกันนะคะโดยทั่วไปเขาก็มาคุยกันต่อใน Messenger ใน Inbox ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยพอเข้ามาคุยในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นการคุยแค่คุณสักคู่สนทนา2คนมันก็เลยทำให้ระบบป้องกันหรือระบบเข้าไปแทรกแซงไปมอนิเตอร์ไปกำกับเนี่ยมันทำได้ยากในเชิงของตัวแพลตฟอร์มนะคะดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันต้องพึ่งพาตัวผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเองเลยเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้คือท่านโดยหลักโดยการตรวจสอบทั่วไปเนี่ยในยุคของการหลอกลวงทางอินบ็อกซ์เนี่ยทาง Messenger หรือว่าทางข้อความที่มันเป็น private message ทั้งหลายเนี่ยนะคะควรจะต้องรู้ในเรื่องของ1เจตนาผู้ส่งละคนที่ส่งมาทักเราเนี่ยเขาส่งมาทักเนี่ยอาจจะต้องเช็คแอคเคาท์อาจจะต้องเช็คเรื่องของความน่าเชื่อถือของแอคเคาท์ความยาวนานความน่าเชื่อถือหรือว่าความการแสดงตัวตนเนี่ยก็สามารถเช็คได้ในเบื้องต้นตอนนี้อีกอันนึงอาจจะต้องเช็คในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำเจตนาที่เขาให้เราทำมันสมเหตุสมผลไหมใช่ไหมฮะยังเมื่อกี้ได้ฟังท่านผู้ให้สัมภาษณ์อีก2ท่านนี้ก็อีก2ท่านพูดก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้ามันมีความสมเหตุสมผลของงานความคุ้มค่าหรื อตัวที่เราให้เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินกว่ามูลค่าหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องใคร่ควรประเด็นที่3เลยอ่ะในเรื่องของการรู้เท่าทันเนี่ยผู้รับสารเนี่ยต้องรู้จักวิเคราะห์ความเสี่ยงของตัวเองคือจริงๆเรื่องของความเสี่ยงในการรับงานความเสี่ยงในการซื้อสินค้าในช่อง Messenger ความเสี่ยงในเรื่องของการว่าจ้างกระทำอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับสารจะต้องใคร่ครวญให้หนักในยุคนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะ แอคเคาท์ที่มีน่ะมันที่ก็เป็นแอค

0: ขาที่ที่ Facebook หรือเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ด้วยเป็นอวตารก็ได้เป็นแอคหลุมมาก็ได
1: ้
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเนี่ยภาระจริงๆนะคะมันก็หนักหนาสำหรับผู้ใช้ผู้ที่เป็นผู้เป็นผู้รับจ้างจริงๆอันนี้ก็เห็นใจนะคะแต่ก็อยากจะให้เพิ่มของ literacy ในเรื่องของการตั้งคำถาม3ส่วนเมื่อกี้ที่ว่าไปอย่างน้อยก็อาจจะทำให้เรายังคิดได้มากขึ้นค่ะ
2: ครับอาจารย์แล้วแหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่นะก็มันก็ณเวลานี้สังคมก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งออกเป็น2พวกพวกหนึ่งก็บอกว่านะครับมีความรู้สึกเห็นใจน้องเขาแต่พวกหนึ่งนะก็อย่างที่นะครับเราก็คุยกันในบางส่วนก็บอกว่าอุ้ยน้องเขาไม่มีปุ่มเอเลยเหรอเขาไม่สงสัยเลยเหรอกระเป๋าผ้านะครับแฮนด์เมดจะแฮนด์เมดยังไงก็แล้วแต่นะครับใบเล็กๆหนึ่งสิบสองใบเขาจ้างถึง8,800เลยเหรอมันแพงไปไหมเขาจะไปขายใบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้สังคมแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วไอ้ตรงนี้นี่ถ้าแบบแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีคนกลางจะต้องมีสื่อออกมาเวทน้ำหนักดูหน่อยไหมว่าอะไรยังไงแบบไหนครับอาจารย
0: ์จริงๆแม้สังคมจะมีความเห็นอกเห็นใจแต่จริงๆงานนี้มันจะจบได้มันก็คือใช้มันเป็นหลักกฎหมายอยู่ดีถ้าโดยความคิดใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็จะเป็นความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกกล่าวหานะจะเป็นในกรณีใดๆก็ตามแม้กระทั่งกรณีนี้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่กระทำที่เป็นหลักฐานจบประจักษ์มันคือการกระทำผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยโดยทางกฎหมายเขาก็ต้องดำเนินคดีตามหลักฐานนะคะตามข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่มีแต่ในเชิงของผู้รับสารนะผู้รับสารหรือสังคมโดยทั่วไปของเราที่เราเห็นกันเป็นสองฝ่ายอะค่ะสิ่งที่เราทำได้อะเราคงจะได้แค่การเรียนรู้การเรียนรู้จากเคสสตัดดี้ที่เกิดขึ้นการเรียนรู้แล้วก็บอกต่
1: อ
0: เตือนภัยนะคะหรือการวางวิธีวางกลไกการตรวจสอบสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียด้วยกันนำเคสเหล่านี้เป็นบทเรียนคือความเห็นใจเนี่ยมันจะมาหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดไปแล้วแต่จริงๆสังคมถึงทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนอกจากโอเคพยายามหาช่องทางที่จะบรรเทาโทษแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยกฎหมายแต่ละประเทศก็คงจะมีเงื่อนไขในการที่จะดำเนินคดีแล้วแต่เฉพาะบริบทของเขาไปสังคมไทยจะทำได้แต่เรียนรู้เลยค่ะอันนี้ในกรณีนี้แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์โดยทั่วไปเป็นเพจโดยทั่วไปมันมีผสมปนเปทั้งความจริงแล้วก็ข้อมูลที่รู้สึกเติมแต่งมันก็เลยกลายเป็นว่าบางอย่างมันก็ออกแนวดราม่าบางอย่างมันก็อาจจะเป็นจริงซึ่งตรงนี้มันทำให้คนสับสนดังนั้นสิ่งที่อยากให้สังคมเรียนรู้จากเคสนี้ก็คือการแยกแยะข้อเท็จจริงแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมาเตือนใจเตือนตัวเองเตือนคนรอบๆตัวเตือนเพื่อนร่วมอาชีพเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้มากกว่า
1: ค่ะทีนี้อาจารย์ขามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเออเราเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเราบอกต่อแต่ทีนี้คือปัญหาที่เมื่อช่วงแรกๆนะก็คุยกันนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนสมัยนี้นะคะก็เลือกที่จะรับสื่อหรืออัลกอริทึมเนี่ยมาจัดสรรข้อมูลเฉพาะที่เราชอบนี่แหละค่ะให้เราดูเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลเตือนภัยแบบนี้มันก็เข้าไม่ถึงกลุ่มบุคคลที่วันนึงน่ะอาจจะเป็นคนที่เสี่ยงที่จะประสบปัญหานี้เหมือนกับกรณีที่อื่นไม่นึงอาจจะมีคนที่เป็นมีนา1มีนา2มีนา3ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะอย่างนี้ก็คือคนที่เข้าไม่ถึงสื่อหรือว่าการเตือนภัยในลักษณะนี้ค่ะอาจารย์
0: จริงๆนะคะอย่างสิ่งที่คิดว่าจะสามารถทำได้ในระดับที่หนึ่งเนี่ยเห็นว่าในกลุ่มที่อย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มรับจ้างหิ้วของการรวมตัวกันกลุ่มเนี่ยแอดมินเนี่ยก็ต้องพยายามเตือนกันนะคะเพื่อนร่วมวิชาชีพกันเป็นพื้นที่ที่พยายามจะเข้ามาร่วมกันหาใจได้แต่ก็ต้องอยู่กันด้วยความปลอดภัยด้วยการสารสัมพันธ์กันดังนั้นในเชิงของกลุ่มเนี่ยก็อาจจะเตือนภัยได้ตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของแพลตฟอร์มจริงๆอันนี้ขออนุญาตแชร์ว่าจากที่ได้ติดตามข้อมูลในเรื่องของกลไกของแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook เนี่ยก็เห็นว่าเขาก็พยายามนะคะ Facebook ก็พยายามพัฒนาเรื่องของอัลกอริทึมแล้วก็ AI ในเรื่องของการจับในเรื่องของกิจกรรมออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นเขาก็มีการแจ้งเตือนบัญชีผู้ต้องสงสัยนะคะอย่างเช่นเราจะกดรับเพื่อนนะคะ Facebook เนี่ยก็มี

0: ันนี้อ่านจากรายงานที่ Facebook ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์หรือเรื่องของการโพสต์ขึ้นเฟซเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องของการแจ้งเตือนข้อความก่อนจะกดรับเพื่อนว่าเราจะรับหรือเราจะบล็อกว่าโปรไฟล์ที่มาขอแอดเนี่ยมีเพื่อนร่วมกันน้อยมากโปรไฟล์เพิ่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแจ้งนะคะหรือจริงๆในเรื่องของข้อความใน Messenger ค่ะไม่แน่ใจว่าประเทศไทยทำได้หรือยังแต่ว่าในบางประเทศอ่ะ Facebook เขาก็สามารถในเรื่องของรายงานนะคะใช้ AI อ่ะวิเคราะห์บทสรุปในบทสนทนาใน Messenger อย่างที่มีนะคะมีทุกวันนี้อาจารย์น่าจะเจอค่ะเช่นแบบว่าบางอย่างเนี่ยเป็นลักษณะชักชวนลงทุนชวนให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเรื่องของการคอนเซิร์นตรงนี้แล้วเขาก็เตือนในระบบระดับนึงค่ะหรือว่าจริงๆอ่ะAI อ่ะของตัวแพลตฟอร์มก็สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของเว็บไซต์บัญชีปลอมหรือการปลอมเป็นคนดังอะค่ะเขาก็ตรวจจับเป็นระยะแต่บางทีอะมันอาจจะจับไม่ทันอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นเองแอคเคาท์ที่มันเกิดขึ้นมันหลอกไปแล้วบางทีมาตามจับกันย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นมากกว่า
1: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยผมก็นึกขึ้นมาได้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนหนึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วที่มีประเด็นเรื่องของการลงทุนในการลงทุนออนไลน์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ครับปรากฏว่าผมมีคลิปนึงขึ้นมาผมเอ๊ะมันใช่เหรอมันเป็นดีเฟคหรือเปล่าผมก็ส่งไอ้คลิปตัวเนี้ยเข้าไปใน AI 3-4 ตัวเลยนะครับอาจารย์ผมก็ไม่ตรวจตัวเดียวนะผมเข้าไป 3-4 ตัวบางตัวบอกว่าเป็นคลิปจริงบางตัวบอกว่าเป็นดีเฟกสรุปก็คือว่าเอาแน่เอานอนเอามาตรฐานกับ AI บ้านเราไม่ได้เลยนะครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้อย่างเช่นเวลาสอนให้ลูกศิษย์ตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง AI 3ตัวนะคะแล้วก็
1: แต่3ตัวมันตอบไม่เหมือนกันสิครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วต้องพร้อมที่ซีเรียสขึ้นพร้อมให้จริงจังขึ้นคือเขียนคำสั่งว่าให้เขาตรวจสอบยังไงเงื่อนไขอะไรทำนองเนี้ยค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยต้องเช็คละเอียดมากขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้ความเนียนมันแล้วก็พัฒนาการของ AI เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะใช่
1: นะครับอาจารย์อ่ะอันนี้1อันที่2ก็คือว่าคนไทยไม่คิดมากนะครับไม่คิดเรื่องอะไรมากเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องเงินจะคิดเยอะหน่อยทีนี้พอบอกคนไทยไม่คิดมากเนี่ย ก็ไม่สนใจจะเฟกนิวจะดีเฟกถ้าขำๆกันนะครับถ้าดูแล้วมันเขาเรียกอะไรเบิกบานสำราญใจอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยไปอย่างเช่นในกลุ่มไลน์เนี่ย ถ้ามีคนส่งเฟกนิวหรือดีเฟกขึ้นมาแล้วก็มีบางคนส่วนเฮ้ยเพื่อนนี่มันไม่ใช่นะไม่ควรส่งข่าวนี้อย่าส่งนะมันเป็นข่าวปลอมมันเป็นเฟกนิวอันนี้มันเป็นดีเฟกมันเป็นดีเฟกเนี่ย AI ทำขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีเพื่อนอีกหลายๆคนขึ้นมาบอกเฮ้ยดูขำๆหน้าอย่าคิดมากเดี๋ยวแก่เร็วนะอะไรประมาณอันนี้คือคนไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อาจารย์มันก็เลยนำมาสู่แบบนะทุกวันนี้ก็ดีเฟกเฟกนิวมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันเป็นแบบนี้เป็นพฤติกรรมคนไทยเป็นพฤติสัยคนไทยไหมครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะตอบแบบเหมารวมได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยจริงๆอ่ะเราเห็นพัฒนาการของสังคมมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะคือสังคมเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามถ้าตัวเองไม่โดนเนี่ยบางทีก็จะยังไม่ระมัดระวังจะยังไม่ได้เก็บเข้าจิตสำนึกว่าเอออันนี้เป็นมีภัยนะอะไรเงี้ยก็มองเพลินเพลินไปเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องนั้นอ่ะเช่นการหลอกลวงดีเฟกหรืออะไรก็ตามปลอมแปลงอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ตัวแล้วนำพามาสร้างความเสียหายตรงนี้แหละค่ะมันการเรียนรู้จะเกิดขึ้นการกระจายบอกจิตใจถึงจะเกิดขึ้นดังนั้นคนไทยก็อัธยาศัยเป็นคนเบิกบานค่ะคนล่าเริงดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความบันเทิงก็ไม่เดือดร้อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการดีเฟกนะมากมากขึ้นหรือว่าเรื่องของการทำให้เห็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันเขาได้เลยนะเรื่องกับเงินทองในกระเป๋าได้เลยนะอันนี้การเรียนรู้จะเร็วการกระจายข้อมูลข่าวสารหรือการเก็บจำแล้วก็ไปความคิดเองจะดีขึ้น
2: ค่ะอาจารย์คะจากที่อาจารย์มอนิเตอร์ข่าวอันนี้นะคะย้อนกลับไปที่ข่าวของน้องพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะคะไอ้สื่อมวลชนเนี่ยนะคะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าวิธีการเล่าข่าวในลักษณะนี้เนี่ยนะคะแบบที่มันเน้นขายความดราม่าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอาจารย์
0: จริงๆเห็นการเสนอของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเรียกว่าคือมันมีหลายแบบมืออาชีพมากๆถึงมืออาชีพหรือจริงๆอาจจะเป็นแค่เพจของครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์บางท่านที่จะเล่าข่าว

0: ดังนั้นเนี่ยเห็นความหลากหลายของวิธีการนำเสนอบางคนก็จะหยิบยกในเชิงแบบภาพลักษณ์องค์กรมาเล่นคือเช่นกลายเป็นว่าองค์กรเนี่ยละหลวมเสียหายบางคนก็จะหยิบยกในเรื่องความละหลวมของการท่าอากาศยานในการตรวจสอบคนออกอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: คะ
0: ก็จะมีบางคนก็จะหยิบแนวดราม่าขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยค่อยๆจะไปหยิบส่วนมากนะคะก็คือการนำเสนอข่าวมันจะเป็นจิ๊กซอที่มาจากเบาะแสที่ได้เช่นวันนี้มีเบาะแสเรื่องของข้อความที่คุยกันข้อความในกลุ่มกลุ่มหรือว่าแมสเสจที่คุยกันก็เอามาออกอากาศเอามาเผยแพร่แล้วก็เปิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆหรือบางทีก็มีข้อมูลจากคนใกล้ตัวของน้องที่เกิดเหตุการณ์มาให้เบาะแสเรื่องความลำบากเดือดร้อนของครอบครัวก็เอาข้อมูลมาเผยแพร่เรื่อยๆดังนั้นมันก็จะมีทั้งการที่ให้ข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมพอสมควรกับการที่พยายามขยายในมิติอื่นๆที่จะขับเน้นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจความดราม่าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะยังมีมุมไหนไหมคะอาจารย์ที่สื่อจะต้องเติมเต็มเข้าไปให้ความรู้ในเชิงโครงสร้างที่จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคสื่อจริงๆอะค่ะ
0: จุดที่ควรเน้นเลยค่ะคือต้นตอเนี่ยควรจะต้องพูดมากกว่านี้ต้นตอเช่นในเรื่องของการให้ความรู้หรือการที่การให้สัมภาษณ์แหล่งข้อมูลเช่นตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะว่าในกลุ่มที่รับจ้างหิ้วของเนี่ยคนในกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีลักษณะนี้ที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีการป้องกันยังไงอย่างข้อมูลลักษณะนี้ก็ไม่เห็นจริงๆต้นตอกำเนิดเนี่ยคือตรงนี้เลยแล้วก็จริงๆก็อาจจะต้องไปนะฮะสัมภาษณ์หรือหาวิธีป้องกันจากเครือข่ายอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับหิ้วการรับหิ้วสินค้าการรับหิ้วสินค้าแม้กระทั่งเข้าประเทศนะฮะไม่ใช่ออกอย่างเช่นรับหิ้วแบรนด์เนมเข้าประเทศอาจจะเป็นเรื่องของระบบภาษีเรื่องอะไรก็ตามอ่ะพวกนี้จริงๆมันสามารถขุดเป็นเชิงของเป็นสกู๊ปได้เลยนะว่าจริงๆอ่ะมันมีการใช้ช่องทางบางอย่างของอาชีพในการดำเนินการอะไรบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วเราควรจะป้องกันกันไว้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีอีกหลายแง่มุมนะคะที่ทำให้สังคมเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา
2: ก็ได้เบื้องต้นค่ะอาจารย์จริงๆผมเคยมีประสบการณ์นะเคยเดินทางนะครับเคยเดินทางต่างประเทศแล้วก็เราก็รู้ว่าช่วงนั้นช่วงที่เป็นนักข่าวเนี่ยเดินทางบ่อยมากแล้วก็ผู้พี่ๆเนี่ยก็จะเตือนว่าเฮ้ยไปต่างประเทศเนี่ยอย่าที่ได้ไปหิ้วของให้ใครนะปรากฏว่ามีอยู่เที่ยวนึงอาจารย์ผมไปเจอคุณป้าแกหิ้วตะกร้าหมากด้วยนะครับอาจารย์เข้าสนามบินเนี่ยจะไปยุโรปแล้วแกก็ถืออะไรมาพลุงพลังเลยเสร็จแล้วบอกว่าหนูช่วยป้าหิ้วของขึ้นๆเลยผมฮะ ไม่ได้ผมไม่เอาอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏไปลำเดียวนะอาจารย์แต่คุณป้าเนี่ยไปลงที่คุณป้าเนี่ยท่านนั้นเนี่ยไปลงที่สต็อกโฮล์
0: ม
2: แล้วผมเนี่ยเลยไปแต่เครื่องบินเนี่ยก็คือมันแวะลงที่สต็อกโฮล์มก่อนผมเห็นหน้าคุณป้าผมไม่รู้ผมอายๆนะผมเหมือนกับว่าผมทำผิดแกเลยประมาณนี้ไม่ยอมช่วยแกหิ้วของให้แกแบบหิ้วพลุงพลังขึ้นมาแต่ว่าพอมามองอีกมุมนึงว่าถ้าหิ้วไปแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาผมจะเป็นยังไงเลยประมาณนี้อาจารย์ไอ้ตรงนี้มันก็แบบมันเป็นมอรัลของเราเหมือนกันนะอาจารย์นะไอ้เรื่องของความสำนึกรับผิดชอบหรือว่าแบบสำนึกผิดอะไรต่ออะไรพวกนี้อาจารย์จะเจอเหตุการณ์นี้มันจะยังไงแบบไหนกันครับอาจารย์
0: จริงๆลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าเราจะไปจีนหรือเราจะไปอเมริกาไปยุโรปบางทีช่วยคนหรือความเห็นอกเห็นใจหรือน้ำใจคนไทยเนี่ยบางทีก็ทำให้เราเดือดร้อน
2: ม
0: ันมีเคสซาที่เยอะเลยค่ะที่แบบว่าการเข้าไปช่วยเหลือการช่วยยิ้วการเอื้ออาทรเนี่ยมันทำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วหลักฐานมันก็มัดตัวแม้จะแก้ต่างได้แต่ก็เสียเวลาของชีวิตหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตหลายๆด้านเลยดังนั้นถ้าถามจริงๆก็คือในพื้นที่ในเรื่องบางเรื่องอะค่ะในพื้นที่เสี่ยงบางพื้นที่เช่นพื้นที่อากาศยานการออกนอกประเทศหรือพื้นที่สาธารณะบางที่มันก็จำเป็นจริงๆที่เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวสูงนะคะหรือการจะช่วยเหลืออะไรใครเราก็อาจจะต้องมีพยานหรือมีหลักฐานเพียงพอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนหรือมาเช็คบิลเราภายหลังอันนี้มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับระบบการทำในจิตใจเหมือนกันแต่ว่าเพื่อป้องกันความสงบสุขชีวิตตัวเองที่มันจะเดือดร้อนใน
2: ช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตตัวเองกับชีวิตตัวเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
2: นะครับอาจารย์น้องๆในห้องเรียนนี่มองประเด็นนี้กันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆเขาก็มองตามสื่อที่เผยแพร่นะคะก็มีหลายคนที่เห็นอกเห็นใจว่าเป็นอาชีพ

0: ที่มันก็อำนวยความสะดวกให้มันก็เป็นรายได้เสริมอะเด็กๆในยุคปัจจุบันเขาก็มองว่ามันไม่ควรมีอาชีพเดียวทำรายได้เสริมก็ไม่ผิดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่าน้องที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเหยื่อซึ่งก็จริงอะนะคะก็เป็นเหยื่อแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็นโดยองค์ประกอบทางกฎหมายมันก็เป็นไปตามนั้นแหละมันผิดจริงๆคราวนี้โดยประเด็นของนักศึกษาเนี่ยก็มีได้เรียนรู้จากกรณีนี้อย่างเช่นเรื่องของการรับหิ้วของจากสนามบินบางคนเขาก็ไม่เรื่องของการระมัดระวังเนี่ยอาจจะน้อยแล้วก็เด็กยิ่งโดยเฉพาะยิ่งน้องต่างจังหวัดนี่อัธยาศัยความอารีอารอบช่วยเหลือผู้สูงวัยหรือการช่วยเหลือคนในสังคมนี่เยอะมากดังนั้นเนี่ยพอได้เคสเนี้ยเขาก็มีข้อมูลเก็บเพิ่มในความคิดแล้วว่าอันนี้อาจจะนำตามมาซึ่งความเดือดร้อนจะได้เตือนกันได้ในกลุ่มเด็กๆในวัยรุ่นเวลาเดินทางนะคะเขาก็มีการเรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้จากการสนทนาในอินบ็อกซ์แล้วก็หลอกลวงเนี่ยก็มีข้อมูลสำหรับพวกเขาได้มากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วเรื่องของการตีตราล่ะคะเรื่องของอาชีพที่อาจจะต้องเพราะว่าต่อไปนี้ก็คงอาจจะถูกล็อกเป้าหน่อยสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆค่ะอาจารย์ในมุมของเชิงของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็การสอนวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยอาจารย์ให้ความรู้นักศึกษายังไงคะแล้วก็กับบริบทของสื่อที่นำเสนอข่าวด้วยค่ะ
0: จริงๆเนี่ยเรื่องของการเหมารวมเนี่ยการตีตาหรือการจะเรียกว่าการเหยียดอาชีพเนี่ยอาจจะมีในช่วงนี้ถ้าคิดนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับเนี่ยเห็นบางคนก็โพสต์ใน TikTok ในอะไรก็รู้สึกว่าโดนมองในทางเนกาทีฟก็เยอะเขาก็รู้สึกเช่นนั้นก็อดไม่ได้หรอกค่ะที่สังคมก็จะรู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนเหมารวมก็เป็นไปได้แต่จริงๆการเหมารวมในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกิดแค่อาชีพนี้จริงๆการเหมาในวิชาชีพหลายๆวิชาชีพแล้วก็การเหมารวมของความเป็นคนไทยในสายตาชาวต่างชาติมันก็มีอยู่แล้วมันอดไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ต้องเอาความจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนภาพของการถูกเหมารวมอย่างเช่นองค์กรที่เป็นองค์กรหรือบริษัทนะคะที่ประกอบอาชีพแบบด้านพนักงานต้อนรับนะพนักงานดูแลบนเครื่องบินทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะต้องกำชากันถ้าไม่อยากให้ภาพของตัวเองถูกเหมารวมลักษณะนี้ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ภาพจำของสังคมเนี่ยขยับเขยื้อนหรือเปลี่ยนไป
2: อันนี้ชัดเจนมากครับได้ครับอาจารย์ก็วันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเรื่องของในมุมของคนสื่อนะครับที่นำเสนอข่าวชิ้นนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าประเด็นที่เราตั้งกันเนี่ยครับอาจารย์ก็คือแหมข้อความอย่างอินบ็อกซ์เนี่ยที่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยจริงๆอาจารย์บอกว่ามันมีมานานมากแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็เพิ่งจะแพร่กระจายนะครับหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันเรื่องใหญ่มากนะครับก็ถ้าเช่นนั้นก็ยังไงก็ตามนะครับโอกาสหน้านะครับอาจารย์มีโอกาสคุณได้พูดคุยอีกวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.เสริมสิรินินดำนะครับอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับจริงครับ
1: ค่ะวันนี้ก็คอมเมนต์เยอะเลย
2: เยอะเลยเหรอ
1: ใช่มีคอมเมนต์เยอะเลยค่ะก
2: ็
1: ให้ข้อมูลด้วยให้ข้อมูลด้วยบอกว่าเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็การที่ทางในส่วนของน่าจะเป็นในช่วงแรกที่เราพูดถึงเรื่องของการตรวจนะคะในเรื่องของสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะที่บอกว่าให้สำแดงอะไรต่างๆเรื่องการที่สุนัขเนี่ยมาดมกลิ่นเนี่ยนะคะก็เป็นปกติเนี่ยจะไม่มีหมาไม่มีสุนัขมาดมสุ่มหรอกค่ะนะคะแล้วก็เป็นการเจ้าหน้าที่เนี่ยจะถามนะคะบอกว่าหมาเนี่ยมาเดินดมสุ่มไปเรื่อยๆก็จะเป็นรอบรูทีนของเขานะคะค่ะก็เพราะว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เพราะว่าการถามตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการสงสัยหรือตรวจสอบอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะว่าบางทีเนี่ยแถวมันมั่วมากอ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นจากคุณที่ผู้ชมคุณผู้ฟังที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะ
2: ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยได้รู้แล้วครับเพราะว่าหลังจากโควิดก็ไม่เคยเดินทางเลยกลัวมากยังไม่เคยเดินทางเลยหลังโควิดนะครับนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ระมัดระวังอย่างที่บอกนะย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักไม่รู้จักเนี่ยนะครับเดินทางต่างประเทศเนี่ยถ้าฝากหรือถือของเนี่ยไม่เด็ดขาดจะต้องโกรธกันก็ต้องโกรธต้องโกรธนะครับเรื่องนี้นะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะเดือดร้อนจริงนะครับยังไงก็นะครับมีโอกาสคนได้พูดคุย

0: นะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับเสาร์หน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.สกัดเฮโรอีนซุกกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัติบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถซึ่งบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหา

0: าเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกอรมน.ภาค4ย้ำสันติสุขเกิดขึ้นได้ต้องยุติความรุนแรงและสื่อสารผ่านช่องทางรัฐพันเอกเอกวริชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยกรณีบุคคลซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการ VRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลกล่าวได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจนำคำกล่าวอ้างดังกล่าวมาใช้เป็นข้อยืนยันถึงจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอเรียนว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางในการสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากบุคคลใดมีความประสงค์จะยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายสิ่งสำคัญที่ประชาชนควรพิจารณาคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากการยุติการใช้ความรุนแรงอย่างแท้จริงและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไม่เพียงแต่การกล่าวอ้างหรือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนเพียงด้านเดียวปภ.แจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน 4-6 มกราคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าพายุไมซักที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จากอิทธิพลและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่6กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ

0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะ4 กรกฎาคม 2569ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอยู่กับสองสาวนะคุณผู้ฟัง2 ชั่วโมงเต็มเลยนะคะตั้งแต่14 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาค่ะอยู่กับขจรกิจพ้นภัยน้องอุ้มนะคะแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีทักทายอุ้มทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะก็เจอกันวันนี้ติ้งหนุ่ยขออนุญาตลา1 วันไม่สบาย
2: ใช่สแตนบายพร้อมเลย มาพร้อมกับข่าวเดือดด้วยเพราะจริงๆวันนี้ประเด็นที่เดือดแล้วก็หลายๆคนพูดถึงหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นหัวข้อของเด็ก11 ขวบเน
1: า
2: ะที่ขับรถชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรายงานผู้เสียชีวิตก็เป็น10 ท่านแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของความคืบหน้าของคดีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอะนะคะก็เห็นบอกว่าทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเนื่องจากอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงทุกด้านอย่างละเอียดด้วยส่วนเด็กชายอายุ11 ปีก็จะเป็นผู้ขับรถกระบะในวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้นะคะก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองเด็กและทางตำรวจก็กำลังลงพื้นที่สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเคยมีใครพบเห็นเด็กชายขับรถมาก่อนหรือไม่รวมไปถึงต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีบุคคลใดเนี่ยเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กเนี่ยได้ฝึกขับรถหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีเพื่อที่จะพิจารณาตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ประเด็นของเด็กอายุ11 ปีเนี่ยมีกระแสข่าวที่รายงานยืนยันจากพม.นะคะว่าขึ้นทะเบียนเป็นเด็กออทิสติกวันเกิดเหตุไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วพม.ก็บอกว่าการดูแลเด็กพิเศษมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอันนี้ก็เป็น1 ประเด็นซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าในแง่ของคดีอย่างที่พี่เก๋บอกไปแล้วเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปตรวจสอบคำถามต่อไปคือใครเป็นคนปล่อยให้เด็กขับรถเนาะพี่เก
1: ๋
2: อันนี้สำคัญมากๆจริงๆนะคะมันมีการสอนให้ขับรถหรือเปล่า
1: ใช่
2: เพราะว่ามันมีคนที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเหมือนกันว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษบางทีเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองได้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าจะเป็นทักษะที่ยากขนาดไหน
1: คือเขาบอกว่าเด็กพิเศษเองเนี่ยบางทีเองอาจจะไม่ต้องมีการสอนไม่ต้องมีการบอกอะไรแต่ว่าถ้าเขามีความเชี่ยวชาญหรือเขาสนใจในประเด็นนั้นเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะทำได้ดีด้วยซ้ำไปนะคะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะคะก็วันนี้เนี่ยทั้งในมุมของทางคดีการเฝ้าระวังการเรียนรู้พฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนแบบของเด็กพิเศษเองนะคะวันนี้ก็จะพยายามคุยให้ครอบคลุมมากที่สุดด้วยสำหรับประเด็นนี้ว่ามีสังคมตั้งคำถามว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนว่าเด็กเนี่ยถ้าไม่เคยจับในเรื่องของการขับรถมาก่อนเนี่ยอยู่ดีๆก็ขับได้แบบเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่านะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะสุริยะเดลนะคะทรีปาตีนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็อาจารย์เองก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยนะคะจากองค์การมหาชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะหมอเดลคะ
3: ครับสวัสดีพี่อมพี่เก๋แล้วก็รวมทั้งผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าในแง่เอาถามเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะเด็กพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ้าในมุมมองของคุณหมอนะไม่เคยมีใครสอนขับรถมาก่อนเขาจะขับได้เองหรือไม่อย่างไรอะคะ
3: ต้องทำความเข้าใจเด็ก

0: พิเศษก่อนฮะเพราะว่าถ้าใช้เด็กพิเศษแบบเหมารวมเนี่ยมันมีหลากหลายในทางการแพทย์นี่มันมีเขาเรียกว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มพวกนี้มีหลายประเภทมากเลยเช่นเด็กหูหนวกตาบอดพิการแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มที่สติปัญญาจะมีปัญหาแล้วก็รวมไปจน LD ที่มีปัญหาทางการเรียนแม้แต่กรณีเด็กที่เป็นกิฟเต็ดที่อัจฉริยะบางด้านที่เขาอาจจะมีความต้องการความช่วยเหลือบางด้านเนี่ยก็อยู่ในนี้ออทิสติกก็จัดอยู่ในกลุ่มของเด็กพิเศษเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนี้ออกมาว่ากรณีนี้ ใช้คำว่าเด็กพิเศษจากเรื่องอะไรเช่นหมอวินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติกใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นออทิสติกเนี่ยเนื่องจากออทิสติกเนี่ยโดยตัวรอยโรคของมันเองเนี่ยมันจะเขาเรียกเป็นสเปกตรัมฮะกราบขออภัยผู้ชมผู้ฟังนะฮะที่สเปกตรัมเนี่ยหากไปดูรากศัพท์ของมันเนี่ยก็หมายถึงมันมีเรนจ์หรือพิสัยของมันนะกว้างมากเลยมีตั้งแต่ปัญญาอ่อนเลยนะ หมายถึงว่าออทิสติกที่ IQ ได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งเขาอาจจะดำเนินชีวิตลำบากมากกลุ่มพวกนี้บางทีไปเรียนในการศึกษาพิเศษยังไม่ได้เลยบางทีต้องอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็อยู่กับบ้านที่เขาระดับสติปัญญาอ่อนหรือไปจนถึงขนาดที่ high functioning ก็คือกลุ่มที่สติปัญญาไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่มีความสนใจในบางด้านเนี่ยเป็นพิเศษและไอ้ความบางด้านที่เป็นพิเศษเนี่ยยิ่งกว่าอัจฉริยะเลยพี่อมพี่เก๋คงเคยได้ยินเด็กที่เขาวาดรูปแม้อายุน้อยๆแต่วาดรูปได้ยิ่งกว่าศิลปินเลยอะขนาดศิลปินมืออาชีพเวลาเขามองอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมองเป็นภาพจำลงไปทั้งภาพเลยฮะความละเอียดนี่ละเอียดมากผมยกตัวอย่างนะเช่นสมมติภาพอันนี้เป็นภาพของศิลปินที่มันมีลายตวัดโค้งอะไรกี่โค้งกี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรณีถ้าเขาสนใจและเขาจีเนียสทางด้านนี้จริงๆคือเขาพบสนใจและเพ่งกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยนะปรากฏเขาเก็บภาพอันนั้นนะ กราบขออภัยฮะ เขาสามารถเก็บภาพรายละเอียดได้เนี่ยจนทุกโค้งเนี่ยมีหมดเลยฮะ อยู่ในรายละเอียดในภาพนั้นเสร็จคิดให้ง่ายๆกันหนึ่งเราคงเคยเห็นหนังฟอร์เรสต์กัมก็คงเห็นตัวละครที่เขาเล่นน่ะจำไอ้หนังสือเย็นโลกเอสเอสที่มันเป็น
2: หนามาก
0: เบอร์โทรศัพท
1: ์อ่ะอุ๊ยเกิดทันด้วย
0: โอ้โหจำได้ทั้งเล่มอ่ะจำได้ยังไงคือเขาจำจากเป็นภาพจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความสเปกตรัมของมันที่มันแตกต่างที่นี้จุดที่เราจะดูต่างจากเด็กทั่วไปเด็กปกติทั่วไปก็คือว่ากรณีที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรม 2-3 ด้านที่เป็นจุดเปราะบางแล้วต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็หล่อหลอมเพราะว่าเนื่องจากออทิสติกเนี่ยเป็นแล้วไม่หายแล้วออทิสติกเนี่ยไม่ได้มียารักษาตัวโรคมันนะแต่ถ้าอันที่มันพ่วงมากับมันเนี่ยอาจจะมียาหมอยกตัวอย่างนะเช่นทักษะการเข้าสังคมเขามีปัญหาทางด้านนี
1: ้
0: นะในมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์กันเองขนาดกับแม่ลูกกันเองเลยเนี่ยหรือทักษะในการสื่อสาร2 อันนี้ต้องใช้กิจกรรมบำบัดจิตบำบัดแน่นอนฮะยาไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: แต่อันที่3ในแง่ของการจัดการอารมณ์ที่เวลาเขาเกิดความตึงเครียดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมซ้ำๆโปรดเข้าใจพฤติกรรมซ้ำๆนะ
1: ค
0: ือเด็กบางคนเนี่ยอย่างเช่นปิดเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เวลามองพัดลมก็มองตามแล้วก็หมุนตามไปด้วยอะไรทำนองนี้น
1: ะ
0: นึกถึงสภาพของออทิสติกในลักษณะนั้นพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้มันมีความซ้ำเดิมแล้วมันลามไปจนถึงพฤติกรรมกิจวัตรประจำวันหมอยกตัวอย่างนะเช่นถ้าสมมติว่าเขาไปที่ไหนแห่งหนใดที่เขาจะต้องนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยเขาก็จะต้องขอนั่งตรงนี
1: ้
0: ประจำถ้าอยู่ดีๆไปไม่ได้จิตบำบัดกันไว้ก่อนไม่ได้มีการเตรียมน
1: ะ
0: ไปเปลี่ยนที่นั่งเขาย้ายที่โดยที่เขาไม่ทันได้ปรับตัวขึ้นมาปรับอารมณ์ของเขานะโอ้โหอารมณ์นี่ขึ้นทันทีเลยน
1: ะ
0: เขาจะหงุดหงิดแล้วเขารู้สึกว่ามันคับข้องใจขึ้นมาทันทีเลย

0: กินข้าวเราก็คงเคยเห็นหนังในวัยแสบสาแรกขาดที่มันมีเด็กออทิสติกที่เล่นบทบาทตรงนั้นเนี่ยแล้วปรากฏกินข้าวไข่เจียวทุกมื้อต่อให้แม่ครัวทำอาหารอื่นอะไรก็ตามเขาจะเอาแต่ข้าวไข่เจียว
1: มันต้องชินอยู่แบบนั้นแล้วอย่างเด็กคนนี้ที่อยู่ในข่าวเนี่ยค่ะคุณหมอมองว่าเขาเข้าข่ายพฤติกรรมของการที่มีการเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเป็นปกติประจำวันที่เขาเคยเจออยู่ในกิจวัตรไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วก็โดยเวลาซ้ำๆเดิมลักษณะแพทเทิร์นแบบเดิม
1: ๆ
0: เขาก็จะมีภาพจำในลักษณะนั้นอยู่แล้วบวกกับอีกการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่นั่งไปกับรถคือเวลาพ่อแม่พาไปหรือปู่ย่าตายายใครก็ตามที่พาไปเขาก็มีความสนใจที่จะดูตรงจุดนั้นแล้วเวลาเขาดูนี่เขาดูไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยนะ
2: จดจ่ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: โอ้โหเก็บเป็นภาพแบบคือภาพแบบประเภทที่นึกนะว่ามันเหมือนซิมูเลตเข้ามาเลยอ่ะก๊อปไอ้วิธีการเหยียบทั้งหมดนั้นน่ะสมมุติอันนี้หมอกราบขออภัยที่ผมมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเขามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษแต่ท่านกำลังถามหมออยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กออทิสติกเนี่ยถ้าเขาสนใจกับเรื่องนี้แล้วเขาลงรายละเอียดถึงขนาดที่เขารู้วิธีการเหยียบอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เป็นไปได้ครับ
1: เพราะว่าหลายคนกำลังสงสัยว่ามันไม่ใช่เกียร์ออโต้ไง
2: เป็นเกียร์กระ
1: ปุกซึ่งมันจะมีความยากซับซ้อน
0: หมอก็เคยขับฮะเคยขับเกียร์กระปุกเข้าใจดีครับว่าถ้าเกิดทำไม่เป็นเนี่ยนะเอาปกติทั่วไปเนี่ยนะเวลาเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยกระชากไอ้แค่เอาถอนขาออกจากคลัตช์ไม่ดีเนี่ยนะมันดับเลยฮะแล้วก็ในขณะที่หนึ่งไปเข้าสองมันก็ต้องมีจังหวะเหยียบแล้วผ่อนแล้วก็คันเร่งตามพวกนี้มันต้องสมดุลกันแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเขาเห็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแล้วมันเป็นภาพจำโปรดเข้าใจว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติ
1: เป็นไปได้
2: ก็มีโอกาสใช่ไหมคะ
0: เขาเป็นเด็กที่เขาพิเศษก็คือว่าเขาก๊อปทั้งภาพเป็นเหมือนวีดีโอบันทึกเทปเข้าสมองเลยครับ
2: ค่ะคุณหมออย่างตามข่าวเองเนี่ยที่คุณตาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลานเองเนี่ยก็ชื่นชอบเล่นโทรศัพท์แล้วก็มักจะเล่นโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมีผลไหมคะเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนรู้แล้วก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเรียนแบบ
0: คือเรียนแบบนะมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเขาสามารถจำภาพจำพวกนี้ได้แต่ถ้าเขามีความสนใจกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะค้นหาทุกจุดเลยฮะค้นหาข้อมูลได้ทุกจุดและละเอียดจริงๆฮ
1: ะ
0: คือผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคือกรณีที่เป็นออทิสติกก็เนี่ยเดี๋ยวลบให้แค่ทั้งเล่นจำได้แต่ผมถามจริงๆอ่ะผู้ชมผู้ฟังเนี่ยต่อให้หมอเองก็ไม่มีปัญญาจำนะแค่หน้าเดียวยังจำไม่ได้เลยอ่
1: ะ
0: จะเอาอะไรกับทั้งเล่มอ่ะฮะแล้วไม่ต้องห่วงเราเคยเห็นแม่เด็กที่คิดยังกับคิดเลขเร็วยังกับเครื่องคิดเลขเลยอ่
1: ะ
0: หรือแม้กระทั่งกรณีที่ศิลปินที่วาดโอ้โหวาดไปได้ยังไงอ่ะทุกโค้งทุกอากับกริยารายละเอียดท่านต้องไปดูภาพเหล่านี้ท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหลงได้ละเอียดมากเหมือนก๊อปภาพนั้นมาไว้ในสมองเลยฮะและถ่ายทอดจากภาพนั้นอ่ะลงในกระดาษด้วยฝีมือตัว
2: ก็ซึมซับผ่านการสังเกตซ้ำๆนะคะแล้วก
0: ็
2: ออกมาจากเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การเรียนแบบแต่ว่าทีนี้คุณหมอถ้ามีเด็กพิเศษแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของอันตรายการเข้าถึงเรื่องของสิ่งของอันตรายอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำหรือจะมีการลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกไหมคะ
0: อันนี้แหละครับในทางการแพทย์กับกฎหมายเนี่ยต่างกัน
1: ค
0: ือกฎหมายเนี่ยต้องไปพิสูจน์ให้ทราบว่าประมาทเลอะจริงหรือประมาทถึงพ่อแม่น
1: ะ
0: ประมาทเลอะแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าประมาทจริงขนาดว่าไปเสียบกุญแจไว้คากับรถแล้วเป็นความสะดวกสบายของพ่อแม่เขายังอาจจะว่าไม่ประมาทแต่ในทางการแพทย์เอาทางการแพทย์มันจะมีคำว่าแล้วหมอทั่วประเทศทั่วโลกเลยแหละเขาเข้าใจตรงกันฮะคือไกด์ขออภัยผู้ชมผู้ฟังนะที่ผมใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นว่าในแวดวงหมอเขาคุยกันอย่างนี้แหละ guidance for age คำว่า guide ก็คือคำแนะนำตรงตามอายุของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วยังมี anticipatory guidance ครับขออภัยผมพูดช้าๆนะ anticipatory guidance ความหมายก็คือการให้คำแนะนำล่วงหน้าเพื่อป้องกันอุบัติภัยเพื่อป้องกัน

ันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกรณีเด็กที่มีความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องคิดในแง่ลบไว้ก่อนไม่ใช่คิดในแง่บวกว่าไม่เกิดหรอกปืนวางไว้เด็กแม้เห็นอยู่ทุกวันอ่ะสมมติอ่ะอ๋อมีดวางไว้อยู่ตรงนี้แม่หยิบมีดจากตรงนี้ประจำอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพจำเขานะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาเก่งหมาย

0: ที่ยิ่งถ้าเกิดตาคุณตาบอกว่าสนใจเรื่องรถเป็นพิเศษเนี่ยอ่ะแสดงว่ากุญแจรถปล่อยไม่ได้แล้วเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะคว้าแล้วก็ไปถามว่าทำไมเขาถึงได้คว้าเอ้าหมอนึกสภาพเดิมสมมุติว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่คุณตาเนี่ยพาเขาไปโรงเรียนตลอดเลย
1: ค่ะ
0: เวลานั้นเลยวันนั้นไม่ได้ไปนี่คุ้มข้างไหมมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะเขาไม่ได้ทำพฤติกรรมเหมือนข้าวไข่เจียวไม่ได้กินแต่มันจะมาให้กินข้าวอย่างอื่นแต่เขารับไม่ได้
1: อืมเห็นภาพคุณหมอทีนี้งั้นแปลว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่เขาจะสอนหรือว่าเลี้ยงดูเด็กพิเศษเนี่ยการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดที่สอนใช่ไหมคะคือถ้าเกิดพูดซ้ำๆว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดไปเท่าไหร่มันเหนื่อยน้อยกว่าถ้าเกิดกระทำเนี่ยมันจะน่าจะดีกว่าอย่างนี้ป่ะคะ
0: ถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยฮะสำคัญเลยฮะเพราะว่าเราประเด็นแรกเลยก็คือจัดการสิ่งแวดล้อมนี่คือวินัยเชิงบวกเลยน
1: ะ
0: วินัยเชิงบวกคือการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจะสุ่มเสี่ยงได้ประเด็นที่สองถ้ายิ่งพ่อแม่และตายายรู้ว่าเราลูกเราเป็นเด็กพิเศษแล้วมีพฤติกรรมบางประเด็นที่เขากำลังซ้ำเดิมอยู่เนี่ยในจังหวะเวลานั้นเนี่ยจะต้องคอยอยู่เพื่อเคลียร์ใจเขาด้วยนะเพราะว่าสมมุตินะมันเป็นเวลาเช้าอ่ะสมมุตินี่หมอยกตัวอย่างเล่นๆเช่น 8:00 น.ต้องออกจากบ้านไปตลาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ลูกเรานั่งไปด้วยแต่เขาไม่ได้ขับหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็มองสนใจอยู่ที่รถนี่แหละเขาไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมข้างนอกหรอกเพราะอย่าลืมนะออทิสติกทักษะทางสังคมก็ไม่ได้สนใจนะแต่เขาสนใจอะไรบางอย่างที่มีความพิเศษในสิ่งที่เขากำลังสนใจประกอบ8โมงเช้าขับออกไปตลอดอยู่ดีๆวันนี้ไม่ไปแล้ว
2: ค่ะไม่เหมือนเดิม
0: ไอ้ตรง8โมงเช้าเนี่ยที่มีเหตุให้ไม่ไปเนี่ยถ้าเป็นกรณีเด็กออทิสติกเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเขาอ่ะกรุณากอดเขาทำความเข้าใจใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อยู่กับเขาอย
1: ่
0: าทิ้งเขาละสายตาเพราะเขากำลังคับข้องใจอยู่ว่าทำไมไม่ไป
1: อืมโอ้มันตรงกับข่าวเลยนะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องไปโรงเรียนแต่วันนั้นไม่ได้ไป
0: ก็ต้องดูกลับไปดูตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งและทักษะพวกนี้แหละเวลาท่านพาลูกไปพบหมอในหมอเขาก็มักจะแนะนำแล้วสอนตลอดแม้กระทั่งให้ไปพบนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดหรือวิธีการกิจทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ว่าเราจะต้องรับมือกับลูกยังไงเวลาที่เขากำลังคับข้องใจอารมณ์เวียนขึ้นมาไม่พอใจว่าทำไมไม่ได้ไปคือความรู้สึกผิดมันมีนะเด็กที่เป็นออทิสติกว่าสมมติอย่างนี่หมอให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเช่นฉันกินข้าวไข่เจียวอยู่ดีๆไม่เอาข้าวไข่เจียวมาให้ฉันจะไปเอาข้าวกะเพราอะไรอย่างนี้มาเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดและเครียดครับ
1: อย่าไปคิดแทนเขาเพราะว่ามันคือวิสัยของเขาที่เขาทำมาด้วยความเคยชินแล้ว
0: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้แหละที่เวลาเขาคับข้องใจและเครียดเนี่ยรับมือยังไงและจัดการกับอารมณ์นี้ยังไงแล้วถ้าปล่อยเขาไว้ยิ่งมีสนใจกับรถก
1: ุ
0: ญแจเสียบอยู่คารถเอาแล้วงานเข้าทันทีฮะ
2: ค่ะคุณหมอคะแต่ว่าในแง่ของคนที่ถ้ามุมในของคนที่ดูแลอย่างผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยวิธีการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยบางทีคนที่ดูแลอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงเรื่องความอดทนค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ
0: คือบรรดาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะเทคนิคไว้ทุกคนแล้วก็อย่าเป็นเจ้าภาพเพียงคนเดียวครับอย่าปล่อยไว้เพียงคนเดียวเช่นถ้าแม่ก็คือกลายเป็นแม่คนเดียวพ่อไม่รับรู้ด้วยพ่อก็ขอแต่ทำมาหากินอย่างเดียวหรือตาไม่รับรู้ยายไม่รับรู้หรือสมมติเป็นยายก็มอบให้ยายคนเดียว
2: คือไปเทเป็นคนเดียวไม่ไหวนะคะ
0: ความเครียดมันมีหมอเข้าใจเลยว่าความเครียดมันมีเวลายิ่งเป็นเด็กขนาดเด็กปกติหมอว่าผู้ฟังทุกท่านก็คงเห็นมั้งเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราก็เหนื่อยไม่ล่ะขนาดเด็กปกติเลยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วนี่ถ้าเกิดเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอย่างเงี้ยบางเรื่องอ่ะผมเชื่อนะว่าผู้ฟังทุกท่านนะบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีคนที่มีลูกในลักษณะเนี้ยเขายังงงอยู่เลยว่าทำไมลูกจะต้องเป็นแบบนี้
1: อ
0: ่ะทีนี้มันต้องให้กำลังใจกันและกันภายในบ้าน

0: สมาชิกคนที่อยู่ในบ้านกันเองเนี่ยต้องฝึกฝนทักษะนี้ไว้กรณีถ้าสมมติว่าแม่น็อตหลุดอารมณ์ไม่พร้อมกำลังงานยุ่งไม่ไหวยายเข้ามาแทนที่หรือตาเข้ามาแทนที่หรือพ่อเข้ามาแทนที่มันต้องแตะมือกันได้อะผมเข้าใจว่านี้เป็นอันหนึ่งที่บ้านแต่ละบ้านที่มีสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะพวกนี้ไปด้วยกันโปรดเรียนรู้ไปด้วยกันอย่ามอบเพียงแค่ใครคนใดเพราะความเครียดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดมันมีข่าวนี้ไปแล้วค่ะคุณหมอณตอนนี้ข้อมูลมันไหลไปหลายๆมิติมากเลยมีถึงขั้นเปิดหน้าเด็กแล้วก็มีการเบียดเด็กอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: คืออย่าทำเลยครับ
1: ค่ะอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่มีลูกที่อยู่ในภาวะที่เป็นออทิสติกหรือว่าเป็นเด็กพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยควรสื่อสารกับเขายังไงเพราะเขาเองพอเขารับรู้เองเนี่ยก็จะมีหลายระดับถูกไหมคะคุณหมอการรับรู้ของเขาทำยังไงไม่ให้เขาเกิดความกลัวหรือว่าเกิดการพฤติกรรมเลียนแบบหรือเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเด็กออทิสติกคือทุกคนไม่เหมือนกันนะฮะออทิสติกเนี่ยเป็นสเปกตรัมนะ
1: ใช่
0: หมายถึงว่าออทิสติกคนนี้สนใจเรื่องรถแต่อีกคนนึงอาจจะสนใจเรื่องศิลปะอีกคนนึงอาจจะสนใจเรื่องคำนวณเลขอีกคนนึงอาจจะสนใจวิทยาศาสตร์
2: นั่นหมายความว่าการแสดงออกก็จะไม่เหมือนกัน
0: ไม
2: ่
0: เหม
2: ือ
0: นกันใช่ไม่เหมือนกันเราอะกลับไปดูหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่ดูแลเด็กพิเศษกลับไปดู 3-4 เรื่องนะ
1: ค่ะ
0: 1ก็คือทักษะในการเข้าสังคมในบ้านเลยเริ่มต้นจากในบ้านก่อนไม่ต้องไปไกลหรือเริ่มต้นกับคนที่เขาคุ้นชินแล้วไว้วางใจอย่างเช่นครูหรืออย่างเช่นเพื่อนบางคนนะแม้มันก็ไม่ใช่เพื่อนทุกคนด้วยนะบางคนอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองคือทักษะในการสื่อสารอันที่สามก็คือการบริหารจัดการอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่คับข้องหรือขัดแย้งแล้วก็มันไม่ได้ดังในลักษณะที่เขาอยากให้เป็นแล้วก็อันที่สี่เนี่ยที่จะต้องบริหารไปด้วยเลยก็คือบริหารความเสี่ยงที่อาจจะคาดการล่วงหน้าไปเลยแล้วต้องไม่ประมาทกับเรื่องพวกนี้ฮะและในขณะเดียวกันเองเราก็ไปเรียนรู้ทักษะพวกนี้จากคุณหมอเนี่ยแล้วก็จากนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเพื่อเอามาใช้ปรับที่บ้านแล้วก็ทำที่บ้านไปด้วยครับ
2: ค่ะคุณหมอคะถ้ามองในแง่ของภาพรวมสังคมไทยพร้อมแค่ไหนกับการทำความเข้าใจกับเด็กพิเศษคุณหมออยากจะบอกอะไรตรงนี้ไหมคะ
0: ยังไม่ค่อยพร้อมต้องเรียนตรงๆว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าสังคมเนี่ยเราเล่นกับนักเลงคีย์บอร์ดอะแล้วก็เอาอารมณ์ของเราแล้วเอาตัวเราเป็นตัวตัดสินเนี่ยเป็นตัวตั้งเสมอเลยแล้วเราก็มักจะคิดเสมอเลยว่าเด็กพิเศษก็จะขับรถโออะไรทั้งคือเราก็คิดอะไรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งอะผมก็เมื่อเป็นเด็กพิเศษอะไม่ได้มีเจตนาทำละมันไม่มีใครที่เด็กเนี่ยจะเจตนาฆ่าใครนะได้โปรดเข้าใจเถอ
1: ะ
0: แต่นี่มันเกิดขึ้นบนความประมาทเนี่ยที่อาจจะมันพลาดทั้งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่ทำบาดแผลใจซ้ำเดิมเนี่ยมันต้องช่วยกันทีนี้สิ่งที่หมอฝากให้กับทางอาจจะเป็นกรมต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือน้อง11ปีอันนี้แน่นอนเขาต้องได้รับการเยียวยาถูกไหมมันก็คือทางด้านสภาวะทางจิตใจเวลานี้อาจจะช็อกไม่พร้อมสหวิชาชีพก็อาจจะต้องเข้าไปในการดูแลต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วทักษะเทคนิคก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยท่านอย่าไปซ้ำเติมแต่ท่านช่วยได้ไห
1: ม
0: ช่วยครอบครัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนถือซะว่าคนนึงเนี่ยที่เราเติบโตเรามาช่วยกันแล้วในขณะเดียวกันเปิดโอกาสเมื่อเขาได้เรียนรู้และเขาได้กลับคืนสู่สังคมที่ดีแล้วหมอฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคนละแวกแถวนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำความดีแล้วเยียวยาใจถัวของเขาเองในภายภาคหน้าน
1: ะ
0: ในระยะยาวนะรวมไปจนถึงเยียวยาใจสังคมไปได้ด้วยมันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราจะบอกว่าถ้าเป็นเด็กไม่มีผิดทั้งนั้นก็ไม่ต้องรับผิดเป็นอะไรก็กำเวรกันไปมันไม่ใช่เราสามารถเยียวยาสังคมได้ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยกันอันนี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเยียวยาใจโปรดขีดเส้นใต้คำว่าเยียวยาใจคนเรามันต้องเยียวยาใจตนเองด้วยและเยียวยาใจของสังคมร่วมไปด้วยกันครับ
2: ค่ะคุณหมอคะคุณหมอมองมุมในประเด็นอย่างกรณีเคสของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะแล้วก็คือก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก่อเหตุไปแล้ว

0: ก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงมีผู้สูญเสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องมีระบบในการติดตามตัวน้องไหมหรือว่าจะต้องมีมาตรการในการคุมตัวน้องอย่างไรต่อไปอย่างนี้ไหมคะ
1: ควรนะก็คือว่าสองสามเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าที่หนึ่งก็คือเนื่องจากด้วยความที่เป็นเด็กพิเศษแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเขาเองมีภาพจำอันนี้ที่มันอาจจะมันเหมือนเป็นภาพติดภาพจำมาแล้วมันมีโอกาสที่จะแฟลชแบ็คความตกใจมันเหมือนคนที่เข้าศึกสงครามแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระเทือนใจมาถึงคนกระทำน
0: ะ
1: เหตุการณ์กระเทือนใจเมื่อไปผ่านเส้นทางพวกนี้มันจะมีความหวาดผวา นอนไม่หลับฝันร้ายอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการจิตบำบัดก็ต้องว่าไปแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องมาดูการเตรียมความพร้อมของระบบนิเวศซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันในการสร้างระบบที่เลี้ยงในชุมชนสมาชิกในชุมชนเพราะปัจจุบันนี้เราอ่อนแอกับเรื่องของความเป็นชุมชนเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
0: คือมันยังมีข้อจำกัดใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่มีข้อจำกัดมากและการที่สองก็คือว่าหมออีกสองเรื่องที่น่าจะไปพัฒนามันอาจจะห่างไกลจากเคสนี้ก็จริงแต่มันสะท้อนคุณภาพพลเมืองฮะก็คือระบบศึกษาของประเทศไทยฮะมันสะท้อนคุณภาพพลเมืองทั้งประเทศอ่ะท่านลองดูสิถึงเวลาเราก็บอมกันอุตลุดไปหมดเลยแล้วเราก็ให้อภัยกันไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เรียนรู้เลยว่าเด็กพิเศษเป็นยังไงเอาเหตุการณ์นู้นเป็นยังไงหรือถ้าสมมติเกิดหมวดวิชา survival นี่แสดงว่ามันต้องสังคายนายระบบการศึกษาการพัฒนาคุณภาพพลเมืองกันยกใหญ่พอสมควรเหมือนกันเพราะวิชาที่เราเรียนทุกวันนี้มันกลายเป็นวิชาที่มันรู้เหมือนมีสาระนะ แต่มันไม่มีสาระเพราะมันเอาไปใช้กับชีวิตไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้น ในขณะเดียวกันเองเวลานี้เรามีการคุ้มครองตัวเด็กก็จริงแต่ขอความสะเทือนใจและเศร้าสลดใจไปสู่ผู้สูญเสียขอกลับมาที่ฝ่ายผู้สูญเสียที่หมอเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือไปจนถึงในระดับของไม่รู้กลไกต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องขออภัยเอ่ยนามนะเช่นสำนักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิประชาชนซึ่งผมก็ได้ขออนุญาตท่านอธิบดีไว้ด้วยนะว่าท่านก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วท่านก็เป็นช่วยเป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็คือพม.ก็ได้เป็นเจ้าภาพในฝ่ายเหยื่อด้วยว่าเขาจะได้รับความเป็นธรร
0: ม
1: แล้วเขาก็จะได้รับการเยียวยาไปด้วยอย่าให้กลายเป็นสังคมทำร้ายกันละกันและสุดท้ายอีกการหนึ่งก็คือคนที่กำลังดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อทั้งหลายท่านกลับมาควบคุมสื่อหน่อยดีไหมแล้วเด็กคนนี้เขาเล่นสื่อได้ง่ายเนี่ยผมเข้าใจว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนด้วยว่าการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเด็กพิเศษเลยเด็กทั้งประเทศนะขนาดนี้มันเยอะไปไหมสำหรับประเทศไทยแล้วสุดท้ายครับผมเรียกร้องผ่านรัฐบาลครับเราไม่เคยเห็นคณะรัฐมนตรีด้านสังคมเลยครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่มีทุกรัฐบาลเลยฮะเราอยากเห็นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิติทางสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะจริงๆและนายกต้องมานั่งเองครับ
0: คุณหมอให้มุมมองที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณหมออาจจะแบบว่าเข้าข้างเด็กอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อสักครู่ใครฟังคุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอพูดทุกมุมจริงๆนะคะในมุมของผู้สูญเสียเองด้วยนะคะแล้วก็มุมที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปด้วยเนี่ยคุณผู้ฟังถามมาค่ะคุณหมอโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมอย่างกรณีตัวน้องเขาเอง
2: อะไรดีกว่าเอาไปถึงตัวน้องเขาคนนี้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังถามว่าอย่างกรณีแบบนี้จะรู้ไหมว่าน้องกระทำอะไรลงไปแล้วมีโอกาสจะเกิดขึ้นซ้ำอีกไหมอะไรแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกครับเพราะว่ามันคือหมายถึงว่าคือตอนนี้มันเป็นภาพจำที่ไม่ดีเป็นฝันร้ายของตัวน้องก็ประเด็นแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องนี้ใช้เวลาในการเยียวยาแน่นอนไม่สั้นแน่นอนเพราะว่าตัวคนหมายถึงว่าน้องเด็กคนนี้เองเนี่ยอย่างน้อย 3-6 เดือนอันนี้เนี่ยเป็นภาพจำที่เลวร้ายอ่ะมันเป็นฝันร้ายของเขาอ่
0: ะ
1: ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้กระบวนการทางจิตบำบัดในการไปเยียวยารักษาต้องใช้ยาช่วยต้องใช้ทางจิตแพทย์กระบวนการสหวิชาชีพต้องเข้าไปช่วยแน่นอนพ่อแม่เองก็จะต้องได้รับการติดตามมาตรการในการดูแลลูกกลไกของชุมชนท่านจะเห็นเป็นชั้นๆเล

0: นะเช่นกลไกของชุมชนต้องสร้างระบบเฝ้าระวังขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเพศภัยมีวิธีการในการส่งสัญญาณต่างๆสหวิชาชีพไม่ได้ลงแค่ตัวเด็กแต่ลงทั้งผู้ปกครองผู้ปกครองก็ส่วนไหนเป็นบทกฎหมายก็ว่าไปคุณต้องรับผิดชอบถ้าเกิดคุณละเลยก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายไปในฝั่งของเหยื่อก็จะต้องมีสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือแม้กระทั่งพม.ก็มาช่วยดูแลเพื่อเยียวยาสภาวะจิตใจของผู้สูญเสียทั้งหมดนั้นอย่าให้เหยื่อไปวิ่งร้องขอความยุติธรรมของเขาเองซึ่งมันไม่เหมาะมันไม่ควรจะทำแบบนั้นท่านจะเห็นเลยว่ากลไกแบบนี้เหตุเกิดไปแล้วมันจบณขณะนั้นแต่ก็ต้องมาดูแลต่อเนื่องกันไปมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับในการหมอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเคสเดิมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอกังวลนะครับก็คือว่าไม่ใช่เคสนี้ครับแต่หมายถึงว่าในมิติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการใช้รถใช้ราหรือความประมาทของผู้ใหญ่เนี่ยเรามีซิกเซนส์อ่ะท่านจำได้ไหมตอนที่เรามีสัมผัสที่6เราเคยออกอากาศที่เรามักจะบอกตาวิเศษเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเลยน
1: ะ
0: ที่เรามีการรณรงค์กันและสร้างมายด์เซตแบบนี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศไทยเรียนรู้ในการที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการมองว่าอะไรมันไม่เหมาะอะไรมันไม่ควรแล้วพฤติกรรมของผู้ใหญ่เองที่จะต้องเรียนอย่าลืมนะเด็กเนี่ยมันจำภาพจำของผู้ใหญ่เองด้วยนะถ้าผู้ใหญ่เองทำตัวไม่ดีแหกข้อขับรถสวนทางทำอย่างไรก็ได
1: ้
0: ก็เด็กมันก็เห็นอยู่ในลักษณะนี้หมอเป็นห่วงอันนี้มากเลยครับว่าพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่กำลังทำกันอยู่แบบไม่แคร์ใครไม่สนใจอะไรวันหนึ่งมันก็จะแว้งกลับมาเล่นแล้วก็ในที่สุดเราก็กลายเป็นเหยื่อไปซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกำลังคิดว่านี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันเป็นต้นแบบที่ดีด้วยครับ
1: ค่ะตอนนี้กระแสสังคมมันแรงต้องแยกนิดนึงว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณหมอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือการวิเคราะห์ในมุมทางการแพทย
2: ์
1: ของเด็กเนาะไม่ได้มีผลอะไรกับคืออาจจะไม่มีผลกับทางคดีแหละแต่ว่าคุณหมอไม่ได้มาช่วยตัดสินนะว่า
2: อันนี้เราคุยภาพรวม
1: หรือถูกหรือยังไงใช่ๆมันเป็นภาวะแบบนั้นมากกว่าท้ายที่สุดแล้วพอสมมุติว่าใครที่อาจจะไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะคุณหมอคะพอเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหมออยากจะบอกอะไรกับสังคมที่เขามองเข้ามาแล้วก็เหมือนเหมารวมไปแล้วอะค่ะว่าแม้พอบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้รับโทษสินะแล้วพอบอกว่าเด็กพิเศษอีกอะไรเงี้ยมุมไหนที่คุณหมออยากจะให้สังคมเข้าใจแล้วก็เปิดใจค่ะ
0: ประเด็นแรกเลยผู้ใหญ่ทุกท่านฮะเราส่งสัญญาณชัดฮะว่าเด็กครั้งนี้เด็กผิดครับชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติเด็กพิเศษการกระทำนี้ถือว่าผิดครับประเด็นที่สองว่าไปตามตัวบทกฎหมายซึ่งแน่นอนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกับเรื่องของการสหวิชาชีพมันจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการนั้นเพราะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นมันเทียบเท่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยก็ลงนามสัตยาบันไว้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นตัวบทกฎหมายว่าไว้ประเด็นที่สามผู้ปกครองก็จะต้องเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบร่วมไปด้วยนิ่งนอนใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสังคมอาจจะต้องมาช่วยกันเรียนรู้แล้วก็สร้างระบบเฝ้าระวังในเริ่มต้นจากที่ตัวเราบ้านของเราและชุมชนที่เราอาศัยอยู่ครับ
2: นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันในแง่ของว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วก็จะทำให้คดีมันหายไปอะไรยังไงแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของวิธีการจัดการทางกฎหมายแล้วก็มองมุมรวมเรื่องของการฟื้นฟูการสูญเสียอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอคะ
0: ยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์นะคะสุริยะเดลนะคะทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าอา

0: 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เอาละค่ะ 14:45 นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเก๋แล้วก็อุ้มนะมีคุณผู้ฟังทักมาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดี2สาวนะคะแล้วก็ดีใจวันนี้น้องอุ้มมาด้วยนะคะ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้อู่แต่ว่าข่าวที่คุยวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่พูดถึงมันก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวหลายๆครอบครัวเนาะพี่เก๋เนาะคือบางทีการเลี้ยงดูลูกเนี่ยโอเคความแตกต่างมันเกิดขึ้นกับแต่ละบ้านนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราจะไปโฟกัสที่เด็กชายวัย11ปีที่ขับรถชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารจนมีพระมรณภาพแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากอะค่ะปรากฏมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นที่มีผู้ใช้โซเชียลเนี่ยบอกว่าถนนของรถไม่ใช่ที่เดินของพระ
4: ค่ะ
5: แล้วแสดงความคิดเห็นว่าแม้วันที่เกิดเหตุจะเป็นเด็กคนนี้มาขับรถอะค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่มีคนเมามีคนวูบมีรถเบรกแตกแล้วก็ติดแฮชแท็กเรียกร้องให้พระเนี่ยไปเดินชิดข้างทางโอ้ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยทีเนี้ยก็เลยต้องขยายความหน่อยเนาะพี่เก๋ว่าจริงๆพระธุดงค์คืออะไรแล้วในความเป็นจริงแล้วพวกเราควรจะเรียนรู้ข่าวในทางธรรมะยังไง
4: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไขข้อสงสัยนะคะแล้วก็ความหมายที่แท้จริงของพระธุดงค์ด้วยว่าคืออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแนวทางในการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะคะสนทนาธรรมกันค่ะกับพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
6: เจริญพรจ้ะ
4: ค่ะหลวงพ่อเห็นข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นเด็ก11ขวบเนี่ยค่ะแล้วก็ขับรถชนพระธุดงค์เนี่ยค่ะหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับประเด็นนี้ไหมคะ
6: ก็มีคำพูดคำวิจารณ์อะไรต่างๆอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าเป็นถนนคนเดินเป็นถนนของรถไม่ใช่ถนนของพระอะไรเงี้ยแต่ตอนพระเดินออกบิณฑบาตเป็นว่าการที่ใช้ถนนเขามีหลายทางมีอะไรบอกอยู่แล้วจะไปบอกว่าพระโดนชนเพราะพระมาเดินถนนถ้าอย่างนั้นรถเนี่ยก็ถนนก็จะไว้เฉพาะถนนใช้รถไม่ต้องมีให้พระแต่เวลาพระไปบิณฑบาตเช้าไปทางไหนอ่ะ
4: ค่ะคือถ้าดูจากข่าวเองเนี่ยพระก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างเลยตามระเบียบของการเดินธุดงค์เลย
6: นะคะเดินริมทางไม่ได้ไปเดินกลางทางไม่ได้ไปเดินกลางถนนเดินเลาะขอบไอ้รถมันวิ่งเข้ามาหาเอง
4: ค่ะ
6: ไม่ใช่พระวิ่งเข้าไปหารถ
4: ค่ะหลวงพ่อคะถ้าเรียนรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะในแง่ของความหมายของธุดงค์ในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วคืออะไรคะหลวงพ่อคะ
6: ธุดงค์นี้มาจากธุตังคะแปลว่าขูดเกลาแปลว่าไปเพื่อขูดเกลาถ้าอยู่สบายสบายที่วัดไอ้กุฏิเนี่ยเดี๋ยวนอนบ้างเดี๋ยวอะไรต่างๆนานาไม่ขูดเกลาความอ่อนแอเดินทุกตรงนี้มันขูดเกลาความอ่อนแอออกให้เข้มแข็งให้มั่นคงให้ไม่ติดสุขขูดเกลาความติดสุขหลงสุข
5: ค่ะไม่ได้มีประโยคไหนที่จะบอกว่าต้องอยู่ในอ้าวขอโทษค่ะคือพอพระอาจารย์อธิบายคือไม่มีประโยคไหนที่บอกว่าต้องในป่านะพี่เก๋
4: อืมใช่
5: คือขูดเกลาเท่านั้นเลยนะ
4: คือหลายคนก็จะนึกถึงพอเวลาพาทุดงก็จะอยู่ในป่า

0: ายย่ามแล
1: ้
0: วก็เดินระยะทางเป็นไกลๆแบบนี้หรือเปล่านะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าในแง่ของ
1: พระพยอมท่านความหมายคือทุกอย่างคือขูดเกลา
0: ค่ะ
1: เอาไม่เกี่ยวข้องกันเลยใดๆนะคือจริงๆอ่ะพระธุดงค์คือมันไม่ใช่สถานที่ที่เดินนะคะมันคืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้พระพยอมท่านบอกแล้วว่าถ้าเกิดอยู่ในวัดในอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีช่วงเวลาที่ทำให้ไม่ได้อยู่ในตั้งอยู่ในศีลแบบ 100% น่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพระที่ธุดงค์ทุกรูปเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องอยู่ป่าหรือเดินทางเสมอไปด้วยใช่มั้ยคะหลวงพ่อกลับมาแล้วนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อยังไม่มา
1: จริงๆอ้วนมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายคนพอเห็นพระสะพายกลดเดินตามถนนเนี่ยเรียกว่าพระธุดงแต่ว่ามองว่านี่ไม่ใช่สถานที่ของท่านถูกไหมบอกว่ารู้สึกว่ามันผิดแผกแต่เมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อท่านก็บอกแล้วว่าอ้าวแล้วเวลาตักบาตรล่ะคุณยังรอที่จะตักบาตรเลยอยากจะได้บุญได้อะไรก็รอท่านได้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ที่ป่าด้วยซ้ำ
0: ค่ะหลวงพ่อกำลังอธิบายเลยเมื่อสักครู่นะคะแต
1: ่
0: ว่าสายหลุดไปก่อนนะคะกำลังจะถามเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าธุดงค์ในความหมายของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรนะคะ
1: ตังคะนะหลวงพ่อท่านบอกทุกตังคะ
0: ใช่คือถ้ากลับไปดูนะคะหลวงพ่อมาแล้วนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: ก็เจริญพร
0: ค่ะหลวงพ่อต่อเลยค่ะธุดงค์หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ธุตังคะตัวนี้แปลว่าขูดเกลา
0: ค่ะ
2: อยู่วัดนอนสบายติดสุขติดสบายแต่พอไปธุดงค์เองก็ขูดความอ่อนแอความง่วงเหงาเหานอนต้องออกต้องเดินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: จึงแปลว่าไปเพื่อขูดเกลา
0: ไปขัดเกลากิเลสอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
2: นั่นแหละใช่เลยไปขัดเกลากิเลส
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าไม่ได้ต้องถึงขนาดไม่จำเป็นที่พระธุดงค์ทุกรูปจะต้องอยู่ป่าหรือเดินทางเสมอไปใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจในแง่ของ
2: ธุดงค์มี13ข้อ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะหลวงพ่ออ
2: ยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเนี่ยก็ธุดงค์ได้เช่นฉันมือเดียวอย่างเงี้ยอธิษฐานฉันมือเดียวก็เป็นธุดง
0: ค
2: ์อธิษฐานใช้อะไรในชีวิตประจำวันลดลงขูดเกลาให้ออกไปไม่มักมากที่หลับที่นอนก็พยายามให้เล็กไม่ให้ใหญ่ไม่ให้ฟ้างไม่ให้โตลุกรวมแล้วก็คือขูดเกลากลางวันอย่างกลางวันเนี่ยพระไม่นอนอธิษฐานไม่นอน
0: ค่ะ
2: จะนั่งหลับพิงเสาบ้างก็ได้แต่ว่าไม่นอนอิริยาบถนอนไม่เอานี่ก็เรียกว่าทุกดงข้อหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะทีนี้การธุดงค์เนี่ยถือเป็นข้อปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเป็นมีเกณฑ์อะไรยังไงไหมคะคือทุกคนต้องปฏิบัติไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: ไม่ทุกองค์ไม่ทุกองค์แล้วแต่องค์ใดองค์หนึ่งเกิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยขูดเกลาน้อยไปหน่อยอยู่วัดเนี่ยเดี๋ยวนอนเยอะติดสุขติดสบายก็เลยออกจากวัดธุดงค์ไปเพื่อขูดเกลาความติดสุขติดสบาย
1: ทีนี้พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อขาวพอรถชนพระธุดงค์หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้พระยังควรเดินธุดงค์หรือเปล่าแล้วเราจะควรจะปรับยังไงทั้งสองฝ่ายเลยนะคะหลวงพ่อ
2: เรื่องนี้ต้องบอกว่ากี่ปีมีสักครั้งกี่ปีมันจะมีสักครั้งถ้ามาเกิดมาบวชมาเนี่ย70ปีก็เพิ่งได้เห็นครั้งเนี้ยที่เด็กอายุ11 12เนี่ยมันขับรถไปชนพระทีเดียวตั้ง8-9องค์มรณะภาพบาดเจ็บอีกตั้งเยอะมันไม่ดูกันรากฐานว่าเด็กดื้อหรือเปล่าแล้วก็พ่อแม่เพิ่งมาดูตอนหลังเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเด็กกับพ่อแม่เนี่ยใครแย่กว่ากันเพราะบอกว่าเด็กไม่เคยขับรถก็คลิปตอนนี้ออกมาว่าขับอยู่หน้าบ้านหมุนวนไปขับไปขับมาแล้วแม่คนถ่ายคลิปด้วยแล้วจะบอกไม่รู้เรื่องไม่เป็นอะไรเนี่ย มันเป็นการตอนนี้ผู้ใหญ่ปกปิดปัดความผิดยิ่งตายิ่งหนักเลยตาบอกไม่เคยเลยหลานดีมากหลานไม่เคยไปทำแบบนั้นหลานขับรถไม่เป็น
1: ตาไปทางไสยศาสตร์ด้วยค่ะหลวงพ่อตา
2: ใช่
1: ในเวว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นหลานนะ
2: ไม่ไหวอ่ะเรื่องนี้ไปมาไอ้ต้องเหี้ยที่สุดว่าพระไม่ควรจะมาเดินทางถนนแล้วที่คนเดินได้เยอะแยะก็เว้นถนน

0: เอาดากูต้าที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาต้ามอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสพลลงบุรีรัมย์เดินหน้าบ้านเมืองน่าอยู่ผนึกสมาร์ทมัมมหัศจรรย์1,000วันสร้างต้นแบบดูแลแม่และเด็ก6อำเภอนายสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดทิศทางขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนา5ด้านได้แก่ประเพณีดีผลิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีและปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพดีผลักดันโครงการสมาร์ทมัมควบคู่กับโครงการมหัศจรรย์1,000วันเพื่อยกระดับระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจรเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่โครงการสมาร์ทมัมมีเป้าหมายยกระดับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในทุกมิติดำเนินงานกับโครงการมหัศจรรย์1,000วันเพื่อสร้างระบบดูแลแม่และเด็กที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างตั้งครรภ์ไปจนถึงเด็กวัยปฐมวัยระยะแรกจะกำหนดพื้นที่นำร่อง6อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนก่อนขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในอนาคตมทบ38เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่1ครอบครัวร่วมแสดงความยินดีมอบรางวัลพลทหารยิงปืนดีเด่นพลตรีปุญญฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ประจำปี2569รุ่นผลัดที่1โดยมีครอบครัวทหารใหม่เข้าร่วมเยี่ยมชมหน่วยและร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จของการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและครอบครัวทหารใหม่ภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงแฟนซีดริลและการสาธิตการยิงปืนฉับพลันของทหารใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเยี่ยม3นายพร้อมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่และแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่เตรียมเข้าพักกลับที่เตรียมลาพักกลับภูมิลำเนาโดยเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและใช้เวลาช่วงพักทบทวนบทเรียนสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนอกจากนี้ยังมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่านแก่ครอบครัวของทหารใหม่เพื่อนำไปเพาะปลูกต่อที่บ้านสร้างความต่อเนื่องของโครงการด้านความมั่นคงทางอาหารทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ15:10 นะคะกับอุ้มแล้วก็เก๋นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทางไลน์ก็มีพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนมาให้เราด้วยนะบอกว่าแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีเก๋อุ้มใจชื่นชุ่มเสมอเสนอข่าวสองสาวดูเด่นดีที่ยืนยาวเล่าเรื่องราวให้รู้อยู่วันเสาร์นะคะแล้วก็มีพี่เบิร์ดมีพี่สุภชัยที่ดิน1689มีพี่มยุรีด้วยนะคะแล้วก็พี่นินแอนเคทีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะส่งข้อความมานะ
2: ทาง Facebook ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งมานะคะเมื่อกี้ก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีไปใช่ไหมคะวันนี้มีหลายคดีให้ได้ต้องตามสืบกันไม่ว่าจะเป็นคดีของน้อง11 ขวบแต่อีกคดีนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะว่าจะมีข้าราชการที่เข้าไปทำงานแล้วที่ยังคงประมาณ 15,000 กว่าคน
1: ค่ะ
2: ที่ยังคงร้อนๆหนาวๆกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งสอบนะคะคือล่าสุดประเด็นมันไปโฟกัสหลายจุดพี่เก๋อย่างเช่นเกี่ยวกับกรณีของแฟลชไดรฟ์คือตอนนี้มันมีการพิสูจน์อะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันถูกแก้ตรงไหนคะแนนมันไม่เคยถูกแก้ในมสวแล้วคะแนนที่เปลี่ยนไปมันถูกแก้ที่โต๊ะของใครมสวคือผู้ที่ดำเนินการสอบนะพี่เก
1: ๋
2: มสว.เนี่ยเขายืนยันว่าข้อสอบไม่รั่วแน่นอนแล้วมสว.เองก็เสนอว่าให้ใช้ดิจิทัลซิกเนเจอร์กับแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงคือณวันนี้ค่ะมสว.แถลงยืนยันว่าข้อสอบไม่รั่วเสนอเปิดแฟลชไดรฟ์พิสูจน์เลยแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีจริงๆอ่ะมันจะมี3ส่วนที่จะมีแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะพี่เก
1: ๋
2: อ่ะเดี๋ยวอุ้มไล่เรียงรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงแต่บอกความคืบหน้าก่อนว่ามสว.บอกว่าข้อสอบไม่รั่วแต่มหาไทยอ่ะยืนยันว่าพบความผิดปกติของคะแนนจากการสุ่มตรวจขณะที่กำลังตรวจสอบย้อนหลังอยู่ตอนนี้แล้วมันก็จะมีคนที่สอบบรรจุแล้วบรรจุเข้าไปได้แล้วอะค่ะไม่ถือว่าสอบแล้วแล้วบรรจุเข้าไปได้แล้วอะค่ะก็เลยต้องมีการย้อนหลังกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เข้าข่ายทุจริตแล้วมันก็มีข้อหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอีกเพราะพี่เก๋บอกว่ามันมีคนออกมาแถลงเต็มไปหมดเลย
1: ใช่เมื่อวานนี้มีทั้งมีตอนดึกๆก็จะมีทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสทใช่ไหมคะที่ออกเป็นเพจแจกกับสื่อแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงเย็นๆก็จะเป็นมสว.แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็จะเป็นทางรัฐมนตรีช่วยนะคะของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าหลายมุมมาก
2: ค่ะคือให้ยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะตอนนี้สมมติว่าโรงเรียนจัดสอบนักเรียน 400,000 คนเนาะแล้วครูคนหนึ่งอ่ะตรวจข้อสอบเสร็จแล้วแล้วก็เก็บคะแนนทั้งหมดเอาไว้ในแฟลชไดรฟ์ A แล้วหลังจากนั้นก็ส่งแฟลชไดรฟ์อันเนี้ยไปให้ฝ่ายทะเบียนเพื่อที่จะประกาศผลแต่พอประกาศผลออกมาเสร็จปั๊บเด็กบางคนที่ทำข้อสอบได้40คะแนนอ่ะกลับไปประกาศว่าได้77 คะแนน
1: ค่ะ
2: ตรงนี้แหละค่ะมันเลยเกิดพิรุธว่าอ้าวแล้วคะแนนมันไปเปลี่ยนตอนไหนตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมี2ฝ่ายที่เหมือนจะพูดคนละเรื่องนะพี่เก
1: ๋
2: คือฝั่งของมสว.เขาบอกว่าเขามีหน้าที่ในการออกข้อสอบตรวจข้อสอบทำไฟล์คะแนนต้นฉบับมสว.บอกว่าไฟล์ของเราไม่ถูกแก้นะแล้วก็บอกว่าเอา

0: แฟลชไลท์ของเราเนี่ยไปเปรียบไปเปิดเปรียบเทียบได้เลยส่วนฝั่งมหาไทยเนี่ยบอกว่าเราเอาไปสุ่มเปิดข้อสอบจริงมาแล้ว79คนปรากฏว่ามี48คนที่คะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศอ่ะเออแปลว่าคะแนนมันเปลี่ยนจริงๆคำถามมันเลยเกิดขึ้นเนี่ยพี่เก๋ว่าอ้าวแล้วตกลงใครพูดความจริงกันแน
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งตะไว้ก่อนว่า2ฝ่ายอาจจะพูดถูกพูดความจริงทั้งคู่แต่พูดคนละช่วงก็ได้นะพี่เก๋คือมสว.บอกว่าตอนออกจากมหาวิทยาลัยไฟล์มันยังถูกต้องอยู
1: ่
0: แต่มหาไทยบอกว่าตอนประกาศผลคะแนนไม่ตรงอ่ะแต่ว่ามันโหวอยู่ตรงกลางอะค่ะ
1: งั้นต้องเอามาเทียบไหม
0: ใช่มันอยู่ต้องอยู่ระหว่างทาง
1: กับคะแนนประกาศจริง
0: ใช่
1: ที่บอกว่าไม่ตรงกันเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วเราจะรู้ไหมว่าจุดไหนยังไง
0: คือตอนนี้แฟลชไดรฟ์มันมีทั้งหมด3ตัวค่ะพี่เก๋ตัวแรกคือเป็นต้นฉบับก็คือของมสว.
1: ค่ะ
0: ตัวที่2คือที่ใช้ประกาศผลแล้วตัวที่3คือตัวที่ปปช.ยึดเอาไว้ถ้าทั้ง3ตัวมันเหมือนกันแปลว่ามสว.ก็น่าจะพูดถูกไหมแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็ต้องถามว่าใครแก้คือโหตรงไหนดีกว่า
1: ใช่
0: แล้วมันมีอีกคำหนึ่งเข้ามาในข่าวคุณผู้ชมฟังคำว่า metadata มันคือประวัติของการทำงานของไฟล์อ่ะพี่เก๋เหมือนเวลาเราพิมพ์ Word อะค่ะแล้วมันก็จะจดจำเรคคอร์ดเอาไว้ว่าใครสร้างไฟล์ใครเปิดไฟล์แล้วไฟล์เนี้ยมันถูกเปิดเมื่อไหร่แก้เมื่อไหร
1: ่ประวัติการใช้งาน
0: ประวัติใช่แล้วใช้เครื่องไหนด้วยนะสามารถที่จะระบุด้วยนะถ้าไฟล์ถูกแก้ metadata เนี่ยละค่ะมันจะเป็นตัวที่บอกว่าไฟล์มันถูกแก้เมื่อไหร
1: ่ซึ่งตามข่าวที่มีการแถลงเนี่ยเขาบอกว่ามีประวัติการเข้าใช้งานไฟล์ถึง115ครั้งเลยนะแล้วก็มีบุคคลชื่อบุคคลชื่อบริษัทเอกชนที่ถูกพาดพิงเนี่ยที่ปรากฏในข่าวอ่ะในระบบนะคะก็เหมือนกับมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนเปิดไฟล์แก้คะแนนแล้วก็เรื่องของการส่งกลับเข้าไปในระบบใหม่อะไรต่างๆเลยนะคะ ก็เป็นจุดข้อสงสัยเนี่ยแหละค่ะขั้นตอนอะไรต่างๆด้วยการทำงานตาม TOR เป็นไปตามปกติไหมแล้วมีอะไรที่เป็นช่องโหว่สำคัญหรือเปล่านะคะการส่งไปส่งกลับการเปิดไฟล์การเปลี่ยนคะแนนการเปลี่ยนรายชื่อผู้ผ่านการสลับไฟล์ล้วนแล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมือน1 2 3 4มันจะต้องถูกจับตาแล้วก็เอามาเทียบเคียงกันมากเลยอ่ะ
0: คือตอนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอ่ะกำลังดำเนินการคือเช็คคะแนนย้อนหลังของข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุไปแล้ว 15,000 คนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะดูว่าคะแนนที่ประกาศไปมันตรงกับกระดาษคำตอบจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าใครที่ได้คะแนนจากการแก้ไขข้อมูลก็อาจจะถูกยกเลิกสิทธิ์นะแม้ว่าจะเริ่มทำงานไปแล้วอะตอนนี้เริ่มทำงานไปละสั่งตรวจข้อสอบผู้บรรจุไปเลยทั้งหมดแล้วคราวนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามระหว่างกระบวนการด้วยนะคะแล้วก็คนที่ได้รับการบรรจุไปก่อนแล้ว 15,000 คนเนี่ยที่รัฐบาลเขาจะเอากระดาษคำตอบมาตรวจใหม่อะค่ะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงขึ้นมาเนี่ยคือนายกอธิบายว่าถ้าจะตรวจข้อสอบทั้งหมดซึ่งจะมีผู้เข้าสอบหลายแสนคนเนี่ยมันใช้เวลานานมากก็เลยเลือกตรวจกลุ่มที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนก็คือ15,000 คนเนี่ยแหละเพื่อจะได้สามารถคัดกรองผู้ที่อาจจะได้รับสิทธิ์โดยมิชอบให้เร็วที่สุดก่อนได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะคะพี่เก๋ว่า 15,000 คนเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลากี่วัน
1: คือเมื่อวานนี้เนี่ยคือที่แถลงออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรร
0: ม
1: ใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นทางประธานคณะกรรมการในการสอบการแข่งขันเนี่ยก็มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนนะคะภาคกภาคขแล้วก็ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็คือจำนวนประมาณ 15,520 รายภายใน3วันก็คือตั้งแต่วันที่4ยาวไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภายหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกต้องกรมส่งเสริมการปกครองนะคะท้องถิ่นจะได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันนะคะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอความชัดเจนในการตรวจสอบในการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
0: ค
1: ่ะถ้าผิดก็ถูกดึงกลับออกมาหมดเลยนะ
0: แต่อย่าลืม
1: แต่ถ้าไม่ผิดก็รอก่อน
0: อันนี้คืออยู่ในฝากฝั่งของคนที่สอบแล้วก็ผลของการสอบไปแล้วที่จะต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมคะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: ซึ่งถูกแยกย่อยออกมาจากหลักแสนนั่นน่ะมาอยู่ที่หลักหมื่นที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแต่อย่าลืมที่เราคุยกันเสมอๆเลยพี่เก๋ในรายการเล่าข่าวเด็ดว่าต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเป็นข่าวใหญ่โตอ่ะบ้านหลังนั้นนะคะณตอนนี้ความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้ว อย่าทิ้งแม้แต่ประเด็นใดเด็ดขาดนะคือมันมีการสอบใหญ่ทั้งประเทศแล้วอยู่ๆตำรวจไปเจอบ้านหลังนึงที่เชื่อว่าที่

0: จะเป็นสถานที่ในการแก้คะแนนสอบแล้วไปพบเอกสารในบ้านหลังนั้นนะพี่เก๋เป็นพันใบอ่ะแล้วคนที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกตัวเขาไปชี้แจงเมื่อวานแต่ว่าเขาไม่ได้มารายงานตัวใช่ไห
1: ม
0: ตามข่าวเนาะแล้วปัจจุบันก็ติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้ซึ่งตั้งแต่วันนั้นที่เป็นข่าวจนถึงวันนี้ที่ผ่านมาแล้ว12วันน่ะพี่เก๋หลังจากที่เขาเข้าไปค้นบ้านแล้วเขาไม่เจอตัวค่ะเออทำไมถึงปลิวได้อะหรืออาจจะไม่ได้ปลิวแต่อยู่ในกระบวนการยังไงอันนี้เราก็ต้องตามกันดูนะเพราะว่าข้อมูลของปปช.บอกว่าบ้านที่ตรวจค้นเป็นบ้านของเขานะคะแล้วในบ้านก็พบเอกสารที่เชื่อว่าใช้สำหรับแก้คะแนนสอบจำนวนมากเลยนะคะแล้วมันก็มีข้อมูลที่ระบุอะค่ะว่าเขาอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆกับนายหน้าก็ได้พี่เก๋ก็คอยหาคนที่ต้องการแก้คะแนนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่านี่คือบุคคลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องนำมาขยายความอาจจะเป็นคีย์แมนอีกหนึ่งคนเลยนะจากที่หลายๆคนออกมาแถลงข่าวว่ามันไม่ได้เออร์เรอร์ที่ชั้นจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดตรงไหนอย่างไรอะไรเงี้ยตรงนั้นมันมองว่ามันเป็นสับเซตแล้วอะแต่เมนหลักจริงๆอะมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านคือเรียกแล้วติดต่อไม่ได้ก็ได้หรออ
1: ันนี้ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: เออฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องจับตาเลยนะคะว่าสำหรับประเด็นนี้เนี่ยจะสาวไปถึงระดับไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญหัวใจสำคัญเนี่ยคนที่เข้าถึงไฟล์มันต้องมีคนผิดแน่นอนสำหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าตรวจคะแนนใหม่ 15,520 คนที่จะถูกตรวจใหม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะพบผู้ที่สอบผ่านกี่คนแล้วผ่าแล้วผิดปกติมากน้อยขนาดไหนแล้วมีการแก้คะแนนอะไรอย่างไรเนี่ยก็ขอเห็นว่าขอเวลา3วันใช่ไหมคะ
0: นายกขอเวลา3วันใช่ไหม
1: ทางสธ.นะรู้สึกว่าจะ
0: ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ
1: เนี่ยแหละค่ะ
0: คุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกเพ่นไปแล้วเพ่นไปไหนเห็นไปแล้วก็ต้องตามจับให้ได้นะเพราะนายกท่านบอกแล้วนะว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่ท่านนั่งหัวโต๊ะหลายคดีมากเลยนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคดีสอบกรมสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งคดีที่พอท่านนั่งหัวโต๊ะอ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นรายงานข่าวที่เหมือนแบบขอโทษนะถ้าเป็นจังหวะของวงการบันเทิงเขาจะเรียกว่าจังหวะนรกอ่ะเรียกคิวผีอะค่ะคือมาแบบไม่ได้ให้เกียรติเลยกับเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีท่านกำลังดำเนินการอยู่คืออุ้มกำลังพูดถึงเรื่องของปปส.ที่นายกมาคุมเองพี่เก๋
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตอนนี้มันมีคดีตั้งต้นที่เป็นคดีใหญ่ของประเทศอะค่ะคือการขนยาไปออสเตรเลียใช่ไหมคะมันกระทบภาพลักษณ์ของไทยมากๆเพราะมันมีหลายคดีทั้งกรณีของแอร์โฮสเตสแล้วก็ย้อนกลับไปก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่ลักลอบตัวสารที่มันจะเป็นสารตั้งต้นของยาเสียสาวปะใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ประชุมบอร์ดปปส.ครั้งที่2ของปีเนาะแล้วบอกว่าเนี่ยเพิ่งทราบว่าปปส.ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีลงมาดูเองเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมอบให้กับรองนายกมากำกับก็เลยประกาศให้กระทรวงให้การแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยแล้วท่านบอกว่าต้องดำเนินไปให้ถึงต้นตอนะไม่ใช่แค่ตำรวจจับขโมยไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะซึ่งเหตุการณ์สำคัญก็คืออย่างที่บอกเป็นการดำเนินการของกรณีที่สาวแอร์สาวดำเนินการขนไปที่ออสเตรเลียใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องขยายความอีกนะพี่เก๋เพราะว่าเขาก็จับเพิ่มได้มากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือมาตรการเข้มของสนามบินหลังจากที่คดีลูกเรือขนยาอันนี้โฟกัสไปที่ลูกเรือก่อนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสัมภาระเข้มทั้งขาเข้าขาออกแล้วนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้มันมีแต่ขาออกใช่ปะล่ะ
1: คือ
0: เอ๊ะขาเข้าฝั่งปลายทางแต่ขาออกอ่ะมันจะเป็นเรื่องของตรวจอาวุธระเบิดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางใช่ไหมคะการท่าอากาศยานเนี่ยก็จะร่วมกับศุลกากรแล้วก็ตำรวจค่ะเพิ่มการเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้สุนัขเคนายตรวจสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็สินค้าขนส่งสงสารสุนัข มันต้องเยอะมากเลยนะคะแล้วข้อที่2ก็คือเขาจะมีการตรวจสัมภาระลูกเรือให้เข้มข้นขึ้นพี่เก๋เพราะว่าอย่างที่เราได้สัมภาษณ์กันมาลูกเรือคือกลายเป็นทาร์เก็ตหลักอีกทาร์เก็ตหนึ่งสำหรับการขนยาจากเดิมลูกเรือเขาจะถูกมองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำแล้วสามารถที่จะผ่านการตรวจมันคือการผ่านการตรวจก่อนเขาว่าเป็นลูกเรือนะพี่เก๋เพราะว่าเขาจะต้องมีการตรวจสอบประวัติว่าเขามีประวัติเป็นอาชญากรหรือเปล่าใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าหลังจากนี้ลูกเรือต้องตรวจสอบเข้มขึ้นแล้วก็ห้ามรับหิ้วของห้ามรับฝากของแบบไม่รู้ที่มาที่ไปด้วย
1: แต่อันนี้เป็นกฎมานานแล้วนะสำหรับข้อนี
0: ้เราอาจจะเขาอาจจะขยายไปถึงคนธรรมดาด้วยไหมคะพี่เก๋อาจจะมีแต่อันนี้ก็ฟิกซ์ไป

0: ที่ลูกเรือคือเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มโทษค่ะพี่เก๋ว่าถ้าเจอนะเขาจะลงโทษวินัยร้ายแรงและถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลยครั้งนี้ถ้าเขาเจอค่ะแล้วก็อันที่4คือเขาจะตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารกรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกันนะคะว่าใครมีข้อมูลอะไรในการได้เบาะแสมาในเรื่องของการขนส่งยาเสพติดต่างๆอะไรเงี้ย5คือจะพัฒนาบุคลากรในการตรวจสัมภาระด้วยพี่เก๋คือเจ้าหน้าที่ที่นั่งตรวจอ่ะเขาจะเพิ่มศักยภาพมากขึ้นอาจจะไม่ได้มองแค่เฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกแล้วมันเป็นก้อนๆหรือเปล่าแผ่นๆ
1: ค
0: ือ
1: คำถามก่อนหน้านั้นมันหลุดออกไปได้ยังไงใช่ไหมทำไมถึงตรวจไม่เจอแล้วก็เหมือนกับทางการบินพลเรือหรือทางการท่าใช่ไหมที่ออกมาชี้แจงว่ามันก็เป็นเรื่องของการตรวจวัตถุระเบิดแต่ว่าพอเป็นสารเสพติดเป็นผงเป็นอะไรแบบนี้นะ
0: คือเราเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคือการตรวจต้นทางคือระเบิดแต่พอปลายทางเขาค่อยไปเข้มในเรื่องของยาเสพติดแต่ทีนี้ครั้งนี้เขาจะเข้มยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางไปละแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเชื่อมข้อมูลหน่วยงานรัฐด้วยนะคะศุลกากรการท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะคัดกรองให้มันแม่นมากยิ่งขึ้นน่ะซึ่งจิอุ้งว่าเคนายอ่ะสำคัญนะพี่เก
1: ๋
0: มันมีเพียงพอไหมดีกว่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะศุลกากรบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะไทยเพิ่งจะได้รับสุนัขเคนายจากออสเตรเลียเมื่อปีก่อนแล้วตอนนี้ใช้งานแล้วถึง2ตัวกำลังจะฝึกเพิ่มอีก3ตัวนอนนอนใหม่ไห
1: ม
0: แต่ไทยมีผู้โดยสารปีละประมาณ85ล้านคนนะพี่เก๋
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับนะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องยกเครื่องกันใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยที่เขากำลังตามหาค่ะชายสวมฮู้สีน้ำเงินนะคะล่าสุดนี้ถูกจับได้แล้วนะสำหรับคนนี้เนี่ยก็เห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการมาแถลงเลยนะคะชื่อนายอุทัยเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมฮู้สีน้ำเงินไปจับได้อยู่ที่พิษณุโลกอะค่ะแล้วก็ถูกระบุว่าคนนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำกล่องพัสดุต้องสงสัยที่เป็นยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสมีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายนที่เขาประกาศตามหาตัวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ไปจับได้นะแล้วเหมือนกับว่าพอจับได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาเตรียมนะคะเขาเตรียมเอาตัวเนี่ยไปค้นที่ห้องพักด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเพื่อที่จะเอาไปรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลเครือข่ายด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยค่ะจับได้มาเป็นตัวละครอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับได้ที่พิษณุโลกนะแล้วตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเตรียมจะหนีด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือแล้วไม่ใช่คนไทยด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นชาติพันธ
0: ุ์
1: ใช่ไหม
0: คดีเนี้ยที่อยุธยาพี่เก๋เขาเอารถไปซ่อมอยู่ที่นั่นด้วยนะคือก็มีการดำเนินการในหลายๆภาคส่วนอะแล้วที่สำคัญที่สุดคือพอเจาะลึกลงไปเนี่ยจริงๆมี2คนที่นั่งมาในรถวันนั้นนะคะหนึ่งในนั้นอะเป็นคนที่ต้องโทษเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดจำคุกตลอดชีวิตมานะแต่ได้รับการลดโทษ
1: อันนี้อายุ59ปีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถแล้วก็พานายอุทัยคนเนี้ยไปส่ง
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นตัวละครเนี่ยคุณผู้ฟังต้องค่อยๆจับไปนะเพราะว่ามันเป็นขบวนการเยอะมากเลยอ่ะสำหรับประเด็นนี
0: ้แต่ต้องชื่นชมนะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเร็วนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: ถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วหรือจริงๆเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วด้วยแหละแต่ว่าทั้งหมดก็เกมแล้วค่ะคดีนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้เนี่ยมันจะขยายความไปถึงใครได้อีกเพราะว่าณตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนนี้ที่ใส่หูสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะขยายความไปจนถึงเรื่องของทำลายกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนที่มาส่งไปจนถึงภาพบรรยากาศในคอนโดถึงพฤติกรรมของน้องแอร์คนนี้ค่ะแล้วไปจนถึงการจับกุมแล้วก็การขยายผลเดี๋ยวต้องดูที่พิษณุโลกด้วยที่พระนครศรีอยุธยาด้วยนะพี่เก
1: ๋
0: ว่าตกลงแล้วมันจะขยายผลไปได้ถึงไหนบ้างเขาคนนี้คือปลายทางหรือเปล่าหรือเป็นแค่จิ๊กซอชิ้นแรกอันนี้ไม่แน่ใจ
1: น่าจะเป็นจิ๊กซออาจจะมีอีกนะคะเพราะว่าทางปปส.เองออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของขบวนการใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ต้องสาวไปให้ถึงด้วยนะคะค่อยๆไล่เรียงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่านะคะจะถูกยกระดับอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามีเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ไปจับได้ที่ จังหวัดเลยหรือนครพนมนะขออภัยไม่แน่ใจ

0: เรื่องของข่าวนะคะเดี๋ยวขอเช็คอีกที
1: แต่ว่าที่มีก่อสร้างใช่ไหม
0: ที่ชื่อในอาทิตย์อะค่ะเป็นชาวไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสองสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนรับจ้างส่งพัสดุแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนผ่านระบบไปรษณีย์ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วเขาก็ซักทอดว่าเขาก็รับมาจากนู่นฝั่งเพื่อนบ้าน
1: สปป.ลาว
0: ใช่แล้วก็มาทำในขบวนการนี้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยประเด็นนะคะปปส.เนี่ยวันนี้มีการเปิดข้อมูลที่สำคัญมากๆอีกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากการตรวจเรื่องของเส้นทางพัสดุที่ส่งมาเนี่ยมายังย่านรางน้ำเนี่ยยังพบว่าปลายทางเนี่ยยังมีผู้รับนะคะใช้ชื่อว่าเดียด้วยนะตอนนี
1: ้ออสเตรเลียปะเดีย
0: อันนี้เห็นว่ากำลังตรวจสอบว่าเดียคนนี้เนี่ยคือบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องคดีมีนาในออสเตรเลียหรือไม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันเพราะว่ายังถือว่าเป็นเบาะแสสำคัญที่อาจจะต้องเชื่อมโยงคนในไทยแล้วก็เครือข่ายไปทางต่างประเทศด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการที่ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ยความหมายคืออะไรก็มันลักษณะมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมีเครือข่ายค่อนข้างที่จะซับซ้อนมูลค่าความเสียหายสูงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายประเทศเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลมีผู้ร่วมขบวนการจำนวนมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เตรียมจะยกระดับเป็นคดีพิเศษด้วยเมื่อสักครู่นี่เช็คแล้วต้นทางมาจากเชียงคานจังหวัดเลยก็คือคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวอันนี้ที่จังหวัดเลยและทีนี้เนี่ยก็ทางปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไล่เส้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นเรื่องของจุดเชื่อมโยงการลำเลียงเฮโรอีนเนี่ยจนเข้ามาสู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
1: ถูกยกระดับแล้วเพราะว่าปปส.ก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่คดีรับจ้างหิ้วของธรรมดาแล้วตอนเนี้ยก็ขยายความไปถึงเรื่องของเครือข่ายลอบส่งลักลอบขนส่งเฮโรอีนข้ามชาติแล้วค่ะแล้วเขาทำกันเป็นระบบจริงๆอ่ะ
0: ค
1: ือตอนนี้นะเท่าที่ข้อมูลจากปปส.นะพี่เก๋อันนี้ที่พี่เก๋บอกว่ามาจากเลยใช่ไหมคะก็เป็นคนรับพัสดุจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่ส่งพัสดุเข้ากรุงเทพแล้วต้องมีคนที่แพ็คของในหลากหลายรูปแบบพี่เก๋เพื่อที่จะตบตาให้ไม่รู้ว่าคืออยู่ในชาบ้างว่ามีกึ่งสำเร็จรูปบ้างอยู่ในลักษณะของเนี่ยกระเป๋าหรือเป็นของโอท็อปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนรับโอนเงินแล้วก็ลำเลียงของออกนอกประเทศอีกแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนที่รับอยู่ที่ปลายทางซึ่งขั้นตอนที่ปปส.เขาไปสืบทราบเจอเนี่ยพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ทำในรูปแบบเดิมๆนะอย่างเช่นเส้นทางการขนส่งหรือรับของเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับส่งที่เดิมอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวัสดุพัสดุต่างๆที่มีการแพ็คก็จะเปลี่ยนไปเรื่
0: อ
1: ยๆเพื่อที่จะให้มันมีการจับยากอะพูดง่ายๆให้มันมีการซิกแซกให้ตามจับยากอะค่ะทีนี้พอ DSI ดำเนินการเป็นแม่งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยที่เราคาดหวังก็คือน่าจะมีการตั้งต้นว่าเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกๆหน่วยอะที่มีความเกี่ยวข้องอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินละสามารถเข้าถึงเส้นทางการเงินได้แล้วก็สามารถประสานงานกับข้อมูลของตำรวจต่างประเทศได้อย่างน้อยๆ2ประเทศที่ชัดเจนตอนนี้ที่ปลายทางระบุมาแล้วก็คือออสเตรเลียกับไต้หวันแล้วก็ต้องมีการสอบสวนผู้ร่วมขบวนการหลายๆจังหวัดพร้อมกันพี่เก๋ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะที่เป็นข่าวแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงผลสูงสุดที่หวังผลก็คือขยายผลไปที่ผู้บงการนะคะมันไม่ใช่แค่คนที่ส่งพัสดุเท่านั้นแล้วอะ
0: ค่ะนะคะมีหลายตัวละครมากเลยเนี่ยอย่างเจ้าของรถที่เป็นชายอายุ59ปีเนี่ยที่ขับรถให้คนที่สวมฮู้สีน้ำเงินใช่ไหมคะอย่างที่อุ้มบอกไปเนี่ยคือถ้าไปตรวจสอบเนี่ยประวัติก็น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเคยถูกจับเรื่องของคดียาเสพติดเมื่อปีพ.ศ.2540เรื่องของการลักลอบขนยาบ้า 10,000 เมตรจากเชียงรายเข้ากรุงเทพแล้วก็ถูกศาลลงโทษเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริงประมาณสัก20ปีนะคะฉะนั้นเองเนี่ยจุดเนี้ยทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มองว่าอย่างคนคนนี้นะอย่างเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่คนรับจ้างธรรมดาอาจจะมีประสบการณ์แล้วอาจจะมีเป็นเครือข่ายยาเสพติดมาก่อนด้วยหรือไม่อย่างไรนะ
1: นี่แปลว่าเขาชิลมากเลยนะพี่เก๋คือเหมือนกับชินกับรูปแบบชีวิตยังไงเขาก็กลับมาสู่ลูปเดิมอะค่ะก่อนหน้านั้นได้รับการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยกฎหมายเราเนาะก็ลดหย่อนผ่อนโทษไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอออกมาอ้าวเข้าลูปเดิมอีกแล้ว

0: ประเด็นวันนี้เนี่ยที่ทางปปส.
1: คอนเนคชั่นมันยังมี
0: ประเด็นที่ปปส. ออกมาแถลงนะคะแล้วก็ให้ข่าวมันมีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันนะที่บอกว่าประเด็นว่าจ้างแอร์โฮสเตสสาวให้รับพัสดุต้องสงสัยเนี่ยอย่างทางคุณอาริภัก
1: ค่ะ
0: จากปปส.
1: ปปส.
0: ยืนยันว่าจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของหญิงสาวเนี่ยโดยมีแฟนหนุ่มนำหลักฐานบัญชีมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่พบว่ามีเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดนะ
1: เอ้าไหนบอกว่าจาก 8,000 เหลือ 3,000
0: เนี่ยแต่วันนี้ตามข่าวอ่ะเออนะ
1: คนที่ถูกจับได้อ่ะเขาบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ 8,000 3,000 โอนไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้อุ้มปัดเป็นเลขกลมๆนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้กลมเหมือนนี้มันก็แต่อยู่หลัก 3,000 เงี้ยค่ะ
0: เนี่ยค่ะเออแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอเช็คข่าวอีกทีแล้วกันเพราะว่าท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของหญิงสาวโดยมีแฟนหนุ่มนำหลักฐานบัญชีมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดภายในบัญชีเนี่ยมีเงินคงเหลือเพียง 2,000 บาทเศษเท่านั้นจึงยังไม่พบหลักฐานว่าได้รับค่าตอบแทนจากการรับพัสดุประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเหมือนเป็นประเด็นใหม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ไหมพี่เก๋แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขยายผลให้ฟังว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีคือกำลังนั่งหัวโต๊ะแล้วก็คุมปปส.เองเนี่ยมีข่าวกัญชาไทยกำลังกลายเป็นของกลางข้ามชาติ
0: ค่ะ
1: แล้วเลยโยงกลับมาว่าอ้าวนอกจากยาเสพติดแล้วกัญชาประเด็นที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเองท่านก็โดนแขวะอยู่บ่อยครั้งอะค่ะอยู่ๆก็กลับมาเป็นประเด็นแล้วก็บางประเทศนี่ถือว่าเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศเขาด้วยซ้ำรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ก่อนจะเบรกตอนนี้ขออนุญาตบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกมาสนุกกันผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงแค่คุณลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมชาติฟุตบอลทีมที่คุณชอบทีมไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลค่ะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะอันนี้1รางวัลเป็นรางวัลใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่นUC3 จำนวน5รางวัลค่ะแล้วยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมๆแล้วกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1:45 PMของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ใครกำลังมองหานะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะนะคะอยากจะทำเมนูที่เป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นเครื่องครัวนะคะที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบจริงๆค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะสำหรับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสามารถทำเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับความจุใหญ่ๆสะใจถึง5ลิตรเลยนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงด้วยการประหยัดพลังงานค่าไฟด้วยนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆแบบ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงนะคะ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วก็มาแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุก

0: ต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะมาต่อกันนะคะ
5: ค่ะพูดถึงเรื่องของกัญชาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็จะมีภาพจำนะว่าก็จะมีความเกี่ยวโยงกับคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านเนี่ยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอท่านนั่งเป็นประธานของการดูแลของปปส.ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานอ่ะพี่เก๋มันมีกระแสรายงานข่าวมาหลายประเทศเลยนะ
4: ค่ะ
5: เกี่ยวข้องกับการที่ไทยอะค่ะกำลังกลายเป็นการส่งของกลางเข้าไปแล้วก็ข้ามชาติไปหลายชาติอันแรกคือฮ่องกงก่อนวันเดียวเนี่ยจับได้3คดีนะ1กรกฎาคมศุลกากรฮ่องกงจับผู้โดยสารจากไทยหลายรายยึดดอกกัญชาร่วมกันกว่า33กิโลกรัมพี่เก
4: ๋
5: ดอกกัญชาค่ะคดีแรกคือชายจีนอายุ38ปีเดินทางจากกรุงเทพผ่านจาการ์ตาแล้วก็ไปเข้าฮ่องกงคนเนี้ยกัญชาประมาณ13กิโลกรัมที่ครอบครองคดีที่2เป็นผู้หญิงฮ่องกงอายุ33ปีเดินทางจากภูเก็ตค่ะแล้วก็ไปเข้าฮ่องกงพบกัญชาไปประมาณ10กิโลกรัมส่วนอีกกรณีคือเป็นผู้หญิง2คนจากกรุงเทพถูกตรวจสอบพบกัญชาประมาณ10กิโลกรัมรวมวันเดียวกันเนี่ยวันเดียวเลยนะของกลาง33กิโลอ่ะพี่เก๋
4: ค่ะ
5: ส่วนอินโดนีเซียอันนี้คือพีคมากเพราะว่าเขาจับได้เนี่ยถือว่าเป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุด 3.37 ตันพี่เก๋เป็นตันนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเขาแถลงยึดดอกกัญชาจากไทย 3.37 ตันหรือว่าประมาณ 3,370 กิโลกรัมอะค่ะผู้ต้องหาทั้งหมด12คนและเดี๋ยวเขากำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยต่างชาติอีก2คนซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นชาวมาเลเซียกับชาวจีนค่ะของกลางซุกเข้ามาในกระเป๋าเดินทาง500ใบพี่เก
4: ๋
5: คือบรรจุยางพาราตั้งใจว่าจะนำไปแปรรูปเป็นน้ำยาบ
4: ุ
5: หรี่ไฟฟ้าที่มี THC ก็คือเกี่ยวกับสารตั้งต้นของกัญชาเนี่ยแหละเพื่อกระจายในเมืองอย่างเช่นจาการ์ตาแล้วก็บาหลีอะค่ะนอกจากนั้นไม่ใช่แค่2ประเทศนี้ยังมีโปแลนด์เยอรมนีอีกมีกัญชาของไทยซุกอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเจ้าหน้าที่โปแลนด์ร่วมกับเยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันมูลค่าประมาณ12ล้านยูโรนะพี่เก๋
4: ค่ะ
5: ต้นทางเขาบอกเอาส่งมาจากไทยแลนด์จะอยู่ผ่านท่าเรือฮัมบูร์กเยอรมนีแล้วก็ปลายทางก็คือโปแลนด์วิธีการนะคะเขาซุกซ่อนใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุก้อนอิฐวัสดุก่อสร้างคืออัมพรางว่าเป็นสินค้าพาณิชย์และจับผู้ต้องสงสัยได้8คน
4: ค่ะ
5: ทีนี้ถามว่ารัฐบาลไทยมีท่าทียังไงนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าการส่งออกกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มันทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วใครลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้วก็โยงกลับมาที่การประชุมบอร์ดปปส.ค่ะ

0: าเดี๋ยวต่อไปนโยบายยาเสพติดต้องยึดข้อมูลจริงนะไม่ใช่เปลี่ยนตามฝ่ายการเมืองคือก่อนหน้านี้ที่ท่านนั่งกระทรวงสาธารณสุขใช่ไห
1: ม
0: ก็บอกว่าอ่ะได้กัญชาก็ได้แต่พอเป็นท่านใครนะจากฝั่งพรรคเพื่อไทยอ่ะนั่นอ่ะผมบอกว่าไม่ได้มีการเถียงกันนะว่ากัญชาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในทางการแพทย์อ่ะ
1: ค่ะ
0: จำได้ใช่ไห
1: ม
0: ที่ตอน
1: เอ้
0: าอยู่ๆก็ลืมชื่อท่านขออภัยนะคะส่งข้อความมาช่วยกันได้
1: อดีตรัฐมนตรีที่ท่านให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
0: ใช่กระทรวงสาธารณสุข
1: ที่ท่านบอกว่าวันนี้ผมมาเป็นปปส.กัญชาดีหรือเปล่าถ้าบอกว่าดีอีกก็ต้องมาดูทำไมตอนท่านสมศักดิ
0: ์ดูอยู่สุทินใช่ใช
1: ่ถึงบอกว่าไม่ดี
0: พอท่านสมศักดิ์มาดูก็บอกว่ากัญชาไม่ดีแต่พอท่านมานั่งก็บอกว่าดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะเพราะว่ารัฐบาลอะประกาศมาตรการความเข้มข้นขึ้นแล้วว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าไปว่าเข้มข้นในช่วงของการดูสัมภาระขาออกใช่ไหมตรวจลูกเรือเข้มงวดใช้สุนัขเคนายเครื่องเอ็กซเรย์มากขึ้นนู่นนี่แล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของกัญชาเองอ่ะมันจะอยู่ในมาตรการตรงไหนระดับไหนเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ฟังมันไม่ใช่แค่การขนส่งทางเรือแล้วไอ้ทางเครื่องบินแล้วไง
1: แล้วมันเจอหลายประเทศด้วยนะคะแต่ละล็อตนะคะก็เยอะเลยทีเดียวเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศเนี่ยไม่สามารถทำได้ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบโดยยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเนี่ยหากยาเสพติดเข้าประเทศไหนก็ต้องถูกยึดถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องรับโทษในกฎหมายประเทศนั้นๆนะคะคุณอนุทินบอกว่าอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียมีโทษเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดที่รุนแรงและโทษของเขานะถึงขั้นแบบว่าประหารชีวิตเลยมีการระบุข้อห้ามในหนังสือรับรองเข้าประเทศไว้อย่างชัดเจนส่วนของไทยก็มีการป้องกันแล้วก็จับกุมดำเนินคดีหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะขณะที่การประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะก็มีมาตรการต่างๆเรื่องของกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าไปในสภาตนก็บอกกับปปส.ว่าจากนี้ไม่ต้องทำเป็นนโยบายเอาใจรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลหากดีหรือไม่ดีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสาธารณสุขที่เป็นผู้เสนอกฎหมายต้องไปศึกษาข้อมูลให้ครบทุกมิติ นะ
0: คือวันนี้คำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากัญชาถูกกฎหมายไหมนะคะ แต่คือถ้าเกิดกัญชาถูกส่งออกผิดกฎหมายประเทศไทยควบคุมได้จริงหรือเปล่าแบบที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคือของออกจากไทยได้ยังไงมันเยอะขนาดนั้นอะเป็นตั้งกี่ตันนะคะแล้วมันผ่านสนามบินหรือผ่านท่าเรือได้ยังไงการตรวจสอบของเรามันแน่นหนาขนาดไหนใครเป็นคนตรวจแล้วใครเป็นคนรับรองที่สำคัญคือมีเครือข่ายลักลอบหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหม
1: อ
0: ันนี้คือคำถามใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็ในเมื่อนายกรัฐมนตรีท่านมานั่งปปส.เองแล้วก็ไอ้คุมปปส.เองแล้วก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมั้งพี่เก๋
1: นะก็มีแต่ประเด็นเรื่องยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่โอ้เรียกได้ว่านายกก็กลับมาจากฝรั่งเศสเจอแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นนะนะคะมานั่งประชุมหัวโต๊ะแล้วก็พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวเรารอดูนะคะในเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเองจริงๆวันนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเห็นคุณผู้ฟังลองส่งข้อความเข้ามาทักทายเราหรือว่ามีข้อมูลแชร์นะคะเข้ามาได้นะเพราะว่าเห็นว่าที่พัทยามีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะม
0: ี
1: รายงานเข้ามาเรามาเราก็เจอฝนตกนะอุ้ม
0: ใช่เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามันมีไต้ฝุ่นไมซักถล่มจีนพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีฝนตกหนักคลื่นใหญ่ซัดเที่ยวบินยกเลิกหลายจุดเลยแน่นอนมันก็จะส่งผลมาที่ประเทศไทยด้วยอะค่ะเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นตับพายุไมซักกระทบไปแล้ว55จังหวัดค่ะมีการประกาศบอกออกมาแล้วนะคะว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะพี่เก
1: ๋
0: คือตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอะอย่างเบื้องต้นเท่าที่เราได้เจอพี่เก๋ก็คือที่หัดใหญ่ที่ภูเก็ตปะที่มันมีท่วมอยู่ท่วมฉับพลัน
1: อ
0: ะ
1: ใช่วันก่อนเห็นข่าวอยู
0: ่ค่ะ
1: ฝนตก
0: ก็ตอนนี้ออกมาเตือนกันอะอย่างน้อยๆ 4-6 กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะอยากใหระมัดระวังกันดุ้งกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าที่ปภ.ออกมาเตือนทั้งหมด55จังหวัดเลยเหรอโอ้
1: ใช่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพ

0: พันด้วย
1: 55จังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดภาคอุ้ยถ้าเกิดอ่านก็หมดเวลารายการเลยค่ะ
0: แต่ว่าต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังไปยาวไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางปภ.เองออกมาบอกว่าพายุไมซักเนี่ยแจ้งว่าเป็น depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักใช่ไหมคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเคลื่อนฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนนะตอนใต้ในช่วง 4-6 กรกฎาคมนี้แต่ว่าศูนย์กลางเนี่ยพายุมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่ามันก็จะมี
1: ล
0: มปัจจัยช่วงนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกนะคะยาวไปจนถึงประมาณสักวันที่6นะคุณผู้ฟัง
1: ก็ตอนนี้ปภ.ค่ะเขาจะจัดทีมเผชิญเหตุ24ชั่วโมงเลยเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่แล้วก็มีเครื่องจักรกลสาธารณภัยเนี่ยเข้าประจำจุดเสี่ยงละโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของฝนที่ตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงอะค่ะเพื่อต้องการที่จะระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือได้ในทันทีแล้วก็ตอนนี้นะใครที่วางแผนในการไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวน้ำตกมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงสูงมากด้วยเสี่ยงอุทกภัยปภ.บอกแล้วว่าให้พื้นที่นั้นๆเนี่ยประกาศปิดกั้นห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เด็ดขาดแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมการเดินเรือด้วยค่ะปภ.เขาจะประสานงานในพื้นที่ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามเล่นน้ำทะเลแล้วก็ให้ชาวเรือรวมไปถึงผู้ประกอบการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังนะคะถ้าคลื่นลมแรงเนี่ยพิจารณาเลยห้ามเดินเรือเด็ดขาดนี่เขาออกมาเตือนแล้วนะปกติเวลาที่มันมีข่าวเกี่ยวกับช่วงฤดูกาลของพายุฝนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเคียงคู่กันมานะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คืออ้าวมีนักท่องเที่ยวไปติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวหรือบางทีติดตามแล้วคิดว่าไม่เป็นไรหรอกได้แหละเนี่ยอันตรายอันตราย
0: น้ำตกอ่ะอันเนี้ยต้องแบบว่าเนาะเห็นภาพทุกปีเลยอันนี้จะต้องพอเวลาเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนนะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหรือเราสังเกตเองก็ได้นะว่าจะเห็นพอเป็นน้ำสีขุ่นๆเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำแบบว่าแบบทั่วๆไปละน้ำป่า
1: น้ำป่าไหลหลากมาแล้ว
0: พี่เกศจะแรงต้อง
1: พี่เกศจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่มีนักท่องเที่ยวเขาไปแล้วสุดท้ายอ่ะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาเสียชีวิตอ่ะที่ไปช่วยเหลือคือเอาจริงเหตุการณ์นี้มันไม่ใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วเนี่ยค่ะพอเตือนแล้วเนี่ยต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงนะคือบางทีเราต้องใจแล้วไปกับเพื่อนแก๊งเพื่อนจะไปล่องแก่งจะไปเที่ยวในถ้ำจะไปอะไรกันอุ้งเคยไปนะมันสวยมากนะแต่ว่ามันจะมีขอโทษนะคะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ภาคใต้แล้วตอนที่เข้าไปอ่ะมันต้องมีอยู่ๆก็ลืมชื่อขอโทษจริงค่ะคือมันต้องลอดถ้ำไปก่อนแล้วเราถึงค่อยไปเจอเวิ้งของทะเลเวิ้งเกาะที่มันสวยแบบสวยมาก
0: ค่ะ
1: แต่ระยะทางระหว่างที่เราลอดไปอ่ะพี่เก๋มันน่ากลัวมากเลยอะค่ะ
0: มันมีหิน
1: มันคือหินที่มันตกลงมาแล้วเนี่ยน้ำ
0: หินงอกหินย้อยอย่างนี้หรือเปล่า
1: แล้วเนี่ยเรือ เรือกับน้ำที่เรานั่งไปอะ
0: ถ้าน้ำขึ้น
1: ก็เพื่อนอุ้มอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดรู้สึกจะเป็นสึนามิเอ๊ะมันสึนามิหรือน้ำท่วมใหญ่สักอย่างเนี่ยแหละคือเขาบอกว่ามันเส้นยาแดงผ่าแปดเลยอะนิดเดียวคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาฉกมันไม่ทัน
0: ตกเหรอคะฝนตก
1: ใช
0: ่
1: มันเป็นช่วงอยู่ๆก็เป็นมรสุมอะไรก็ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความในความสวยงามมันจะมีความอันตรายเกิดขึ้นอยู่ซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโลกจะอะไรจากเรานะคุณผู้ฟังคือบ้านเราเกิดพายุแบบนี้ใช่ไหมแต่อย่างยุโรปอ่ะพี่เก๋เขาเจอวิกฤตคลื่นความร้อนเป็นคลื่นความร้อนที่มันอากาศร้อนๆมากๆคือตั้งแต่20มิถุนาที่ผ่านมาแล้วค่ะหลายพื้นที่เขาไปแตะเกิน40องศาแล้วคิดดูว่าเมื่อก่อนเขาจะหนีเย็นมาหาความอบอุ่นจากเราใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่ต้องหนีไปไหนละหนีความร้อนที่บ้านตัวเองก่อนคือการที่เขาไปเจอกับอุณหภูมิ40องศามันหมายความว่ามันกระทบสุขภาพในเบื้องต้นแน่นอนแล้วระบบขนส่งไฟฟ้าน้ำการเกษตรทุกอย่างมันคือภัยธรรมชาติจริงๆอะค่ะตอนนี้เขากำลังทำให้แรงงานอากาศร้อนๆมันทำให้แรงงานทำงานได้น้อยลงพี่เก
0: ๋ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต้องมารับผิดชอบในหมวดของภาระของไฟฟ้าหมวดการใช้ไฟก็คือแอร์พัดลมอาจจะเอาไม่อยู่ตอนนี้เศรษฐกิจยุโรปคือแย่มาก
0: แล้วก็พัดลมเห็นไหมคะในไวรัลที่เขาทำกันใน TikTok อะค่ะเห็นใจนะเอาจริงๆ
1: คือเป็นเจอไง
0: แล้วเป็นพัดลมที่แบบว่าใบพัดไม่ได้ใหญ่เหมือนประเทศไทยอะ ที่ประเทศไทยนี่มีให้เลือกเลยนะต
1: ั้
0: งแต่12 16 18 20ใช่ไหมคะแต่เขาว่าเครื่องของเขาว่ามันเราเห็นแล้วมันเล็กมากนะ
1: แล้วเขาไม่เคยเจอไง
0: บางคนถึงขนาดแบบว่าเห็นคนไทยทำคลิปอะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังร้อนถึงขนาดแบบว่าไม่ใช่ว่าอยู่เมืองไทยแล้วแบบทนไม่ไหวหรือว่าอะไรนะแล้วไปอยู่เมืองนอกแบบว่าไม่เคยเจอหรออุณหภูมิแบบว่า40อะไรแบบเนี้ยทั้งที่เป็นคนไทยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าที่ต่างประเทศอ่ะเหมือนอากาศร้อนมันร้อนแห้งแล้วมันอึดอัดมันอึดอัดมากถึงขนาดแบบว่าพัดลมก็เอาไม่อยู่แอร์เคลื่อนที่ก็เอาไม่อยู่เขาสวมเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นชุบน้ำให้หมาดๆนะคะแล้วก็เอาผ้าพันคอมาพาดไว้ที่คอแบบเนี้ยถึงขนาดทำแบบนั้นเลยนะเขาบอกว่าเขาร้อนจนอยู่ไม่ได
1: ้นี่อยาก
0: ใจเลยอ่ะ
1: อยากจะบอกว่าใครที่มีกำลังเงินนิดนึงนะอยากให้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อนอุ้มชอบมากญี่ปุ่นเขาจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เขาจะมีของเยอะมากที่มาเพื่อคลายร้อนนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: สเปรย์เย็นอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะคือด้วยความที่ต้องไปกองถ่ายละครใช่ไหมคะแล้วแต่ละโลเคชันเราเลือกไม่ได้อ่ะบางทีแบบต้องเป็นพระนางไปอินเลิฟกันอยู่ท่ามกลางชายหาดใสใสลมสองเราโอ้โหแต่เบื้องหลังคือร้อนมากแล้วก็อากาศมันคือมันไม่ได้เป็นมิตรกับเราเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ารู้จักสเปรย์เย็นรู้สึกว่าชื่นชมมากญี่ปุ่นคือเก่งมากแต่ตอนนี้สเปรย์เย็นบ้านเรามันก็จะมีแบบเข้ามาขายเยอะเยอะแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นแบบเหมือนผ้าพันคอพี่เก๋
0: ค่ะ
1: แล้วพอพันคอไปคล้องไว้อย่างเงี้ยค่ะความเย็นมันจะแผ่ซ่านแบบตรงเนี้ย
0: เราต้องปรับตัวนะเราก็ต้องหาอุปกรณ์แบบนี้มาใช้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ดีมากแล้วมันจะหมวกแล้วมีพัดลมนี่ญี่ปุ่นเขาจะมีอุปกรณ์แบบน่ารัก
0: เลย
1: ไม่ต้องถือเลยค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ายุโรปน่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากจริงเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งสเปนเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วมากกว่า 2,000 รายแล้วนะพี่เก
0: ๋แต่ว่าถ้ารวมในส่วนของโซนยุโรปนะมีตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากภัยร้อนเนี่ยในประเทศของยุโรปเนี่ย 5,606 รายด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นประเทศนะเขาแบ่งเลยนะอย่างสเปนเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย 1,029 รายเยอรมัน810รายเนเธอร์แลนด์480รายสหราชอาณาจักร25รายแล้วก็มีโปแลนด์7รายอิตาลี5รายค่ะแล้วมีโรมาเนียด้วยนะ3รายเนี่ย
1: ร้อนตายเนี่ยเขาบอกว่าร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยร้อนตายจริงๆจริง
0: ๆ
1: ขยับมาที่บ้านเราเป็นการทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณเห็นชัดแล้วว่าราคาน้ำมันโลกปรับลงแล้วเผลอๆเนี่ยเหมือนจะปรับลงต่ำกว่าตอนที่ก่อนจะเกิดสงครามของฝั่งตะวันออกกลางอีกนะคะพี่เก
0: ๋
1: ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมค่ะส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเลยว่าวันนี้ราคาน้ำมันโลกปรับลดลงจนกลับมาใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วนะควรแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่ราคาน้ำมันในประเทศมันควรจะสะท้อนต้นทุนที่ลดลงได้แล้วจะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ต้นทุนของภาคธุรกิจด้วยคือเรียกร้องเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบอะค่ะมันปรับต่ำลงแล้วอะค่ะคือราคาน้ำมันไทยก็ควรจะลงตามนะคะท่านถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้ามันมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงอะการที่ปรับราคาน้ำมันลดลงต้นทุนของชาวบ้านอ่ะมันก็จะได้ลืมตาอ้าปากกันได้มากขึ้นต้นทุนเศรษฐกิจต่างๆมันก็ต้องพึ่งราคาน้ำมันนะพี่เก๋อย่างเช่นค่าขนส่งราคาอาหารต้นทุนสินค้า
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบการธุรกิจ SME พี่เก๋อันนี้ถ้าไปลดต้นทุนให้เขาได้เขาก็จะได้หายใจหายคอได้อ่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงการที่ลดต้นทุนแล้วคุณต้องเดินหน้าพลังงานสะอาดควบคู่กันไปด้วยเสนอให้รัฐเดินหน้าแล้วก็ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวได้แล้วเพราะเราได้ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มันลำบากขนาดไหนเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูละค่ะเพราะว่าการที่เราจะเดินหน้าคู่กันไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆน่ะเราคุยกันมาตั้งกี่ปีแล้วอะคะจนถึงวันนี้มันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่มันก็เป็นระยะสั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดลดราคาของน้ำมันลงเนี่ยมันช่วยอะไรได้ในระยะยาวมากเลยค่ะ
0: อันนี้จริงนะคะอันนี้รออยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเหมือนเดิมนะรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องใช้น้ำมันเหมือนกันนะ
1: ใช้
0: รถใช้ถนนแล้วก็ขับรถด้วยนะ
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อุ้มแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อ
2: ความเร็วก็

0: สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
1: เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัทพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพรบส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 MCOT HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศินีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหาย

0: นี้วงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 MCOT HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะ

0: ากสะอาด
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเผาแล้วน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่อเมาแล้วขับท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวรัตนาธนคำรายงานค่ะ
3: บรรยากาศงานชาปนกิจศพของน้องเติมฝันหนูน้อยวัย2ขวบจากกรณีที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับชนจนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตลอดช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องและวางดอกไม้จันทร์ส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีนายดาชาเอกประดีสสจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมด้วยสสในพื้นที่เขตหนึ่งและเขตสี่ลำปางและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนที่ได้ติดตามข่าวมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เคลื่อนขบวนศพของน้องไปยังสุสานใจรักเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจโดยตลอดเส้นทางได้มีการเปิดเพลงสำหรับเด็กที่สนุกสนานเพื่อไม่ให้น้องโศกเศร้าเมื่อไปถึงทางเจ้าอาวาสวัดศรีเกิดและพระลูกวัดได้จูงสายสีลงศพของน้องลงจากรถขึ้นไปยังเมนซึ่งมีผู้มาคอยร่วมส่งน้องกันแน่นศาลาก่อนที่จะส่งเข้าเมนเผาศพเจ้าหน้าที่ได้เปิดลงศพให้กับญาติและผู้ที่มาส่งน้องได้เห็นใบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งทั้งพ่อแม่ตายายและเขตที่มาร่วมงานเมื่อได้เห็นหน้าของน้องที่นอนอยู่ในโรงแล้วต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยเฉพาะแม่เมย์ซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: พบศพชายหญิงในรถเก๋งเสียชีวิตคาถุงยางอนามัยเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิต2รายภายในรถเก๋งเป็นชาย1รายและหญิง1รายจอดอยู่ในซอยย่านบางแวกท่ามกลางความตกใจของประชาชนในละแวกนั้นจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบชายที่เสียชีวิตลักษณะเปลือยท่อนล่างมีถุงยางอนามัยอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของทั้ง2รายได้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์นิติเวชรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกับดีเจเปิ้ลดีเจบอยนะครับในรายการสน 100.5 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจบอยรอบ2นะคุณผู้ฟังนะอย่าพึ่งเบื่อกันแต่ว่าวันนี้เสียงอาจจะดูไกลๆหน่อยเนื่องจากบอยกับเปิ้ลมางานมารับรางวัลนะที่แถวๆศรีนครินทร์กำลังเดินทางกลับเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้ประเด็นเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้น้องออมไม่อยู่น้องเปิ้ลเนาะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: น้องเปิ้ลมาแทนนะครับ

0: ก็จะคุยกันทั้งเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยที่ไปหิ้วยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเมื่อเช้าคุยและกับทางปม.แต่เดี๋ยวรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นจะคุยกับทางปปส.ซึ่งจะคุยถึง2ช่วงด้วยกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะคุยกับท่านรองปปส.ก่อนมุมหนึ่งแล้วมุมช่วงหน้าก็จะคุยกับท่านเลขากรณีที่เอาตัวของคนที่เอาส่งพัสดุเดี๋ยวมาส่งให้กับแอร์โฮสเตสเนี่ยไปค้นบ้านที่ภาคกลางนะครับ
1: ค่ะมีกล้องวงจรปิดเนาะที่เห็นภาพชัดเลยว่าขนาดถือกล้องไปส่ง
0: ใช่นะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเสียงท่านรีพัคเงินบำรุงนะฮะรองเลขาธิการปปส.ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับไปฟังเสียงท่านกันเลยครับ
2: ท่านรองครับสวัสดีครับวันศุกร์สารนะครับท่านรองครับขออนุญาตสอบถามความคืบหน้ากรณีแอร์สายการบินไปหิ้วยาเสพติดเข้าไปที่ออสเตรเลียหน่อยสิครับ
3: จ้ะ
2: ล่าสุดเมื่อวานไปเปิดปฏิบัติการที่เชียงคานมีการไปควบคุมตัวสองสามีภรรยาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับพี่ว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับกับคดีนี
3: ้คืออย่างนี้จำได้ใช่ไหมคะเคสที่เราจับกุมที่ในกรุงเทพมหานครเมื่อ2วันที่แล้วอะเมื่อวานที่บอกมีที่เราเปิดเผยไปเมื่อวานนี้ว่ามีที่รังน้ำนะคะมีที่บางกะปินะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่ที่บางเขนเนี่ยสามแห่งเนี้ยในนั้นเนี่ยที่เราจับกุมได้เนี่ยมันมียาด้วยและไอ้ยาเนี่ยที่มีมันอยู่ในกล่องพัสดุสำหรับที่ส่งมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมาจากจังหวัดเลยนะคะมาจากจังหวัดเลย
2: ทั้งสามจุดเลยไหมครับ
3: มีนครพนมด้วยมีเลยด้วยค่ะก็เราก็ถอยหลังกลับไปก็คือส่งเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค4ไปประสานงานกับทางตำรวจทางนู้นก็เราไปค้นก็เจอสองสามีภรรยาที่วันนี้เราพาตัวมา
2: ครับ
3: กรุงเทพเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็คือสามีเป็นคนไทยภรรยาเป็นชาวลาวนะคะเขาก็บอกว่าเขาทำจริงแต่ก็มีคนมาส่งมาให้เขาทำส่งเป็นกล่องสำเร็จมาแล้ว
2: ครับ
3: แล้วเขามีหน้าที่ที่เอาไปส่งไปรษณีย์เท่านั้นเอง
2: อ
3: ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นค่ะเป็นแบบนี
2: ้ทั้งคู่เลยเหรอคะทั้งตัวสามีตัวภรรยาเลยซึ่งปฏิเสธทั้งคู
3: ่คือตัวสามีรับว่าตัวเองเป็นคนส่งแต่ภรรยาเขาบอกว่าเขาทำคนเดียวภรรยาไม่รู
2: ้
3: แต่ว่าไอ้คำว่าส่งเนี้ยก็คือมีหน้าที่ส่งใช่รับว่าส่งแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรซึ่งนี้เราต้องพิสูจน์ทราบเพราะอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาปฏิเสธ
2: มันก็คล้ายๆกับตัวน้องผู้ต้องหาที่โดนทางการออสเตรเลียจับถูกไหมครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหิ้วอะไรไปส่งเขา
3: อะไรนะใช่ค่ะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้เลย
2: แต่กรณี
3: ไม่รู้ไม่เห็นค่ะ
2: ตัวสามีเล่าไหมว่าที่มาที่ไปของการติดต่อมาส่งเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรเห็นบอกว่าทำมาหลายครั้งแล้วด้วย
3: คือตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เราต้องสอบเขาเพราะว่าเรากำลังขอหมายสารตอนนี้เขาเป็นแค่ผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาจะให้ยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะเค้นอีกทีนึงให้หมายสารได้ปุ๊บเราก็จะได้เค้นตามกฎหมายได้เลยทันทีค่ะ
2: ถ้าเราดูที่พอเปิดเผยได้เนี่ยสิ่งที่เขารับมาเนี่ยมันเป็นคนเดิมๆไหมที่เอามาส่งให้เขาเพื่อเอาไปส่งต่อแล้วมันเป็นเป้าหมายเดิมๆไหมปลายทางที่เขาต้องส่งต่อครับ
3: คืออย่างนี้นะคะเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจะไม่ซ้ำคนประสานงานมาคนมาส่งของเนี่ยมันจะไม่ซ้ำหรอกมันก็เหมือนไอ้ไรเดอร์ที่ไปส่งอะวันนี้มันส่งตรงนี้พรุ่งนี้ไปส่งตรงนู้นคือพรุ่งนี้มันชำนาญ
2: ครับ
3: มันชำนาญนั่นมันรู้ว่าถ้าเกิดไปหน้าซ้ำๆหน้าเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไปจับได้ตรงไหนโดนกล้องจับตรงไหนมันก็จะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนคนประสานงานเขาน่าจะต้องมีคนนึงที่เป็นคนประสานงาน
2: ครับ
3: ลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะนี
2: ้ครับครับถ้าแล้วในจุดนครพนมเหรอตรงนี้เราขยายผลเข้าไป
3: ถึงยังครับเช่นเดียวกันเลยค่ะยังไม่ถึงแต่ว่ายังไม่ได้ตัวแต่ว่าก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันเพราะมันก็กระจายเพราะตอนนี้อย่างที่บอกอะว่ายาเสพติดเนี่ยมันหนีจากทางภาคเหนือมาท่อนภาคอีสานเยอะภาคอีสานเนี่ยก็จะอยู่ทางติดทางลาวก็จะมีเนี่ยนครพนมบึงกาฬเมื่อวานบึงกาฬจับได้5ล้านเม็ดมันก็จะมีการดำเนินงานในลักษณะเพราะว่ามันเหมือนหนีอะหนีจากช่องทางที่เราถูกกดดันได้เยอะอะมันก็จะหนีมาเพราะว่าทางฝั่งลาวเนี่ยมาฝั่งใกล้ๆกับไทยเนี่ยมันจะข้ามง่ายกว่าแม่น้ำโขมันเล็กกว่าแคบกว่ามันทำได้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมาให้เราต้องดำเนินการไล่ไปเรื่อยๆค่ะไล่ไปไล่คนกว่าจะเจอเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยค่ะ
2: ครับครับท่านลองฮะช่วยวาดภาพให้คุณผู้ฟังที่ฟังเราคุยกันตอนนี้ให้เห็นภาพถอยหลังให้หน่อยว่าหน้าที่ออสเตรเลียจับเนี่ยมันถอยหลังจากออสเตรเลียมาไปถึงต้นทางของไอ้เจ้ากระเป๋าผ้าตรงนี้อย่างไรฮะ
3: คือวิธีการดำเนินการเนี่ยพอหลังจากที่

0: คุณมีนาเนี่ยได้รับถุงผ้าเนี่ยเขาก็ไปบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางเขาแล้วก็ไปใช่ไหม
1: คร
0: ับพอไปเนี่ยเขาก็ไปโดนจับกุมที่ตม.ออสเตรเลียนะคะก็เป็นคัสตอมของเขานะคะพอจับกุมแล้วเนี่ยก็ประสานงานมาที่เมืองไทยทันทีจับกุมวันที่25นะคะ26เวลามันห่างกันหลายชั่วโมงอยู
1: ่
0: พอที่26เขาก็ประสานงานที่ปปส.ไทยวันที่27เราก็เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดของน้องเขานะ
1: ค
0: ะคุณมีนาเนี่ยก็ไปตรวจค้นที่คอนโดก็ไปได้ภาพวงจรปิดในเรื่องของคนที่มาส่งนะคะคนที่มาส่งใส่ฮู้ใส่อะไรต
1: ั
0: วแฟนเขาที่อยู่ด้วยกันเขาก็เป็นคนเปิดห้องให้เราแล้วก็อธิบายว่าของเขาที่รับขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็ช่วยแฟนเขาแพ็คเพราะว่าเขาทำงานด้วยกันนะพูดง่ายๆเหมือนว่าด้วยกันมาหากินนะพูดง่ายๆนะคะเขาบอกเขาก็เห็นแล้วเขาก็เปิดดูนะรูดซิปดูในข้างในมันไม่มีอะไรเขาก็มั่นใจว่าโอเคไม่มีอะไรถึงแม้ว่าจะดูเหมือนมีความเสี่ยงหน่อยเพราะว่าเขาได้รับการประสานงานมาเนี่ยไอ้โรสเนี่ยมันก็ทักเข้ามาเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกเขาไม่เชื่อในคราวแรกว่าเอ้ยคุณอวตารหรือเปล่า พอทักว่าอวตารมาบอกไม่ค่ะหนูมีหน้าตาเขาก็ส่งรูปมาท
1: ี
0: นี้ไอ้รูปเนี่ยมันใครก็ได้นึกออกไหมคะ
1: คร
0: ับ เอารูปใครที่ไหนก็ได้ค่ะทั้งหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาก็เชื่อเขาคุยกันไปคุยมาเขาเชื่อเขาเกิดความเชื่อมาเขาก็อ่ะคุณก็มาส่งเลยกันก็เลยเป็นที่มาว่าของมาส่งวันที่22นะคะเขาก็รับขึ้นไปแล้วก็แพ็คที่คอนโดเขานั่นแหละค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเขาโดนจับเนี่ยทางออสเตรเลียประสานงานมาเพื่อที่จะทางฝั่งออสเตรเลียเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ของเขาเพราะว่าเป็นประเทศปลายทางแล้วก็ต้องถามว่าคุณประสานงานให้ใครมารับยังไงซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนที่ออสเตรเลียเขาก็กำลังสาวหาต้นตอตรงนี้อยู่ว่าปลายทางของเขาเนี่ยเป็นใครเป็นคนชาติไหนเป็นคนไทยไหมเป็นคนลาวไหมเป็นคนออสเตรเลียไหมเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆชาติรวมกันเราก็ไปคือคดีที่เราจับได้ที่3คดีที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยที่ว่าเราจับกล่องเฮโรอีนได้หลายพื้นที่เนี่ยทั้ง3พื้นที่เนี่ยคือมันเป็นเครือข่ายใหญ่การเป็นเครือข่ายใหญ่เนี่ยเราใช้เวลาในการสืบสวนนานคือเราใช้เวลาปีกว่าเกือบ2ปีการสืบสวนของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงเขาไปทำงานคนเดียวเขาแบ่งเป็นตอนๆไปเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยได้เจอกันหรือรู้จักกันจะได้ไปสาวไปถึงชนใหญ่เขาคัดออฟเป็นเรื่องๆๆๆเร
1: ื
0: ่องการเราจะจับแพะมาชนแกะกว่าจะต่อเรื่องต่างๆได้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วเราไม่มีของกลางเราแค่ต้องฝากคนเข้าไปเรามีสายของเราเข้าไปในการที่จะต้องดูคือมันใช้ระยะเวลาใช้การลงทุนใช้แรงใช้แรงคนใช้แรงงานแรงเงินในการที่จะต้องสืบสาวเราเรื่องจนถ้าเราบุกเข้าไปเราก็คิดว่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกับที่คุณมีนาถูกว่าจ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงของสองอันนี้มันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยทำงาน
1: เครือข่ายแล้ว
0: มันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะเครือข่ายระดับใหญ่แล้วทีนี้เครือข่ายปัจจุบันเนี่ยนะคะเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครือข่ายเดียวๆที่ขายยามันเป็นเครือข่ายอาจจะปนอย่างอื่นไปด้วยละเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมใหญ
1: ่
0: อาจจะผสมในเรื่องของสแกมเมอร์ก็ได้เพราะมันใช้อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมันอาจจะผสมเรื่องของการค้าของเถื่อนด้วยก็ได้เราไม่รู้ว่าหลายๆอย่างที่มันอยู่ในองค์กรอาชญากรรมนั้นๆน่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากยาเสพติดนะคะทีนี้เนี่ยไอการสั่งการมาอยู่นอกประเทศประเทศที่สั่งการอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: นะไม่ใช่คนไทยยาเสพติดผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมันกินพื้นที่อยู่หลายประเทศนะคะก็3ประเทศอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้เนี่ยการเส้นทางของการลำเลียงยาเข้ามาเนี่ยแต่ละประเทศมีเส้นทางการออกของประเทศตัวเองแต่มันไม่ได้มีความสะดวกสบายเท่าบ้านเราที่เรามีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะฮะเรามีช่องทางก็คือมีทั้งแอร์พอร์ตคือสนามบินซีพอร์ตคือท่าเรือที่ใหญ่แล้วส่งออกไปหลายประเทศเขาก็เลยไปช่องทางอื่นอาจจะลงทุนเยอะก็เลยมาทางช่องทางเราเยอะหน่อยเยอะกว่าหน่อยรู้ว่าประสิทธิภาพของเรามันเยอะเขาก็หนีจากภาคเหนือมาเข้าทางภาคอีสานของบ้านเราถ
1: ึ
0: งได้เจอเรื่องพวกนี้เข้ามาไงคะ
1: ตอนนี้
0: ถ้า
1: ถอยกลับไปอาจจะคุณสองสามีภรรยาที่ตอนนี้ยังอยู่ในฐานะของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยย้อนกลับไปแต่ว่าเราก็ต้องสืบสาวสวนกลับไปย้อนเกร็ดกลับไปถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งเราคงไม่ย้อนตรงๆมันก็ต้องมีวิธีการการขั้นตอนการสืบสวนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ของเขากับเรามันไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ เราก็ต้องไปเลาะไปดูว่าไอ้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆหรือไม่มันก็ต้องมีหลักฐานเขาเรียกว่ามันจะต้องมีหลักฐานการประทุษกรรมออกมาให้ได้ว่าทำอะไร
1: เท่าที่ผ

0: ต่างๆมันชัดเจนค่ะ
1: เท่าที่พอให้ข้อมูลได้ท่านรองครับเขาคนที่มาฝากตัวสามีให้ส่งเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาได้ค่าจ้าง 8,000 ถูกไหมฮะ
0: อันนี้คือคำกล่าวอ้างของผู้ที่พูดนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูคือเรายังไม่สามารถที่จะขอย้อนดูเรื่องของธุรกรรมการเงินได้นะคะอย่างที่ว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะอันที่สองก็คือการว่าจ้างเนี่ยเขาก็ยังไม่พูดชัดเจนเพราะเขาบอกว่ามันมีคนมาส่งก็ยังเดี๋ยวรอให้เราได้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายนะคะเขาจะได้ปฏิเสธไม่ได้นะชั่วโมงนี้ก็คือเขาก็คือผู้บริสุทธิ์ปกติอยู
1: ่แต่ดูว่าถ้าเราดูจากพฤติการถ้าเราคุยกันอย่างนี้ถ้าลองนะครับตัวสามีเหมือนกับรับหรือเหมือนกับมีอาชีพรับของไปส่งเป็นกิจวัตรเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: เขาเป็นแรงงานนะคะเขาทำทุกอย่างอาจจะมี
1: กรีดยางก็ได
0: ้ซ่อมค่ะซ่อมหลังคาก็ได้เขาทำงานช่างหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเงิน 8,000 บาทในพื้นที่ต่างจังหวัดนี่คือมันมหาศาลมากสำหรับการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจจนละเลยความสงสัยต่างๆไปก็ได้อันนี้เราก็ต้อง
1: ให้เขาเป็นได
0: ้ครับใช่แล้วก็ต้องค่อยๆสืบค่อยๆพูดจากับเขาอะค่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องพูดคุยกันดีๆนี่แหละว่าอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปจะได้ช่วยน้องเขาที่อยู่ที่นู่นนะคะจะได้ลดความเครียดของทางครอบครัวเขาเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้จริงๆคุณก็ต้องช่วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: จะถามท่านรองพอดีเลยว่าในมุมของการประสานงานเรื่องของตัวคุณมีนาตรงนี้เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างครับท่านรองครับ
0: อันดับแรกเลยนะคะเราคุยกับทางตำรวจออสเตรเลียเนี่ยขอให้เขาช่วยดูในเรื่องของความยุติธรรมนะคะแล้วก็ความการดูแลน้องเขานะคะคุณมีนาเขาเพราะว่าก็เป็นผู้หญิงนะคะอายุไม่มากนักแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวนะคะก็ฝากทางตำรวจของออสเตรเลียเขาก็รับปากว่าเขาจะให้ความยุติธรรมเต็มที่นะแล้วก็จะตั้งใจที่จะทำเรื่องของการสืบสวนสอบสวนให้ไปเป็นความโปร่งใสที่สุดนะที่จะให้ไม่ปักปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับปากนะคะอันที่สองคือเราประสานกับทางท่านกงสุลใหญ่ของเมลเบิร์นนะคะบอกว่าได้ช่วยกรุณาท่านได้ช่วยกรุณาไปดูแลนะคะแล้วก็มีการขอเขาเรียกว่าทนายนะคะที่นู่นให้ช่วยในเรื่องของการเป็นทนายในการพูดจาทีนี้ระยะเวลาเนี่ยกว่าจะถึงวันที่13กันยาที่จะขึ้นศาลแขวงเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเราต้องทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อจะหาหลักฐานให้ออกมาให้ได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทั้งรูปคดีนี้นะคะประโยชน์กับรูปคดีนี้ก็เลยต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนแล้วค่ะว่าถ้าไหนใครทราบเบาะแสอะไรก็แจ้งได้ปปส.มีช่องทางให้แจ้งที่1386ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับค่ะสามารถแจ้งเราได้เลย
1: หมายความว่าทางไทยเองก็มีส่วนในการหาหลักฐานเพื่อไปซัพพอร์ตให้กับทางตำรวจของทางออสเตรเลียด้วย
0: เราตกลงกันค่ะตกลงกันสืบสวนกันว่าทางฝั่งไทยแล้วก็มีหน้าที่ของเราฝั่งเรานะคะทางฝั่งเขาก็มีที่ฝั่งเขาเมื่อทางปลายทางกับต้นทางมันก็ต้องมาเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่ของกระบวนการนี้ค่ะ
1: คือณตอนนี้เราก็ยังบทไม่มีบทสรุปนะว่าตัวน้องเองเนี่ยจะเป็นคนอยู่ในกระบวนการหรือว่าเป็นคนแค่รับจ้างหิ้วแล้วกลายเป็นเหยื่อยังไม่ชัดเจนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเรายังไม่สรุปอะไรทั้งสิ้นเลยมีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านค่ะ
1: ผมถามในสิ่งด้วยความที่มันกฎหมายคนละประเทศฮะท่านรองสมมุติถ้าทางไทยเราพิสูจน์จนชัดเจนใส่ปิ้งว่าสุดท้ายน้องเนี่ยเป็นแค่คนที่อยากได้เงินโดยการรับจ้างหิ้วของไปส่งให้กับลูกค้าที่ปลายทางสิ่งเหล่านี้ถ้าไปส่งให้ทางออสเตรเลียเขาจะฟังหรือไม่เพราะว่ามันกฎหมายคนละฉบับแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นผู้เสียหายเพราะว่ายาเสพติดไปบ้านเขาอย่างเงี้ยท่านครับ
0: คืออย่างนี้นะคะประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ยาเสพติดเข้าไปอ่ะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นถ้าพูดถึงกฎหมายก็คือความรุนแรงของกฎหมายของแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในเรื่องของยาเสพติดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทที่เขาจัดไว้แต่ถ้าเฮโรอีนก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีอย่างสมัยใหม่ที่มันมีหลายเลเวลแต่นี่มันเป็นสารเสพติดที่อยู่มานานคู่โลกและคู่โลกนะอันกฎหมายทั้งประเทศไทยประเทศเขาก็อยู่ในประเภทที่1ทั้งคู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเข้านะคะก็การครอบครองการครอบนำเข้านี่เหมือนกันส่วนการครอบครองยาเนี่ยเขาก็จัดเป็นเลเวลคือพกพา
1: คร
0: ับ มาใช้เองนะเลเวลที่2คือพกพาเพื่ออาจจะจำหน่ายแต่เลเวลที่3คือพกพาเป็นองค์กรเลยเป็นแบบใหญ่เป็นธุรกิจการค้าซึ่งน้องเนี่ยเขาจะคุณมีนาจะอยู่ในเลเวลที่2นะคะวันที่2ที่เขาจะกล่าวหาเราทีนี้เนี่ยการ

0: หักล้างข้อมูลเนี่ยเขาเปิดรับการหักล้างไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถึงแม้จะคนละอะไรนะกฎหมายคนละตัวแต่ศาลความบริสุทธิ์ของคนเนี่ยศาลท่านมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เข้าไปเนี่ยบอกว่าถ้าเมื่อกี้ที่คุณบอกว่า เราสายปิ้งเนี่ยโอ้ถ้าสายปิ้งแล้วมีทุกอย่างซัพพอร์ตได้หมดกรอบข้อซักถามที่ทางตำรวจออสเตรเลียต้องการศาลหรืออัยการท่านต้องการข้อมูลเนี่ยเราตอบสายปิ้งได้ค่ะมันก็แน่นอนค่ะเขาก็ต้องปล่อยคนของเราในประเด็นที่เขามองว่าเป็นผู้ขนยาเสพติดที่นำเรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: ก็คือบรรทัดฐานมันก็จะเหมือนกันเพราะบริบทเดียวกันบ้านเรากับบ้านเขา
0: เดียวกันค่ะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันค่ะ
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่
0: ความบริสุทธิ์ความยุติธรรมศาลท่านศาลไหนเชื่อว่าในโลกเหมือนกันหมดค่ะ
1: ที่ผ่านมาเคยมีไหมครับกรณีลักษณะนี้ที่เอามาเทียบเคียงกันได้พอจะเป็นกรณีศึกษาหรือว่ามองอนาคตของคดีคุณมีนาได้ว่ามันน่าจะไปสู่จุดไหนครับท่านรองครับ
0: ยังตอบไม่ได้ต้องขอโทษทีจริงเพราะว่ามันยังไม่ชัดสักเรื่องนึงถ้าเกิดเราตอบไปเดี๋ยวจะ
1: ชี้นำไป
0: ค่ะใช่ค่ะใช
1: ่ท่านรองครับช่วยอธิบายบางทีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำหรือในคุกของออสเตรเลียมันมีภาพบอกว่ามันดูดีนะมันไม่ได้ลำบากเหมือนภาพจำเหมือนบ้านเราที่มันดูอาจจะแออัดพอจะอธิบายให้เห็นภาพหน่อยนะว่าณตอนนี้สถานะคุณมีนาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรที่ออสเตรเลียแล้วเขามีความเป็นอยู่ประมาณไหนครับท่านรองครับ
0: ตอนนี้เป็นการถูกกล่าวหานะคะไม่ใช่ผู้ต้องหา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องอยู่ในเรือนจำที่เขาจัดเอาไว้แต่คงไม่ใช่เรือนจำความมั่นคงสูงหรือเรือนจำที่
1: เด็ดขาดแล้ว
0: เด็ดขาดแล้วนะคะอาจจะต้องเป็นที่สำหรับการที่จะไว้รอการลงโทษรอลงการขึ้นศาลอะเราการพักศาลเพราะนั้นมันก็ต้องมีโอกาสที่จะไปอยู่ในส่วนที่เขาจัดหาให้แต่ว่าจะบอกว่าเขาเรียกอะไรนะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนี่ย เราคงไปตอบอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าถึงที่ภาพที่ออกมาบอกว่าดีแต
1: ่ไม่
0: ม
1: ี
0: ใครไปเยี่ยมเลยเพราะว่าโอ้เราอยู่ห่างไกลบ้านเขาก็อาจจะอยากกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเรามีส่วนที่สัญญากันระหว่างไทยกับออสเตรเลียในสองกรณี
1: จะถามอยู
0: ่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้หมายความว่าถ้าเขาอยู่ในเรือนจำถ้าถูกตัดสินแล้วอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีส่วนที่สัญญาในการส่งให้ผู้ต้องหามาจำขังที่ประเทศต้นทางได
1: ้ครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็ต้องไปว่ากันในอนาคตนะคะว่า
1: ทำได้ถูกไหมฮะ
0: กลับบ้านกันไม่ผิดกลับบ้านกันแต่ถ้าผิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: แต่คือทำได้ถูกไหมถ้าความแบบนี้เหมือนถ้าผิดก็พอเห็นแสงสว่างว่ามันพอมีช่องทางในการที่จะมารับโทษที่บ้านเราได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมารับโทษที่บ้านเราแทนเป็นข้อตกลงเรามีส่วนที่สัญญากับออสเตรเลียอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อแล้วที่ผ่านมาเคยมีไหมฮะที่แลกเปลี่ยนอะไรกันหรือว่าตามส่วนที่สัญญาแบบนี้ฮะท่านครับ
0: มีค่ะมีคดีอื่นๆนะคะมีคดีอื่นก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวน้อยๆก็มีคนมาเยี่ยมนะ
1: อ๋อใช่ไหมฮะอยู่บ้านเรา
0: ค
1: ิดอาหารไทย
0: ได้คนไทยได้ค่ะใช่ไหมคะจะแออัดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวน้อยคนไทยอาหารไทยอบอุ่นหน่อย
1: โอ้แสดงว่าเดี๋ยวต้องรอ13กันยานะครับ
0: 13กันยา
1: จะขึ้นศาลแขวงวันนั้นเป็นนัดอะไรครับพี่ที่ศาลแขวงของออสเตรเลีย
0: นัดแรก
1: สืบพยานเหรอครับ
0: ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนว่าเขาจะเอาอะไรมาได้มากแค่ไหนนึกออกไหมฮะตอนนี้เขาก็หาทุกทั้งฝั่งเขาก็หาทั้งฝั่งเราก็หา
1: ครับครับ
0: ตอนนี้ต้องเข้าไป
1: ถ้าท่านรองขอข้อมูลวงในเท่าที่คุยกับทางตำรวจของออสเตรเลียนี่เขาบอกว่าเพราะถ้าจากข่าวที่เห็นตามสื่อเขาบอกว่าอุ้ยเขาสามารถทะลุทะลวงไปยันรู้แล้วว่าคนที่จะรับสินค้าต่อจากคุณมีนาเป็นใครสินค้ามันจะไปหาใครเขาเล่าอะไรเราฟังบ้างทางตำรวจออสเตรเลียที่คุยกับปปส.เราครับ
0: วันที่คุยกันเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าวันนั้นก็คุยถึงแนวทางการสืบสวนการขยายผลนะแล้วก็การเชื่อมต่อข้อมูลรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะก็คุยกันนะแต่ว่าในระหว่างนี้ก็มี 2-3 วันต่อมาก็มีความคืบหน้าถึงก็เหมือนเราอ่ะเราก็คืบหน้าหาคนนู้นคนนี้เจอ
1: หาต้นต
0: อแล้วก็คืบหน้าเช่นเดียวกันว่าเขาก็รู้ว่ากลุ่มแก๊งไหนมีใครบ้างมีองค์ประกอบแล้วไอ้คนที่จะไปรับเนี่ยประมาณใครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็พอรู้แล้วเดี๋ยวเขาพอสรุปออกมาได้เดี๋ยวเราคงมาจิ๊กซอต่อกันแล้วคงต้องนำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบอีกทีนึง
1: ถ้าเรามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยลักลอบนำยาเสพติดเข้าออสเตรเลียแต่ว่ารอบนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมันจะซุกซ่อนไปในบรรจุภัณฑ์ต่างๆถูกไหมฮะที่เขาจับได้แล้วเป็นข่าวเป็นคราวไปเกาหลีใต้ไปฮ่องกงไปไต้หวันแล้วก็ไปออสเตรเลียอย่างรอบนี้มาจ้างฮิวมันจะเป็นแก๊งเดียวกันไปได้ไหมฮะ
0: เป็นไปได้ค่ะบางทีแก๊งเดิมๆเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแนวทางพอถูกจับได้ก็อ่ะวนไปอีกเรื่องนึงวนไปอีกแบบนึง พอเพลินๆก็

0: มารูปแบบเดิมเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยรูปแบบใช้ลูกเรือเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบเดิมๆแล้วก็วนกลับมาใหม่อีกแล้วเพราะว่าพอช่วงพ้นโควิดไปเนี่ยลูกเรือก็อาชีพนี้คนก็น้อยลงใช่ไหมคะแล้วพอเนี่ยกลับมาเริ่มบูมอีกแล้วมันก็กลับไปอีกรอบนึงเนี่ยค่ะ
1: มีคุณรู้ฟังอาจจะสงสัยเลยว่าก่อนนี้มีคำถามว่าสุดท้ายคุณมีนาเนี่ยรับจ้างหิ้วของเนี่ยเข้าไปออสเตรเลียกี่ครั้งนะฮะท่านรอง
0: เท่าที่เช็คนะคะ10กว่าครั้งแล้วค่ะหมายถึงว่าเขาทำในฐานะลูกเรือนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรบ้างหิ้วหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่าหิ้วอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าอาชีพลูกเรือเนี่ยเขาก็ทำตามปกติไม่ได้มีการแลกสเกดูลไม่ได้มีการเปลี่ยนเวรกับเพื่อนก็มีโอกาสบินไปบินไปออสเตรเลียก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปก็ทำอาชีพนี้ประกอบเสริมไปด้วยค่ะ
1: โอ้สิกว่าครั้งที่หิ้วของไปผมว่าแล้วเรารู้ไหมว่าเราย้อนได้ดูทั้งกินทั้งหมดไหมฮะท่านรองว่าเขามาจากไหนอย่างไรแล้วเป็นสินค้าอะไรบ้างแล้วมันสุ่มเสี่ยงน่าจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนไปด้วยได้ไหม
0: ก็ต้องถามทางแฟนเขาค่ะเพราะว่าเขาทำร่วมช่วยกันทำช่วยกันทำ
1: โอ้แสดงว่าออสเตรเลียเขาต้องไปคลี่ปมตรงนี้เหมือนกันนะว่าในแล้วสิบกว่าครั้งของคุณเนี่ยคุณเอาอะไรมาส่งให้ใครบ้างมันก็ต้องทำเหมือนเราเน
0: า
1: ะ
0: หน้าที่ของเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราต้องคลี่ตรงนี้ให้เขาด้วยเขากังวลอยู่ว่าใช่ไม่ใช่นะ
1: โอ้โหท่าน
0: ในระหว่างสองปีที่น้องเขาทำงานที่คุณบีนาเขาทำงานเป็นลูกเรือที่การบินทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการทำงานที่เขารับผิดชอบในพื้นที่ของมันจะมีตามสายการบินก
1: ็
0: จะมีเขาเรียกว่าลักษณะของรุ่นของเครื่องบินนะรุ่นของเครื่องบินตอนนี้เขาก็เลยอยู่ที่ Airbus เขาประกำอยู่ Airbus ก็เป็นรุ่นที่ไปออสเตรเลียค่ะที่ต้องไป
1: เขาก็เลยบินไฟทางด้านนี้เป็นหลักถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือทางการบินไทยเขาฝึกลูกเรือทางตามรุ่นของเครื่องบินที่เขามีอยู
1: ่สุดท้ายท่านได้คุยกับทางพ่อแม่เหมือนกันแล้วคงจะเป็นแผนะผู้ให้ข้อมูลได้เจออะไรที่เป็นประโยชน์หรือเป็นเบาะแสสำคัญบ้างไหมฮะที่เกี่ยวกับน่าจะมาขยายผลได้แล้วมาสรุปได้ว่าสุดท้ายน้องเขาเป็นผู้หนึ่งในกระบวนการหรือว่าเป็นแค่คนที่ไม่รู้อินโนเน่แค่อยากได้เงินค่าจ้างฮิว
0: คือครอบครัวเขาก็ปกตินะคะคือคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเรียนนี่อะไรบ้างทำอาชีพอะไรแล้วก็โชว์บัญชีให้เราดูก็ไม่มีความผิดปกตินะในตัวคุณแม่เขาค่ะอันนี้คือบัญชีที่เปิดเผยทุกอย่างนี่มันอยู่บนดินแต่เราทำในไหนกันเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราในการที่จะสอบแสวงหาว่ามันมีบัญชีอื่นไหมยังคงปลอดภัยดีอยู่ไหมอะไรก็จำเป็นต้องดูอะค่ะ
1: ส่วนเส้นเงินของน้องเองก็ไม่ได้มีเงินโตก้อนโตเข้ามาหรือว่ามันดูร่ำรวยไปกว่าปกติ
0: ไม่มีเงินเดือนปกตินี่แหละค่ะ
1: อ๋อเท่านั้นเลยน้องมีกี่บัญชีนึกว่าท่านรอง
0: น้องมีตอนนี้ที่อยู่บนดินเนี่ยที่เห็นโชว์ให้เราดูเป็นหนึ่งบัญชีค่ะ
1: อ๋อบัญชีเดียวด้วยบัญชีเงินเดือนนี่แหละ
0: บัญชีเงินเดือนนี่แหละ
1: แล้วทุกๆครั้งไอ้สิบกว่าครั้งที่รับจ้างโอนก็โอนเข้าบัญชีนี่แหละถูกไหมฮะ
0: อันนี้แหละคือยังไม่เห็นว่าตัวเขาเรียกอะไรนะสเตทเมนต์มันชัดเจนอย่างนั้นไหมนะคะเราต้องไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึง
1: ครับท่านสุดท้ายจริงๆพอมีเรื่องราวคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นตอนนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะในส่วนของคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางเข้าออสเตรเลียตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งกำแพงหรือว่าตั้งกาดสูงมากแค่ไหนไม่รู้กับเครื่องบินเที่ยวบินที่ไปจากไทยนะท่าน
0: ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเรากับออสเตรเลียเนี่ยทำงานด้วยกันมานานนะเป็น10ปีนะแล้วก็ในลักษณะของการเข้าไปแล้วเราจับกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วจับกลุ่มคนที่ขนของขนสินค้าหรือแม้ทั้งขนยาเสพติดเข้าไปอยู่สม่ำเสมอ
1: ครับ
0: งั้นการทำงานเหล่านี้เป็นเรื่องปกติการพบเจอทางฝั่งเขาฝั่งเราเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าไม่ปกติใช่ไหมเรื่องเป็นเรื่องปกติที่เราช่วยกันทำงานแล้วเจอ
1: ครับ
0: มันคือการแก้ไขแต่มันยังไม่ได้ป้องกันว่าทำยังไงดีนะฮะแต่ครั้งนี้ที่มันเป็นข่าวและโด่งดังก็คือเป็นลูกเรือไทยจากสายการบินไทยก็เลยเป็นที่ตระหนกเพราะนั้นทางฝั่งออสเตรเลียเขาสตริกเท่าไหร่เขาก็สตริกอยู่อย่างนั้นคือเขาเป็นคนเป็นประเทศที่เข้มข้นมากในเรื่องการตรวจ
1: คร
0: ับ ใครไปออสเตรเลียจะทราบเลยว่าจะไปเมลเบิร์นก็ดีจะไปฝั่งเพิร์ธก็ดีจะไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ดีทุกอย่างเหมือนกันหมดคือสตริกมากเท่าเดิมค่ะเข้มเท่าเดิม
1: เข้มอยู่แล้วไม่รู้จะเข้มกว่านี้ได้แค่ไหนแล้วถูกไหมครับ
0: ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าเข้มกว่านี้จะทุกประเทศเขาแล้วเขาทำทุกประเทศนะคะ
1: โอ้ไม่ใช่แค่ทุกเมืองไทยด้วยนะ
0: ไม่ใช่เพราะเมืองไทยเพราะว่าเขากังวลเพราะเป็นห่วงประเทศเขามากคือเขาห่วงว่าเขาไม่ได้เขาเป็นเกาะไงเขากลัวสื่อแตกปลอมเข้าไปในประเทศเขาม
1: ันมีเรื่องเล่านะเหมือนผมไม่รู้เพื่อนหรือใครเล่าว่าพวกเม็ดกะเพรา

0: เอาหรือว่าใบเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์เนี่ยเขาก็สติ๊กมากนะ
1: ของสดไม่ได้เลยค่ะของสดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะได้ของแห้งบางอย่างเท่านั้นเองดินติดรองเท้าเนี่ยเขาถามว่ายูดินติดมาจากแอฟริกาหรือเปล่าคือเขากังวลแบบนี้เลยอ่ะ
0: โอ้โหแหมมันเข้มนะแต่ผมว่าก็ดีในมุมของเขา
1: ค่ะก็ประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีวิธีการในการระมัดระวังของเขาแตกต่างกันไปเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลค่ะเรายังไม่รับการวอร์นิ่งถึงขนาดนั้นกับทางออสเตรเลียเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีเรายังพูดจาเขารู้เรื่อง เขายังเข้าใจในระบบการทำงานของเราเรายังจับคนของเขาได้เยอะแยะเราก็ช่วยกัน
0: ได้ครับเอาละฮะให้ลองวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับความคืบหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง

0: สู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: ค่ะ 16:39 น.นะคะกลับมาต่อกันอีกช่วงนึงค่ะช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันค่ะคาชิวานะคะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้นะคะดีไม่ได้มีดีแค่หุง

0: ข้าวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ไฟอินวันค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความอร่อยมาเลยนะคะความจุใหญ่สะใจได้ถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวหลังความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟค่ะและเวลาลงไปได้เกินครึ่งเลยวัสดุนะคะพูดถึงแล้วก็ทนทานมากไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือแค่เพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจนะคะโทรได้021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียค่ะสินค้านี้นะคะการันตีจาก M-Cord ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปต่อสายคุยกับพันตำรวจตีสุริยาสิงหะกมล นะคะเลขาปปส.ค่ะเปิดเส้นทางเฮโรอีนก่อนถึงมือแอร์สาวค่ะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงที่มาที่ไปของคดีนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรารอต่อสายกับท่านอยู่นะคะล่าสุดนี่คือทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะก็ประสานตำรวจเร่งขยายผลเครือข่ายลับลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติแล้วนะคะหลังจากจับผู้ต้องหาค่ะที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นชายสวมฮูดที่นำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสนะคะสาวน้องสาวที่เราเห็นกันว่ามีการโพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเธอก็ปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะพร้อมเร่งพิสูจน์ทราบตัวบุคคลปริศนากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอต่อสายกับเลขาปปส.กันค่ะภายหลังนะคะที่ตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์สาวนะคะทางปปส.ก็ได้ประสานกับทางตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจปส.ค่ะเพื่อเร่งขยายไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อสืบหาผู้วงการผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการด้วยค่ะพี่บอย
1: ครับคุณฟังครับบอยมาแล้วขออภัยนะครับมาช้านิดนึงตอนนี้กำลังต่อสายท่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลเลขาธิการปปส.นะครับเดี๋ยวคุยความคืบหน้ากันช่วงแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังฟังท่านรองเลขาพูดก็น่าชัดเจนภาพรวมๆแล้วว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถามไปถึงเรื่องของสถานะของตัวผู้ต้องหาตัวคุณมีนาในขณะนี้ถึงความเป็นอยู่ชีวิตในเรือนจำและการขึ้นศาลซึ่งกรกฎาคมนี้ก็ต้องขึ้นศาลแขวงที่ออสเตรเลียเขาขึ้นศาลแขวงนะถ้าบ้านเราคือศาลอาญาที่ออสเตรเลียคือขึ้นศาลแขวงเดี๋ยวท่านเลขาอยู่ในงานก็เดี๋ยวติดต่อทีมงานท่านให้เบอร์ไว้แล้วล่ะอาจจะช้านิดนึง
0: ก็มีคำถามเนาะเหมือนที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการเปลี่ยนเที่ยวไฟไปที่ออสเตรเลียหรือเปล่าข้อนี้ก็
1: ทำไมไปบ่อยๆซึ่งท่านรองแอนท่านรองอาริพักน่าจะตอบชัดเจนแล้วว่ามันเป็นรูทของน้องเขาเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาทำงานแล้วเครื่องบินแอร์บัสรุ่นเนี้ยมันจะเป็นรูทที่ไปออสเตรเลียกับอีกบางประเทศในเอเชียนะฮะมันเป็นที่มาที่ไปสิบกว่าครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องไขให้หมดแล้วว่าเอาอะไรไปบ้างส่งให้ใครที่ไหนอย่างไรแล้วคงต้องจับแพะเขาเรียกจับแพะชนแกะไม่ได้เอาหลักฐานมายันกันระหว่างต้นทางคนส่งในสิบครั้งนั้นคือใครอะไรยังไงอันนี้สำคัญเป็นน้องแจ็คกี้ท่านรับไหมยังไม่รับนะคุณผู้ฟังฮะต้องใช้เวลานิดนึงท่านอยู่ในงานท่านอยู่ในงานก็วันนี้ในส่วนของทางนครบาลใช่ไหมนำโดยท่านรองสำราญรองผบตร.เอาตัวสองสามีภรรยาที่ช่วงที่แล้วท่านรองแอนบอกว่ายังอยู่ในฐานะผู้ให้ข้อมูลแต่ล่าสุดเป็นผู้ต้องหาไปแล้วขอศาลออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็พี่คอนเฟิร์มเขาเรียบร้อยสักครู่นะท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาแหล่งข่าวท่านอื่นสักครู่คุณผู้ฟังมันไม่จบแค่นี้หรอกบอยไปต่อได
0: ้ค่ะ
1: ต่อท่านรองท่านเลิมต่อท่านรองแอนเข้ามามีเบอร์ไหมมีเบอร์ท่านรองแอนไหมเดี๋ยวพี่บอยส่งให้เดี๋ยวต่อท่านรองแอนเข้ามาคุยสดๆอีกครั้งนึงเอาเรื่องกัน

0: นี่ไปค้นเลยอัปเดตเราไม่จบคุณฟังเราต้องไปต่อ อยู่กับบอยต้องไปต่อให้ได้เดี๋ยวแจ็คกี้พี่บอยส่งเบอร์ท่านรองให้นะบอกว่าพี่บอยขออนุญาตเข้าสายนิดนึงขออัปเดตที่ไปค้นกันที่ลพบุรีหน่อยใช่ไหมเบอร์ลพบุรีใช่ไหม
1: ใช่
0: ส่งให้แล้วจ้ะแจ็คกี้คุณฟังอดใจรอนะอยู่กับบอยก็จะคุกขักคุกครับแบบนี้แหละส่วนเรื่องรางวัลเนี่ยระหว่างรอสายนี่ไปรับรางวัลนี้นะครับชื่อรางวัลว่าเป็นของสถาบัน TSM นะฮะ Cloud Excellence Award 2026รายการล้วงลึกหลอกลวงที่บอยทำรายการอยู่กับทีมงานทั้งหมด4ท่านเนี่ยได้รางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมเรื่องของกรณีเพื่อสังคมและประเทศชาติเกี่ยวกับของการตีแผ่ขอกลลวงของมิจฉาชีพเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นรายการทีวีที่ออกอากาศทางช่อง9ทุกวันอังคารตอน 4 ทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจแล้วติดตามทำให้เรตติ้งตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรอยู่ในระดับที่น่าพอใจในช่วงเวลาที่ออนแอร์นะน้องเปิ้ลนะ
1: ดีๆด้วยนะคะพี่บอยตอน
0: ดีๆน้องเปิ้ลเพราะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวมีคุณออยโปรดิวเซอร์น้องเปิ้ลทีมงานเบื้องหลังน้องนนท์ตัดต่อเบื้องหลังนี่สำคัญทุกท่านทุกตำแหน่งเมื่อเช้ามีหลายท่านก็แสดงความยินดีกับรายการที่ได้รับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้ารองรับสายไหมสักครู่นะสักครู่นะคุณผู้ฟังนะมันตื่นเต้นตลอดเลยอะ อยู่กับบอยเนี่ยมันตื่นเต้นตลอดเลยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูไลน์ก็ดูไม่ได้ของเครื่องพี่ดูได้ไหมเนี่ยอยากให้แจ็คกี้เข้ามาดูให้แจ็คกี้ทำธุระตรงนั้นก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อสายกันนิดนึงอาทิตย์ลพบุรีมีอัปเดตไหมเบื้องต้นที่เข้ามานกเบิ้ล
1: เห็นล่าสุดที่เขาบอกว่าอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบนะคะก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะว่าอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคล
0: ท่านรองมาแล้วท่านรองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านรองขออภัยจริงใช้บริการแบบเร่งด่วน delivery เลยท่านรองวันนี้ท่านรองได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเห็นทางชุดตำรวจเขาไปเอาสองสามีภรรยาที่เมื่อวานเราคุยกันว่ายังอยู่ในฐานะให้ข้อมูลแต่ล่าสุดเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สองสามีภรรยาคู่นั้นน่ะไปอยู่ในคดีพิเศษละ
0: ออกมาถึงว่า DSI รับในคดีพิเศษไปเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะเมื่อวานตอนนั่งประชุมอยู่กับท่านนายกเนี่ยก็มีคำสั่งออกมาให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษทีนี้พอคดีพิเศษเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายบางตัวนะคะที่ทาง DSI ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะคะก็เห็นว่านำสามีภรรยาคู่นั้นไปอยู่ในการควบคุมของ DSI เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แล้วตัวในฝ่ายที่ตำรวจจับได้ฮะคนที่เอาของมาส่งกับคนที่นั่งมาในรถที่เอาของมาส่งให้คุณแอร์ฮะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้บอกไปค้นกันที่ลพบุรีถูกไหมฮะ
2: ตอนนี้ค้นอันดับแรกเนี่ยเป็นคนที่บ้านไอหอพักก็ที่อยุธยาก่อน
0: อยุธยาขออภัยฮะ
2: ใช่ค่ะอยุธยาค่ะทีนี้พอ อยู่ในระหว่างคนอันนี้จะกลายเป็นในส่วนของทางบชน.กับทางอยุธยาร่วมกันนะคะดีเทลเนี่ยไม่พี่ไม่ได้รับรายงานเขาแล้วเพราะว่าเขาก็ดำเนินการตรงส่วนรวมไปประกอบร่างกันก็ทราบแค่ว่าเราจะไปตามจับนะคะตั้งแต่วันสองวันวันเมื่อวานสิเมื่อวานเนี้ยที่เราจับสามารถที่จะจับคนขับรถได้เจ้าของรถได้นะคะแต่ว่าแกไม่ได้เป็นเจ้าของรถจะเป็นชื่อไม่ใช่ของแกแต่ตัวแกเป็นเจ้าของแหละนะคะซึ่งอย่างแกชื่อเป็นของลูกพี่ลูกน้องลูกน้องที่เป็นท่านกำนันท่านก็กำนันก็บอกว่าก็ช่วยเหลือกันก็ซื้อรถให้แต่ว่าใช้ชื่อให้ไม่ใช่ซื้อรถให้เงินเขาหมดแต่ว่าใช้ชื่อท่านกำนันก็เอาเป็นว่าในส่วนนี้ทางคนขับรถเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแค่รับจ้างนะครับจ้างในส่วนของการทำงานนอกเวลาไม่อยู่ในครอบคลุมของไรเดอร์วันนั้นนะที่เขาบริษัทที่เขาสังกัดอยู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวคุณจ้างเนี่ยคุณฮูดมิสเตอร์ฮูดเนี่ยที่ใส่ฮูดเนี่ย
0: ฮูดน้ำเงินนะ
2: ฮูดน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นชาวชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ชาวม้งอ่ะพูดง่ายๆชาวม้งเพราะว่าเปลี่ยนนามสกุลจากเดิมมาเป็นนามสกุลไทยนะแล้วก็มีอาชีพที่ทำอย่างเงี้ยก็ขนของนะแต่ก็ยังต้องไปถามบีซีว่าเขาตอบทางตำรวจว่ายังไงนะคะรู้แต่ว่าก็ทำหน้าที่แบบนี้แหละ ในการส่งของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าจ้างก็

0: ก็ดีอ่ะพูดง่ายๆมีค่าจ้างมีอะไรเขาก็มีอาชีพเป็นแบบนี้ไปค่ะ
1: ท่านรองแล้วถ้าพอฟังแบบนี้ผมก็หวั่นใจหรือว่าพอเหมือนกับมันชิดมันเหมือนว่ามันสื่อเข้าไปใกล้ขบวนการใหญ่นะเพราะว่าตัวเมียของคู่สามีภรรยาที่เอามาจากจังหวัดเลยที่เชียงคานอ่ะเมียเป็นคนลาวถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: พอมาพ่อฮูดน้ำเงินคนนี้พ่อต้องหาผู้ต้องหาคนนี้ก็เป็นคนชาติพันธุ์อีก
0: ค่ะเป็นคนม้งทีนี้อย่างนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราคุยกันละในทั้งปปส.ทั้งตำรวจประจำการของตำรวจนะคะแล้วก็รวมทั้ง DSI เนี่ยที่จะต้องวางแผนในการทำงานใหม่เพราะว่าอันนี้เราถูกจัดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ใหญ่เพราะว่ามันประกอบด้วยคนหลายชนชาตินะเราทราบว่าต้นทางเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็คนแต่ละช่วงเนี่ยไปเป็นช่วงการตัดตอนการทำงานก่อนที่ไปถึงต้นทางก็คือมีการจ้างให้ผลิตใช่ไหมคะผลิตเฮโรอีนมาเฮโรอีนมาก็มีคนซื้อถุงไปบรรจุไปทำให้เรียบร้อยจากฝั่งนู้นถุงผ้าที่เราเห็นนะในเบกขาวนะคะ
1: ถุงผ้าราชา
0: แ
1: ล้วนะ
0: แล้วมีเฮโรอีนแทรกอยู่เนี่ยก็ไปทำที่ฝั่งนู้นแล้วเขาก็บรรจุใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วก็มาส่งให้ชาวเชียงคานเนี่ยของเราเนี่ยนะคุณลุงกันเนี่ยก็เอาทำหน้าที่ขนอันเนี้ยไปที่บริษัทขนส่งแต่โลจิสติกมาเข้ากรุงเทพซึ่งการทำงานอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราไปเจอตอนที่เราไปจับกลุ่มเนี่ยคือมีคนที่เป็นผู้ที่เขารู้สึกเขากลัวผิดแหละเขาเลยมาแจ้งเหมือนสายข่าวเราเนี่ยเขาก็เห็นละแล้วเขาก็มาแจ้งกับเราว่ามีบ้านที่รังน้ำมีบ้านที่บางกะปิแล้วก็แจ้งรังคำแหงเราก็เข้าไปตรวจค้นก็เจอกล่องอันนี้มันถึงได้มีที่มาที่ไปที่เชียงคานเพราะอะไรเพราะว่าเป็นจะแตกต่างจากที่คุณลูกเรือเราเนี่ยคุณลูกเรือเราเนี่ยมีรถมาส่งมีชื่อผู้รับแต่ไม่มีชื่อผู้ส่งหรือเปล่าไหมฮะเพราะว่ามันการเป็นการส่งโดยตัวคนที่ไม่ใช่
1: ชนมือกัน
0: ในบริษัท
1: เป็นการชนมือ
0: บริษัทแต่ในกรณีของที่เชียงคานเนี่ยทางสามีภรรยาเนี่ยแกส่งผ่านบริษัทโดยการว่าจ้างว่าให้เอาของเนี่ยที่บรรจุสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปส่งที่บริษัทนี้ตามที่อยู่นี้ทีนี้บริษัทต่างๆเนี่ยเราทางปปส.เนี่ยจัดประชุมกับบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทนะคะหลายๆบริษัทแล้วเราก็ตกลงกันว่าถ้าเราจะใช้อำนาจนะของปปส.เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามที่เราคุยรูปแบบไว้คือคุณจะต้องสำแดงตัวเองแบบประชาชนนะคะ
1: มาถึงคนส่งถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะคนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพูดง่ายๆอ่ะคุณจะต้องดีแคลร์แล้วต้องติดกล้องวงจรปิดคุณต้องเห็นว่าใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้รับเบอร์โทรศัพท์เป็นไหนที่อยู่อะไรทีนี้ตาคนเนี้ยแกก็เอาไปส่งตามบริษัทซึ่งมีชื่อบริษัทอยู่เลยล่ะมันก็เลยต้องมีชื่อแกด้วยเราไปถอยหลังกลับไปเจอได้ที่เชียงคานค่ะ
1: ผมถามหน่อยแล้วกระเป๋าผลิตตรงไหนตอนนี้เรารู้แหล่งแล้วถูกไหมฮะ
0: เรารู้แหล่งของการเอามาบรรจุแล
1: ้
0: วม
1: ันจะตู้กระเป๋าที่เขาจักสารเย็บขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วมีคนมาซื้อไปบรรจุนะครับท่านหรือว่าเขาผลิตมาเพื่อจะไปใส่เฮโรอีนเลยมันยังไงกันนะตรงนี้
0: ไม่หรอกค่ะมันซื้อสำเร็จมาแล้วอาจจะต้องมีช่างฝีมือที่อยู่ฝั่งนอกประเทศเราเนี่ยเขาทำ
1: เป็นรื้ออีกทีนึงเอากระเป๋าที่สวยงามแล้วไปรื้อเอาตะเข็บเปิดตะเข็บออก
0: ตะเข็บออกเพราะว่ามันทำได้มันเลาะแล้วก็เย็บใหม่ได้เขาคงมีฝีมือคงไม่ได้นั่งผลิตทั้งใบนั่งปักนั่งอะไรทำคงไม่ใช
1: ่อ๋อแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าซื้อจากตรงไหนอย่างไรแล้วตรงไหนเป็นแหล่งผลิตนะท่าน
0: เรากำลังค่ะกำลังคือตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าผีผ่าไม่ได้
1: ใจร้อน
0: เดี๋ยวเหมือนตอนที่เราประกาศไปว่าเอ้ยไรเดอร์เรารู้ตัวแล้วนะไอ้แกว่าเดี๋ยวมารายงานตัวแล้วคือเราให้โอกาสเขาแล้วให้เขามารายงานต
1: ั
0: วเข
1: าหนี
0: วันนั้นแบบเขาหนีคือเขารู้ตัวแล้วเขาหนีออกจากหอพักนะฮะหนีออกจากหอพักไปที่จังหวัดพิษณุโลกจะออกทางนู้นละจะไปทางนู้นละจะข้ามพยายามจะข้ามแม่สอดละจังหวัดตากแล้วก็ตามไล่กล้องไล่จับนี่ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจับแพะหรือเปล่านะไม่เหมือนเดิมก็คนมันหนีไงคะคนมันหนีไงคะมันก็มีอยู่ชุดเท่านั้นแหละมันจะเอาชุดไหนมาใส่รองเท้าก็คู่เดิมแบบเดิ
1: ม
0: นะเราคงไม่ได้ไปหาซื้อมาให้เหมือนเดิมนะแล้วเขาก็รับว่าเขาเป็น

0: ป็นตัวทำนะ
1: ฮะถ้ารอครับผมถามนี่สงสัยเรื่องกระเป๋ากระเป๋าพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดไหมทำมือหรือว่าทำจ้างโรงงานผลิตเป็นใบแบบใช้เครื่องจักร
0: พี่เนี่ยสันนิษฐานแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นระบบทำมือคือหมายความว่าซื้อมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพราะตอนเนี้ยอ่ะคุณไปดูในช้อปปี้ออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีขายอยู่แล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใบละร้อยกว่าบาทเองคุณก็สั่งซื้อสำเร็จมาแล้วก็ไปให้แม่บ้านที่ไหนที่มีความสามารถในการ
1: เย็บ
0: เน
1: ี่
0: ยล้อตะเข็บแล้วก็ทางนี้ก็รีดไอตัวเพราะมันเป็นผงไงยามเป็นผงมันสามารถทำอัดให้มันแบนได
1: ้
0: ก็คงมีเครื่องอัดเพราะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วทางฝั่งนู้น
1: แหละแล้วทำไมเราถึงมั่นใจว่าน่าจะเอากระเป๋าที่ซื้อในบ้านเราเอาไปล้อตะเข็บที่ฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเอาเย็บปิดที่นู่นแล้วก็ค่อยเอามาส่งอ่ะท่านรอง
0: นี่เรามั่นใจเพราะว่าทั้งหนึ่งนะคะก็คือมันมีขายทั่วไปมันมีขายโดยทั่วไปในบ้านเรามันไม่ได้ขายที่อื่นมันมีขายทั่วไปในบ้านเราสินค้าของบ้านเรา
1: ไม่ได้สั่งออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ถูกไหมให้ไปส่งแล้วมันก็ไปดำเนินการถูกไหมครับ
0: ยังไงซื้อที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อันที่สองเขามาสำเร็จรูปมาเป็นกล่องมาให้คุณลุงแกตะเวนส่งก็แสดงว่าเพราะคุณลุงจะบอกว่าจะสารภาพว่าเขามาส่งเป็นกล่องแกก็รับมาเป็นกล่องก็ไม่รู
1: ้
0: แต่แกสารภาพว่าแกรับมาเป็นกล่องนะทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ฟังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการเราก็ต้องมีการตำรวจท่านตำรวจก็มีวิธีการจัดการดูแลเป็นช่วง
1: พี่แอนสรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยคือถ้าฟังตอนนี้คนไทยรู้ว่า 3-4 หน่วยงานช่วยกันทำเรื่องนี้1ปปส.เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักตอนต้น2บางตอนนี้เปลี่ยนไปอยู่ในมือเป็นคดีพิเศษของ DSI อย่างไวมาก3ก็จะเห็นตำรวจด้วยที่มีโอเปอเรชั่นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้แบ่งงานกันยังไงและสุดท้ายต้องไปจบที่ไหนฮะ
0: คือการทำงานของเราเนี่ยตำรวจเนี่ยกรมการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วเราก็ทำคู่กับเขาอยู่ด้วยมันต้องทำคู่กันด้วย
1: เดิมคือปปส.และปส.ตำรวจครับ
0: ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตอนที่เราต้องการหารถเนี่ยคนที่เก่งที่สุดคือปชน.
1: ตำรวจครับ
0: มันไม่มีใครแล้วที่จะไล่รถกล้องเก่งได้ขนาดนี
1: ้ค
0: นที่สองแกใช่ไหมพี่ต่อแกเซียนเขาแก
1: ก็เลยประสานบชน.ถูกไหมฮะ
0: แล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ต้องหาล่ะคงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนอกจากพี่เท่านั้นนะเพราะพี่แกทำนานมากเรื่องนี้พี่เขาก็ไปจัดการมา
1: จ้อง
0: แกก็ล
1: ุ
0: งลูกน้องแกก็ลุงแป๊บเดียวก็สอยไปบอกว่ามันไม่ยากอย่าให้ต้องลุกประทับเราถึงเปิดโอกาสว่าเอ้ยคุณมาเถอะมา
1: เถอะเราโอเพ่นช่วยกัน
0: เราโอเพ่นเราให้โอกาสเพราะว่ามันก็เหมือนไอ้น้องไรเดอร์ที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยเขาไม่มาบอกป่านนี้มาหากินสบายใจแล้วเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกังวลตำรวจ
1: มีแคร์ตัวเองเรียบร้อย
0: มีแคร์ตัวเองเรียบร้อยนี่เราก็เผื่อให้แล้วนะว่าเอ้ยเผื่อว่าคุณเป็นแบบน้องไรเดอร
1: ์
0: คือไม่รู้อีโนอีเนกมาส่งเราก็ชอบใส่ฮู้ดแล้วกลับเป็นเกาหลีแล้วก็ชอบใส่ฮู้ดไม่มีอะไรครับทีนี้ปรากฏว่ามันไม่มาไงพอเขาไม่มาเนี่ยไม่มาเราก็ต้องให้พี่ต่อแกจัดการหน่
1: อ
0: ยมันไม่ยากโอ้กล้องทุ่มมาเห็นไหมมันจะมีไล่ตั้งแต
1: ่
0: ก่อนเดียวจนออกไปทะเบียนมันเห็นอยู่แล้ว
1: พี่แอนแสดงว่า
0: แ
1: สดงว่าไอ้คนที่มาส่งเนี่ยที่มาส่งถึงมือน้องมีนาเนี่ยนี่แหละคือขบวนการแต่ว่าเป็นขบวนปานปลายแถวที่มาที่ส่งของแล้วเพราะว่าถูกไหม
0: ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเราต้องมองภาพของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยที่ว่าเป็นองค์กรเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมีการผลิตยาเสพติดที่อยู่นอกประเทศเรารู้แล้วสำเนียงทองคำใช่ไหมเพราะว่ามันต้องปลูกฝิ่นมันจะต้องมีการปลูกฝิ่นที่แ
1: อนเหลือ40 วินาที
0: โอเคเราไล่มาเลยเราปลูกฝิ่นมาเสร็จมันต้องมีการผลิตใกล้แหล่งฝิ่นนี่แหละผลิตเส้นทองมาเพราะว่าทางเหนือกดดันเยอะก็หนีมาตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาทางอีสานพอเสร็จเข้ามาเนี่ยมันทุกอย่างทุกอย่างเป็นตอนๆไม่ใช่เจอการไม่ได้รู้จักกันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเพื่อไม่ให้สาวถึงต้นตอ
1: ตัดตอจะไปช่วง
0: ๆตัดตอพอพี่บอกว่าต้องใช้เวลา2ปีในการทำก็มีคนบอกว่าโอ้ได้ทำงาน2ปีไม่ต้องทำเราออกไปเถอะฟังคดี7ปีนะคะ
1: ครับได้พี่แอนโอกาสหน้าเชิญมาใหม่แล้วที่สำคัญอยากเชิญมาออกช่อง9จริงๆเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโทรหาพี่
0: ได้ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับท่านอารีพักเงินบำรุงนะครับรองเลขาธิการปปส.พักกันสักครู่หน่อยครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน.100.5

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่รวมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจสอบสวนกลางติดเกมในปืนหึงโหดผู้ต้องหาหลบหนีเกือบ2ทศวรรษก่อนคดีขาดอายุความตำรวจสอบสวนกลางกองโดยกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มนายสวัยอายุ65ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมาทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ

0: กลุ่มได้บริเวณริมถนนศรีสุทัศน์ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งคดีดังกล่าวกำลังจะครบอายุความในเดือนกันยายน2569ตำรวจนำกำลังเร่งแกะรอยขยายผลและติดตามเบาะแสทุกช่องทางเพื่อนำตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ก่อนคดีจะขาดอายุความผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุของคดีเกิดจากความหึงหวงและความหวาดระแวงว่าภรรยาจะไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นจนเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงก่อนใช้อาวุธปืนขนาดจุด .22 ยิงภรรยา2นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วตัดสินใจหลบหนีการจับกุมทันทีภายหลังก่อเหตุเมื่อปี2549ผู้ต้องหาโดยสารรถประจำทางหลบหนีเข้ากรุงเทพมหานครไปอาศัยอยู่กับน้องสาวในระยะแรกพร้อมนำอาวุธปืนขนาดจุด .22 ที่ใช้ในการก่อเหตุไปขายให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในราคา 4,000 บาทเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหลบหนีจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อสกุลเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายที่พักอาศัยไปตามจังหวัดต่างๆทั้งเชียงใหม่นครศรีธรรมราชและภูเก็ตโดยประกอบอาชีพช่างเชื่อมเพื่อหาเลี้ยงชีพพร้อมกับตัดการติดต่อกับญาติพี่น้องทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจนำตัวชายสวมฮูดบุกค้นหอพักที่อยุธยารับสารภาพเป็นคนส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวมีนาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำตัวนายอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่ถูกซัดทอดจากคนขับรถว่าเป็นผู้นำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวโดยตำรวจสามารถจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ตำรวจได้นำตัวนายอุทัยบุกค้นหอพักที่อยุธยาพบกระเป๋าลายช้างเศษผ้าต้องสงสัยเจ้าตัวสารภาพนำกระเป๋าซุกเฮโรอีนส่งให้แอร์สาวหลังจากมีข่าวว่าแอร์สาวมีนาถูกจับได้จึงนำของกลางคือกระเป๋าลายช้างไปทิ้งขณะที่เฮโรอีนที่เหลือทำนำไปทิ้งที่ชักโครกนายอุทัยรับสารภาพว่าทำเป็นครั้งที่3โดยรับยาเสพติดมาจากบุคคลในกลุ่มไลน์โดยอ้างว่าจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 17นาฬิกา10นาทีนะครับยังอยู่กับสน 100.5 อยู่กับบอยสมศักดิ์นะครับสวัสดีพี่มายุรีสวัสดีครับพี่โจมิเตอร์สวัสดีครับพี่สุภชัยที่ดินพี่อ่อน59พี่ปันนวิทย์พี่ซิสเตอร์ครูพี่แท้พี่ตาลสวัสดีครับพี่ธนวัฒน์สวัสดีครับผมพี่ภูริทัศน์สวัสดีครับพี่โดยพี่คุณป้ามณีรัตน์สวัสดีครับพี่นิดแอนเคพี่นิดแอนเคทีไปช่วงก่อนนู้นเนาะไม่ได้คุยกับบอยเนี่ยมูเสียใจจังไม่คุยกับเรา เออทางFacebook ฝากน้องเปิ้ลดูด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ต่อสายคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดไปคุยกรณีเจ้าอาวาสวัดดังไปร้องให้ช่วยลูกสาวถูกไหมวัย12ปีบวชชีแต่ว่าถูกพระเนี่ยคือมิดีมิร้ายในกุฏิเออแล้วว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงแล้วบอกว่ามีพระต่างด้าวในวัดด้วยไม่รู้จริงเท็จอย่างไรแล้วที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวให้คุณเอกภพเล่าให้ฟังนะฮะ
1: แล้วมีการสั่งหมูกระทะมานั่งกินกันด้วย
0: ฉันหมูกระทะเหรอกระทะถ้าฉันก็ไม่แปลก
1: ปกติได้ไหมปกติ
0: ฉันกลางคืนก็ไม่ได้ฉันหลังเที่ยงก็ไม่ได้แต่ถ้าเอามาฉันเพราะว่าคือ
1: เหมือนฉันเพลอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรก็ไม่อาจชาวโลกติดเตียนหน่อยป่ะไม่แน่ใจรู้ฟังว่ายังไงอ่ะตอนนี้พี่เอกกับผมมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่เอกรอบนี้วัดที่ไหนครับเนี่ย
2: วัดที่จังหวัดเลยเป็นสำนักสงฆ์ครับพี่สำนักสงฆ์อ๋อ
1: เป็นสำนัก
0: แต่ว่าจดทะเบียนถูกต้องไหม
2: กำลังให้สำนักพุทธไปตรวจสอบอยู
0: ่
2: อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระสงฆ์เนี่ยอยู่หลายร้อยรูปและก็แม่ชีอีกหลายร้อยรูปเช่นกันครับ
0: อุ้ยแล้วยังเป็นแค่สำนักสงฆ์ถูกไหมแล้วไปอยู่ในป่าอะไรกันหรือเปล่า
2: ก็รู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับแถวป่า
0: เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องแบบนี้จะนึกถึง 2-3 ประเด็นหนึ่งเป็นวัดที่เป็นสำนักสงฆ์หรือวัดที่ขึ้นทะเบียนหรือยังถูกไหม 2 บุกรุกพื้นที่ป่ามาต้องมีประเด็นเหล่านี้บ่อยๆ
2: คร
0: ับ กับ3มันมีกิจกรรมอะไรที่มันแอบแฝงโดยใช้สำนักสงฆ์หรือเปล่าเออแต่เรื่องของพี่เอกอันนี้มันเป็นยังไงฮะรายละเอียด
2: ก็เมื่อวานนี้นะครับมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะครับมาขอความช่วยเหลือบอกว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาวท่านบวชเป็นชีเนาะตัวหลวงพ่อท่านก็บวชเป็นพระภิกษุแต่ว่าท่านบวชที่อเมริกา
0: แล้วท่านเดินทางไปเองเหรอพี่เอก
2: ใช่ครับท่านเดินทางเองเป็นหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อก็เป็นพ่อของน้องชีนะครับ
0: ครับครับ
2: ทีนี้หลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วง เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปเดินทางไปศึกษาธรรมนะครับที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงมากก็เดินทางไปศึกษาธรรมซึ่งสำนักสงฆ์เนี้ยเขาก็มีกุฏิแม่ชีแม่พระมีประมาณสัก200แม่ชีมีประมาณ400นะครับทีนี้ท่านก็เห็นว่าลูกท่านก็บวชชีท่านก็เลยบอกลูกว่าเออเดี๋ยวพ่อจะไปศึกษาธรรมที่นี่หลวงพ่อจะไปทีนี้ลูกอยากไปไหมเพราะมีกุฏิแม่ชีลูกก็ไปซึ่งลูกเนี่ยบวชชีตั้งแต่อายุ19นะครับปัจจุบันเอ้ยไม่ใช่บวชชีตั้งแต่อายุ9ขวบปัจจุบันเนี่ยอายุ12ก็ไปบวชที่นั่นก็ไปเจอพระเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นพระเวียดนามซะ 60% สมมติมีพระ200ลูกก็เป็นพระเวียดนามซะ120
0: ครับ
2: เขาบอกในพื้นที่เนี่ยญาติโยมไม่ค่อยจะมาทำบุญที่วัดนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติมาเยอะก็ปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยช่วงเย็นนะครับพระเขามีการตั้งวงกินหมูกระทะกัน
0: ก็ผิดแล้วล่ะเพราะว่าปกติพระต้องไม่ฉันหลังเที่ยงนะ
2: คร
0: ับ
2: คือเขาเห็นแม่ชีกินนะครับเขาก็มาฉันมากินกับแม่ชีด้วยทีนี
0: ้
2: พอกินหมูกระทะเสร็จปุ๊บเขาก็มีเบียร์พระเขาก็ดื่มเบียร์ดื่มเบียร
0: ์
2: ทีนี้พอดื่มเบียร์เมาได้ที่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าน้องชีเนี่ยพอเขากินหมูกระทะเสร็จปุ๊บเขาก็กลับกุฏิของเขา
0: คร
2: ับ พระอยู่ๆก็บุกเข้าไปในกุฏิเขาแล้วก็เอามือเนี่ยปุดปากเขาบีบปากเขาอย่างแรงเลยแล้วก็แม่เขาร้องแล้วก็ลงมือข่มขืนกระทำชำเราเขา
0: พระกี่รูปฮะ
2: พระหนึ่งรูปครับ
0: พระหนึ่งรูป
2: พระจากเวียดนามอายุก็ร่วมๆ40แล้ว
0: พี่เอกผมถามแบบนี้ก่อนทำไมด้วยความที่โอเคน้องบวชชีก็อนุโมทนาบุญแต่ทำไมถึงเลือกตรงนี้เพราะตรงนี้อาจก็เป็นพระต่างด้าวเพราะน้องเป็นคนไทยถูกไหมฮะ
2: ใช่น้องเป็นคนไทย
0: ทำไมถึงเลือกไปวัดที่เลยแล้วทำไมถึงไปเลือกสำนักสงฆ์ที่เลยแล้วทำไมถึงแล้วไม่เลือกสำนักสงฆ์ที่เป็นคนไทยพระไทยอะไรอย่างนั้นนะฮะ
2: ครับอย่างนี้ครับน้องเนี่ยบวชชีอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วปกติน้องก็อยู่ที่กรุงเทพครับเขาก็อยู่สำนักที่เป็นวัดที่มีที่กรุงเทพทีนี
0: ้
2: หลวงพ่อเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของแม่ชีนะครับท่านเดินทางไปศึ

0: ษาธรรมก็คือตั้งแต่นั้น
1: ก็เลยตามไป
0: วัดป่าแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าที่เนี่ยมีกุฏิชีเพราะหลวงพ่อท่านก็สอบถามที่วัดนะครับวัดก็บอกว่ามีกุฏิชีซึ่งวัดนี้เขามีพระไทยอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีมีพระไทยอยู่แต่น้อยแต่แม่ชีเนี่ยเป็นคนไทยซะเยอะหลวงพ่อก็มองว่ามันปลอดภัยแล้วเพราะว่ามีแม่ชีหลายรูป
1: มีคนเยอะมีพระเยอะ
0: มีคนเยอะมีพระเยอะก็ถึงพาไปก็เลยถึงได้ไปถูกกระทําชําเราทีนี้พอหลังถูกกระทําชําเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์คือเมื่อวานผมก็ได้ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไอ้วัดเนี้ยเค้ารับบวชพระด้วยมั้ยหลวงพ่อก็บอกรับบวชผมก็ถามว่ารับบวชได้ยังไงเพราะว่าเค้าไม่มีวิสุงคามสีมา
1: ไม่มีโบสถ์ถูกมั้ย
0: คือไอ้กรณีไม่มีโบสถ์ได้เท่าไหร่ครับพี่บอย คือไม่มีโบสถ์เนี่ยวัดเราบอกว่าถ้าเกิดไม่มีโบสถ์เนี่ยแต่ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อนถึงจะจัดการให้มีการบวชพระได
1: ้ครับ
0: หลวงพ่อท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเห็นหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์เนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องวิสุงคามสีมาเป็นเรื่องสมมุติขึ้นทั้งนั้นเราก็สมมุติหินสี่ก้อนแล้วเราก็บวชให้ได้แล้ว
1: ไปอ้างแบบนั้น
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ใช่สิแล้วสำนักพุทธเคยเข้าไปดูไหมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสำนักพุทธมาบ่อยเราก็อ้าวแล้วสำนักพุทธมาบ่อยแล้วปล่อยไปได้ยังไง มันก็มีเรื่องที่ต้องอ้าวหลายอ้าวเลยครับ
1: แล้วก็ถามกลับมาเมนหลักที่หลวงพ่อมาร้องเนี่ยตัวพระผู้เป็นพ่อเนี่ยอยากให้สายใหม่ต้องรอดของพี่เอกช่วยอะไรท่านบ้าง
0: หลวงพ่อท่านเป็นกังวลเรื่องคดีความเพราะว่าท่านบอกว่าคือวัดเนี้ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในพื้นที่ท่านก็เกรงว่ากลัวคดีมันจะไม่คืบหน้ากลัวลูกสาวเนี่ยจะไม่รับความเป็นธรรมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เลยให้ความมั่นใจกับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่ต้องกังวลนะครับคดีในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีเนี่ยมันเป็นเหตุยอมความไม่ได้แล้วก็เอาเตรียมไว้ในกระเป๋าเลยอย่างน้อยก็มี 15-20 ปีแน่นอนแต่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมเอกหลวงพ่อเชื่อมั่นในกฎหมายไทยนะแต่ว่ากลัวว่าเขาเนี่ยเหมือนจะได้รับแบบเขาเรียกอะไรนะ
1: คือ
0: เทคนิคทางกฎหมายอ่ะเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจับเขาช้าหรือว่าก็ปล่อยตัวเข้าไปเนี่ยเขาจะหลบหนีกลับประเทศเข้าไปแล้วเราตามตัวเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เลยตอนแล้วตอนนี้ตำรวจทำอะไรไปบ้างพี่เอกพอมาร้องเรา
0: ตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ผมก็ให้ทีมงานประสานทางโรงพักไปนะครับตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เอาตัวไปฝากขังแล้วจะพยายามเร่งสอบปากคำแล้วก็ส่งฟ้องให้ทันเพื่อจะได้ให้ไม่ต้องปล่อยตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยเน้นย้ำบอกว่าต้องเอาให้รอบคอบนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเท่ากับว่าคุณปล่อยให้แบบต่างชาติมาทำอะไรแบบนี้กับคนไทยแล้วก็ยิ่งกฎหมายไทยเป็นสิ่งที่การทำกับเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโหมันกฎหมายไม่รุนแรงครับถ้าปล่อยไปเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ต้องให้ทางสำนักพุทธเนี่ยไปตรวจสอบสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงปล่อยป่าละเลยถ้ามันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก
1: ตอนที่จับกลุ่มหรือยังหรือว่ายังแค่สอบกันอยู่ฮะตัวพระ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปมอบตัวแล้วมีการไปมอบตัวนะครับมีการไปฝากขังอยู
1: ่แล้วหลวงพ่อพอใจไหมพอเราพอประมาณนึงแล้วเราแต่ว่าหลวงพ่อย
0: ังหลวงพ่อก็อุ่นใจนะครับหลวงพ่อท่านก็อุ่นใจเราบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะประสานและติดตามเรื่องนี้ให้เต็มที่เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นพระอย่างเงี้ยและเป็นพระต่างชาติอย่างเงี้ยครับโอ้โหถ้ามันหลุดรอดไปได้ก็ไม่ต้องแล้ว
1: โอ้เนาะพี่เอกในมุมนี้เข้าใจแล้วเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวคงจะขับเคลื่อนกันต่อแล้วในมุมของสถานที่ตรงนั้นที่มันไปกลายรวมตัวของพระของแม่ชีแล้วก็การตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยทำไมถึงมีพระต่างชาติมาบวชเยอะมีข้อมูลไหมพี่ตำรวจต้องพูดว่าไง
0: กำลังให้สำนักพุทธไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพี่ทนายกองทัพธรรมอะครับ
1: พี่เปียก
0: กระโทรหาผมจะบอกว่าเอกสำนักสงฆ์เนี้ยพี่ทำในเรื่องของที่เขาบุกรุกป่าอยู่นะเอกช่วยตามคดีให้ผู้เสียหายเขาทีพี่ว่ามันแปลกๆพี่เปียกก็บอกพี่ว่ามันแปลกๆนะที่เนี้ย
1: แต่พี่เอกทำอยู่ไอ้พี่เปียกทำอยู่เรื่องบุกรุกป่า
0: ใช่พี่เปียกทำเรื่องบุกรุกป่าอยู่แล้วพี่บอยรู้ไหมว่า
1: พระ
0: ที่วันนี้เขาไม่มีบิณฑบาตนะครับ
1: แล้วทำไงมีโรงครัวเหรอ
0: เขาประกอบเลี้ยงกันเองเขาประกอบเลี้ยงกันเองอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยครับเขาประกอบเลี้ยงกันเอง
1: ก็ได
2: ้เห็นว่ามีฉันหมูกระทะอะไรร่วมกับคาราวาด้วยเหรอคะหลวง
0: ใช่ครับแล้วคาราวาวันนี้เขาก็ใส่ชุดพระได้นะครับ
1: ยังไงพี
0: ่สมมติอย่างพี่บอยไปเป็นคาราวาไปอยู่ที่วัดเนี้ยพี่บอยอยากจะใส่ผ้าเหลืองพี่บอยก็ใส่ได้นะครับอยากจะโกนหัวก็โกนได้
1: แล้วต้องผ่านวิธีบวชไหม
0: ก็ไม่ต้องครับถ้าเกิดว่าพี่บอยไม่อยากบวชพี่บอยเป็นคารวะแต่ว่าอันนี้จะคำบอกเล่าของหลวงพ่อ

0: นะครับหลวงพ่อบอกว่าอย่างวันเนี้ยเขาก็ใส่ชุดคารวาสเดินไปเดินมาอีกวันหนึ่งก็ใส่ผ้าเหลืองเดินไปเดินมาแล้วอีกวันหนึ่งก็ใส่ชุดคารวาสเดินไปเดินมาผมก็เลยงง
1: ๆโอ้พี่ได้ขอหน่อยคำว่าชุดคารวาสเนี่ยใส่ยังไงใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงขาสั้นเน
0: ี่ยใช่ครับกางเกงยีนครับกางเกงยีนเสื้อยืดบ้างอะไรเงี้ยก็เดินไปเดินมาปกติเหมือนเป็นคารวาสจริงๆเป็นคารวาสครับอีกวันหนึ่งเขาก็ใส่เขาเรียกเนี่ยใส่ชุดที่เป็นพระอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วผมอะคะต้องโกนไหมคะหรือว่ายังไง
0: ผมโกนครับแล้วแต่เลยครับบางวันคารวาสอย่างวันนี้โกนหัวก็ใส่ผ้าเหลืองไปอีก 2-3 วันถอดผ้าเหลืองก็ปล่อยให้ผมยาวไปผมว่ามันแปลกๆนะ
1: เออเนาะ
0: แล้วมันมีอะไรแปลกๆวัดเนี้ยสำนักสงฆ์เนี้ยครับ
1: แล้วได้คุยสำนักพุทธพี่เอกได้คุยบ้างยังส่วนตัว
0: ตัวยังไม่คุยครับแต่ให้ทีมงานประสานไปที่สำนักพุทธครับบอกว่าให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะผมว่ามันแปลกๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพบคุณที่สำนักพุทธเองแล้วคุณต้องชี้แจงให้สังคมได้ทราบว่าคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: อันนี้คือสำนักพุทธส่วนกลางหรือว่าสำนักพุทธที่จังหวัดเลย
0: สำนักพุทธส่วนกลางครับต้องคุยสำนักพุทธส่วนกลางครับผมว่าสำนักพุทธวันนี้เนี่ยมันปล่อยปะละเลยอะไรหลายอย่างมากเลยครับ
1: ทั้งที่ถ้าพูดเรื่องเนี้ยแสดงว่ามันไม่คืบหน้าจริงถ้าไม่งั้นพี่เปียกคงไม่โทรหาพี่เอกพี่นายเปียกอะว่าเรื่องกรณีบุกรุกอะแล้วพี่เปียกได้คุยไหมว่าจริงๆแล้วมันบุกรุกไม่บุกรุกยังไงหรือว่ายังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ชัดเจน
0: พี่เปียกว่าบุกรุกอย่างพี่เปียกว่าบุกรุกอยู่ครับแล้วก็เหมือนมีคำสั่งศาลแล้วด้วย
1: พี่เอกจริงๆเราคนแถวนั้นได้ไปสืบดูข้อมูลไหมทำไมที่นี่มันถึงเป็นศูนย์รวมของพระกับแม่ชีมากๆเลยทั้งที่องค์ประกอบยังเป็นแค่สำนักสงฆ์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันวิธีปฏิบัติที่มันก็ไม่ได้แข็งเป๊ะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใส่เข้มใส่แข็งอะ
0: คือผมว่าเขาต้องมีคำสอนเหมือนเป็นลัทธิหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับพี่บอสผมก็จะอย่างนั้นเพราะว่าจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อนะครับว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าในศาสนาพุทธไม่มีหรอกครับการเอาแค่การบวชอะการบวชเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีพระอุปัชฌาย์มีวิขุสงฆ์ธรรมสีมันต้องมีอะไรหลายอย่างครับแต่ว่าที่นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณเป็นเอกเทศอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะ
1: แล้วพระที่มีใบสุทธิไหมมีใบพระเขาเรียกเอกสารพระมีไหม
0: ตัวหลวงพ่อเนี่ยท่านมีของท่านอยู่แล้วครับแต่รูปอื่นเนี่ยท่านไม่แน่ใจ
1: โอ้ อย่างที่คนที่ก่อคดีข่มขืนเนี่ยมีไหม
0: ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมีมันก็ต้องออกจากสำนักสงฆ์เขาเองเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดการบวชไม่ชอบอ่ะการบวชไม่ชอบเนี่ยมันจะไปออกเอกสารสิทธิ์ยังไงล่ะถูกไหมครับแล้วเจ้าคณะจังหวัดเขาอยู่กันยังไงสำนักพุทธในจังหวัดเขาอยู่กันยังไงผมก็ยังแปลกใจอยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ไปที่สำนักพุทธลองถามข้อมูลที่นั่นให้นะครับ
2: แล้วฟีดแบคของประชาชนแถวนั้นนะคะพอทราบ
0: ไหม
2: คะ
0: ก็เขาไม่ได้เดินมิถะบาทเนี่ยครับหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่ได้เดินรับบาทเลยเขาประกอบเลี้ยงเองเพราะนั้นประชาชนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้ย่างกายเข้ามานะครับ
1: แล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ในนั้นเป็นคนพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่เข้าไปฮะที่เป็นพระเป็นชีกันเนี่ยฮะ
0: ก็ 60% เป็นต่างชาตินะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่ถามตัวหลวงพ่อถ้าเราโฟกัสไปที่ตัวเจ้าเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเจ้าสำนักสงฆ์ถูกไหม
0: ครับครับ
1: ตัวท่านเนี่ยบวชพระถูกต้องมีใบมีหนังสือพระถูกไหมฮะ
0: ผมคิดว่าตัวท่านเองอาจจะบวชถูกต้องเฉพาะตัวท่านนะแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการอุปสมบทของรูปอื่นๆเนี่ยมันถึง
1: บิดเบี้ยวไป
0: บิดเบี้ยวไปใช่ครับ
1: แล้วตัวท่านเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรที่แปลกๆนอกจากการตรงนี้ที่เรากำลังคุยกันไหมมีเรื่องของอวดอุตริต้องเสียทำหรืออื่นๆหรือว่าข้อสงสัยอื่นๆนอกจากบุกรุกป่าอีกไหม
0: ผมว่าถ้าเกิดตรวจสอบอ่ะมันอาจจะต้องเจออะไรแปลกๆนะพี่มันต้องตรวจสอบอ่ะผมในมุมของผมนะผมคิดว่ามันต้องตรวจสอบ
1: ตำรวจเชิญมาสอบยังในกรณีคดีข่มขืนเนี่ยได้เชิญตัวเจ้าว่ามาสอบไหมนะที่เป็นเจ้าบ้านอ่ะเจ้าของสำนักสงฆ์
0: เห็นว่าเอาเฉพาะคนที่ก่อเหตุมานะครับ
1: ว่าจริงถ้าถือโอกาสสอบนะว่าแล้วเรามาจากไหนล่ะยันหน่อยว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยรับมาได้อย่างไรเป็นพระแท้พระเทียมถูกไหมฮะ
0: คือถ้ามันเป็นขั้นตอนปกติมันคงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจากที่หลวงพ่อท่านพูดท่านก็กังวลว่าเพราะว่าเห็นว่าน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยอาจจะจริงเท็จเราไม่ยืนยันนะแต่ว่าตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อท่านนะครับ
1: ผมเชื่อนะว่าพระด้วยกันสีเดียวกันนะถ้าไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกขุ่นข้องหมองใจหรือว่าอะไรที่มันเอ๊ะเนี่ยท่านก็คงจะไม่มาปารภให
0: ้ไม่อยู่แล้ว
1: อย่างเราทราบถูกไหม
0: คือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยทางวัดก็บอกว่าอย่าไปแจ้งความเลยมันเกิดขึ้นในวัดให้วัดจัดการกันเองซึ่งก็เลยบอกเฮ้ยมันจัดการกันเองไม่ได้นะมันเป็นการละเมิดมันเป็นลูกสาวท่านแล้วมันมีการละเมิดมันจะไปจัดการกันเองได้ยังไงแล้วพอท่านไปแจ้งความเสร็จปุ๊บวัดก็

0: มีคำสั่งให้ท่านเนี่ยออกจากวัดไม่ต้องเข้ามาในวัดอีก
1: คือวัดเองก็
2: สำนัก
1: จะเหยียบเรื่องนี้เหมือนกันให้เงียบ
0: ใช่
1: พยายาม
0: เองก็ต้องการปิดเรื่องนี้ใช่ครับจะปิดเรื่องนี้ไม่ต้องการให้เอิกเขลิก
1: เชื่อเหรอพี่เอกเดี๋ยวน่าจะมีคนมาร้องอีกถ้าเป็นข่าวออกไปเนี่ยน่าจะมีคนมาให้ข้อมูลเยอะก็จะเหมือนกรณีอาจารย์องค์กรทางเหนือนึกออกปะเดี๋ยวก็จะมีโผล่มาเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้โหอาจจะรอดูแต่พี่เอกย้อนไปที่เรื่องของเนี่ยคดีองค์กรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนยังไงแล้ว
0: ก็องค์กรก็กองปราบก็จัดการเรียบร้อยครับเอาตัวไปฝากขังก็ประกันตัวมาสู้คดีแต่ผมมองว่าในส่วนตัวนะครับผมมองว่าหลักฐานมันชัดเจน มันชัดเจนแล้วก็มันกำแพงแห่งศรัทธามัน
1: พังไป
0: สิ้นสุดแล้วมันพังไปแล้วมันจบไปแล้วครับ
1: มีผู้เสียหายมาเพิ่มไหม
0: ก็ทยอยผมเข้าใจว่าเขาไปกองปราบนะเพราะว่าผมบอกแอดมินเพจผมไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายติดต่อมาเนี่ยให้ไปที่กองปราบให้ไปที่กองปราบ
1: อาจจะมีมาเพิ่มเนาะแบบหรือว่าในฐานะให้คนให้ข้อมูลเพราะว่าเท่าที่กองปราบแถลงนะตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ2รายถูกไหมที่ผ่านจากทาง
0: เพจ
1: แต่
0: ไม่ละเอียดเยอะ
1: ใช่แล้วก็
0: ท่านทุ่งขับท่านมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
1: แล้วก็มีรายอื่นๆที่บอกว่าไม่พร้อมไม่อยากเป็นผู้เสียหายไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องคดีแต่พร้อมจะให้ข้อมูลพฤติการ
0: ใช่ไหมฮะใช่ครับ
1: นี่เขาบอกว่าคุณทุกฟังบอกว่าไม่ควรปิดเฉพาะเรื่องนี้นะควรปิดสำนักสงฆ์ไปเลยนี่พี่โจบอกว่า
0: ผมว่ามันก็ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าหลักธรรมคำสอนมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่า
1: เอาแล้วแต่ว่าตอนนี้เท่ากับว่าในส่วนของพี่ทนายเปี๊ยกอนันตชัยก็จะมีพันธมิตรเพิ่มคือสายใหม่ต้องรอดทีนี้แหละ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับจับมือกันตรวจสอบ
0: แต่ที่เบลบอกเอกเอาไว้เต็มที่นะเดี๋ยวพี่ทำเรื่องนี้เอกทำเรื่องนี้บอกได้ครับพี
1: ่เพราะว่าทางนั้นเขามีทนายพร้อม
0: เขาคงมี
1: ส่งข้อมูลส่งไลน์กันได
2: ้อันค่ะคุณผู้ฟังก็ถามมาประกอบอาหารต้องมีปัจจัยที่เป็นเงินเอาปัจจัยมาจากไหนกัน
0: นี่สิครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้เพราะว่าการประกอบเลี้ยงเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะครับเพราะไม่เดินรับบาทเลยอ่ะเอาปัจจัยมาจากไหนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขามีทุนมาจากไหน
1: พี่เอก
0: ไม่ต้องคันนะ
1: พี่เอกยังไม่ได้ไปพื้นที่ถูกไหม
0: ยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปคร
1: ับ เท่าที่เป็นสองในโซเชียลอาณาจักรเขาเป็นยังไงบ้าง
0: นี่โอ้ใหญ่โตโหฬารในโรงแรม
1: ลู
0: กพี่ครับ
1: โอ้ย
0: อลังการมาก
1: โอ้
2: แล้วน้องเขาไปรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะ
0: ไม่ครับหลวงพ่อคือเขามีที่สำนักสงฆ์ในเขามีชื่อเสียงลักษณะเหมือนเป็นวัดป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานที่เขาอลังการครับ
1: นี่เบย์กำลังเปิดให้ดูภาพครับพี่เอกโอ้โหราคาส้มๆนี่คือเป็นอาณาจักรทั้งหมดเลยเหรอพี่
0: เหมือนโรงแรมไหมเหมือนโรงแรมไหม
1: ราคาส้มๆเหรอนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเหมือนเป็นบ้านพักเป็นหลังเลยนะ
0: มา
1: ด
0: ูเป็นรีสอร์ทเหมือนรีสอร์ท
1: มันเป็นดูการเป็นเอกเทศของกันและกันเลยเนาะ
0: ใช่ครับเป็นรีสอร์ทหรู
1: นี่เปิ้ลกำลังถ่ายภาพให้ดูว่าจะเหมือนพระอ๋อด้วยความที่เป็นเวียดนามจะบอกว่าเหมือนพระจีนอ๋อก็ด้วยความที่เวียดนามอ่ะเนาะเหมือนหน้าเหมือนคนจีนโอ้ก็แปลกเนาะแล้วอยู่ในพื้นที่ไทยแล้วก็บุกรุกหรือเปล่าอย่าว่ากันโอ้ในส่วนของพี่เอกในพี่เปี๊ยกเนี่ยเขาบอกไหมว่าเขาร้องไปที่ไหนบ้างพี่เอก
0: ของพี่เปี๊ยกเนี่ยผมเมื่อวานผมถามแกจะถามแกไม่เยอะแต่เข้าใจว่าที่เนี่ยเหมือนกับมีคำสั่งศาลให้สำนักสงฆ์ย้ายออกอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ทำตามหรือยังไงเนี่ยครับว่าพี่เปี๊ยกสิ
1: เดี๋ยวหาจังหวะสัมภาษณ์พี่เปี๊ยกดีกว่าจะได้ความคืบหน้า
0: ใช่ใช่น่าสนใจนะพี่วัดสำนักสงฆ์นี้น่าสนใจนะ
1: โอ้เจ้าว่าอยู่เยอะยังพี
0: ่เขาเรียกหลวงพ่อก็ต้องเยอะแล้วเลยครับพี
1: ่ไม่แน่นะเป็นหลวงพ่อ
0: ถ้าอยู่น้อยที่หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: เราก็ไม่รู้ได้ไงพี่แต่ว่าวันเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์เปิดใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นแบบอาณาจักรปิดเหมือนบางที่ใช่ไหม
0: ผมไม่เคยไปผมไม่แน่ใจนะว่าเขาลักษณะยังไงแต่ว่าถ้ามีประกอบเลี้ยงเองอะไรเองเนี่ยผมว่ามันก็ไม่กึ่งเปิดเท่าไหร่นะ
1: เหรอโอ้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอย่างชาวผู้ใหญ่เราอย่างบอยอย่างเปิ้ลนุ้นฟ้าบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะไปนั่งวิปัสสนาที่นี่ไม่รู้จะเขาจะรับอะไรยังไงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
0: เขาจะให้เข้าหรือเปล่าแล้วก็จะอัปเปหีออก
1: หรือว่าแล้วถ้างั้นจะมีจุดประสงค์นี้เพื่ออะไรเพราะคนก็ปกเอาง่ายๆหลักการคนบางทีจิตใจไม่สงบก็อยากหันหน้าเข้าวัดบางทีนะแล้วเราไม่สงบอยากไปพึ่งวัดทำไมให้เราเข้าไปก็ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็อาจจะต้องสแกนหน่อยว่าไอ้นี่หน้าตาเป็นมิตรกับวัดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องสแกนก่อนว่าหน้าตาเป็นมิตรไหมถ้าไม่เป็นมิตรก็ตัดเปหีไปอะไรหรือเปล่า
2: หรือต้องเป็นเมมเบอร์ไหมคะ
1: มันแบบมีค่าสมาชิกได้พี่เอกฝากไว้เดี๋ยวยังไงบอยจะหาจังหวะคุยกับพี่เปี๊ยกดู
0: ได้ครับได้ครับพี่บอยครับ
1: ขอบคุณพี่เอกครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีพี่ทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะฮะก็รอดูทั้งเรื่องคดีของ ตัวแม่ชีวัย12ปี

0: เลยที่ถูกพระเวียดนามคนเวียดนามที่บวชเป็นพระที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ทำชำเราก็เรื่องของพี่พิยักษ์คุยกับทางพี่เอกเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าว่าเอ๊ะมาดูเงียบๆไปก็เราดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญเนาะก็ไม่อยากบอกว่าที่ไหนอย่างไรคุณผู้ฟังก็น่าจะพอรู้แหละถ้าใครติดตามข่าวสารนะอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
4: ค่ะ 17:33 นะคะก็ช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะพี่บอยเนาะก็ช่วงนี้ก็มาเป็น AI มาอีกแล้วAI ทีนี้ว่าทั้งใช้หน้าศิลปินชื่อดังอย่างคุณไฮอาพพอนะคะแล้วก็
0: แม่เนียนแม้แต่ก่อนเรียกว่าดีเฟกปากหน้าเหมือนแต่ปากขยับไม่ตรงแต่นี่เป๊ะเหรออ
4: ืมเขาเรียกว่าเป๊ะนะเพราะว่ามีผู้เสียหายหลงเชื่อและเสียงด้วยไม่ใช่แค่หน้านะ
0: โอ้โห
4: เสียงพูดตามเชิญชวนให้เข้าเว็บนั้นเว็บนี
0: ้
4: สุดท้ายก็เว็บมิจฉาชีพชวนเล่นพนันค่ะเดี๋ยวเราลองไปต่อสายพูดคุยกับผู้กำกับดูค่ะว่าเป็นไปยังไงแล้วก็ผู้กำกับก็ตามไปขยายผลจับพวกเพย์เมนต์เกตเวย์อีก
0: ต่อสายต่อสาย
4: เดี๋ยวเปิดภาพที่ทำเป็นเนียนเป็นคุณอภพรให้ดู
0: เป็น AI ที่เขาทำนะคุณฮายอภพรไปแจ้งความแล้วเพราะว่าเสียหายสิเพราะว่าถ้าไม่ไปการันตีดีแคร์ตัวเองเดี๋ยวมีปัญหาตามมานะครับ
4: เหมือนไหมคะดู
0: เหมือนเลยอุ้ยแล้วมีจังหวะถือ
4: เสียงเสิร์งมาเลยนะ
0: โอ้นี่4ตัวเท่านั้น3ตัวเท่านี้2ตัวเท่านั้นโอ้เสียหายนะ
5: ขายไหมคะ
0: ลองดูนะครับใช่ไหมใช่ไหมต่อสายต่อสายท่านพันตำรวจเอกโรจนศักดิ์นะฮะนายผ่องศรีพุ่งกับการ2สอทอ1AI แสบปลอมหน้าปลอมเสียงเป็นคุณหายอาภพรแล้วก็เอาไปโฆษณาเว็บพนันเว็บหวยเว็บบอลอะไรก็สุดแล้วแต่ละซึ่งถ้าใครเจอแบบนี้ต้องแจ้งความนะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้ตำรวจเข้ามาสืบสาวเราเรื่องแล้วตำรวจเขาอาจจะไม่มีหลักฐานจนนำมาสู่ความเสียหายกับเราเกิดขึ้นมันจะแก้ยากถ้าใครเจอถูกร้องเรียนอย่างเงี้ยแจ้งความไปลงประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อนเลยแล้วก็แจ้งความตำรวจดำเนินคดีอย่าปล่อยฮะเรื่องแบบนี้สำคัญจริงๆ

0: ริงเดี๋ยวต่อสายนะครับมาไหมมาไหมทีมงานน้องแจ็คกี้กำลังต่อสายคุณฟังรอสักครู่นะครับ
1: ก็จากการสืบสวนเขาบอกว่าแกะรอยมาจากคลิปจากเว็บพนันเนี่ยแหละค่ะพอแกะรอยไปก็มีหลายรูปแบบเลยทั้งหวยออนไลน์หวยหุ้นต่างประเทศทายผลบอลโลกเนาะช่วงนี้กำลังดัง
0: ครับ
1: ตรวจสอบเส้นเงินก็มีเงินหมุนเวียนประมาณ120ล้านบาท
0: เข้าใจว่าคุณไฮเนี่ยไม่ได้แค่กรณีแรกไหมก่อนนี้ก็เคยโดนไหมที่เอาไปโปรโมทเว็บสล็อตอะไรทุกอย่างไหมเหมือนคุณไฮน่าจะโดนมามากกว่า1ครั้งแล้วนะที่เอาไปโปรโมทเว็บพนันเนี่ยแล้วเหมือนก็แจ้งความแล้วเช่นกันหลายๆท่านก็โดนลักษณะนี้นะอย่างผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ย ก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันก็ต้องไปแจ้งความเพราะตำรวจเองก็ไม่รู้นี่ว่าจริงเท็จอย่างไรเพราะว่าคุณเอาไปโดนตัดต่ออ่ะเราก็ต้องดีแคร์ตัวเองยังไม่รับสายเนาะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายนะครับคุณผู้ฟังใครไม่ฟังช่วงแรกนิดนึงวันนี้ฝากติดตามรายการล้วงลึกหลอกลวงนะฮะออกอากาศทุกวันอังคาร4 ทุ่มครึ่งวันนี้ก็ตัวบอยทีมงานทุกท่านได้รับรางวัลพิธีกรและก็รายการยอดเยี่ยมที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติซึ่งรายการล้วงหลอกลวงเนี่ยก็เป็นรูปแบบของรายการที่ตีแผ่กลลวงของมิจฉาชีพออนไลน์หรือว่ากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งสอบถามคุยในส่วนของแขกรับเชิญเนี่ยทั้งในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือองค์กรใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือเชิญผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอามาสัมภาษณ์มาพูดคุยเพื่อตีแผ่ให้เห็นกลลวงเป็นวิทยาทานหรืออุทาหรณ์ไม่ให้คนไทยอื่นๆเราท่านๆตกเป็นเหยื่อก็ทำมาเข้าปีที่2สู่ปีที่3แล้วก็ถือว่าปีนี้ได้ถึง2รางวัลต่อเนื่องกันต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามไม่มีคุณผู้ฟังก็ไม่มีเราวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายนะฮะมาไหมมาไหมยังไม่รับหรอเดี๋ยวพี่เปิ้ลลองดิวดูซิ
1: ว่าโทรแป๊บ
0: อยากให้น้องเปิ้ลลองติดต่อนะฮะวันนี้อาจจะดูคุกครักแหล่งข่าวดาวไม่ค่อยดีคุณทุกวันอาจจะบอยขออนุญาตดูข้อความทางไลน์นะระหว่างนี้ก็ถือว่าทักทายคุณผู้ฟังทางไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าปรารภแล้วว่าอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเยอะๆมีอะไรก็พูดคุยเข้ามาแล้วก็จะอ่านข้อความออกอากาศนะครับนี่พี่โจบอกว่าเรื่องลุกป่าที่ลพบุรีข่าวนี้ก็เงียบไปแล้วครับไม่รู้โดนอะไรปิดไว้เนาะแล้วก็บอกว่า AI มันก็เล่นถูกคนนะครับเพราะว่ามันก็รู้ว่าอภพรเป็นคนชอบเสี่ยงดวงก็จริงพี่สุนารีก็เช่นกันนะผมเห็นพี่สุก็นี่เป็นคุณแม่เป็นแฟนเพลงส่วนผมก็ฟังเพลงพี่สุด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคลิปบ่อยๆแต่ก็ไม่แปลกใครชอบทางไหนก็ไปทางนั้นไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าเนี่ยเมื่อถูกเอาไปทำแบบนี้ก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองนี่แหละฮะโอ้นะครับเดี๋ยวดูข้อความทางอ๋อพี่เอี้ยใช่ไหมฮะพี่เอี้ยกล้วยบอกว่ารายการพี่บอยมีย้อนหลังไหมครับ4 ทุ่มครึ่งคงนอนแล้วมีครับพี่เอี้ยกล้วยลองดูใน YouTube นะฮะแล้วก็ลองพิมพ์คำว่าล้วงลึกหลอกลวงลองพิมพ์ดูนะพี่เอี้ยกล้วยก็จะเจอหน้าบอยนี่แหละซื้อเกงบอลญี่ปุ่นยังครับหมายถึงใครนะบอยเหรอบอยยังไม่ได้ซื้อนะถ้าบอยไม่ได้มีโปรแกรมจะซื้อด้วยนะหรือว่ายังไงจะคว้าแชมป์เหรออะไรยังไงพี่แอปเปิ้ลบอกว่าบวชชีตั้งแต่9ขวบทำไมไม่ให้เด็กไปโรงเรียนก็เข้าใจตั้งคำถามก็จริงนะพี่แอปเปิ้ลเนาะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามพี่สุธีบอกว่าเงินก็ได้มาจากแม่ชีทั่วที่บวชนั่นแหละครับโอ้พี่สุภสินบอกว่าประกอบอาหารมันต้องมีปัจจัยที่เป็นเงินเอาปัจจัยมาจากไหนนี่ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตถูกต้องเลยคุณน้ำบอกว่าคุณน้ำโอวันตินด้วยนะอร่อยเลยบอกว่าคงเดิมครับมองไปข้างหน้าครับสัมผัสได้แล้วนะครับหนุ่มแมงดาว่ากันไปแล้วก็พี่แอปเปิลบอกคองเกทเรชั่นกับคุณบอยและทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับพี่แอปเปิลขอบคุณมากจริงๆพี่กดชมนสวัสดีครับแล้วก็พี่แคลอรี่เหรอพี่บอยพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวบอยพิมพ์ให้ถามแบบนี้ต้องบอกสิมีแล้วด้วยเดี๋ยวพิมพ์ไปให้เลยพี่แคลอรี่บอยรักมากตัวเนี้ยผมเดี๋ยวก่อนนะ เอ๊ะ

0: มันเอ๊ะมันไม่ให้ตอบพี่แคลอรี่เหรอเดี๋ยวก่อนส่งข้อความหน่อยนี่เลยพี่แคลอรี่เดี๋ยวก่อนได้จัดเลยพี่แคลอรี่เอาให้หนักขอบคุณที่ถามอ้าวแฮงไปเลยน่าจะได้นะพี่แคลอรี่ถ้าไม่ได้บอกบอยนะเออน่าจะได้นะฮะเป็นไงทีมงานติดต่อได้ไหมน้องเปิ้ลได้ไหมน้องเปิ้ลดูวันนี้ยังไงนะได้ไหมจ๊ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเป็นพี่แจ้เข้าแทน
0: เอาเป็นพี่แจ้นะท่านพลตำรวจตรีชัดปันธการรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นี่หรือท่านรองผู้บัญชาการแจ้
2: วันนั้นพี่แจ้ก็เจอกับคุณไทยอภพรด้วย
0: อ๋อเหรอเป็นแฟนเพลงเขาละสิ
2: เดี๋ยวลองถามพี่แจ
0: ้เออพี่แจ้ต้อง
2: ขอเพลงสักเพลงหนึ่ง
0: พกเมียไปด้วยเหรอนี
2: ่เอ้ยไม่ใช่
0: เออเหรอ
2: เอ้ยใจป่ะ
0: ใช่เชฟบะ
2: อันนี้ใช่เลิกแล้วค่ะ
0: เออนี่
2: อย่าง
0: น
2: ี้ป่ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละอ่ะแล้วพกเมียไม่ใช่หรอหรือพี่
2: ใช่ไหม
0: ไม่แน่เอาคุณรู้ฟังใช่ไหมใครฟังเพลงคุณไทยบอก
2: ส่งมาหน่อย
0: อยู่กับข่าวในวงการก็ไม่ค่อยรู้ถ้าเพลงสากลก็ยิ่งหนักเลยนะอย่าถามขออีก3บอกพี่แจ้ถ้าอีก3นาทีรายการจบเวลาหมดเวลานะแม่อาดอรอเข้าห้องน้ำตลอดเลยบอกพี่แจ้ไม่ใช่รายการทีวีพี่ไม่ต้องไปแต่งหน้าแต่งผม
2: โอ
0: ้ยก่อนจำได้ก็นี่แหละครับติดต่อพี่แจ้ไปเดือดก็ขอเวลานิดนึงเข้าใจพี่แจ้ต้องวอร์มเสียงก่อนคุณฟังพี่แจ้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะเดี๋ยวนี้มีผู้ติดตามเยอะมากเราไปหาดูนะคุณผู้ชมทิกตอกของท่านแจ้เนี่ยพลตบตรีชัดปันธการแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวให้พี่แจ้ขายของหน่อยแล้วกันมาฝากตักหมุดไว้ได้คุณฟังได้เข้าไปติดตามมีคนตามต้อง 7-8 แสนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้
2: พี่แจ้เขาก็จะแบบทำคลิปเตือนภัยอะเนาะ
0: ใช่
2: ในรูปแบบต่างๆที่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านยินดีกับเราเข้ามานะเปิ้ลนะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: รายการทีวีเราที่ได้รางวัลวันนี้นะครับพี่ซิสเตอร์ครูบอกว่าพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ยุ่ยยากเยอะ
2: ใช่ไหม
0: พระเจ้าช่วย
2: เหมือนของคุณนะพอต้องบอกว่า
0: เชฟบะ
2: สูง100 กว่าชอบไหมชอบไหมเอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เออ
2: 36 35รูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ย
0: เ
2: ห็นปะ
0: นี่นี่พี่ซิสเตอร์ครูไปแคปภาพวันที่ผมไปรายงานข่าวเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาโหพี่ซิสเตอร์ครูวันนั้นฝนตกนะผมตรงดูทรงผมบอยสิดูหย่อยๆไม่ได้แบบโดนละอองฝนนะดูแบบว่าตื่นแต่เช้าอ่ะผมไม่ได้หนีไปอย่างนั้นเลยดูสภาพเขินจัง
2: อันนี้ของคุณผู้ฟังอันนี้พี่บอยอ่านไปยัง
0: อัน
2: ที่บวชชีตั้งแต่9ขวบเท่าไหร่
0: อ่านแล้วจ้ะเดี๋ยวดูของพี่อ่อนทัก9ส่งสติ๊กเกอร์บอกว่าน้องบอยมีเดี๋ยวบอยขออ่านหน่อยนะ
2: มีคุณผู้ฟังถามว่าพี่บอยบอกหวยไหนได้ไหม
0: บอกไปแล้ว
2: เหรอ
0: โอ้เดี๋ยวก่อนนะพี่อ่อนทักส่วนตัวบอกว่า
2: โอเคค่ะ
0: มาแล้วอ่ะอูนี่พี่ซิสเตอร์ครูบอกว่ายังไงก็ชอบนะขอบคุณมากพี่ซิสเตอร์ครูกับทรงผมบอยทรงนั้นพี่ออดเดี๋ยวบอยกำลังอ่านข้อความแล้วแต่ตอนนี้พี่แจ้มาแล้วพี่แจ้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้พี่บอยอยู่ใครครับผม
0: อยู่กับน้องเปิ้ล
2: ค่ะน้องเปิ้ลจ้า
3: น้องเปิ้ลน้องบอยมีอะไรครับผม
0: ตะกี้ก่อนพี่แจ้จะเข้าสายบอกว่าพี่แจ้มี TikTok มีช่องทางโซเชียลชื่ออะไรนะพี่เผื่อคุณผู้ฟังจะไปติดตาม
3: ก็อย่างนี้ครับเกี่ยวกับผมเนี่ยจะแนวในการเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์นะครับอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งมันปรับเปลี่ยนตามสตอรี่ไปเรื่อยๆก็ฝากไว้ด้วยครับ TikTok ก็ผู้การแจ้ไซเบอร์หรือเพจก็เขียนภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะใช้ว่าผู้การแจ้ไซเบอร์ทั้งเพจเฟซแล้วก็ TikTok ครับผมก็พร้อมให้ดูแลประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ต่างๆครับมีทำไว้ให้ท่านได้ดูเป็นตัวแบบละครบ้างเป็นตัวเข้าใจแบบ2นาทีแล้วเข้าใจเลยอย่างเงี้ยครับผม
0: แล้วคุณผู้ฟังไปติดตามพี่แจ้นะตอนนี้คนตามเท่าไหร่แล้วพี่แจ้
3: ตอนนี้ก็ประมาณ600,000-609,000ครับเกือบ700,000ครับ
0: วันนี้ถึงล้านแน่ๆพอ
3: ขอบคุณครับพี่บอยพี่เปิ้ลคร
0: ับ แฟน 100.5 นี่ต้องไปตามพี่แจ้นะเอาให้ได้ล้านให้ได
2: ้
0: พี่แจ้มีเคสด่วนเข้ามาตะกี้จะคุยอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องด่วนกว่า
3: ครับ
0: พี่แจ้ต้องช่วยแล้วล่ะนี่คุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่าขออภัยคุณผู้ฟังนะจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบอกว่าคุณผู้ฟัง

0: เนี่ยเคยคุยกับบอยในรายการตั้งแต่ปี2566ปี66นะพี่แจ้ปี69ปีแล้วโดยโทรศัพท์มาแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกับมีโทรศัพท์มาแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และมีเสียงเหมือนน้องชายของคุณผู้ฟังมากๆก็คงจะเข้าใจว่าทักเป็นน้องไปพออีกวันก็โทรมาขอยืมเงินเสียงนั่นแหละที่เชื่อว่าเป็นน้องก็โอนไปให้โดยโอนไป 499,000 บาท
1: ซึ่งที่โอนไปก็ไม่ใช่บัญชีน้องตัวเองใช่ไหมครับ
0: ไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าเป็นการเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่เรียนเสียงแล้วก็ okay. คือประเด็นคืออยากให้สอทอช่วยโดยคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยศาลอาญาเรียกไปยืนยันการเป็นพยานศาลเนื่องจากศาลฟ้องเจ้าของบัญชีที่โอนไปแล้วและได้เจอตัวผู้ก่อเหตุศาลสั่งให้ชดใช้เขาต่อรองขอลดยอดเงินขอความเห็นใจเนื่องจาก เขาไม่มีเงินชดใช้ให้แล้วก็พี่ตัวคุณผู้ฟังก็เลยยอมลดจาก 499,000 ลดให้เหลือ 300,000 ขอผ่อนจ่ายเดือนละ 6,000 เป็นเวลา4ปี
1: โอเคอ๋อ
0: คุณผู้ฟังขอบคุณมาพี่ไม่ได้มีว่าอะไรแต่ว่านี่แหละ เป็นพสทช่วยอ่ะนี่คุณผู้ฟังขอบคุณมาพี่แจ้สรุปว่า
1: พอจำได้ครับแค่นี้บอยฝากมาพอจำได้อย่างนี้ครับแค่นี้ก็คือว่าเราไปหนึ่งดูเรื่องเส้นเงินและดูเรื่องบัญชีม้าแบบปกตินะครับเรื่องความเป็นเสียงของน้องแต่จริงคือบัญชีม้าเพราะจับบัญชีม้าได้เนี่ยตอนนั้นสอทอหนึ่งเนี่ยจับบัญชีม้าได้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนบัญชีม้าก็มาชดใช้ในชั้นศาลได้ศาลก็อาจจะลดโทษนะครับถ้ามีการชดใช้กับผู้เสียหายแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบสมัยเมื่อปี2566ที่บอยกับเปิ้ลรับทราบอย่างนั้นป
2: ั
1: จจุบันนี้มันมี AI เมื่อก่อนนี่คือได้ยินแต่เสียงปัจจุบันนี่เห็นนะครับวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาแบบพี่อาภาพรนครสวรรค์นะครับว่าแกมาชวนเรื่องเว็บพนันนะครับแล้วเสียงแกหน้าแกแล้วก็คุณอาภาพรมาดูเนี่ยมันเหมือนประมาณ 80% นะครับงั้นต่อไปเนี่ยประชาชนหรือชาวที่ฟังรายการวิทยุของพี่บอยพี่เปิ้ลเนี่ยนะครับเราต้องมีรหัสลับแต่ละบ้านละซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้หรอกเช่นก็เวลาถ้าผมเป็นน้องชายน้องบอยเป็นญาติน้องบอยต้องรู้นะรหัสลับอ๋อครับเป็นน้องของบอยครับเป็นพี่เป็นแจ้ครับเขาเลยบอกรหัสลับเราอะไรนะมะม่วงอ๋อใช่เว้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยเวลาเราไปออกสื่อเวลาไปขายของออนไลน์หรือออกคลิปวิดีโอหรือไปออกอะไรต่างๆเนี่ย AI มันจับได้หมดครับแต่อัลกอริทึมมันจะจับด้วยเช่นน้องบอยน้องเปิ้ลอยากจะดูเรื่องกระเป๋าเร
0: ื่อง
1: กระเป๋ามาเต็มเลยไปกดนิดเดียวนะครับเรื่องกระเป๋าก็เนี่ยโอ้โหเราไม่ได้จ่ายจะดูเราแค่ขอไปกดดูกระเป๋านิดเดียวกระเป๋ามาขายบ้านเลยเขาเรียกอัลกอริทึมมันจับว่าเราชอบกระเป๋าเรื่องอัลกอริทึมไปจับชอบดูเว็บพนันเอาเว็บพนันก็มาบานเลยเช่นเดียวกันแบบเนี้ยนะครับว่าเราต้องระมัดระวังเพราะขนาดนี้ AI เนี่ยมันง่ายแชทเจมีนายเนี่ยนะครับเป็นแชทที่สะดวกน้องบอยอยากจะทำกราฟแท่งกราฟวงกลมอยากจะทำตอบคำถามของครูให้ไปทำกันบ้านนะครับเดี๋ยวถามเรื่องนี้ให้ส่งกันบ้านพวกนี้บอกไม่ต้องแล้วครับคุณครูครับส่งเดี๋ยวนี
0: ้
1: เดี๋ยวเปิดแชทเจมีนายนะครับว่าดีเจบอยเป็นใครเปิดเดี๋ยวนี้รู้ทันที
0: รู้หน้ารู้ตาหมดเลย
1: ดีเจเปิ้ลเป็นใครรู้เลยครับไม่ต้องรอหลายวันนะครับรอภายในนาทีเดียวครับแล้วก็ไอ้ AI เนี่ยมันจะจับบุคลิกของเราไงของพี่อาภาพรลักษณะแบบนี้นะครับพูดจาแบบนี้นะก็พี่อาภาพรก็ออกคลิปต่างๆเยอะมันก็เอาคลิปตรงเนี้ยมาเจเนเรตแล้วก็ไปชวนเล่นเว็บพนันเราสามารถติดตามเคสนี้ได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนซึ่งพี่อาภาพรก็บ่นพี่แจ้ทำไมใช้เวลานานจังเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้บัญชีมันไม่ได้เข้าเป็นบุคคลธรรมดามันเข้าเป็นนิติบุคคลหรือแบบบริษัทหรือห้างร้านป
0: ั
1: จจุบันก็หนีตำรวจกลายเป็น payment gateway
0: ที่เป็นประเด็นอยู่นะ
1: เป็น
0: ประเด็นอะไรกำลังเป็นประเด็นนะพี่นะ
2: DSI ค่ะ
1: เป็นไม่เกี่ยวเลยครับเปิ้ลครับเนี้ยมันก็คือเหมือนธนาคารทั่วไปที่เอาเงินมาฝากปกติแต่นี่เป็นบริษัทหนึ่งนะครับหลายสี่ห้าร้อยบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเป็นไม่เกี่ยวเลยคุณจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำผ่านเป็นไม่เกี่ยวเลยอันนี้พวกเว็บพนันพวกของที่โดนหลอกให้ลงทุนหลอกให้รักมันจะผ่าน payment gateway ทำให้ตำรวจจะติดตามคนร้ายเป็นบัญชีแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ยากอยู่แล้วนะไป payment เป็นการฟอกขาวเป็นการฟอกขาวนะครับซึ่งรายละเอียดก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาปีกว่าๆเนี่ยนะครับ ั้นก็เรียนประชา

0: ชนว่านะครับลักษณะแบบนี้มันต้องระวังตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกลงทุนหลอกให้รักคอลเซ็นเตอร์หลอกให้กลัวนะครับนะครับต่างๆเนี่ยมันมีเทคโนโลยี AI ประดิษฐ์เนี่ยมามากขึ้นถึงแม้พี่แจ้บอกแล้วว่าให้ระวังเรื่องนี้นะเดี๋ยวมันก็ก้าวกระโดดสมัยเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดโอนไปบัญชีนิติบุคคลนะเป็นร้านบริษัทท่านมั่นใจเลยครับ 100% พี่แจ้พูดเองแต่หลังจากนั้นเมื่อ4ปีผ่านมาตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงมันเป็นนิติบุคคลมาซะแล้วนี่ไงครับมันเป็นสตอรี่ไปเรื่อยๆงั้นบางอย่างที่เราเคยพูดไปมันไม่ใช่แล้วนะนั่นคือโบราณไปแล้วนะเนี่ยครับ
1: มีคุณผู้ฟังแซวอยากให้คอลเซ็นเตอร์เอาเสียงพี่แจ้มาเป็นเว็บพนันชวนเล่น
0: นี่นะครับก็เรียนท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่แล้วฟังรายการนี้อยู่ครับจริงๆครับว่าตอนนี้ครับแต่ท่านนิดเดียวครับท่านดีใจในระดับหนึ่งได้เมื่อก่อนประชาชนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเสียหายมาใน4ปีแล้วมีการรวบรวมสถิติตั้งแต่ปี2565ถึง68เนี่ยประชาชนเสียหายวันละ74ล้านบาททุกวันแต่ตอนนี้มีนัยยะพิเศษน้องน้องบอยน้องเปิ้ลไปดูว่าทำไมเดือนที่ผ่านมาเสียแค่ไม่เกิน20ล้านบาทต่อวัน
1: นี่
0: เป็นฟาร์มที่น่ายินดีและดีใจในระดับต้นๆ นะหมายความว่าแสดงว่าตำรวจและประชาชนตระหนักรู้ตำรวจมีการเปิดศูนย์ ACSC ACSC Anti Cyber Scam Center หมายความว่าจะมีท่านธนาชูวงและบิ๊กก้องนะครับแล้วก็ท่านไตรรงค์ท่านจิรภพภูริเดชนั่งนะครับโดยเอาธนาคารทั้งหมดเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนตำรวจไปสั่งก็ไม่ได้นะธนาคารมานั่ง 7-8 ธนาคารนั่งทำงานกับเรา24ชั่วโมงพอรู้ปุ๊บนะครับว่านี่คือบัญชีม้านะครับธนาคารรีบบอกนะครับนี่ครับไอ้คนเนี้ยมันเป็นในกอมันมีเงินวันละ50บาท100บาท300บาทอยู่ๆมาเข้ามา500,000 300,000แต่เขาเรียกว่าบัญชีที่ว่าบัญชีกระเทาอ่อนหรือว่าเสี่ยงภัยสูงเขาจะบอกตำรวจเดี๋ยวนั้นแล้วก็รีบระงับเงินเดี๋ยวนั้นได้เลยแทนที่คนจะเสียเงินล้านห้าล้านสิบล้านหยุดเลยครับเพราะอะไรฮะธนาคารนั่งอยู่ศูนย์ ACSC กับเราตลอดเวลานี่ต้องขอบคุณธนาคารจริงซึ่งส่งเจ้าที่มาดูแลกับเราทุกวันนี่ครับได้เงินคืนไปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะ500กว่าล้านบาทใน8เดือนนะใน8เดือนแต่เรื่องนี้ยังไม่เป็นข่าวแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงบ่อยน้องเปิ้ลกลับมาฉันเนี่ยนะขายชายสีบะหมี่เกี๊ยวฉันเป็นพี่ปุ๋มปนัดดาโดนระงับไปหมดจิตบัญชี
2: อ
0: ันนั้นตอนนั้นมาแรกๆเนี่ยมันมีระบบนิดหนึ่งคือธนาคารเนี่ยสมมุติว่าผู้ต้องหาในกอในกอเนี่ยโดนระงับบัญชีในกอมีเจ็ดบัญชีโดนเจ็ดบัญชีเลยแต่ในกอก็ฉลาดไปช่วยทำบุญกับนะครับของศูนย์ของพี่ปุ๋มนะครับเกี่ยวกับคุณธรรมความดีนะครับมูลนิธิของพี่ปุ๋มปนัดด
1: า
0: ไปชำ500บาทเงินเนี่ยวิชาชีพมันก็ไปแตกของพี่บุ๋มมาได้ดาด้วยคราวนี้เวลาตำรวจระงับเนี่ยมันระงับตั้งแถวรื้อเลยไง18บัญชี19บัญชีแต่เงินของผู้เสียหายอยู่ครับแทนที่เสียไป1ล้านไม่เสียเงินยังอยู่ทุกบาททุกตังค์แต่ผู้บริสุทธิ์อย่างพี่บุ๋มมาได้ดาหรือชายสี่บะหมี่เกี๊ยวร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านผมขายก๋วยเตี๋ยวให้เขียนมาระงับเงินผมได้อย่างไรตอนนั้นมีปัญหาทำให้ผู้บริสุทธิ์มีปัญหาเรื่องฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาระงับเงินผมต้องทำงานทุกวันผมต้องจ่ายเงินลูกน้องแทนยังไงช่วงแรกๆเป็นดราม่าเห็นไหมฮะแต่เงินได้คืนกับผู้เสียหายเร็วขึ้นและเงินก็อยู่เพราะเวลาผู้เสียหายเข้ามาเนี่ยเขาไปถามเราครับว่าผู้ต้องหาชื่ออะไรครับแก๊งไหนครับเขาต้องการอะไรครับตังคืนนี่ไงครับตรงนี้ระบบเรามาอย่างสวยเดี๋ยวพอสักต้นเดือนหน้านะครับน้องบอยน้องเปิ้ลโทรถามพี่แจ้ได้เลยครับว่าพี่แจ้เคยคุยไว้เนี่ยมันลดลง10กว่าล้านใน1เดือนจริงหรือไม่เพราะตอนนี้ในรอบ3อาทิตย์เนี่ยเหลือ10กว่าล้านเองครับที่เสียหายจาก74ล้านบาทต่อวัน
2: ดูเหมือนเงียบไปแล้วพี่แจ้เหรอพวกคอลเซ็นเตอร์ตอนน
0: ี้ใช่ครับแล้วก็เว็บพนันก็เงียบไปเพราะว่าท่านไตรงเนี่ยได้เรียนเชิญทางเมตามาแล้วได้พูดคุยว่าทำยังไงให้มี AI ช่วยจับได้ไหมมีภาพเป็นเครื่องรูปแบบสล็อตมีรูปอันนี้ขึ้นAI ไม่ต้องใช้คนใช้ AI จับเลยว่าปิดกั้นการมองเห็นไม่ต้องรอให้ตำรวจไปหาเดือนละ 20,000 กว่า URL นั่นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเปิด Facebook เนี่ยจะหาได้ยากขึ้นแต่ก็ยังมีล่ะนะครับงั้นต้องเข้าใจว่าคนที่ปิดเว็บพนันเว็บหลอกลวงไม่ใช่ตำรวจหรือกระทรวงดีคนที่ปิดเรารวบรวมและเสนอกลับไปแพลตฟอร์มท่านเหมือนเดิ
2: ม
0: ตรงนี้แหละครับว่าถ้าแพลตฟอร์มช่วยเราอย่างเต็มที่เนี่ยของที่จะหลอกลวงของเรา

0: ซื้อของที่ไม่ถูกต้องหรือว่าหลอกลวงให้ไปรีสอร์ททิปหรือเว็บพนันจะน้อยลงไปด้วยแพลตฟอร์มเขาช่วยของเขาเองได้เลย
1: แต่พวกเพจหลอกลวงก็ยังมีอยู่นะคะทางแพลตฟอร์ม
0: ก็ใช่ไง
1: ที่พักตอมอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเรามีการแจ้งความแล้วว่าไอเนี้ยมันรีสอร์ททิปเมื่อแจ้งความเมตาปิดเลยนะปิดได้เห็นเลยนะรีบปิดทันทีอย่ารอเป็นเดือนๆเดี๋ยวคนอื่นก็โดนหลอกอีกก็ไม่จบสักทีหรือผู้เสียหายบอกพี่แจ้ครับต้องมาแจ้งความที่สธ.1แล้วไงนี่สองเดือนมันยังเปิดอยู่เลยนะไอรีสอร์ทเนี้ยนี่ครับงั้นเราทำเรื่องไปแล้วถ้าเกิดแพลตฟอร์มต่างช่วยให้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี
2: ้
0: หรือถ้าเว็บพนันเนี่ยประเทศไทยไม่มีลายเส้นเว็บพนันแน่นอนคนไทยไม่ชอบเล่นการพนันดังนั้นเนี่ยคุณปิดได้เลยไม่ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้งครับ
2: พี่แจ้โอเครู้เรื่องมีคุณผู้ฟังบอกว่าท้วงมาบอกว่าที่บอยฝากไปไม่ได้มีแค่ของคุณพี่เมื่อสักครู่ที่ขอบคุณเข้ามามีบางคดีที่ไม่คืบเลยที่ฝากไปพี่แจ้พี่แจ้ให้ลูกน้องดิวมาหาบอยสิบอยจะส่งไปเพื่อไปถามให้หน่อยอย่างน้อยควรมีคำตอบให้ผู้เสียหายเขาว่ามันติดตรงไหนมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรแล้วทำไมป่านเนี่ย3ปีเหมือนกันมันไม่ไปไหน
0: เข้าใจครับอันนี้เดี๋ยวก็คุยกันหลังใหม่ว่าคดีเนี่ยอย่างน้อยได้มีการออกหมายเรียกหมายจับไปหรือยัง
2: พี่แจ้ให้ลูกน้องพี่ทีมงานพี่โทรมาหาบอยหน่อยนะแล้วตามให้หน่อยนะอย่าให้เสียชื่อบอยเสียชื่อพี่แจ้ไม่ได้นะ
0: เข้าใจครับก็เราก็ทำทุกเคสนะครับให้ความเป็นธรรมหมดไม่ใช่ทำเฉพาะอินฟูดาราไม่ใช่แต่อินฟูดาราก็มีแสงเขาช่วยในการประชาสัมพันธ์
2: จริงอันนั้นเข้าใจ
0: ทุกคดีมีความสำคัญหมดครับผม
2: เนี่ยออกรายการบอยก็แสงสว่างเหมือนกันนะพี่แจ้นะ
0: ใช่ครับแต่ต้องขอบคุณครับที่มีรายการดีๆอย่างน้องบอยกับน้องเปิ้ลในรายการวิทยุแบบนี้นะครับผมว่าจะช่วยเป็นการทำบุญอย่างมากวันนี้เราไปตักบาตรทำบุญเยอะทุกเช้าแต่เชื่อไหมครับวันนี้บอยออกรายการเนี่ยตักบาตรทำบุญเนี่ยอาจจะแค่องค์สององค์แต่วันนี้บอยตักบาตรเป็นเหมือนทำบุญไต่บาตรพระเนี่ยเป็นพันๆองค์เลยนะได้บุญอย่างมากอันนี้ได้บุญ
2: เช่นการพี่แจ้เราทำติ๊กต็อกทำอะไรออกมาเป็นโซเชียลเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นยารักษาโรคการหลอกลวงก็ได้บุญนะพี่แจ้นะก็ช่วยกัน
0: ครับ
2: แล้วยังไงพี่แจ้ฝากลูกน้องโทรหาบอยหน่อยแล้วบอยจะฝากเคสพี่เขาทักมาเนี่ยผมก็รู้สึกเขินอะฝากคดีแต่พี่ไม่คืบหน้า
0: ไม่ต้องห่วงครับก็จะสำหรับFC ที่ตามพี่บอยพี่เปิ้ลในช่องรายการวิวนี้ก็จะดูแลให้เต็มที่และดูแลทุกคนครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยยังไงก็เดี๋ยวคุยหลังไมค์กันก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยก็ไปติดตามในเพจแล้วก็ติ๊กต็อกของผู้การแจ้ไซเบอร
2: ์นี่แหละแล้วก็ต้องการแค่นี้คุณผู้ฟังเองก็ไปสนับสนุนพี่แจ้ไปตามพี่แจ้ไปดูข้อมูลดีๆพี่แจ้เขามีอะไรมานำเสนอนี่แล้วก็เราก็ถือว่าเกื้อกูลกันที่เราสามารถทำได้โดยไม่มีใครได้หรือเสียผลประโยชน์ต่อกันก็ถือว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันนะพี่แจ้เนาะ
0: ครับผม
2: ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจ้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับดูแลสุขภาพทุกคนคร
2: ับพี่แจ้ครับเปิ้ลเธอไม่น่าพูดเรื่องเลขเด็ดมีคุณผู้ฟังหลังไมค์มาเพียบเลยไปดีกว่าบอกไปแล้วบางคนก็ยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาวันนี้หมดเวลาขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังนะฮะส่วนคดีเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสหน่อยแล้วกันว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในช่วงสัปดาห์หน้าถ้าคืบหน้าเยอะๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่วันนี้ก็ทะลุปูโป่งไปเยอะแล้วเหมือนกันวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดั่งหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือคนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคุณเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรี
0: นะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่า

0: จะเป็นสายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นนะฮะการที่คุณเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่คุณเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของคุณเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าคุณเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับ

0: มีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: ในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าGolden Dragonนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้ค่ะ

0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: นะ
0: ครับเวลาเขาสวมกอดที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษา
0: ภาษา
1: การทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเยื่อซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
1: ๆ
0: นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้องไปดู
1: จะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแหละไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์เดี๋ยวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่า
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้ว แล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอาจารย์แล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: แล้วก็คือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอะอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องตัดต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอ้อมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
4: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
3: ค่ะ
4: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำเดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะ ก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการ

0: มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ
0: 1เส้นทางครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำเปิดโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ $1,700 ล้านครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ $70,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะหยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ8,000 ล้านคุณน้
1: อ
0: ง8,000 ล้านรวมกันก็คือ18,000 ล้านใช่ไหมเอา16,000เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก70,000เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับ107 ล้านคนกับ17 ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูต ให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลาง

0: เป็นกาวใจให
1: ้
0: หยุดเพ่งเอิร์ธอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ไว้นั้น
1: ค่ะก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ให้ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
0: ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เรื่อง
0: ของ ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฟินใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฟินนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยกติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย์
6: คือพม่าครับอันดับสองลาว
5: ฮะอันดับสองลาว
6: ใช่ครับ
5: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
6: ์ของโลกเลยครับ
5: โอ้ค่ะ
6: ก็เรียนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
5: ค่ะ
6: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
5: ค่ะ
6: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
5: ้ค่ะ
6: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
5: ค่ะ
6: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
5: ค่ะ
6: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
5: มัน
6: ก
5: ็เลยเนี่ยเน
6: า
5: ะ
6: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
5: ค
6: ่ะ 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่

0: เข้าแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
1: ้
0: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแล้วฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็หน้าของว้าแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ์ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า

0: ทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุดเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตโกก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนตากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่สองเนี่ยนะฮะขบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ครับก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่สามก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื่
1: อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ50,000กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปฏิยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละคร
1: ับ เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆน นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีด

0: ฟรีอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุษาคเนย์นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะฮะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพ

ชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ. 1300แล้วก็ใช้เวลาถึง

0: ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกรรมนะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ.1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นจนลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่ค่ะ
0: ยิ่งไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์เห็นครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษ

0: เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
2: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีขึ้นมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะแล้วต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาล่ะบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อน

0: เอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพก็สวยสวยก็คงสวยจริงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได
1: ้
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
1: คองบอง
0: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้

0: น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให
1: ้
0: สวยนะฝีมือฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวัดก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะฮะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302
1: ค
0: ่ะแต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยที่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกแต่ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มันก็คืออย่างนั้นนะครับในนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมา

เป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจราอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลนะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีประดิษฐ์กันลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะฮะก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังเพราะตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มีเพราะต้องไปสู้เพื่อป้องกันแผ่นดินของตัวเองจากการถูกยึดครองด้วยอิทธิพลของอังกฤษส่วนสงครามนั้นเป็นอย่างไรเอาไปพักสักครู่ฟังเพลงแล้วกลับมาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายสำหรับเสาร์นี้กับทั่วไทยอาเซียนนะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: อังกฤษนะครับเริ่มเปิดศึกเพื่อยึดเอาพม่าโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้ามังละพระเจ้ามังละเนี่ยถ้าจะเทียบก็คือเป็นปู
1: ่
2: เป็นปู่ของกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าก็คือพระเจ้าทีบอหรือสีป้อนะจริงๆออกเสียงแบบไทยใหญ่ก็คือสีป้อเพราะว่าเป็นชื่อเมืองสีป้อที่อยู่ในเขตรัชฉานของพี่น้องไทยใหญ่สาเหตุที่เรียกว่าองค์ชายสีป้อเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ประสูติที่เมืองสีป้อก็เลยเรียกว่าเป็นพระเจ้าสีป้อหรือทีบอในภาษาพม่านะฮะก็พระเจ้ามังละถูกอังกฤษหาเรื่องเพราะว่าตอนไปทำศึกสงครามเนี่ยก็ไปตีอัสสัมอังกฤษก็บอกว่าอัสสัมเนี่ยมันเป็นอินเดียซึ่งอินเดียเป็นของอังกฤษก็เลยเป็นการเปิดศึกนะครับก็ศึกสงครามครั้งแรกก็เกิดขึ้นนะฮะก็เมื่อปีพุทธศักราช2367ถ้าเป็นบ้านเราก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่3คุณ

0: ก็ทำศึกสงครามอยู่3ปีเต็มๆ2367นะมาสิ้นสุดก็สิ้นปี2369
1: ค่ะ
0: อังกฤษเป็นฝ่ายชนะนะฮะชนะแล้วก็ยึดเอาอัสสัมยึดเอามณีปุระยึดเอารัฐยะไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางใต้สุดก็ยึดเอาตะนาวสีนะฮะนั่นหมายความว่าเข้ามาในสองทางนะฮะก็คือมาทางหนึ่งก็ต่อจากอินเดียเข้ามาก็เข้ามาทางเหนือของพม่าอีกทางหนึ่งก็คือขึ้นไปจากทางใต้ก็คือจากเกาะหมากขึ้นไปนี่แหละก็ไปยึดเอาทางใต้นะครับก็ยึดเอาอัสสัมมณีปุระยะไข่และตะนาวสีนี่คือสงครามครั้งแรกนะครับช่วงเวลาก็ถัดมาอีกนะฮะถัดมาอีกก็หลายปีอยู่นะก็ตั้ง25 26ปีได้ก็ปรากฏว่าพระเจ้ามินดงไม่ใช่มังละละมินดงมินดงเนี่ยก็คือกษัตริย์ที่ต่อจากพระเจ้ามังละก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกอังกฤษเอาเปรียบเยอะนะฮะพอถูกอังกฤษเอาเปรียบเยอะเนี่ยก็เลยไปฉีกสัญญาเขาก็เลยทำให้เกิดสงครามระลอกที่สองแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีการยั่วยุนะฮะก็คืออังกฤษเนี่ยเจ้าเล่ห์นะพยายามหาเรื่องเขาใส่ร้ายนั่นแหละคำว่าใส่ร้ายป้ายสีมันเกิดขึ้น ก็คือในห่วงเวลานั้นแหละเกิดขึ้นเยอะมากนะครับสร้างพยานเท็จหลักฐานเท็จฉันถูกกระทำอย่างนี้คนของฉันถูกอะไรสารพัดคือแน่นอนแหละการกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าศึกระลอกแรก3ปีเนี่ยมันยึดพม่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ได้เมืองหลักสำคัญอัสสัมมณีปุระยะไข่ตะนาวสีแล้วก็พอตัวเองซ่องสุมกำลังพร้อมแล้วเนี่ยก็หาเรื่องเขาอีกนะครับพอหาเรื่องยุตรงนั้นยุตรงนี้ก็เลยเปิดศึกกันศึกครั้งนี้ไม่นานนะครับแต่ว่ากองทัพเรือของอังกฤษเนี่ยเขายึดชัยภูมิได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นการยุทธทางเรือเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สงครามเนี่ยก็เปิดศึกอีกทีหนึ่งก็ปีพ.ศ. 2395นะครับ 2395เนี่ยก็ถ้าตรงกับบ้านเราเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่4ช่วงต้นของรัชกาลพอดีแล้วศึกครั้งที่2นี่แหละอังกฤษเนี่ยบีบบังคับให้ประเทศไทยเราหรือสยามเนี่ยนะครับส่งทหารไปร่วมรบด้วยถูกบีบบังคับนะฮะแต่เรากับพม่าเนี่ยก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วใช่ไหมในทางการทหารในเรื่องของความยิ่งใหญ่ในพื้นที่แถบนี้พออังกฤษมาบีบนะก็เอ้ายังไงก็เอาเพราะว่ามันมีสนธิสัญญาระหว่างกันเพราะว่าสยามเราเนี่ยมีสนธิสัญญาฉบับแรกกับอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นี่ในห่วงรัชสมัยของรัชกาลที่3แต่พอมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยก็เป็นสนธิสัญญาฉบับที่2ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่อังกฤษเอาเปรียบรัตนโกสินทร์สยามมากนะครับมีสิทธินอกอาณาเขตมีเขตเช่ามีอะไรสารพัดนะฮะก็พยายามบีบบังคับนี่แหละเราก็เลยต้องส่งทหารไปช่วยนะฮะในการสู้รบระลอกที่2เดือนเมษาจนมาสิ้นสุดสงครามก็สิ้นเดือนธันวาคมกี่เดือนละเมษานี่คือเดือนที่4ใช่ไหมมีนะเมษาจนถึงเดือน12 8 9เดือนเต็มๆเนี่ยนะฮะที่ทำศึกสงครามกันเราก็มีส่วนไปช่วยเขารบปี2395นะครับพ.ศ.ครั้งนี้ครั้งที่2เนี่ยอังกฤษยึดได้เยอะมากนะครับครั้งที่2เนี่ยยึดยางกุ้งยึดมะตะมะยึดเมืองแปรยึดเมืองพะสิมยึดหงสาวดีนะครับแล้วก็ทําให้พระเจ้ามินดงเนี่ยอยู่ที่ของสาวดีไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องย้ายนะครับย้ายราชธานีไปอยู่ที่มันดาเลนะครับก็คือในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงนี่แหละคุณน้องก็ถัดมาอีกก็หลายปีอยู่นะก็กี่ปีนะ25ปีประมาณนั้นก็ลองนึกดูนะก็คือสิ้นปี2395มาเปิดศึกและลอกสุดท้ายก็คือ

0: และรอบที่3สาเหตุที่เปิดศึกและรอบที่3เนี่ยก็คือไม่ใช่รัชสมัยของพระเจ้าเมนดงแหละเป็นพระโอรสของพระองค์ที่ขึ้นของราชในขณะเดียวกันในราชสำนักของพม่าในราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับก็ละสำละสายมากเกิดการแย่งชิงอำนาจนะฮะเมียหลวงเมียน้อยเมียใหญ่สวนสนมพระมเหสีเกิดการสังหารกันครั้งใหญ่นะครับก็คืออยากจะมีอำนาจจริงกษัตริย์สีป้อเนี่ยหรือทีบอเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะคุณน้องแต่ว่าพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บ้าคลั่งอำนาจมากแล้วโหดเหี้ยมมากนะครับก็ลองนึกดูนะว่าบางกลอุบายนะจัดพิธีที่เป็นสิริมงคลที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่มัณฑะเลย์พอเชื้อพระวงศ์มานะฮะมาเต็มในราชสำนักในราชวังเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดประตูทางเข้าทางออกของพระราชวังทั้งหมดแล้วก็เป็นการสังหารครั้งใหญ่เชื้อพระวงศ์ทั้งหมด500กว่าชีวิตคุณน้องถูกสังหารในคืนเดียวนะครับมันก็เลยเป็นบั้นท้ายที่สุดแล้วก็อ่อนแอมากแล้วก็พอมีการแย่งชิงนะครับแล้วก็มีการยั่วยุกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าสีป้อหรือทีบอในภาษาพม่าเนี่ยนะครับก็ไปฉีกสนธิสัญญาของอังกฤษนั่นแหละคือสาเหตุของการล่มสลายแต่สงครามครั้งนี้ไม่สั้นนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคือ3ปีใช่ไห
1: ม
0: ครั้งที่2เนี่ยที่มันห่างกันมาครั้งที่2ที่ห่างกันมาก็กี่ปีละ26ปีประมาณนั้นเนี่ยก็สงครามกัน9เดือนถัดมานะฮะก็คือปี2420เนี่ยกี่ปีละก็27ปีโดยประมาณอังกฤษก็สั่งสมกำลังพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราชสำนักก็อ่อนปวกเปียกสังหารกันเองแย่งชิงบัลลังก์นะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะฮะแล้วก็มีการยุยงให้ฉีกสนธิสัญญากับอังกฤษมันก็เลยกลายเป็นเหตุนะครับให้อังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของตัวเองแล้วก็เป็นศึกสงครามระลอกที่3ซึ่งถือว่าเป็นระลอกสุดท้ายและถือว่าเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ในพม่าโดยสิ้นเชิงนะครับศึกสงครามครั้งนี้สู้รบกันอยู่เกือบ8ปีคุณน้องก็คือปี2421จนถึงสิ้นปี2428อังกฤษก็ยึดครองพม่าได้โดยสมบูรณ์นะครับแผนที่พม่าที่เราเห็นของเราเรียกขวานทองของพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าขวานหินโบราณไปดูดีๆนะเหมือนขวานหินโบราณของคนโบราณจริงๆแต่ว่าก็พื้นที่อาณาเขตใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับของเราเนี่ย513,311ตารางกิโลเมตรโดยประมาณของพม่าเนี่ย676,000กว่าตารางกิโลเมตรแต่ก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าอะไรในห่วงที่อยู่ภายใต้อังกฤษอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับก็นับเนื่องกันมาก็คือตั้งแต่มกราคมปี2429ตอนนั้นเราเพิ่งจะ2429ก็เราเพิ่งจะฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์104ปี105ปีประมาณนั้นนะคุณออมก็ตรงกับประเทศไทยเราก็คือรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะแต่ในห่วงนี้แหละมันก็เลยเป็นห่วงที่พออังกฤษไปสู้กับพม่า3ระลอกฝรั่งเศสก็เลยฉวยโอกาสในห่วงที่อังกฤษเนี่ยสู้รบมาอย่างยาวนานก็เลยฉวยโอกาสมาบีบบังคับสยามนะครับบีบบังคับสยามเอาเรือมาปิดองค์ปิดเอาอะไรสารพัดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้มันเจ้าเล่ห์อยู่แล้วพวกลาเมืองขึ้นมีความเจ้าเล่ห์อยู่ในนั้นแล้วก็สร้างพยานฐานหลักฐานเท็จนะครับใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนี่แหละนะฮะมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยไม่มีเว

0: ลาที่จะมาสู้รบตบมือกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เลยฉวยโอกาสฉันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติจากรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่เราเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ปิดอ่าวไทยเกิดสงครามอ่าวไทยระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแน่นอนเราไม่ได้มีเรือกลไฟขนาดใหญ่ไม่ได้มีปืนใหญ่มากมายก็แพ้เขานะครับแพ้เขามันก็เลยกลายเป็นที่มาของสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสที่เราต้องจ่ายเยอะมากนะ3 ล้านฝรั่งนะเงินถุงแดงที่สะสมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นี่เกลี้ยงพระคลังเลยคุณ
1: ค
0: ่ะแล้วเชื้อพระวงศ์นะครับราชสกุลทั้งหลายเนี่ยยังต้องบริจาคเพชรนินจินดาทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อเอามาจ่ายเป็นเงินค่าปฏิเขาเรียกอะไรล่ะค่าปฏิกรสงครามให้กับฝรั่งเศส3 ล้านฝรั่งอุ้ยใส่ลำเรือกับปารีสนะฮะมุกเป้เลยนะฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการคลังของสยามเกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นนะครับพออังกฤษยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จนะครับก็คือก็นับตั้งแต่เดือนมกราที่เขาประกาศเป็นทางการมกรา2429ก็นับเนื่องมาเลยแต่มันตัวเลขนี้มันสุดเลยนะคุณอ้
1: อม
0: ก็คือการสู้รบกัน3ละรอบเนี่ยนะครับมันทอดเวลาก็คือ62ปีตัวเลขอาถรรพ์อยู่แล้วก็คุณอ้อมบวกมาสิลอง2429บวกด้วย62มันคือเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่นะคะอาจารย
0: ์ลองบวกดูสิ
1: เท่าไหร่นะคะ
0: 2429บวกด้วย62
1: 2429บวกด้วย
0: 62
1: 62เท่ากับ2491ค่ะ
0: นั่นแหละ2491นะครับก็คือปีที่อังกฤษจำยอมต้องให้เอกราชกับพม่าก็เป็นระยะเวลา62ปีนะฮะจำยอมที่จะต้องให้เอกราชกับพม่าก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันเป็นห่วงที่ยุโรปเนี่ยมันย่อยยับเพราะมันเป็นห่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่2สาเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะว่าพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยมาล่ากันเองแย่งกันเองนะครับแล้วก็สู้กันนั่นแหละครับศูนย์กลางของสงครามโลกครั้งที่2มันก็เลยอยู่ที่ยุโรปพอยุโรปย่อยยับนะฮะมันก็ต่อเนื่องก็คือที่เราเรียกว่ามหาสงครามบูรพาเนี่ยนะบูรพาคเนเนี่ยนะครับก็ญี่ปุ่นก็อยากจะเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวก็กีทาทัพมายึดประเทศนั้นยึดประเทศนี้อาเซียนนี่ถูกยึดหมดเลยนะครับยกเว้นประเทศไทยญี่ปุ่นไม่ยึดแต่มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับก็เพราะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศไทยเราในห่วงเวลานั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะก็ไปลงนามเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นนั่นแหละครับถ้าสนใจเรื่องนี้ไปดูคู่กรรมนะนะฮะโกโบรินี่แหละนะฮะโกโบรีกับอังสุมาลินนะเกิดในช่วงนั้นนะครับก็นั่นแหละฮะตัวเลขที่ผมบอกว่ามันอาถรรพ์นะก็เพราะว่าสงครามสามระลอกทอดเวลา62ปีอังกฤษปกครองพม่าอย่างเบ็ดเสร็จก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน62ปีนะครับพอให้เอกราชกับพม่าเสร็จปุ๊บนะครับก็คือถ้าเป็นปีคศก็คือ1948แล้วพอเอกราชเสร็จปุ๊บนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาในวันก่อนที่จะให้เอกราชก็คือในเดือนกุมภาพันธ์1947เนี่ยมันมีสนธิสัญญาอันนึงนะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงนะครับก็ลงนามกันโดยบิดาแห่งชาติพม่าก็คือนายพลองซานแล้วก็ผู้นำของไทยใหญ่ในรัชฉานก็คือเจ้าไทยใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้นำของชาติพันธุ์จากรัฐกชินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้นำชาติพันธุ์จากรัฐชิน

0: และกระฉินเนี่ยจะอยู่ติดไปทางอินเดียกับจีนนะฮะส่วนรัชฉินเนี่ยจะติดไปทางอินเดียอยู่ทางเหนือนะครับก็มีอยู่4ลายเซ็นนะครับโดยที่อังกฤษเนี่ยวางยาไว้วางยาก็เพราะว่าจริงๆก็อยากจะทวงคืนนั่นแหละแต่ตัวเองไม่มีศักยภาพเพราะว่าโดนถล่มฮิตเลอร์ถล่มหนักมากในห่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็วางยาเข้าไว้ก็บอกว่าอ้าวเมื่อได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากอังกฤษแล้วนะครับรัฐต่างๆของชาติพันธุ์สามารถที่จะแยกตัวเองออกเป็นประเทศของใครของมันได้หลังจากได้เอกราชครบ10ปีถ้าดูไทม์ไลน์นะคุณอ้อมก็คือ1948ใช่ไหมครับบวก10เนี่ยมันก็คือครบ10ปีก็คือ1958นะครับพอ1959เนี่ยก็รัฐต่างๆก็พยายามจะแยกประเทศของตัวเองทั้งมอญทั้งกะเหรี่ยงทั้งไทยใหญ่ทั้งอะไรเนี่ยที่เขตของฉันกระชินฉันก็จะแยกชินฉันก็จะแยกเลยสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็เลยมารุมมาตุ้มกันพอมารุมมาตุ้มกันเสร็จปุ๊บนะฮะพม่าก็มีแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งที่ซ่องสุมกำลังนะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาในวันที่จะฉีกสนธิสัญญาปางหลงก็คือไม่ยอมให้ใครแยกประเทศโดยเด็ดขาดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการยึดอำนาจโดยกองทัพพม่าอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้การนำของนายพลเนวินนะฮะนายพลเนวินเนี่ยยึดอำนาจเสร็จปุ๊บประกาศเลยใครก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากสหภาพพม่าได้นะครับมีทางเดียวเท่านั้นที่จะแยกได้ก็คือต้องชนะกองทัพพม่าเท่านั้นหรือถ้าจะแยกจริงๆนะครับไม่มีโอกาสเพราะกองทัพพม่าจะบทขยี้ท่านนั่นแหละคือสาเหตุของศึกสงครามเรื่อยมานะครับแต่ที่ผมว่าบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่มันมีความมีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้นก็คือว่าสงครามกับอังกฤษ3ระลอกเนี่ยทอดเวลา62ปีแล้วก็ถูกอังกฤษปกครองในฐานะอาณานิคมทอดเวลาต่อเนื่องกันก็62ปีคุณอ้อม และในวันที่นายพลเนวินเลือกในการที่จะยึดอำนาจก็เกิดขึ้นในปีคศ1962เลข62อาถรรพ์เลยนี่แหละมันมีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้น
1: ค่ะ
0: กับเสาร์หน้าเราจะมาพูดถึงพม่าในปัจจุบัน
1: ค่ะเอาละค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นมาขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราจะส่งท้ายที่เพลงนะคะแล้วก็เสาร์หน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลก็ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

นี้เวลา 20:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวัชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระกรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

และทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปภ.รายงานอิทธิพลพายุไมซักฝนตกหนักน้ำท่วมจันทบุรีตราดชลบุรีนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุไมซักที่แม้จะไม่กระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นวันนี้ได้รับรายงานว่าที่จังหวัดตราดช่วงเวลา 5:30 นถึง 12:00 นมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดชลบุรีตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักน้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุประเภทโฟมถูกน้ำพัดเข้ามายังบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอศรีราชาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อปพร.อาสาสมัครเข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเกิดน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรถนนสุขุมวิทหน้าวัดมังกรบุพารามถนนเส้นทางมะขามขลุงและถนนภายในชุมชนบริเวณวัดทองทั่วซึ่งเป็นที่น้ำขังรอการระบายหน่วยงานในพื้นที่ได้นำป้ายเตือนไปติดตั้งและเร่งการระบายน้ำนอกจากนี้ฝนที่ตกทำให้น้ำท่วมขังและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ติดริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติรวบทันควันคาสนามบินจับทัวร์เถื่อนลอยแพผู้แสวงบุญเพื่อไปประกอบพิธีอุมเราะห์ซาอุดิอาระเบียพบผู้เสียหาย150คนพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

รณีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่าจองโปรแกรมท่องเที่ยวและแสวงบุญกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด150 คนจองในทริปนี้คนละ 25,000 บาทเพื่อที่จะเดินทางไปแสวงบุญ

0: ความเป็นจริงจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการตามกฎหมายมินอองหลายเยือนลาวครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีและผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนคนใหม่ได้4เดือนก่อนหน้านี้ได้เดินทางเยือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและอินเดียมาแล้วแม้ว่ากลุ่มอาเซียนจะไม่ได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่กลุ่มผู้นำอาเซียนยังคงพยายามรักษาความร่วมมือกับเมียนมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งมาเลเซียและไทยต่างเดินทางเยือนกรุงเนปิดอร์เพื่อเปิดช่องทางการเจรจาและแก้ไขวิกฤตร่วมกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มีสองช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยครับช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบCelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรเคมีนักบริหารผู้มากประสบการณ์สายพลังงานทั้งในและก็ต่างประเทศครับเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิต วันนี้

0: จะมาทอกถึงเรื่องนี้ครับผู้ว่ากทมคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความคาดหวังนะครับมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจของเรานี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าคนที่เราเชิญมาแขกรับเชิญของเราเป็นใครนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ท่านต้องเข้ามาทาง LINE นะครับ LINE นั่นก็คือเป็น LINE แอดนะพิมพ์ตัว @sign นะครับตัว A หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News MCOT แล้วก็ NEWS ครับนอกจากนั้นจะมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECTดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกโปรแกรมของเรารายการของเราคือ FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเรนไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเรนไม่รับกับเซเลบ
0: เกิดแล้วนะครับเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเรานี้นะครับจริงๆเป็นวิศวกรเคมีนะเป็นนักบริหารแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในสายพลังงานเลยครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับขอแนะนำให้รู้จักกับคุณวัฒนาจันทรสอนสวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีครับ
0: ผมขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดนึงคุณวัฒนานี่เป็นเจ้านายเก่าผมนะตั้งแต่สมัยอยู่ที่บริษัทเอสโซนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้คุยกับเจ้านายนะฮะคุณวัฒนาจริงๆมีชื่อเล่นไหม
2: มันก็มีหลายชื่อนะแต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งมาเลยก็คือชื่อแดง
0: อ๋อแดงอ๋อแต่ไม่มีเพื่อนเรียกเลยฮะมีเรียกเรียกไหม
2: เพื่อนจะไม่เรียก
0: ไม่เรียกแดงนี่คือในครอบครัวถูกไหม
2: ในครอบครัว
0: ก็จริงๆมีพี่น้องกี่คนนะฮะ
3: แล้วเพื่อนเรียกอะไรคะ
2: เรียกนาเรียกนา
3: เรียกสั้น
0: ๆแต่มีพี่น้องกี่คนนะฮะ
2: มี4คนฮะ
0: 4คน
2: มีพี่สาว2คนแล้วก็น้องชาย1คน
0: เราจะมีน้องแสดงว่าคุณรัตนาก็กลางๆนะเกือ
2: บคนที่3
0: คนที่3
2: คนที่3
0: นะครับตั้งชื่อในชุดเดียวกันหมดไหมเป็นสีหมดเลยไหมแดงอะไร
2: พวกไม่
0: คนโตก
2: ็คนโตชื่อคือชื่อจริงชื่อสุวรรณ
0: าชื่อสุวรรณ
2: าแล้วก็คนที่สองสุนันทาเรียก
0: พี่ตุ๊กลงไทยด้วยสระ
2: พ
0: ี
2: ่ตุ๊กแล้วก็น้องชายก็ชื่อมาโนด
0: โอ้ไม่มีสระอานะฮะคนเดียวแต่มีสระข้างหน้าไงมาฮะมาโนด
2: ใช่
0: ก็เกิดในกรุงเทพนี่ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ฮะผมคนบางคล้า
0: โอ้เหรอฮะ
2: เราทั้ง4คนนี้เกิดที่บางคล้า
0: โอ้บางคล้าชายเชียงเซาเนี่ยนะฮะ
2: เกิดแล้วก็โตที่บางคล้า
0: โ
2: อ้ชาวสวนเป็นสวนมะม่วง
0: อยู่อ๋อนั่นสิมะม่วงแรดอะไรพวกนั้นใช่ไหม
2: มะม่วงแรดมะม่วง
0: โอ้ดังมากอันนั้นนะมะม่วงแรดมะม่วงพวกเขียวเสวยพวกนี้นะ
2: ครับ
0: ดังมากที่เชียงเซา
2: เกิดที่บางคล้าแล้วก็โตที่นั่นนะฮะ
0: ครับ
2: ชั้นเรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนวัดแถวบ้าน
0: ครับ
2: จนกระทั่งจบ
0: โรงเรียนอะไรชื่อได้ไหมฮะ
2: มีวัดสำร่มซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำที่บ้าน
0: แม่น้ำบางประกงนะฮะ
2: แม่น้ำบางประกงแล้วก็วัดโพบางคล้า
0: วัดโพบางคล้า
2: คงเคยได้ยินเพราะว่ามีชื่อเสียงในเรื่องข้างข่าว
0: ใช่คนไปดูกัน
2: ก็เรียนจบชั้นประถมที่นั่น
0: ครับ
2: พอระดับชั้นมัธยมก็เข้ามาเรียนกรุงเทพมัธยมปลายตอนนั้นครอบครัวย้ายเข้ากรุงเทพหมดแล้ว
0: ครับ
2: ก็ชั้นมัธยมปลายทำมาเรียนที่เทพสิริน
0: ครอบครัวทำอะไรฮะต้องใ
2: จพ่อก็เดิมรับราชการรับราชการแล้วก็ตอนหลังก็ออกจากราชการมาทำงานบริษัท
0: ครับ
2: ก็จนกระทั่งเกษียณ
0: แต่แม่ย้ายเข้ากรุงเทพมาด้วยกันหมดเลย
2: คือพ่อเนี่ยทำงานต่างจังหวัดก็พอลูกโตขึ้นก็ต้องเรียนกรุงเทพก็เลยย้ายเข้ามากรุงเทพพ่อก็ทำงานต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
2: ก็อยู่ไม่ค่อยเป็นที
0: ่ครับแล้วก็มาต่อมัธยมที่นี่
2: ต่อมัธยมที่โรงเรียนเทพชลิน
0: อย่างนี้ก็ต้องเป็นนักฟุตบอลด้วยดิครับ
2: ก็จะเรียกว่านักฟุตบอลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เตะทุกวัน
0: เพราะมันดังหนิแล้วต้องมีจัตุรมิตรหน่อยฮะ
2: พอเลิกเรียนก็ต้องวิ่งลงสนามก่อนเตะทุกวันแล้วก็ขยเกก็เดินขยเกกลับบ้านเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยติดเป็นนักกีฬา
0: ไม่เคยติดทีมนักกีฬาแต่ชอบฟุตบอล
2: ชอบ

0: เรียนหมอสอนหนึ่งสอง
1: สมัยนั้นเนี่ยมันระบบไม่เหมือนทุกวันนี
0: ้
1: มันมีประถมแค่ถึงประถม4
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็มัธยมเนี่ยก็คือมัธยม1ถึงมัธยม6
0: ถึง6
1: แล้วก็มี
0: มศ8อีกที
1: แล้วมีมศ
0: ม
1: ัธยมศึกษา4กับ5
0: อะไรพวกนี้4 5
1: มันก็เปลี่ยนช่วงระยะที่มันเปลี่ยนพอดี
0: ครับ
1: ก็เลยมาเรียนมัธยม3ที่เทพศิรินทร
0: ์ครับ
1: ไม่ใช่มัธยม4ขอโทษมัธยม4ก็คือเท่ากับม
0: เดี๋ยวนะไอ้เรียนแค่ป
1: .4 เท่ากับม .2 ตอน
0: ม .2 ปัจจุบัน
1: เท่ากับม
0: .2 ไอ้ม .2 สมัยก่อนเลยด้วยมั้งหรือว่าปัจจุบัน
1: ไม่สมัยก่อนเรียกม .4
0: เมื่อก่อนเรียกม .4 อ่ะโอเคครับ
1: พอจากป .4 ก็ขึ้นเป็นม .1
0: ครับมาขึ้นม .1 เลยนะ
1: ขึ้นม .1 แล้วก็พอโรงเรียนเทศบาลก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นม .4
0: ม .4
1: ก็มีทั้งหมด5ปีจนกระทั่งจบชั้นมัธยมปลาย
0: ก็คือม .8
1: ม .8 แต่เขาเรียกมัธยมศึกษาทำไมนั้น
0: ครับก็จบนั้นตอนนั้นก็เรียนสายวิทย์
1: ไทยก็
0: สายวิทย์
1: ก็อยู่เทศบาลจนกระทั่งจบ
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงเข้าสอบเข้าจุฬา
0: ไอ้สมัยนั้นเอนทรานนะฮะ
1: มีสอบเอนทราน
0: ใช่เอนทรานเลือกอะไร
1: ตอนนั้นเลือกคณะต่างๆเลือกได้6คณะอะไร
0: ใช่6คณะ
1: ก็เลือกวิทยาศาสตร์อันดับ1
0: ทำไมถึงเลือกอันนี้ฮะ
1: เพราะอยากเรียนเคมีคอลเอนจิเนียริ่ง
0: โอ้อยากได้ชอบอยากเป็นวิศวกรเคมีเลยนะเพราะว่ามันได้ข้อมูลอะไรมาถึงอยากจะเรียน
1: เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องกันคนหนึ่งเขาเรียนทางด้านนี
0: ้อ๋อบี
1: แล้วก็ทำงานที่โรงกลั่น
0: ครับ
1: โรงกลั่นไทยออย
0: โอ้
1: เขาเป็นรุ่นก่อนประมาณสัก 7-8 ปีได้
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เขาทำงานอยู่ที่ไทยออยก็ชอบงานที่เขาทำก็เลยอยากจะทำงานโรงกลั่นบ้าง
0: โอ้มีความรู้สึกตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะ
1: มุ่งเลยที่จะเรียนทางด้านนี
0: ้แล้วไปเจอช่องยังไงว่าคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมี
1: สมัยนั้นเคมีเครื่องจีเนียริ่งมีอยู่ที่เดียว
0: มีอยู่ที่เดียวใช่ไหมฮะ
1: ที่เดียวในประเทศไทย
0: ก็คืออยู่ที่ภาควิชาเคมีเทคนิคเนี่ยนะ
1: เคมีเทคนิคที่คณะวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่คณะวิศวะก็ยังไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดนะ
1: ไม่เปิด
0: หมายความว่าแสดงว่าตอนนั้นคุณวัฒนาก็ดูแล้วศึกษาแล้วนะฮะศึกษาแล้วว่ามันมีที่ไหนเปิดไอ้นี้บ้างอยากจะเข้าทำงานโรงกลั่นเลยถูกไหมฮะตอนนั้น
1: ใช่ใช่อยากทำงานโรงกลั่น
0: จนกระทั่งสุดท้ายก็เลยเข้าคณะวิทยาศาสตร์
1: ก็เข้าคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนวิทยาศาสตร์ต้องเรียน5ปีพอเข้าไปปั๊บก็เป็นรุ่นแรกเลยที่เขาเปลี่ยนหลักสูตรเป็น4ปี
0: หมายความว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยจากเดิมใน5ปีก็เปลี่ยนเป็นจบภายใน4ปีถูกไหมฮะมันก็เป็นรอยต่อพอดีเลย
1: รอยต่อพอดีก็ทำให้ปีนั้นเนี่ยจบ2รุ่น5ปีก็จบ4ปีก็จบ
0: ก็จบด้วยกันด้วยง่าย
1: จบด้วยกัน
0: ลูกน้องก็เลยกลายเป็นจบด้วยกัน
1: จบด้วยกันเท่ากับเป็น2รุ่น
0: ไอ้ตรงจุดเนี้ยที่มันน่าสนใจเพราะว่าวิศวกรเคมีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนอันนี้ถูกไหมแล้วก็เข้าโรงกลั่นโดยเฉพาะเลยนะฮะ
1: ใช
0: ่เออทีนี้พอเรียนวิทยาศาสตร์ปั๊บเนี่ยมันเรียนวิศวะอย่างเดียวหรือว่ามันเรียนอย่างอื่นด้วยฮะ
1: มันก็สองปีแรกมันก็เรียนเหมือนกับคนอื่น
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือข้ามฟากไปเรียนแพทย์แล้วที่เหลือก็คือเรียนเคมเทคบ้างทางด้านพิโอไซ
0: น์หมายถึงว่าพวกสาขาแพทย์ก็มาเรียนด้วยกันกับเราถูกไหม
1: เริ่มต้นด้วยกันหมด
0: พร้อมกันหมดเลย
1: พร้อมกันหมด
0: เป็นเหมือนกับพวกสายแพทย์ทั้งหมดที่เรียนอยู่ด้วยกันถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่พอปี2ก็แยกย้าย
1: ปีก็แยกย้ายแพทย์ก็ย้ายไปเรียนแพทย์แล้วพวกที่ไม่ได้ย้ายไปก็จะอยู่เคมีเทคนิคจะอยู่ชีวะ
0: จะอยู่เคมีอะไรก็ว่าไป
1: เคมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ในเคมีเทคนิคก็จะมีchemical engineering มี food technology
0: มีเรื่องอาหารด้วยนะฮะ
1: อย่าง
0: ก็เลือกทางนั้นchemical engineering ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ไอตอนที่เรียนจุฬามีทำกิจกรรมอะไรไหมสมัยนั้น
1: ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เล่นกีฬา
0: ธรรมดานะฮะแล้วต่อไหมจากฟุตบอลจากเทพศิรินทร์มาเล่นต่อที่
1: ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อตอนนั้นก็เคยฝึกไอฟันดาบอยู่พักหนึ่งก็หลังจากได้ไปหลายแผลก็เลย
0: เล่นฟันดาบเลย
1: แล้วก็

0: บาสเกตบอลก็เคยเล่นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงจัง
1: เพราะจริงๆรูปร่างก็สูงน่าจะเล่นบาสเกตบอลได้
0: เคยเล่นอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้เอาจริงอะไร
1: ครับ
0: ก็สรุปแล้วก็คือไม่มีกิจกรรมอะไรที่เป็นเรื่องเวลา
1: เป็นเรื่องเวลาแต่เรียนนี่เต็มที่ถูกไหม
0: เรียนเต็มที่
1: จบ4ปี
0: จบ4ปี
1: ทีนี้เข้าทำงานโรงงานเลยป่ะหรือว่าอย่างไง
0: พอจบก็ถือโอกาสบวช
1: อ๋อเหรอฮะ
0: พอจบก็บวชไปเดือนบวชอยู่เดือนหนึ่ง
1: บวชที่วัดเทพสิริไม่รู้ว่าที่ไหน
0: ที่วัดเบญจมบพิตร
1: บวชไปบวช
0: ที่ก็ทางครอบครัวก็สนิทกับเจ้าอาวาส
1: ครับ
0: ก็บวชที่นั่นพอศึกออกมาก็ไปเรียนต่อ
1: ไปเรียนต่อเลยปริญญาโทเลยฮะ
0: ปริญญาโทที่อเมริกา
1: ไปเรียนสายเดิม
0: สายเดิมเคมีคอลเจเนียริ่ง
1: เคมีคอลเจเนียริ่ง
0: สายเดิม
1: ที่อเมริกานี้ไปเรียนที่ไหนนะ
0: ที่เมืองชิคาโก
1: ไปที่ชิคาโก
0: อิลลินอยส
1: ์
0: รัฐมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์อินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยี IIT ก็เรียนอยู่2ปี
1: ไอ้ตอนที่ไปเรียนอเมริกานี้ได้มีโอกาสไปอะไรอ่ะฝึกงานไปอยู่ใกล้ชิดอะไรกันพวกโรงกลั่นน้ำมันมั้ยท่านนั้น
0: ไม่มีนะระหว่างที่เรียนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางด้านการกลั่นน้ำมัน
1: ยังเลยยังไม่ได้เกี่ยว
0: ยังก็ได้แต่เรียนอย่างเดียวแล้วทำวิทยานิพนธ์อะไรต่าง
1: ครับ
0: สองปีก็จบ
1: เอ๊ะตอนนั้นที่ไปนี่ไม่ได้ทุนของอะไรไปใช่ไหมทุน
0: ไปทุนส่วนตัว
1: แ
0: ต่พอเรียนได้เทอมเดียวก็เลยก็ได้ทุนของมหาวิทยาล
1: ัยอ๋อเหรอครับ
2: ปริญญาโทใช่ไหมคะ
1: ปริญญาโท
0: ได้ทุนจนกระทั่งจบที่นั่นเขามีทุนอยู่สองแบบก็คือเขาเรียก teaching assistant
1: เป็น TA ใช่ไหมฮะ
0: TA แล้วก็ research assistant หรือ RA
1: ช่วยวิจัย
0: ตอนนั้นได้ teaching assistant
1: ครับ
0: ก็งานก็คือเป็นผู้ช่วยครูอาจารย
1: ์อาจารย์
0: ในการสอนนักเรียนปริญญาตรี
1: ครับ
0: สอนบ้างคุมแลบบ้างตรวจการบ้านบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เขาจะมอบหมายให
1: ้
0: ก็ทำอยู่ตลอดจนกระทั่งจบแต่เขาให้ไปเรียนเทอมหนึ่งก่อนแล้วเขาก็ดูผลงานผลการเรียนเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วก็เขาถึงพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให
1: ้อ๋อครับ
0: ก็ได้จนจบ
1: 2ปีใช่ไหมฮะ
0: ก็2ปี
1: ครับ
0: 2ปีพอดีก็ทำวิทยานิพนธ์เสร็จก็จบ
1: จบแล้วกลับเลยไหมหรือว่าอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: กลับเลยก่อนกลับก็มีบริษัทติดต่อสัมภาษณ์อะไรต่าง
1: ๆในอเมริกา
0: ในอเมริกา
1: อ๋อ
0: สำหรับงานในเมืองไทยอ๋อ
1: เอาไปถึงเขาไปรีครูทจากนู่นมาเลยฮะ
0: รีครูทที่นอนก็มี
1: โอ้เป็นบริษัทพวกอะไรฮะบริษัทอะไรฮะ
0: ก็บริษัทน้ำมันนี่แหละ
1: อ๋อก็คือเอสโซเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่ใช่
1: เหรอฮะบริษัทอื่นใช่ไหม
0: บริษัทอื่น
1: โอ้
0: แล้วก็เขาก็ติดต่อมาแล้วก็ให้ไปสัมภาษณ์ที่ที่นิวยอร์กจริงๆแล้วเขาให้ตั๋วเครื่องบินมาเลยมาไปสัมภาษณ
1: ์โอ
0: ้เขาก็ส่งข้อมูลกลับมาเมืองไทย
1: แล้วเขารับอย่างไ
0: รเขาการตัดสินใจว่าจะรับไม่รับอยู่ที่เมืองไทย
1: ครับ
0: ที่นั่นเขามีหน้าที่สัมภาษณ์แล้วส่งข้อมูลเอสโซไม่ได้เรียกแต่เรียกตอนกลับมาแล้ว
1: หมายถึงว่าเราบินกลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วถึงเรียก
1: แล้วก็ทิ้งใบสมัคร
0: แล้ว
1: ก็ถึงได้เรียกใช่ไหม
0: ได้เรียก
1: และบริษัทเดิมที่สมัครที่นู่นก็พอไม่ได้เรียกนะฮะ
0: เขาเรียก
1: ด้วย
0: เรียกด้วย
1: โอ้แสดงว่าตอนที่กลับมาเมืองไทยนี่ก็ได้งานหลายงานเนี่ยฮะ
0: ก็มันก็ได้อยู่แล้วแหละทีนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกอะไร
1: ครับ
0: ก็ตัดสินใจเลือกคาเวโซ
1: คาเวโซ
0: ที่โรงกลั่น
1: แล้วเลือกเฉพาะเจาะจงที่เอ็นโรงกลั่นด้วยเพราะเป็นความตั้งใจแต่ตอนเรียน
0: ใช่ใช่ถูก
1: ไหมฮะ
0: ตอนนั้นเอสโซก็เริ่มมีโรงกลั่นที่ศรีราชาพอดี
1: ครับ
0: ปี1970
1: เริ่มมีโรงกลั่นแล้วนะถูกไหมฮะ
0: มีแล้ว
2: แต่ว่าคุณวัฒนาไปอยู่ที่นั่น1970
0: ไปที่อเมริกาใช่ไหม
2: ไม่ค่ะที่โรงกลั่น
0: โรงกลั่นเริ่มปี1970
1: 2513
0: 1970
1: ตอนนั้นก็เริ่มเป็นมันเริ่มเปลี่ยนโรงกลั่นจากเขาเรียกว่าโรงยางมะตอย
0: ตอนนั้นยังเป็นยางมะตอย
1: เป็นยางมะตอยอยู่นะ
0: ฮะ
1: แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหม
0: ยัง
1: ก็คือเอสโซไปซื้อ
0: กำลังขยายกำลังขยาย
1: ไทยแอสฟัลต์นะใช่ไหมฮะกำลังขยายพอดี
0: กำลังขยายกำลังก่อสร้างอยู่พอดี
1: ก็เข้าไปเป็นตำแหน่ง

0: อะไรตอนนั้น
1: ก็เป็นเอนจิเนียร
0: ์เป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวกร
1: วิศวกรกลาง
0: ๆพอเข้าไปอยู่ที่ตัวโลกัสมันเหมือนที่เราตั้งใจไหมอยากจะเป็น
1: ก็ใช่นะเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องเรื่องการดีไซน์การคำนวณหอกลั่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็มันก็ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ใช่อย่างที่เราอยากจะทำ
0: แล้วก็เหมือนเป็นชุดบุกเบิกด้วยเพราะว่ามันจากนั้นถึงได้สร้างโลกัสจริงออกมาถูกไหมฮะ
1: จริงๆก็ต้องเรียนใหม่หมดนะ
0: ต้องเรียนใหม่หมดเลยนะ
1: เพราะว่าวิชาที่เรียนมามันก็คือมันเป็นพื้นฐาน
0: ครับ
1: แล้วก็พอเอาเข้าจริงแล้วมันความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับโรงกลั่นมันมีเยอะ
0: มีเยอะมาก
1: เยอะมากก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม
0: ่ไอ้ตอนสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการกลั่นน้ำมันมันถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของประเทศไทยไหมตอนนั้น
1: ก็ค่อนข้างใหม่นะตอนนั้นไทยออยล์ก็อยู่มาก่อนหน้านั้นหลายปี
0: ครับ
1: ก่อนที่โซ่จะมีโรงกลั่นก็ไทยออยล์ก็ทำมาแล้วหลายปี
0: นะฮะ
1: ไม่แน่ใจว่ากี่ปีอาจจะเกือบ10ปี
0: ครับ
1: งั้นไอ้เรื่องเทคโนโลยีการกลั่นอะไรต่างๆมันก็อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วแหละ
0: เพราะ
1: น
0: ั้
1: นแต่ก็แต่ละบริษัทมันก็จะมี
0: ก็ไม่เหมือนกัน
1: ก็จะมีไอ้เทคนิคอะไรต่างๆต่างกันไป
0: ทีนี้เนื่องจากคุณรัตนาเข้าเอสโซเนี่ยไอ้พวกเทคโนโลยีอะไรต่างก็ได้จากอเมริกาไหม
1: ก็ได้จากทางโน้น
0: จากทางโน้นใช่ไหมฮะ
1: ได้ทางโน้นแล้วก็มีการฝึกอบรมมีอะไรต่างๆมากมาย
0: เพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเรียนที่อเมริกาก็มีส่วนช่วยมา
1: ก็มีบ้างแต่ไม่ถึงก็ตรงทีเดียว
0: ไม่ถึงก็ตรงเดียว
1: แต่เป็นพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยไปประจำอยู่ที่ศรีราชาเลย
1: ก็ได้ไปอยู่ที่ศรีราชาเลย
0: นะอยู่หลายปีไหมตอนนั้นนะ
1: ช่วงแรกอยู่15 ปีประมาณใช่15 ปีแต่ระหว่าง15 ปีนั้นก็เดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ไปประจำอยู่ที่อเมริกาบ้างเป็นบางช่วง
0: ครับ
1: ทางบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านการออกแบบการ
0: โลกาใช่ไหมเขาก็ให้เราไปเรียนใช่ไหม
1: ก็เรียนด้วยทำด้วยตอนนั้นอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็พออยู่ได้ครบ15 ปีก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาดูทางด้านซัพพลาย
0: ที่ว่านี่คือ
1: ซัพพลายที่จัดหาพวกจัดหาน้ำมันดิบแล้วก็ขายน้ำมันที่กลั่นแล้วจากโรงกลั่นให้กับบริษัทน้ำมันต่างๆรวมทั้งของเราเองด้วยแล้วก็มีกองเรือที่ขนส่งน้ำมัน
0: ขนส่งน้ำมันอีก
1: ขนน้ำมันจากโรงกลั่นเข้ามาเมื่อก่อนนี้เป็นช่องนนทรี
0: ท
1: างอยู่ที่ช่องนนทรียังไม่มีไอ้บริษัท
2: บอกว่าเสียงเบามากค่ะเข้ามาใกล
0: ้ๆครับ
1: ยังไม่มีไอ้บริษัทไอ้ที่รับน้ำมันทางท่อเหมือนอย่างปัจจุบันก็เลยมีกองเรือที่จะรับน้ำมันจากโรงกลั่นเพื่อส่งครั้งที่กรุงเทพครั้งที่ปักใต้อะไรพวกนี้ก็มีเรืออยู่3 ลำก็ดูแลพวกนั้น
0: ไอ้ตอนที่บอกซัพพลายตรงนี้มันน่าสนใจว่าก็คือจัดหาน้ำมันดิบถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: ที่จะมาส่งให้ที่โรงกลั่นน้ำมัน
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้มันทำไมมันต้องจัดหามันอยู่ๆเราต้องเลือกแหละน้ำมันดิบ
1: ต้องเลือกเพราะว่ายัง
0: ไงฮะ
1: มันต้องดูว่าน้ำมันดิบชนิดไหนที่เหมาะกับโรงกลั่นของเราเหมาะกับคือน้ำมันดิบแต่ละชนิดมันจะคุณสมบัติมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็เมื่อกลั่นแล้วน้ำมันที่ได้มันก็จะแตกต่างกันไปน้ำมันแต่ละชนิด
0: น้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาจากการกลั่นก็จะไม่เหมือนกัน
1: ก็จะไม่เหมือนกันในน้ำมันแต่ละชนิดราคาก็แต่ละอันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเลือกว่าเราควรจะซื้อน้ำมันชนิดไหน
0: จากที่ไหน
1: จากที่ไหนด้วยราคายังไงเพื่อจะส่งให้โรงกลั่นก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรเก
0: ี่
1: ยวกับต้นทุนของการกลั่น
0: อยู่ที่ตรงนี้แหละนะฮะ
1: ตรงนี้ใช่
0: เพราะฉะนั้นอย่างสูดาบางคนบอกเฮ้ยเราเอาต้องเอาน้ำมันจากตะวันออกกลางก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดถูกไหม
1: ก็ไม่จำเป็นเสมอไป
0: ไม่จำเป็นเสมอไป
1: ที่ไหนก็ได้ที่ราคาเหมาะสม
0: แล้วก็ได
1: ้คุณสมบัติ
0: ที่เราต้องการใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โอ้นี่คือหน้าที่ของซัพพลายเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ครับทำอยู่หลายปีใช่ไหมครับตรงนี้
1: ทำอยู่ประมาณ5 ปี
0: ครับ

0: ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายขาย
1: ฝ่ายขาย
0: คือเริ่มจากกลั่นแล้วก็มาจัดหาแล้วก็ไปขาย
1: ขายขายก็คือพวกสถานีบริการน้ำมัน
0: สถานีบริการน้ำมันก็ตอนนั้นก็มีหลายอย่างทั้งดูแลสถานีบริการทั่วประเทศ
1: ครับ
0: มีสร้างสถานีใหม่ๆขึ้นมา
1: จ
0: ุดนั้นเป็นยุคที่การขยายตัวมันสูงมาก
1: มันบูมมากเลยไหมตลาดน้ำมันในประเทศไทยตอนนั้น
0: สูงมากสร้างกันสร้างสถานีบริการกันเยอะมากแล้วก็
1: อันนั้นคือยุคประมาณก่อนปี40ถูกไหมฮะ
0: ประมาณปี90
1: ก็คือก่อนปี40
0: ก่อน
1: เพราะมันก็บูม
0: ว่า
1: น่าดูเลย
0: มากมันบูมมากเรียกว่าสร้างกันเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: บริการแล้วก็
1: แล้วตอนนั้นราคาน้ำมันก็ไม่ได้ควบคุมแล้วถูกไหม
0: เลิกควบคุมแล้วตอนนั้นก
1: ็ท่านผู้ฟังอาจจะจำเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยได
0: ้
1: คนที่เกิดก่อนจะรู้ว่าประเทศไทยนี่เรามีการคุมราคาน้ำมันมาก่อนถูกไหม
0: เมื่อก่อนราคาหน้าปั๊มนี่ถูกตั้งโดยรัฐบาลแล้วตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลบอกว่าใครอยากจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้ง
1: หลังจากที่คุมมาจุดหนึ่งก็ปล่อยลอยตัวถูกไหม
0: ปล่อยลอยตัว
1: ซึ่งมันก็ทำให้เกิดการแข่งขัน
0: ก็มีการแข่งขันแล้วก็มีบริษัทใหม่ๆเข้ามา
1: ต่างชาติเข้ามา
0: เยอะ
1: ทุนประเทศเยอะมาก
0: เข้ามาเยอะ BP QA บริษัทต่าง
1: ๆอะไรเข้ามา
0: ก็การแข่งขันก็สูงขึ้น
1: แล้วจริงๆการสร้างสถานีบริการหรือปั๊มน้ำมันมันไม่ใช่สร้างเล็กๆก็ถูกไหมมันใช่เงินลงทุนเยอะมากถูกไหม
0: ขั้นตอนเยอะมากเงินลงทุนก็สูงแล้วก็การขออนุญาตอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีขั้นตอนเยอะ
1: ครับแต่ตลาดมันก็เรียกว่ามันเปิดโอกาสให้ทุกคนก็เข้ามากันเต็มที
0: ่ก็เมื่อเปิดกว้างคนก็เข้ามา
1: เหตุผลว่าน้ำมันมันก็ลอยตัวด้วยใช่
0: ไหมใช่
1: ราคาก็ตั้งกันทำโปรโมชั่นทำอะไรกันเต็มที่
0: ก็มีโปรโมชั่นกันเยอะการงานโฆษณาก็จะเยอะขึ้นด้วยตอนนั้นก็แข่งกัน
1: เป็นยุคที่มีการบูมในตลาดอันนี้มากเลยนะฮะ
0: แล้วก็เป็นยุคที่ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นในปั๊มด้วยตอนนั้น
1: ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกครับว่าร้านสะดวกซื้อนี่ก็คือพวกคือธรรมดาเนี่ยร้านสะดวกซื้อมันจะไม่อยู่ที่ปั๊ม
0: ใช่
1: มันจะอยู่เมื่อก่อนยังไม่ค่อยจะมีด้วยซ้ำไป
2: ริมถนน
1: ริมถนนเลยนะเราพูดง่ายๆเอาเซเว่นกันที่เราเลือกอย่างเงี้ยนะมันไม่นึกเลยว่าจะไปอยู่ที่ปั๊มถูกไหม
0: ช่วงนั้นเนี่ยร้านสะดวกซื้อเริ่มเกิดขึ้นในปั๊ม
1: ซึ่งก็เป็นความท้าทายอย่าง
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกในสมัยนั้นก
1: ็ไม่นึกว่าในปั๊มจะขายของกินของเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ได้ถูกไหม
2: ประมาณปีที่เท่าไหร่นะคะที่มีสะดวกซ
0: ื้
2: อ
0: ปี90-91ประมาณนั้นนะฮะ
1: ต้องหมายถึงว่าปีคศนะ
0: คศนะฮะ
1: คือประมาณสัก2534-35แล้วเนี้ย
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นก็
1: มันเริ่มแล้วมีพวกนี้นะ
0: ก็เริ่มมีก็ทาง 7-Eleven ก็เริ่มเข้ามาในช่วงนั้นเหมือนกันก็อยู่ที่ปั๊มปตท.
1: แล้วกระแสพวกปั๊มน้ำมันก็ต้องมีร้านสะดวกซื้อด้วย
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: พวกเจ้าใหม่ๆที่มาก็พร้อมกับร้านสะดวกซื้อเลยถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่การแข่งขันก็เลยไม่ใช่แข่งเฉพาะเรื่องน้ำมันอย่างเดียวแข่งกันเรื่องร้านสะดวกซื้อด้วย
0: เพราะว่ามันพึ่งพาซึ่งกันและกันคนที่มาเติมน้ำมันก็ซื้อของคนที่มาซื้อของก็เติมน้ำมันมันก็เลยพึ่งพากัน
1: คนนี้ก็เป็นตลาดใหม่ที่ทำให้เกิดนะฮะแล้วตอนนั้นมันมีเรื่องไอ้น้ำมันอะไรพวกน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไหมจากน้ำมันเป็นสินที่มีสารตะกั่วเป็นไร่สารตะกั่วอะไรพวกน
0: ั้
1: น
0: มีช่วงความจริงเกิดก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งว่าที่เปลี่ยนเป็นไร่สารสมัยไร่สารก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเพิ่มออกเทนน้ำมันต้องใส่สารตะกั่ว
1: ครับ
0: ซึ่งตะกั่วเป็นสารที่
1: ถ้าผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออก
0: มีพิษสูง
1: เพิ่นคุณวัฒนาอยู่โรงกลั่นมาก่อนเนี่ยทำไมต้องไปเติมสารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันสารตะกั่วมันเติมเฉพาะน้ำมันเบนซิน
1: ครับ
0: ที่ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มออกเทน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าออกเทนไม่ถึงเครื่องมันจะน็อก
1: เครื่องยนต์มันจะน็อก
0: เครื่องมันจะน็อกแล้ววิธีที่จะเพิ่มออกเทนได้ก็คือใช้สารตะกั่วเนี่ยใส่เข้าไป
1: ครับ
0: ปริมาณก็ไม่มากแต่เป็นสารที่มันมีอันตรายมาก
1: มันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะ
0: มลพิษมากแล้วทั่วโลกเขา

0: ก็เขาเลิกใช้กันก็สุดท้ายประเทศไทยก็ถึงยุคที่ไร้สารตะกั่ว
1: ต้องเปลี่ยน
0: ต้องเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ถามคือว่าแล้วจะเอาออกเทนมาจากไหนมันก็เลยต้องมาจากกระบวนการกลั่นที่จะต้องสร้างออกเทนให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้สารตะกั่วก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงเยอะมาก
1: ก็เป็นยุคที่เรียกว่าเปลี่ยนจากน้ำมันที่ใช้สารตะกั่วนะฮะมาเป็นไร้สารตะกั่วซึ่งคนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นกันเท่าไหร่อยู่มั้งตอนนั้นนะฮะ
0: คำว่าไร้สารยังใช้กันอยู่จนถ
1: ึงทุกวันนี้นะฮะตอนนั้นนี่คือทุกคนก็กลัวว่าเอ้ยไม่อยู่ๆไม่มีสารตะกั่วเครื่องยนต์เขาจะสึกหรอจะอะไรไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นก็มี
0: จริงๆแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรสำคัญคือขอให้ออกเทนได้ตามที่กำหนด
1: อันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่มันมีการแข่งขันอย่างนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: นี่เปลี่ยนจากน้ำมันไร้สารเป็นไอ้น้ำมันมีสารตะกั่วมาเป็นไร้สารตะกั่วไอ้พวกน้ำมันดีเซลมันแข่งอะไรกันไหมตอนนี้
0: ซีเทนคือไอ้ตัวออกเทนกับซีเทนมันทำงานตรงข้ามกันน้ำมันดีเซลเขาวัดกันที่ว่าตัวซีเทนอินเด็กซ์ขณะที่เบนซินเขาวัดที่ออกเทนใช่ไหมงั้นดีเซลนี่ต้องมีซีเทนอินเด็กซ์ที่ตามกำหนดที่รัฐบาลกำหนดงั้นอันนี้ก็จำเป็นที่ต้องมันมีสารที่จะเพิ่มซีเทนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตะกั่ว
1: ไม่ใช่ตะกั่วนะฮะคือท่านผู้ฟังก็อาจจะนึกภาพนิดนึงน้ำเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันจะมีหัวเทียนในการจุดระเบิดแต่เครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียน
0: ใช่
1: ไหมแต่มีหัวฉีดนะไอ้เพราะฉะนั้นน้ำมันต้องจุดระเบิดด้วยตัวเองถูกไหมครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นการจุดระเบิดของดีเซลเนี่ยจะจำเป็นจะต้องเร็วเพราะว่ามันจังหวะของเครื่องยนต์แต่ขณะที่การจุดระเบิดของเบนซินเนี่ยจะต้องให้ถูกต้องกับการตั้งเวลาของลูกสูบ
1: ไอ้ลูกสูบแล้วก็ตัวจุดหัวเทียนด้วยถูกไหม
0: ตัวจุดหัวเทียนเพราะว่าถ้าเผื่อจุดระเบิดเร็วเกินไปเครื่องก็จะน็อก
1: กระแทกกันเองนะ
0: กระแทกกันเองตัวนี้คือตัวที่ออกเทนที่เข้ามาควบคุ
1: ม
0: ว่าจะไม่ทำให้จุดระเบิดเร็วเกินไป
1: ครับแต่ตัวน้ำมันดีเซลก็มีปัญหาในแง่ที่ว่าการเผาไหม้บางทีมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมฮะ
0: มันก็แล้วแต่น้ำมันถึงแม้ซีเทนได้แต่มันก็อยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยอยู่ที่น้ำมันด้วยว่ามีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
1: เพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่อาจจะปล่อยพวกมลพิษออกมาได้
0: มันก็มีอาจจะมีสารที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ออกมามีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาอะไรพวกนี้มีไนโตรเจนออกไซด์อะไรพวกนี้ออกมา
1: แล้วตอนหลังนี้รู้สึกพวกโรงกลั่นน้ำมันก็ต้องยกระดับนะคุณภาพในเรื่องของการกลั่นน้ำมันโดยไม่ยึดกับดีเซลขึ้นมาถูกไหม
0: ก็ยกระดับขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทำให้น้ำมันดีเซลเนี่ยเบาขึ้นก็คือหมายถึงว่าไอ้ช่วงไอ้จุดเดือดของน้ำมันเนี่ยมันต้องทำให้เบาขึ้น
1: ให้เบา
0: เพราะว่ามันจะทำให้การเผาไหม้มันดีขึ้น
1: ให้ดีขึ้นใช่ไหมฮะ
0: มันก็เลยทำให้ต้นทุนของการผลิตดีเซลมันก็เพิ่มขึ้น
1: มันจะแพงขึ้นอีก
0: มันก็แพงขึ้นเพราะมันจะทำให้น้ำมันส่วนหนึ่งมันตกไปอยู่ในน้ำมันเก่
1: าม
0: ันก็ทำให้ต้นทุนแพงขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็มันก็เป็นคุณภาพที่รัฐบาลกำหนดทุกคนก็ต้องทำ
1: นี่ตรงนี้คนก็สงสัยกันนะว่าจริงๆต้นทุนการผลิตน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินเนี่ยใครสูงกว่ากันฮะ
0: มันก็พูดยากนะเพราะว่าดีเซลต้นทุนหลักๆก็คือการเอาก
1: รรมฐานออกพวกอะไรต่างๆ
0: การเอากรรมฐานออก
1: ครับ
0: เบนซินก็คือต้นทุนหลักๆก็คือการเพิ่มออกเทนถามว่าอันไหนมากกว่ากันมันก็แยกลำบากทุกอย่างมันรวมอยู่ในกระบวนการกลั่นเดียวกันหมด
1: มันไม่ได้แยกชิ้นออกมาม
0: ันไม่ได้แยกชิ้นออกมา
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดที่ตอนช่วงสถานการณ์ที่อยู่ในการตลาดตอนนั้นนี่มันก็แข่งขันกันตัวนี้
0: แข่งกันมาก
1: แข่งขันกันตัวคุณภาพน้ำมัน
0: ใช่ไ
1: หมฮะแล้วก็มีนำซ้ำยังอยู่เรื่องราคาด้วย
0: ใช่
1: การจัดรายการทั้งหลายตรงนี้นะฮะปั๊มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นมากมาย
0: ใช่
1: แต่ตอนหลังนี่ป้อมน้ำมันก็

0: ลดหายไป
1: น้อยลงไปลดน้อยลงไป
0: คุณพัฒนาอยู่ในไอ้ตรงการตลาดค้าปลีกนี้นานไหมฮะ
1: ประมาณ3ปี
0: ครับ
1: ประมาณ3ปีก็ย้ายกลับไปโรงกลั่น
0: กลับไปโรงกลั่นที่นี่ไปทำอะไร
1: ช่วงนั้นโรงกลั่นกำลังมีการขยายขนาดใหญ
0: ่
1: เป็นการขยายที่ค่อนข้างใหญ่อะกำลังการกลั่นเกือบจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวช่วงนั้นก็เลยเข้าไปช่วงที่โครงการใกล้จะเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูแลจนกระทั่งโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเครื่องขึ้นมา
0: แล้วจริงๆพอถึงวันนั้นเนี่ยโรงกลั่นในประเทศไทยมันมีกี่โรงแล้วตอนนั้นจำได้ไหม
1: ตอนนั้นก็มีอยู่5โรงที่ศิริชาก็มี2โรง
0: ศิริชาก็คือของเอโซกับไทยออยล์ถูกไหมฮะ
1: ที่กรุงเทพก็มีบางจากแล้วระยองก็จะมีเดิมมีของเชลซึ่งตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นมาเปลี่ยนชื่อหลายรอบมากนะก็มารวมกับ NPC รวมกับ
0: IRPC นะ
1: กลายเป็น IRPC
0: ครับ
1: แล้วก็มี SPRC
0: SPRC ของสตาร์ปิโตรเลียมนะฮะ
1: สตาร์ปิโตรเลียมอยู่ที่ระยอง
0: ก็คือกลายเป็นว่าประเทศไทยเรานี่มีโรงกลั่นเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นนี่เยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมากขึ้นมาพร้อมๆกันก็ต้องวุ่นวายในเรื่องของการขออนุญาต
0: ใช่ไหมฮะ
1: ตอนนั้น
0: ไอ้การที่มาประเทศไทยเรามีโรงกลั่นเยอะๆอย่างมันเป็นข้อดีไหมในแง่ของเชิงเศรษฐกิจนะ
1: ผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าถ้ามองดูภาพของโรงกลั่นตอนนี้เนี่ย เรามีกำลังกลั่นอยู่ประมาณสักล้านบาร์เรลต่อวันในขณะที่ความต้องการอยู่ประมาณสัก 8-9 แสนบาร์เรลต่อวันมันก็พอดีก
0: ็
1: คือว่าเรามีกำลังกลั่นที่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งอาจจะเอ็กซ์พอร์ตบ้าง
0: คือส่งออก
1: ส่งออกก็ไม่มากเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คืออาจจะออกไปประเทศเพื่อนบ้านไอ้ที่เอ็กซ์พอร์ตเป็นปริมาณมากๆก็ไม่น่าจะมี
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบของปิโตรเคมี
0: อ
1: ันนั้นก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ทำให้สามารถกลั่นได้เกือบจะเต็มกำลังการกลั่นเพื่อที่จะใช้ในประเทศก็ไม่ต้องพึ่งการนำเข้า
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเหมาะสมในสถานการณ์ตอนนี
0: ้วันนี้ถ้าไม่มีโรงกลั่นมาก่อนวันนี้เราก
1: ็ลำบากก็ต้องพาเข้าอย่างเดียวนี่ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันไม่อำนวยให้เหมือนอย่างที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าเรื่องราคาเราก็ควบคุมไม่ได้
0: คุมไม่ได้เลย
1: แต่ถึงแม้เรามีโรงกลั่นเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องน้ำมันดิบ
0: เพราะเราต้องอาศัยน้ำมันดิบที
1: ่เราไม่มีน้ำมันดิบเองเราก็ยังต้องนำเข้าน้ำมันดิบแต่การนำเข้าน้ำมันดิบมันก็น่าจะดีกว่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
0: เพราะฉะนั้นเรายิ่งต่อรองอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องนำเข้าน้ำมันดิบปริมาณมากเพราะของเราเองก็มีอยู่ประมาณสัก15%ของการกลั่นทั้งหมด ก็ต้องนำเข้าก็ต้องเอามาจากหลากหลายแหล่งรวมทั้งตะวันออกกลางด้วยปริมาณมาก
0: สุดท้ายคุณวัฒนาก็เป็นผู้จัดการโรงกลั่นใช่ไหมที่
1: ศรีราชาก็เป็นผู้จัดการโรงกลั่น
0: ปกตินี่ผู้จัดการโรงกลั่นนี่เขาจะไม่ให้คนไทยเป็นส่วนใหญ
1: ่ก็ความจริงผมเป็นคนไทยคนที่สองตั้งแต่มีโรงกลั่นมาก็เป็นคนไทยคนที่สองแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นคนไทยมาตลอดก็ทำให้เห็นว่า
0: คนไทยเราก็ทำได้
1: คนไทยเราทำได้
0: ไม่ยังต้องเป็นฝรั่งเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ยังต้องเป็นฝรั่งมาคนไทยก็ทำได้
0: อันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งนะฮะและแสดงว่าไอ้วิชาที่เราเรียนมาตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยมันก็ช่วยเราได้จริงๆถูกไหม
1: มันก็เป็นพื้นฐานนะ
0: เป็นพื้นฐาน
1: แต่จริงๆที่ใช้จริงๆก็คือประสบการณ์จากการทำงาน
0: จากการทำงานจริงๆนะฮะเราเรียนพวก

0: สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วย
1: คือทุกอย่างมันต้องเริ่มเรียนกันใหม
0: ่ครับ
1: ถึงมันต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาขนาดเป็นผู้จัดการโรงกลั่นแล้วก็ยังต้องเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลามันก็สิ่งที่ต้องเรียนรู้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและตามสถานการณ์พออยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องเน้นไปทางด้านการบริหารการจัดการเรื่องที่ในภาพกว้างมากขึ้น
0: ไอ้คนจะนึกภาพไปออกว่าการเป็นผู้จัดการโรงกลั่นในความรับผิดชอบนี่มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะน้ำมันที่จันตลอดเวลาเนี่ยนะไม่รู้มันจะติดไฟมันจะระเบิดอะไรขึ้นมายังไงเมื่อไหร
1: ่ความรับผิดชอบก็คือ24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: ที่ละ7วันตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งมันไม่มีวันหยุดเพราะว่าแต่ไม่ใช่ว่าต้องอยู่นั่งอยู่ที่ทำงานตลอด
2: จ
1: ะหมายถึงว่าความรับผิดชอบมันอยู่กับเราตลอด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนเราก็จะต้องเข้าไปจัดการ
0: มันเพราะมันมีความเสี่ยงหมดเลย
1: มันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะโรงกลั่นมันจะประกอบด้วยน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง
0: ครับ
1: แล้วก็มีไฟ
0: ที่ใช้แน่นอน
1: ที่ใช้ในการกลั่นเพราะมันต้องต้มให้มันระเหย
0: ต้มกระบวนการ
1: เพราะฉะนั้นมันต้องมีเปลวเพลิงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เชื้อเพลิงมันอยู่ข้างในท่อเปลวเพลิงมันอยู่ข้างนอก
0: ถ้ามันรั่วมานิดเดียวก็เป็นเรื่อง
1: แล้วแล้วมันถูกกั้นโดยเหล็กบางๆแต่มันก็แข็งแรงอ่ะนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเหล็กนั้นมันรั่วมันแตกก็จะเกิดไฟไหม้ขึ้นได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากตลอดเวลาก็
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องตรวจสอบมั่นใจเพราะมันก็เรียกว่ายิ่งมีความเสี่ยงเท่าไหร่เรายิ่งต้อง
1: เข้มมาก
0: เข้มมาก
1: เข้มมากแล้วก็หลายๆปีก็ต้องหยุดกลั่นหมดเลยแล้วก็มาซ่อมกันครั้งใหญ่ตรวจต้องตรวจเช็คกันหมดทุกยูนิตทุกหน่วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไอ้สิ่งที่มันอาจจะใช้งานมานานแล้วอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำกันอยู่ตลอดเวลา
0: หมายความว่าโรงกลั่นเนี่ยถ้าพอมันเดินระบบการกลั่นแล้วมันไม่หยุดเลย
1: มันไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย
0: หยุดนี่เรื่องใหญ่ถูกไหม
1: เรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่แค่ปิดเปิดสวิตช
0: ์ไม่ใช่นะฮะ
1: เพราะว่าการที่จะเริ่มกลั่นใช้เวลาหลายวันกว่าจะเข้าที่
0: กว่าจะเข้าที่ใช่ไหม
1: กว่าจะเข้าที่แล้วก็เลิกกลั่นก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวัน
0: กว่าจะ
1: หยุดได้
0: หยุดได
1: ้เพื่อต้องเอาน้ำมันออกต้องให้ทำให้มันเย็นลงแล้วก็อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ๆ
1: นะบางทีถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกับ
0: ไอ้สายอยู่ๆเหมือนสตาร์ทรถนะ
1: ไม่เหมือนสายการผลิตที่จะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้อ
0: ย่างมุดเราเสียบกุญแจรถสตาร์ทพุ่งออกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ดับรถเลิกเลยอันนี้โรงกลั่นไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: แล้วไอ้พวกการปิดการหยุดนี่ต้องวางแผนกัน
1: ต้องวางแผนล่วงหน้าสิ่งที่เราพยายามเด็กเรื่องที่สุดก็คือว่าต้องหยุดโดยกระทันหัน
0: ตัวนี
1: ้อันนี้อันตรายมากก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำว่าทำยังไงไม่ให้น้ำมันรั่วออกมาไม่ให้ติดไฟไม่อะไรพวกนี
0: ้ถ้ามันรั่วเราก็จำเป็นต้องหยุดใช่ไหม
1: มันก็ต้องหยุดจำเป็นต้องหยุด
0: แต่มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมเหตุการณ์นี้
1: มันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องหยุดโดยกระทันหันก็มีเช่นไฟดับไฟดับนี่มันหยุดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันหยุดหมด
0: แต่ปกติเราใช้ไฟ
1: เราเองหรือว่าไฟเราผลิตเองแล้วก็แล้วในมีอยู่ช่วงหนึ่งเราซื้อไฟจากนอกด้วยซื้อจากการไฟฟ้าด้วยก็ต้องเอามาผสมกันก็อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควร
0: ใหญ่พอสมควรนะ
1: หรือไม่ก็อุปกรณ์สำคัญบางตัวอยู่ดีๆหยุดไปกระทันหันก็อาจจะต้องทำให้หยุดกลั่น
0: ต้องหยุดถือว่ามีอะไรสักหน่วยหยุดไปตรงนี้นะฮะตัวอื่นก็ต้องหยุดไปด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะมันต่อเนื่องกันใช่ไหมคร
1: ับ ใช่มันต่อเนื่องกันบางทีแค่ปั๊มตัวเดียวก็ทำให้หยุดทั้ง
0: โอ้นี่ความเชื่อมันเยอะจริงนะลงกลั่นนี้แล้วไอ้น้ำเนี่ยไปเอามาจากไหนน้ำที่ต้องใช
1: ้น้ำอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าต้องใช้น้ำมากน้ำจะมีสองแบบคือน้ำที่เอามาใช้สำหรับหล่อเย็นกับน้ำที่เอามาใช้สำหรับทำไอ้น้ำ

0: น้ำบ่อเย็นเนี่ยเราใช้น้ำเค็ม
1: น้ำในทะเล
0: น้ำทะเลเลยน้ำทะเลเลยปั๊มขึ้นมาบ่อเย็นเสร็จแล้วเราก็ผ่านไอ้เขาเรียกคูลิ่งทาวเวอร์ทำให้น้ำ
1: มันเย็นตัวลง
0: เย็นตัวกลับ
1: ไปสภาพ
0: ปกติแล้วค่อยปล่อยกลับลงทะเล
1: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นน้ำทะเล
1: เย็น
0: เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาสัมผัสกับน้ำทะเลมันจะต้องมีไอ้
1: คนในไอ้พวก
0: วัสดุที่เหมาะสม
1: ไม่โดนกัดก่อนใน
0: ต่าง นี้ใช่
1: ใช่แล้วน้ำที่เอามาทำไอ้น้ำ
0: ที่มาทำไอ้น้ำนั่นต้องใช้เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เป็นเครื่องกลั่นน้ำทะเลให้ได้น้ำจืดเขาจะว่าตอนที่ติดตั้งตอนนั้นเมื่อปี70เนี่ยคือปี2513เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องแรกของ
1: ประเทศไทย
0: ของประเทศไทยที่ทำน้ำจืดจากน้ำทะเลก็วิธีการก็คือเอาน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไ
1: อ
0: เอาไอซึ่งเกลือมันไม่ได้ขึ้นไปกับไอน้ำ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไอน้ำ
1: ขึ้นมาก
0: ลั่นตัวออกมาเป็นน้ำจืด
1: ให้มาเป็นของเอง
0: แล้วน้ำทะเลที่เหลือที่มันเข้มข้นก็ส่งกลับทะเลไป
1: โอ้ก็ถือไม่ถ้าเกิดเราต้องไปเอาน้ำจืดจากข้างนอกโอ้โหเปลืองมากนะ
0: มันก็สมัยนั้นเนี่ยแหล่งน้ำจืดมันค่อนข้างจะจำกัด
1: ครับ
0: เพราะว่าเสือจามก็มีอยู่แหล่งเดียวคืออ่างเก็บน้ำบางพระมีที่เดียว
1: ก็ต้องแย่งกับพวกโรงงานอะไรอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วว่าโรงงานอย่างล้มกลั่นไทยออยล์ก็ใช้น้ำจากบางพระตอนนั้นแล้วก็โรงงานอื่นๆแล้วก็ระบบประปาของสุริยชาเริ่มตามที่ใช้น้ำจากที่เดียวกันหมด
1: คร
0: ับ ตอนที่มันแรงมากก็น้ำก็จะไม่ค่อยพออ
1: ืม
0: แล้วก็เลยตัดสินใจไปในแนวทางนี
1: ้
0: ก็ลงทุนเยอะหน่อย
1: ก็โอ้โหในเทคโนโลยีเรื่องการกลั่นนี่มันก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างเลยในนั้นนะฮะเสร็จแล้วในตัวโรงกลั่นเองมันก็ยังจะต้องมีอะไรอ่ะระบบการขนส่งน้ำมันที่ออกไปอีกใช่ไหมฮะ
0: มีเมื่อก่อนนั้นก็คือรับเข้ามาก็รับน้ำมันดิบก็รับทางเรือ
1: รับทางเรือ
0: เรือขนาดใหญ่เข้ามาทีก็เป็นล้านบาร์เรลล้านบาร์เรลก็150ล้านลิตร
1: ครับ
0: เข้ามาพอเราออกก็ออกด้วยเรือเล็ก
1: ส่งเรือเล็ก
0: เรือจอดแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพบ้างส่งไปคลังทางภาคใต้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วพอตอนหลังก็มีระบบท่อเข้ามา
1: ส่งน้ำมันทางท่อนะฮะ
0: ก็ท่อเส้นเดียวที่วิ่งจากระยองจนถึงลำลูกกาเนี่ย
1: คร
0: ับก็โรงกลั่นแต่ละโรงก็จะส่งน้ำมันเข้าไปในท่อ
1: ในท่อเดียวกัน
0: ท่อเดียวกัน
1: ไม่งั้นเมื่อก่อนนี้ต้องส่งมาทางรถทางนั้นเลยไหมบางส
0: ่
1: วนเน
0: ี่
1: ย
0: ทางรถก็มีสำหรับในพื้นที่
1: ทางตะวันออก
0: ทางตะวันออก
1: ส
0: ่งทางรถ
1: ตอนนี้ก็ต้องจัดระบบใหม่ส่งมาเป็นทางท่อแล้ว
0: นี่ส่งทางท่อหมดส่งทางเรือก็น้อยลงไปเยอะ
1: คุณวัฒนาเป็นผู้จัดการโรงกลั่นที่ไอโซอยู่กี่ปีนะตรงนั้นเนี่ย
0: ประมาณ7ปี
1: โอ้นานเหมือนกันนะ
0: ประมาณ7ปีแล้วก็ถึงค่อยย้ายไปเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจการกลั่นน้ำมันของเอเชียแปซิฟิก
1: เพราะตอนนั้นมันเป็นการรวมตัวกันบริษัทระหว่างเอโซกับโมบิลใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ตอนนั้นรวมกับโมบิลเมื่อปี2000ก็ทำให้ในย่านเอเชียแปซิฟิกนี่ก็มีโรงกลั่นเยอะญี่ปุ่นก็มีอยู่หลายโรงแล้วก็มีไทยมีมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: แต่ละแห่งก็มีโรงกลั่นทั้งนั้นก็ไอ้ธุรกิจโรงกลั่นของย่านนี้มันก็ค่อนข้างจะ เยอะพอสมควร
1: แต่ประเทศไทยก็เป็นหลักอันหนึ่งถูกไหมฮะ
0: ก็ของไทยก็เป็นโรงกลั่นที่สำคัญอัน
1: สำคัญอันหนึ่งถัดไปก็เป็นสิงคโปร์
0: สิงคโปร์นั่นเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็น
1: ประเทศขายน้ำมันอยู่อะไรรู้ไหมฮะ
0: เป็นศูนย์กลางของการผลิตเพื่อส่งออก
1: อ
0: ยู่แล้ว
1: แล้วก็มีประเทศไหนครับในย่านนี้เอเชียแปซิฟิก
0: ก็มีมาเลเซีย
1: มาเลเซีย
0: ก็มีอยู่โรงหนึ่งแล้วก็ออสเตรเลียก็มีสองโรง
1: ออสเตรเลียอีกนะฮะ
0: ญี่ปุ่นช่วงแรกๆก็มีอยู่ห้าโรง
1: โอ
0: ้ญี่ปุ่นมีหลาย
1: ญี่ปุ่นนี่โรงน้ำมันใช้เยอะมากเลย
0: เยอะมากแต่ตอนหลังก็ตอนนี้ก็ไม่เหลือละ
1: ขายธุรกิจไปหมดแล้ว
0: ก็ธุรกิจก็เปลี่ยนมือไป
1: แล้วยังมีที่ไหนประเทศจีนอีกไหม
0: จีนสมัยนั้นที่ทำอยู่นั้นจีนไม่

0: ตรง
1: โดยตรง
0: แต่เข้าไปเป็นลักษณะของลงทุนร่วมทุนเนี่ย
1: หมายความว่าคุณวัฒนาก็ไปเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องของลงกลั่น
0: เรื่องของลงกลั่น
1: เอเชียแปซิฟิกนี
0: ่ดูว่าการทำงานของลงกลั่นแต่ละโรงของแต่ละประเทศเป็นยังไงดูเรื่องงบประมาณดูเรื่องโปรแกรมต่างๆในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพอะไรต่าง
1: ๆ
0: เวลามีปัญหาจะต้องแก้ไขยังไงก็ได้ช่วยกันดู
1: แล้วจริงๆโลกาแต่ละประเทศนี่มันแข่งกันเองไหมฮะจริง
0: ๆมันก็ไม่เชิงอะนะ
1: อย่างต้นละการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องอะไรต่างๆนี้ด้วยนะ
0: มันจะเรียกว่าแข่งก็ไม่ใช่อะเพราะว่าสมมติมันมีอะไรที่ความคิดอะไรดีๆขึ้นมาก็จะแชร์กัน
1: ก็จะแชร์กัน
0: แชร์กัน
1: เดี๋ยวถ้าผู้ฟังพอดีได้เวลาเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งกลับเข้ามานะเพราะว่าหลายคนก็จะสนใจเรื่องนี้เพราะจริงๆคุณวัฒนานี่เป็นคนที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวเลยนะคือบริษัทเอโซ่จนกระทั่งเกษียณตอนหลังมาเป็นกรรมการในต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณวัฒนาต่อนะครับช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสุภจีเร่งขยายลงชุมชนแก้วิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมทะลักสู่ตลาดสูงถึงวันละ2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้

0: ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิม

0: นิวส์อัปเดตช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา8นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณวัฒนาจันทรศรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
2: ทางไลน์นะคะ คุณวิบูลชัยส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณสุประชัยที่ดินก็สวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์และคุณวัฒนานะคะคุณมายุรีนะคะก็ส่งเข้ามาทักทายคุณอ๋อยเช่นกันนะคะแล้วก็คุณสุขุมส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณซิสเตอร์ครูบอกว่าขออนุญาตสอบถามคำว่าดีเซลหมุนเร็วหมายถึงอะไรเหมือนเคยเห็นคำนี้ตอนเด็กๆนะคะ
1: จะตอบเฉลยไหมฮะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ดีเซลหมุนเร็วก็คือน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่รอบสูงนะฮะก็ง่ายๆก็คือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเซลหมุนเร็วดีเซลหมุนช้าก็คือน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่รอบต่ำเช่นเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่พวกนี้เครื่องจะหมุนรอบไม่สูงหรือเครื่องเรือนะฮะเครื่องเรือที่ใช้น้ำมันก็รอบก็จะต่ำพวกนี้จะแรงจะมากแต่รอบจะไม่สูงนะฮะส่วนใหญ่ก็คือพวกเครื่องจักรขนาดใหญ่อันนี้คือความแตกต่างคุณสมบัติน้ำมันก็จะต่างกันทั้งสองอย่างนะฮะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วก็จะมีความใสมากกว่า
2: ค่ะแล้วก็คุณเมื่อกี้นี่คือคุณสุขุมใช่ไหมฮะ
1: คุ
2: ณซิสเตอร์คูล
1: ก็
2: ถามไปแล้วนะคะคุณพุนสุขบอกว่าอะไรนะบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมาอธิบายโครงสร้างการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำมันได้รับความรู้เพิ่มเติมชื่นชมที่ท่านปรับปรุงพัฒนาโรงกลั่นอย่างราบรื่นรอติดตามตอนต่อไปนะคะคุณวิชานตะลิงชันบอกว่าอะไรนะพูดถึงเรื่องคนอื่นค่ะแล้วก็คุณพูนสุขโอเคบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมานะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบส่งกรอนมาค่ะ
1: มาแล้วนะครับเชิญฮะ
2: บอกสวัสดีพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์แอดแพรสครับ
1: คุณสมประสงค์ยังไม่เห็นเลยฮะยังไม่มานะ
2: สวัสดีครับคุณวัฒนาบอกว่า17ปีที่เอสโซมีโชว์พาวผ่านร้อนหนาวยาวนานสถานนี้หลากสายงานผ่านผันวันเดือนปีด้วยศักดิ์ศรีดีกรีเด่นเน้นผลงานเริ่มโรงกลั่นขั้นวิจิตวิศวกรเชิงกระชอนชอนชิดจิตประสานปีที่สองผ่องฟูผู้จัดการอีกหลายด้านผ่านมือถืองดงามพลังงานและการกลั่นนั้นเป็นหนึ่งนับคำหนึ่งถึงผลงานผ่านล้นหลามแม้เกษียณเวียนกำกับนับเรืองนามคงอารามงามจรัสวัฒนาจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนาวันที่4กรกฎาคม2569ค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: คุณวิชานตะลิงชันบอกขอบคุณคุณติ๋มครับดีแล้วที่ไม่ออกอาการออกมีบทเรื่องต่างๆมานะฮะคุณมายุรีก็บอกอาจารย์เสน่ห์คุณติ๋มและคุณวัฒนาได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทาง Facebook นะครับ
2: Facebook
1: นี่คุณสุวัชัยมาเป็นคนแรกส่งสติ๊กเกอร์นะครับทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็คุณมีคุณสุประชัยแล้วก็มีคุณพงศักดิ์นะครับสวัสดีครับมาคุณสัชชิมาก็สีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีครับพี่ลัคนาจะเสน่ห์นะครับก็สวัสดีคุณรัตนามาด้วยนะครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณสิทธิชัยบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋มสาวคนสวยพี่สาวคนสวยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ก็คุณทุนทองสวัสดีครับมาโอเคคุณหงอะไรนะหงสินีนะฮะก็สวัสดีมานะครับสักดิ์ก็สวัสดีครับคุณกฤษมนสวัสดีนะเช่นกันคุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณผู้สูงนี่ก็เมื่อสักครู่ได้อ่านแล้วนะได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำมันขอบพระคุณมากคุณยงยศนะสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์คุณติ๋มคุณรัตนานะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับนะแล้วก็คุณยงยศบอกขอชื่นชมคุณรัตนาในความสามารถหลากหลายในการบริหารโรงกลั่นน้ำมันที่ขั้นตอนมีความสลับซับซ้อนเพื่อไม่ให้การผลิตต้องหยุดชะงักครับคุณกิตยาวดีนะบอกสวัสดีพี่ติ๋มเสน่ห์นะครับแล้วก็คุณวัฒนาขอความเห็นเรื่องการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการที่จะทำแลนด์บริดจ์โอ้แลนด์บริดจ์นี่เดี๋ยวต้องอีกอันมั้งนะขนส่งน้ำมันเชื่อมทางทะเลน้ำมันแล้วก็อ่าวไทยไปทางภาคใต้ของเราด้วยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมีข้อความจากไลน์อะไรไหมไม่มีนะเดี๋ยวจะได้คุยต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนพักไปบอกว่าดูแลเรื่องเอเชียแปซิฟิกแล้วทางด้านโรงกลั่น
2: ครับ
0: เสร็จแล้วยังไงอยู่ต่อตอนนี้เกษียณยังครับ
2: เกษียณยังไม่เกษียณนะตอนที่ไปดูเอเชียแปซิฟิกนั้นยังไม่เกษียณ
0: ครับ
2: ก็เกษียณตอนมีในตำแหน่งนี้ฮะ
0: อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะ
2: อายุครบเกษียณตอนนั้น
0: ครับตกลงก็อยู่เอโซกี่ปีฮะเนี่ย
2: ก
0: ็ตอนเกษียณนี
2: ่ตอนเกษียณได้3036 ปี
0: ครับเสร็จแล้วยังทำต่อยะ
2: แล้วก็ทางสำนักงานใหญ่ก็ขอจ้างต่อเป็นกรณีพิเศษอีก2ปี
0: คือที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
2: คือที่อเมริกาแต่ตำแหน่งเดิมอ่ะดูแลเอเชียแปซิฟิกอย่างเดิมก็ต่ออีก2ปี
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็จบที่การทำงานเต็มเวลา
0: ครับ
2: นี่ก็ระหว่าง ระหว่างที่ช่วงรอยต่อระหว่างเกษียณอายุกับการเปลี่ยนสถานะการทำงานอะไรต่างๆเอสโซก็เข้าตลาดหลักทรัพย์พอดี
0: หมายถึงบริษัทเอสโซประเทศไทยเนี่ยนะ
2: เอสโซประเทศไทย
0: เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์พอดี
2: ก็เลยได้รับการชักชวนให้มาเป็นกรรมการบริษัท
0: กรรมการบริษัทครับ
2: ก็เลยเข้ามาช่วยทำงานในกรรมการบริษัทฐานะกรรมการบริษัทต่อแล้วก็เลยทำต่อเนื่องมาอีกหลายปี
0: อีกหลายปีเลย
2: อีกหลายปี
1: อยู่ยาวรวมเบ็ดเสร็จ53 ปีพี่ติ๋มทำแล้ว
0: 53 ปีท่านผู้ฟังนึกไม่ออกเลยนะว่า53ปีมันนานขนาดไหนนะ
1: ฮะแล้วก็ได้รางวัลด้วยใช่ไหมฮะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากมูลนิธิศิษย์เก่าเคมีเทคนิค
0: เกมเทคนะฮะ
1: ได้ค่ะแล้วก็ได้ทุนใช่ไหมฮะที่ว่าไปศึกษาปริญญาโท
2: ครับ
0: ไอตอนที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยในแง่ของบริษัทเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นบอร์ดถูกไหมฮะตอนนั้น
2: ก็เป็นบอร์ดคือทำในฐานะของกรรมการอิสระ
0: กรรมการอิสระ
2: ถึงแม้ว่าเคยทำงานบริษัทมาก่อนแต่ทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าถ้าเกษียณไปแล้วระยะหนึ่งก็สามารถที่จะมาทำหน้าที่เป็น
0: กรรมการอิสระ
2: ได้กรรมการอิสระก็คือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่
0: อ
2: ยที่ไม่ให้เสียผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของบริษัทก็มีกรรมการอิสระอยู่หลายคนในบอร
0: ์
2: ดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอยู่หลายปีเหมือนกัน
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก
0: ครับ
2: เพราะดูในเรื่องของงบการเงินทุกอย่างแล้วก็เรื่องการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการตรวจสอบภายในการเขาเรียกอะไร business ethic ก
0: ็
2: คือการปฏิบัติทำงานหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอะไรพวกนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องดูแลก็มาจบเอาในปี2023
0: ก็เมื่อ3ปีที่แล้วเองอันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วไม่มีละ

0: นะฮะ
1: ก
0: ็พอดีเขาขายธุรกิจให้กับ
1: ก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ขายหุ้นให้กับบางจากก็เลยถือโอกาสจบชีวิตความเป็นกรรมการนะณตอนนั้นพอด
0: ีทีนี้ตรงจุดนี้แล้วถามเป็นความรู้เพราะว่าคืออยากคุณวัฒนานี้ทำงานโรงกลั่นเยอะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็คนก็สงสัยเรื่องอะไรค่าการกลั่นที่มีการสงสัยเยอะนะตอนนี้ราคาน้ำมันมันแพงแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องค่าการกลั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้ค่าการกลั่นนี่มันคืออะไร
1: คือเอาง่ายๆคือว่าง่ายๆคือว่าค่าการกลั่นก็คือเป็นผลต่างระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นออกมาได้
0: พูดง่ายเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้น้ำมันดิบเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปถูกไหมฮะ
1: ไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมันเป็นความต่าง
0: ความต่าง
1: ว่าน้ำมันดิบชนิดหนึ่งซื้อมา
0: สมมติร้อยหนึ่ง
1: ร้อยเหรียญเมื่อกลั่นออกมาแล้วจะได้น้ำมันเป็นน้ำมันเป็น LPG เป็นน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเครื่องบินเป็นดีเซลอะไรต่างหลายอย่างซึ่งสัดส่วนก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ของน้ำมันดิบแต่ละชนิดแล้วก็ถึงแม้จะชนิดเดียวกันแต่โรงกลั่นคนละแห่งก็จะออกมาไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันอีกใช่
1: เพราะว่าไอ้ขบวนการกลั่นของแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเอามูลค่าของน้ำมันสำเร็จรูปที่ออกมารวมกันนะครับแล้วก็ลบด้วยราคาน้ำมันดิบที่ซื้อมาจริงผลต่างอันนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่า gross margin ก็คือค่าการกลั่นไอ้ค่าการกลั่นนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่ยังจะต้องไปหักไอ้ค่าใช้จ่ายในการกลั่นซึ่งมีทั้งพลังงานที่ต้องใช้บุคลากรอะไรต่างๆที่ใช้ในการกลั่นเมื่อหักพวกนี้ออกไปหมดแล้วถึงจะเหลือเป็นกำไรสุทธิที่โรงกลั่นพึงได
0: ้
1: อันนี้คือความหมายของคำว่าค่าการกลั่น
0: ไอ้ที่บอกค่าการกลั่นมันได้เยอะกำไรเยอะก็เรียกว่ามันเกณฑ์น่ะนะมันบวกเนี่ยเช่นตอนนั้นนี่บอกมาเพราะว่าเนื่องจากอะไร
1: มันก็มีทั้งเยอะแล้วก็มีทั้งน้อยแล้วแต่ช่วงเวลายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดภาวะ
0: อยู่ที่ราคาน้ำมันดิบถูกไหม
1: ผิดปกติขึ้นมาแล้วราคาน้ำมันดิบมันขึ้นสูงมากแต่ขณะเดียวกันราคาน้ำมันสำเร็จรูปยังขึ้นไม่ทันถึงตอนนั้นเนี่ยค่าการกลั่นมันก็จะค่อนข้างจะแคบจะน้อยเพราะว่าน้ำมันดิบมันขึ้นไปก่อนหรือในทางกลับกันถ้าน้ำมันสำเร็จรูปขึ้นเร็วกว่าค่าการกลั่นก็จะมากอันนั้นคือมองในแง่ของตัวน้ำมันอย่างเดียวแต่ถ้าเอาระบบบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบเราต้องซื้อตลอดเวลาโรงกลั่นทุกโรงเนี่ยจะต้องซื้ออยู่ตลอดเวลา
0: แต่น้ำมันดิบยังมาไม่ถึง
1: แล้วการซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บได้ปั๊บต้องซื้อล่วงหน้าเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ว่าจะซื้อน้ำมันชนิดไหนแล้วก็สัญญาซื้อขายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันเข้ามาก็จะเข้ามาเป็นลำเรือปริมาณค่อนข้างจะมากพอกลั่นเสร็จน้ำมันก็จะออกไปทางท่
0: อต้องขายไปทันที
1: ต้องออกไปทันทีเพราะว่าถ้าไม่ออกไปไอ้ของใหม่ก็จะเข้าไม่ได้ไม่มีที่จะเก็บหรือถ้าเผื่อไอ้ของใหม่ไม่เข้ามาแต่ของเก่าออกไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะหมดแล้วก็มีน้ำมันสำรองที่ต้องเก็บไว้ตามกฎหมายด้วยอันนี้ก็ทำให้ยุ่งยากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้การซื้อล่วงหน้าไว้นานๆแล้วเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้โรงกลั่นก็บริหารยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วไอ้ที่ซื้อไว้แล้วราคามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าล็อกราคาไว้แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าน้ำมันสำเร็จรูปจะออกมาเป็นยังไง อีกอันนึงที่เกิดขึ้นกับโรงกลั่นแต่ในแง่ของทางบัญชีก็คือน้ำมันที่อยู่ในสต็อก
0: เป็นสต็อกลอส
1: ที่อยู่ในสต็อกเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของทางด้านการบัญชีว่าสินค้าคงคลังเนี่ยจะต้องปรับให้สอดคล้องกับม
0: ู
1: ลค
0: ่
1: าของตลาดคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mark to market ก็คือว่าจะต้องสมมติเราซื้อมา100นึงแต่พอ พอตอนปิดบัญชีเนี่ยตอนนั้นน้ำมันในตลาดมันแค่5

0: เราก็ต้องปรับ
1: เราก็ต้องปรับน้ำมันที่เรามีอยู่เนี่ยเป็น50
0: เออ
1: นั้นไอ้ที่มันหายไปก็คือการขาดทุน
0: อันนั้นคือต้นทุน
1: ก็คือ
0: 100
1: ขาดทุนขาดทุนซึ่งในทางกลับกันถ้าเปิดน้ำมันมันขึ้นแล้วเรามาร์คทูมาร์เก็ตเราก็จะได้มูลค่าของของสต็อกเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ันนั้นก็จะได้กำไรมันก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมันก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการบัญชีมันไม่ได้มันไม่มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: เป็นตัวบัญชี
1: มันตัวบัญชีแต่มันก็มีผลกับเรื่องกำไรขาดทุนมีผลในเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายอะไรต่าง
0: เช่นตอนนี้สถานการณ์จริงนะเวลานี้ตอนนี้น้ำมันดิบมันลงแล้วถูกไหมประกาศมันลงแล้วแต่ที่เราซื้อน้ำมันดิบที่มาเข้ามาอยู่ในโรงกลั่นเนี่ยมันยังสูงอยู่ถูกไหมครับ
1: ถ้าใครซื้อมาตอนที่เกิน100เหรียญ
0: เออ
1: แล้วยังอยู่ในถัง
0: แล้วตอนนี้มันลงไปเหลือ
1: 70ตอนนี้มันเหลือ70เหรียญก็โดนหนักหน่อย
0: ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงขาดทุนแล้ว
1: ช่วงขาดทุนแล้ว
0: กลายเป็นขาดทุนบัญชีถูกไหม
1: ขาดทุนบัญชีถูกต้องขาดทุนบัญชี
0: นี่ก็คือมีทั้งกำไรแล้วก็ขาดทุนจากตัวนี้อ
1: ันนี้คือในแง่ของบัญชีแต่ในแง่ของไอ้ค่าการกลั่นในตัวน้ำมันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูที่ว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เราขายได้เท่าไหร
0: ่อันนั้นคือของ
1: อันนั้นคือของจริงที่เกิดขึ้น
0: อ๋อครับนะโอ้นี่ก็เห็นว่าจริงๆเรื่องการกลั่นมันยังมีอะไรที
1: ่
0: นะเราต้องตามหมายถึงว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้ทันทีถูกไหมมัน
1: ใช่มัน
0: ทั้งโลกฮะ
1: มันเป็นก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะโรงกลั่นมันเดินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่เดินตลอดเวลาเนี่ยการซื้อน้ำมันดิบมันต้องซื้ออยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ว่าราคามันจะเป็นยังไงก็ต้องซื้อตลอดเวลาน้ำมันสำเร็จรูปก็ต้องออกตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงในยามที่เกิดภาวะขับขันขึ้นมาเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีน้ำมันที่ออกไปอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: น้ำมันที่ซื้อไว้แล้วมันก็ต้องเข้ามาราคาเท่าไหร่มันก็ต้องเข้ามาเราซื้อไปแล้ว
0: แล้วเวลานี้คุณพัฒนาก็ถือว่าเกษียณแล้วไม่ต้องทำภาระอะไร
1: ไม่เกี่ยวละ
0: ไม่เกี่ยวในหมดทุกอย่างแล้วนะ
1: ก็เกี่ยวอย่างเดียวคือเป็นผู้ซื
0: ้อผู้เติมน้ำมัน
1: ผู้เติมน้ำมัน
0: อย่าต้องเป็นผู้เติมแล้ว
1: บางทีก็ใจหาย
0: ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน
1: เวลาไปเติมก็ใจหายเหมือนกันโอ้โห
0: เจอราคาเป็น50บาทอย่างเงี้ยนะ
1: ตอนที่เราเคยกลั่นออกมากระมือมันไม่ถึงขนาดนี
0: ้ตอนนี้กลายเป็นผู้เติมแทน
1: ตอนนี้กลายเป็นผู้รับเคราะห์
0: แล้วอันนี้จะคุยเรื่องส่วนตัวแต่ตกลงคุณพัฒนามีภรรยานะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันไหมหรือไงฮะ
1: อ๋อก็เขาอยู่ต่างสถาบันฮะก
0: ็
1: อยู่จบมาจากธรรมศาสตร์
0: จบธรรมศาสตร
1: ์ก็ไม่ได้
0: แต่ไม่ได้มาสายทางสายเคมีคอลเจเนียร์
1: ไม่ใช่
0: เขาเรียนสายสังคม
1: เขาทางด้านภาษาเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ
0: เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ
1: ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
0: อ๋อครับก็มีลูกน
1: ั่
0: นนะ
1: มีลูกสาวคนหนึ่ง
0: ตอนนี้เป็นหมอ
1: ฮะเป็นหมอ
0: ทางด้านอะไรนะครับ
1: ทางด้านนรีเวช
0: โอ้หมออ
1: ยู่ที่
2: ไม่ใช่ส
1: ู
2: ตินร
1: ี
2: เว
1: ชเป็นก็อยู่แผนกสูตินรีเวชแต่เขาทำทางด้านนรีเวชโดยเฉพาะ
0: โดยกับผู้หญิงใช่ไหมฮะ
1: กับผู้หญิง
0: นะฮะนี่ก็โดยแล้วตอนนี้คุณรัฐดาดูแลตัวเองยังไงฮะตอนนี
1: ้ก็ชีวิตมันก็อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรที่ทำเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็ดูแลบ้านบ้างเดินทางท่องเที่ยวบ้างแล้วก็เคยเล่นกอล์ฟบ้างแต่ก็ต้องน้อยลงเพราะว่า
0: เพื่อนมันก็ชักไม่ค่อยไหวแล้วนะ
1: ร่างกายชักไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องปรับไปตามสภาพของร่างกายแต่ก็ยังทำอะไรได้
0: ออกกำลังกายยังมีทำอยู่แม
1: ่ก็เดินอาศัยเดินเพราะว่าออกอะไรออกกำลังกายที่หนักกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: ร่างกายก็ไม่
1: ร่างกายไม่เหมาะ
0: นะไม่เหมาะพวกอาหารการกินก็ต้องดูแลไปตาม
1: ก็ต้องพยายามรักษาให้สมดุลไว้ให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อ

0: ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นโปรตีนต้องไม่ขาดแต่นี้ความความอยากมันน้อยลง
1: กินอาหารไม่ค่อยลงเลย
0: ความอยากในอาหารที่มีโปรตีนมากๆก็น้อยลงก็ต้องพยายามปรับตัว
2: คุณมีคุณกิตติยาวดีบอกว่าอยากจะขอความเห็นวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการที่จะทำแลนด์บริดจ์ขนส่งน้ำมันเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางภาคใต้ของไทยหน่อยนะคะ
0: โอ้อันนี้ค่อนข้างจะอาจจะไม่มีความรู้มากพอที่จะคอมเมนต์แต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เคยทำงานอยู่แล้วก็ต้องดูแลเรือน้ำมันที่ต้องวิ่งผ่านช่องแคบมะละกามาศรีราชาตลอดเวลาก็เคยมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลเรียกไปคุยเหมือนกันว่าถ้าเผื่อเราสมัยนั้นไม่มีแลนด์บริดจ์แต่พูดกันเรื่องขุดคลองเรื่องขุดคลองก็ไปถามว่าขุดคลองเนี่ยมันดีไหม
1: นี่พูดถึงคลองไทยอีกอันหนึ่งนะฮะ
0: คือตอนนั้นมันเรียกคอคอดกระหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือหลักการก็คือว่าขุดคลอง
1: เ
0: พื่อว่าจะได้
1: เรื่องระยะทางในการ
0: ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าตัดไอ้เรื่องการเมืองทั้งหลายแหล่ออกไปเนี่ยคือตอนนี้มันช่องแคบมันไม่ใช่แค่อีโคโนมิกอย่างเดียวมันเรื่องการเมืองด้วยถ้าเราตัดไอ้เรื่องการเมืองออกไปเนี่ยถ้าเราสามารถมีคลองที่จะลัดจากทะเลน้ำมันมาออกอ่าวไทยได้โดยที่เรือไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกามันก็ประหยัดเวลาได้ได้หลายวันอยู่เหมือนกันทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้จำนวนวันที่ประหยัดได้เนี่ยมันจะคุ้มกับค่าผ่านทางที่เรือจะต้องจ่ายให้กับคลองไหมถ้าเผื่อเราตั้งราคาให้มันคุ้มกับไอ้เวลาที่เขาประหยัดได้มันจะคุ้มกับการลงทุนของเราไหมอะไรพวกนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องคิดให้รอบคอบทีนี้ตอนนั้นคือเรื่องอีโคโนมิกอย่างเดียวไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเพราะว่าพอเรื่องการเมืองแล้วนี่มันก็มันต้องคิดเพิ่มอีกหลายชั้นอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคลองสุเอซไม่ว่าจะเป็นช่องแคบพอมูสอะไรต่างก็อันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะต้องคิดทีนี้ระหว่างแลนด์บริดจ์กับคลอง
1: มันก็
0: ต่างกันมากนะฮะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่าง
1: นะแลนด์บริดจ์นี่เรือน้ำมันมาเนี่ยมันต้องเอาขนน้ำมันก็เข้าทางท่อแล้วก็มาส่งอีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งมารับนะ
0: คือไม่ได้พูดกันเรื่องน้ำมันอย่างเดียว
1: ไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวมันมีสินค้าอื่นเยอะแยะ
0: เรือคอนเทนเนอร์เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ายกของขึ้นบกนะฮะขนมาทางบกแล้วก็มาลงเรืออีกนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอให้เขาศึกษาต่อไปแล้วกันนะตอนนี
0: ้ก็
2: คุณยงยศบอกว่าขอชื่นชมคุณวัฒนาในความสามารถอื่นอีกหลายหลักในการบริหารโรงกลั่นน้ำมันที่ขั้นตอนมีความสลับซับซ้อนเพื่อไม่ให้การผลิตต้องหยุดชะงักครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: อันนี้ก็นี่วันนี้เราได้คุยกับคนที่อยู่กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องถือว่าเป็นความรอบรู้ความเชี่ยวชาญที่มากับการกลั่นจริงๆเพราะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆเลยของประเทศไทยนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีการกลั่นอะไรต่างๆก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะฮะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับคุณวัฒนาจันทรสอนซึ่งทั้งชีวิตของการทำงานอยู่กับบริษัทที่ยาวนานที่สุดก็คือบริษัทเอโซนะรวมทั้งการเป็นกรรมการ53ปี
2: อยู่ยาวจริงจริง
1: ขอบคุณคุณวัฒนาจันทรสอนมากครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเราเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขออนุญาตเก็บควันหลงเก็บเรื่องราวจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราก็คือได้ผู้ว่าคนเดิมก็คือผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับหลังจากที่เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยแรกตั้งแต่ปี2565และเมื่อสิ้นสุดวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ได้ชุดเดิมคนเดิมก็คือ

0: คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละครับที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าอาจารย์ชัดชาตินี่นะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือปี2515เนี่ยอาจารย์ชัดชาติได้คะแนนถ้าพูดตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 1.38 ล้านเสียง 1.38 ล้านนะครับแต่พอมาเลือกตั้งครั้งนี้2569เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาได้คะแนนเสียงเป็น 1.53 ล้านเสียงนะครับได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเป็นความคาดหวังของประชาชนคนที่เป็นคนกรุงเทพและผู้ที่เลือกตั้งนะครับเราก็มีความคาดหวังกับนะครับอาจารย์ชัดชาติที่จะมาดูแลบริหารกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยให้เป็นกรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองน่าอยู่นะครับและยิ่งวันนี้เนี่ยภาพของการแข่งขันในเวทีโลกเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะกรุงเทพของเรานี้ถือว่าเป็นมหานครแห่งหนึ่งของโลก
1: ใช่
0: นะแล้วก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าจริงๆแล้วจำนวนประชากรของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าตามทะเบียนบ้านเนี่ยประมาณสัก6ล้านคนโดยประมาณนะ6ล้านคนแต่อยู่จริงๆเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนเพราะมันมีประชากรแฝงอยู่เยอะ
1: คำ
0: ว
1: ่
0: าแฝงที่ว่านี่ก็คือมาจากต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย
1: ใช่
0: นอกจากประชากรแฝงซึ่งเป็นคนไทยมาจากต่างจังหวัดจาก
1: อื่นแล้ว
0: ยังมีคนต่างชาติยังมีอะไรอ่ะเมียนมาใช่ไหม
1: ใช่ขแมร์มี
0: ขแมร์จะมีอยู่บ้างนะแล้วก็มีสปป.ลาวแล้วก็จะมีคนต่างชาติอื่นอีกด้วยอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีคนจากไหนตะวันออกกลางมีอะไรก็มาอยู่เยอะนะฮะอินเดียก็มีคนก็มาอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากๆทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเรามาดูกันภาพกันนิดนึงก่อนนะว่าผมคิดว่าก็น่าสนใจเพราะว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยพอมีการเลือกตั้งปั๊บสิ่งที่มันดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าไปเทียบกับสมัยอดีตนะเมื่อก่อนเนี่ยการแต่งตั้งเป็นหัวใจสำคัญหมายความว่าจะให้ใครมาบริหารก็ใช้การแต่งตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีผู้บริหารของกรุงเทพมหานครหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันเนี่ย17คนแล้วความจริงผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเป็นคนที่17แต่ก็ได้ที่เดิมก็ต้องถือว่าเป็นคนที่17เหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ก่อนหน้านี้มีแต่งตั้งซะเยอะพอแต่งตั้งก็คือเอาอดีตผู้ว่าบังเอาอะไรก็หลังเข้ามาประจำตรงนี้นะก็มาแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่มันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งมาจากพันธมติของประชาชนถูกไหมเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกก็หมายความว่าต้องมาเสนอตัวมันก็ต้องมีนโยบายซึ่งคนละอย่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่นโยบายเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขามาเป็นผู้ว่าเขาได้รับแต่งตั้งมาเขาก็มาเป็นผู้ว่าเขาก็มาทำหน้าที่ถูกไหมครับ
1: ทำหน้าที่สานต่อไป
0: ก็สานต่อไปแต่ครั้งนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องมาพร้อมกับนโยบายว่าจะเข้ามาทำอะไร
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างใช่ไหมครับและเมื่อเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลาอยู่ใน4ปีแล้วจะต้องมาทำอะไรบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่าเมื่อสมัยปี2565นี่นะครับถ้าท่านจำได้ตอนนั้นถือว่าเป็นการแข่งขันกันของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีความเข้มข้นเมื่อปี2565นะเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์ชาติชาติยังไม่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยถูกไหมฮะมาเสนอตัวเป็นครั้งแรกแล้วตอนนั้นก็ยังมีใครอ่ะที่เป็นคู่แข่งสำคัญดร.สุชาติชวีซึ่งเคยสัมภาษณ์ในรายการถูกไหมครับที่แล้วดร.เอถูกไหมฮะซึ่งก็จะมาด้วยพร้อมแนวคิดในเรื่องของการอะไรใช้แนววิศวกรรมเข้ามามากมายนะในการที่จะมาจัดการเรื่องปัญหาน้ำท่วมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคนต่อมานี่ก็คุณวิโรจน์ลัคนาดิศรเนี่ยนะของพรรคตอนนั้นรู้สึกจะเป็นพรรคก้าวไกลมั้งก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรอ่ะมีคนมาเสนอกันหลายคนเกิดการแข่งขันว่าแล้วก็รวมถึงผู้ว่าคนเก่าก็คือผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองถูกไหมฮะก็กลับเข้ามาเสนอตัวด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อปี2565เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างเยอะหนักมากหมายความว่าทุกคนมาด้วยนโยบายแล้วก็มาเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ได้คะแนนการเลือกตั้งหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จก็ได้คะแนน 1,530,000 กว่าคะแนน 1.53 นะครับไอ้ตัวที่ 1,380,000 คะแนนในตอนนั้นปี65 ผมพูดตัวเลขผิด 1.38 ล้านเสียงนะครับนั่นแปลว่าได้คะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์
0: ก่อนหน้ามันไม่เคยมากขนาดนั้นเมื่อก่อนนี้มากสุดสมัยนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านั้นก็คือของผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ประมาณ

0: 1.2ล้านกว่านิดหน่อยแล้วก่อนหน้าคุณหม่อมสุขุมพันธ์ก็คือคุณสมัครสุนทรเวชก็ได้ล้านเสียงนอกนั้นก็ลดหลั่นไปตามลำดับสมัยผู้ว่าจำลองก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงเขาเรียกว่าพอมาถึงของคุณชัดชาติอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเข้าไป 1.38 ถือว่ามากมาก
1: เกือบ4
0: แต่ว่าถัดไปเนี่ยก็ได้แค่ระดับ 200,000 กว่า
1: 250,000
0: ไม่ถึง 300,000 แต่ 250,000 นี่ประมาณ4คนนะ 200,000 กว่าเนี่ย4คนก็เป็นล้านเหมือนกันถ้าว่านะฮะนั่นคือการแข่งขันที่เยอะมากในปี2565แต่พอมาถึงปีนี้2569เนี่ยคู่แข่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปี65เพราะครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็เป็นที่รู้จักแล้วเนื่องจากเป็นผู้ว่าในสมัยแรกมีผลงานแล้วก็คนก็รู้จักแล้วว่าทำงานอะไรยังไงเป็นยังไงก็มีตัวเลือกขึ้นมาก็คือมีคุณมาริกาถูกไหมฮะ คุณมาริกานะครับก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้เป็นตัวเต็งอะไรนะไม่ได้เป็นตัวนั้นเมื่อคนที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งแล้วกันความจริงบางคนนี่ก็มาเป็นคนที่เราสัมภาษณ์ด้วยนะก็คือคนแรกก็คือเนี่ยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยฮะเราเคยสัมภาษณ์แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหมายเลขหนึ่งในการเลือกตั้งเนี่ยนะได้แล้วก็มีคุณอะไรสมัยละเลิศนะครับ
1: เบอร์สอง
0: เบอร์สามคุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์เบอร์สี่ก็คุณประทีปวัชระโชคเกษมสองสามสี่เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเบอร์หนึ่งนี่รู้จักในฐานะของผู้ที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะพอไปถึงเบอร์ห้าอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้ของพรรคประชาธิปัตย
1: ์คุ้นๆเ
0: ยอะอันนี้ก็เป็นที่คุ้นๆนะเป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะอนุชาบุรพชัยศรีต่อมาคนนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักคือคุณพิสารกิตติเยาวมานนะไม่รู้จักนะคุณภาสพงษ์ชัยวิทยาวานิชเราก็ไม่คุ้นเคยนะหมายเลข8นี่คุณวีรพจน์ลือประเสริฐสกุลไม่ค่อยคุ้นเคยแต่พอมาเบอร์9ก็คืออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนถูกไหมครับมาหมายเลข10คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันนี้ก็จากพรรคประชาชนดร.โจนะฮะความจริงก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักคนไม่รู้จักนะฮะแต่ก็มารู้จักเพราะเนื่องจากเป็นเรื่องของพรรค
1: ถู
0: กไหมครับแล้วต่อมาก็คุณประยูรครองยศอันนี้เบอร์11เบอร์12พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชเบอร์13คุณคมสันพันวิชาติกุลไม่แน่ใจว่าเป็นลูกชายของที่เราสัมภาษณ์แล้วนะฮะ
1: ใช่นะพันวิชาติกุล
0: นะครับโอเคแล้วต่อมาก็หมายเลข14ก็คือเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยมาสุขนะฮะนี่ก็คนก็มารู้จักแล้วก็ตลาดก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับคุณหมายเลข15นี่คุณโอฬารตั้งตราตระกูลไม่เคยมีใครรู้จักเลยคุณตรีรัตน์ช่างเพชรก็คนรู้จักน่าจะน้อย17นี่ก็คุณละละนามงคลหัสดินและเบอร์18ปิดท้ายคือคุณสมชัยเจริญวรเกียรตินะครับปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเป็นที่รู้จักอยู่สักประมาณ
1: ถ้
0: าที่รู้จักมากเนี่ยประมาณสัก 3-4 คนที่เหลือมันก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยมันไม่บี้กันขึ้นมาเลยนะครับประชาชาติก็ขาดลอยก็ชนะที่คะแนน 1.53 ล้านเลยซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเลย
1: อันดับ2ก็คือติง
0: อันดับ2ก็คือเนี่ยมาริกาเนี่ย 300,000
1: ห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆเลยนะฮะต้องถือว่าห่างกันมาก ยิ่งอันดับ3นี่ยิ่งห่างไปเลยนะอันดับ3นี่ได้ 180,000 เองนะฮะอันดับ4ก็ได้ประมาณ 100,000 อย่างนี้ไปต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนมันห่างกันมากบางคนเนี่ยที่มาลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับพี่ติ๋มนั้นเบอร์หนึ่งก็มีคนหนึ่งได้ยังไม่ถึง 1,000 คะแนนนะฮะ970คะแนนถูกไหมครับเมื่อตอนแรกแต่ก็ต้องถือว่าทำให้เกิดการแข่งขันหน้าแต่เพียงแต่ว่าค่าเลือกตั้งก็ไม่ใช่น้อยนะผู้สมัครเนี่ยต้องเสีย 50,000 บาทแต่เขาอาจจะได้ประวัติศาสตร์ก็ได้ประวัติตัวเขาเอง
1: เก
0: ีย
1: รติประว
0: ั
1: ติ
0: ประวัติกับบ้านผู้สมัครกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งมันก็เกิดการแข่งขันที่ไม่มากนักอาจารย์ชาชาติก็เลยเข้ามาด้วยคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะเดียวกันมันก็มีการเลือกตั้งสก.สก.คือสมาชิกกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะต้องมาทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาของกรุงเทพมหานครอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณใช่ไหมครับอนุมัติงบประมาณแล้วก็เรื่องของกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นคนละพรรคหรือพรรคเดียวกันกับผู้ว่าก็ได้ในธรรมเนียมเนี่ยนะฮะ ซึ่งก็ไม่มีผลอะไรมาก

0: ักนะฮะนอกจากต่อไปพิจารณาก็พบว่าที่นั่งทั้งหมดเนี่ย50เขตปกสกจะมี50เขตเท่ากับเขตจริงๆคือเขตละคนเขตละคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะ ก็พรรคประชาชนได้มากสุดคือ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้11ที่นั่งนะครับพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งพรรคเพื่อไทยได้4ที่นั่งอิสระได้3ที่นั่งแล้วก็กลุ่ม Better Bangkok ได้อีก2ที่นั่งรวมเป็น50ที่นั่งพอดีซึ่งอันนี้เขาก็จะต้องมาเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครในการบริหารรูปกันต่อไปนะครับทีนี้ผมพูดตัวนี้ก็เพื่อจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งนี่มันมีสีสันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเลือกตั้งมันจะเกิดมีคนที่แบบก็เรียกว่ามีเป็นที่รู้จักมากมายเอ่ยชื่อขึ้นมาพี่ติ๋มก็จะนั่นจำได้อย่างเช่นคุณวรัญชัยโชคชนะจำได้ใช่ไหมฮะเขาทุกครั้งมาเลือกตั้งก็จะเป็นทุกครั้งก็ลงมาตลอดครั้งนี้ไม่ไหวบอกว่าไม่พูดง่ายว่าเงินมันเยอะ50,000สู้ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจไม่ลงนะฮะวรัญชัยโชคชนะเมื่อก่อนเนี้ยจะจำได้เขาหาเสียงชื่อคุณสมิธชื่อสมิธนะฮะนามสกุลเนี่ยนะสมิธที่นันนะฮะเนี่ยปรากฏว่านโยบายหาเสียงการแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครจำได้ไหมก่อนให้เปิดไฟเขียวทุกด้านฮะจำได้ไหมเรื่องการหาเสียงเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันถูกไหมครับยุคนั้นเนี่ยคนก็จำนั้นนี้ได้เลยพอพูดถึงเรื่องนี้นะต่อมาก็มีคนหนึ่งที่จะรู้สึกว่าคนจะเป็นที่รู้จักกันมากมายนะก็คือสมัยที่คุณลีน่าจังลงสมัครด้วยนะตอนนั้นก็หรูหราพอสมควรนะมีอะไรอ่ะไปเดินนะตามต่างๆแล้วมีตกคลองตกอะไรเนี่ยนะเป็นคอนเทนต์ของเราต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ลีน่าจังก็ดังอีกคนนึงถือว่าดังมากก็คือคุณชูวิทย์ช่วงนั้นเนี่ยได้คะแนนเยอะนะ 3,400 3,400 เลยนะคุณชูวิทย์นี่ก็ได้ใจคนกรุงเทพในจำนวนหนึ่งนะตอนที่บอกว่าคุณมาริกาได้คะแนนเนี่ยนะถ้าเรานึกไปถึงตอนเลือกตั้งสมัยที่คุณชูวิทย์ลงนี่ก็ผมว่าคุณชูวิทย์ดัง
1: ใช่ทิ้งห่างกันมากเลย
0: ใช่ไหมพอตอนนั้นก็ได้คะแนนมาเป็นกอบเป็น
1: แต่ตอนคุณชูวิทย์นั้นใครได้นะ
0: ตอนคุณชูวิทย์นี่รู้สึกจะเป็นคุณอภิรักษ์ได้ฮะ
1: อ
0: ภิรักษ์โกสายโยธินของประชาธิปัตย
1: ์
0: คือตอนนั้นเนี่ยการเป็นพรรคการเมืองก็จะมีความได้เปรียบอยู
1: ่ใช่เขามีฐานเสียง
0: เพราะจริงๆแล้วในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่ได้ชนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครมากที่สุดนะฮะเพราะว่าคนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นคุณอภิรักษ์ตัวสยโยธินนี่พรรคประชาธิปัตย์ได้2ครั้งนะพอเลือกตั้ง2สมัยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเนี่ยหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรนี่ก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้2ครั้งนะได้2ครั้งหมายความว่าสมัยที่1แล้วก็สมัยที่2ด้วยถูกมั้ยครับที่ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะที่เป็นอิสระเนี่ยก็จะมีคุณสมัครสุนทรเวช
1: มาเดี๋ยว
0: แต่จริงๆก็ไม่ใช่อิสระหรอกเขาพรรคประชาธิปไตย
1: เนาะใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็พรรค
0: แต่ว่าก็มาเลยต้องได้ล้านเสียงก็ไม่ใช่น้อยนะ
1: ฐานเสียงของพรรคเนาะ
0: นะครับแล้วถ้าเราจะจำได้อะไรถ้าอยากจะใช้ผมก็เลือกผมที่ทำนองเนี้ยถูกไหมครับคนก็เลยอยากใช้เขาก็เลยใช้เลือกคุณสมบัติกันเยอะแยะใช่ไหมเมื่อก่อนที่กลุ่มเขาเรียกกลุ่มพลังธรรมหรือว่าก็คือคุณจำลองสีเมืองพลตรีจำลองสีเมืองถูกไหมฮะอันนี้ก็ได้คะแนนเยอะนะครับก็น่าสนใจแล้วต่อมาก็ดร.พิจิตรรัตกุลใช่ไหมกรุงเทพมหานครที่ได้เป็นเรียกกลุ่มมดงานไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่เราก็รู้ว่าดร.พิจิตรก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละมีบางคนเดินออกมาจากประชาธิปัตย์ถูกไหมครับแล้วก็มาลงเป็นอิสระแต่มันก็ได้คะแนนติดตัวขึ้นมานะดร.พิจิตรก็ได้คะแนนเยอะพอสมควรนะอีกคนนึงก็เป็นอาจารย์กฤษดารุณวงศ์อันนี้ก็เคยเป็นรองผู้ว่าสมัยพลตรีจำลองมาก่อนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะสังกัดพรรคการเมืองอิสระก็ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของตัวสีสันเนี่ยคุณชูวิทย์นี่ลง2ครั้งนะฮะหมายถึงว่าลงสมัครเลือกตั้ง2ครั้งแต่ได้ไม่ได้ทั้งค
1: ู่ไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าได้ 300,000 กว่าแต่ก็ไม่ได้แต่เป็นสีสันคงจะจำได้อีกคนหนึ่งก็เป็นสีสันพอสมควรก็คือหม่อมปลื้มไงหม่อมปลื้มนะฮะ
1: เดี๋ยวนะก็จริงๆอะไรนะ
0: หม่อมปลื้มนี่ก็คือหม่อมหลวงเดี๋ยวนะผมก็ลืมชื่อเราเรียกเขาแต่ว่าหม่อมปลื้มตลอดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดังเพราะว่าเป็นเดี๋ยวนะชื่อดูสิครับลืมเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อนิดหนึ่งนะครับนะ

0: หม่อมปลื้มนี่ก็ได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะได้เป็น 300,000 คะแนนเลยนะก็ถือว่าได้คะแนนน่าสนใจทีเดียวหม่อมปลื้มนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้สร้างสีสันขึ้นมาในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนะครับนะหม่อมปลื้มเดี๋ยวผมพยายามจะหาชื่อของหม่อมปลื้มนิดหนึ่งนะเรา
1: ใช่หม่อมนัทกร
0: หม่อมหลวงนัทกรเทวกุลนะอันนี้นะตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนมา 334,846 คะแนนก็ถือว่าได้เยอะนะฮะน่าสนใจอีกคนหนึ่งเกือบจะเขาเรียกอะไรอยู่ในกระแสความน่าสนใจมากชื่อคุณสุหฤทธิ์นะครับสยามวาลานะครับอันนี้ก็ได้คะแนนมาประมาณแสนคะแนนนะฮะแต่ก็สู้คะแนนคนอื่นไม่ได้นะครับคือต้องการจะบอกว่า
1: เป็นเชื้อสายอินเดียป่ะ
0: ไม่ใช่อ่ะมันตอนนั้นเขามีความคิดจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะในการนำเสนอแล้วก็ใช้สื่อต่างๆนี้ในการหาเสียงได้น่าสนใจคือจะมีคนที่เข้ามาเสนอการเปลี่ยนกรุงเทพในค่อนข้างเยอะจะมีรูปแบบต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนถูกไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีว่าใครที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะเข้ามาด้วยความท้าทายกับปัญหาเหล่านี้หนึ่งก็คือน้ำท่วมถูกไหมฮะทุกคนก็จะรู้ว่าเข้ามากรุงเทพก็ต้องเจอปัญหานี้แน่นอนเพราะว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยที่พลตรีจำลองเรียกว่าอะไรนะตอนก่อนเนี้ยฝนพันปีแล้วจากนั้นก็มีเรื่องน้ำท่วมกันมาเป็นระยะใช่ไหมฮะมันหนักหนาสาหัสมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาไอ้ตอนปี54นี่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็ท่วมนานท่วมยาวถูกไหมครับนะฮะจนกระทั่งมีการบอกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอนนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่อยากให้น้ำท่วมก็ไปอยู่บนดอยดินะก็เป็นอีกหนึ่งที่คนยังจดจำเรื่องราวเหล่านี้ได้อยู่เพราะนั้นข้อที่หนึ่งคือเรื่องน้ำท่วมข้อที่สองก็คือรถติดใช่ไหมเพราะนั้นใครมาทำงานกรุงเทพมหานครก็ต้องเจอปัญหาเรื่องรถติดแน่นอนแล้วนับวันก็รถจะมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ถนนก็เหมือนเดิมหรือถนนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วรถยิ่งตอนนี้รถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ของแต่ละหลังเนี่ยนะฮะ
1: เราก็คาดหวังนะว่ารถไฟฟ้ามาแล้วน่าจะไม่ติด
0: ก็ยังติดอยู่ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เพราะว่ารถไฟฟ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันไง
0: ใช่
1: มันไม่สะดวกในการเดินทางยังไง
0: ก็ขับมันก็มีคนที่ใช้รถบางคนก็ต้องขับรถมาไปจอดไว้ที่หนึ่งเพื่อจะใช้รถไฟฟ้าเงี้ยนะเอาข้อจริงมันก็ไม่สะดวกหรอกถูกไหมครับนะคือถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เขาใช้รถไฟฟ้านี่เขาคนละอย่าง
1: เขาเชื่อมต่อจริงๆค่ะ
0: เขาเชื่อมต่อได้จริงถูกไหมของเราไม่รู้
1: ว่าแต่ละสายแล้วก็ปรับเดียวกันเนี่ยเขาใช้ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของเราจะต้องปรับแก้เยอะในเรื่องนี้นะทำไมมัน
1: นี่เราจะต้องแบบโอ้โหมีหลายบัตรถ้าหากว่าจะต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนสี
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็เนี่ยไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยไม่ใช่อยู่ในอำนาจของกทมเลยใช่ป่ะ
1: ก็นั่นไง
0: นี่ไง
1: มันก็เลยจัดการลำบาก
0: นะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้เพราะผมบอกว่ามันเป็นความท้าทายคือคนที่มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับอะไรนะความคาดหวังของประชาชนนะอยากให้แก้ปัญหารถติดอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยากให้แก้เรื่องมลพิษอากาศเป็นพิษต่างๆมากมายอยู่ไหมฮะอยากให้แก้เรื่องการไอ้เรื่องจราจรเนี่ยปรากฏตำรวจจราจรเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครถูกไหมครับตำรวจจราจรก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหมฮะไอ้เรื่องอะไรไอ้ถนนหนทางเนี่ยก็มีทางของกรุงเทพอยู่บ้างนะครับระดับหนึ่งแต่นอกนั้นก็เป็นของทางหลวงชนบททางหลวงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้รถไฟฟ้าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครถูกไหมฮะ มันขึ้นอยู่กับไอ้การไอ้ของรถไฟฟ้ามหานครแต่มาทางด่วนก็ไม่ใช่กรุงเทพมหานครทางด่วนนี่ก็ขึ้นอยู่กับไอ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยถูกไหมครับ ฟังแล้วมันก็แปลกไหมล่ะ
1: หลายหน่วยงานมาก
0: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันจะบริหารจัดการแก้ปัญหาก็ลำบาก
0: ใช่แล้วไอ้ข้างนอกเนี่ยนะไอ้ทางก็โยธาก็ไม่ใช่โยธากระทรวงมหาดไทยอีกถูกไหมครับพูดง่ายว่ากรุงเทพในชื่อกรุงเทพแต่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าไอ้พวกสถานบันเทิงเริงรมย์อะไรทั้งหลายตรงเนี้ยกรุงเทพไปคุมไม่ได้เลยนะเพราะใบอนุญาตมันขึ้นอยู่กับไอ้หน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้ถูกไหมครับที่ติดตรงนี้โรงแรมอะใครเป็นคนออกอนุญาตโรงแรมอะไม่ใช่กรุงเทพถูกไหมฮะสถานีบริการน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยใครออกอะใครบอกใบอนุญาต
1: มันของ
0: ของไอ้ไอ้ไอ้

0: กระทรวงพลังงานถูกไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะดูเห็นว่าเฮ้ยพอในแง่ของการบริหารจัดการนี่ยากจังเลยนะถูกไหมแต่เป็นคนเรียนผู้ว่าก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่ประสานตรงนี้ฮะนี่คือความท้าทายทำอย่างไรที่จะให้มันเกิดการแก้ปัญหาพวกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถูกไหมครับงบประมาณถามว่ามีไหมมีฮะใช่ไหมฮะแต่จะใช้งบขอโทษนะพี่ติ๋มตัวเลขงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยปีหนึ่ง 91,000 ล้านถามว่าเยอะไหม
1: เยอะมาก
0: เยอะใช่ไหมฮะแต่กว่าประชากรประมาณ10ล้านคน
1: เกือบแสนล้านอ่ะ
0: ใช่ไหมประชากรนี่มันต้องเกือบ10ล้านคนนะถูกไหมครับแต่งบมันไม่พอหรอกมันต้องใช้งบจากกระทรวงมหาดไทยอะไรมาช่วยด้วยลำพังงบกรุงเทพมหานครนี่ไม่พอหรอกครับเพราะอย่าลืมนะมันยังมีงบข้าราชการของกรุงเทพมหานครมีต้อง50เขตถูกไหมครับต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จัดการตัวนี้ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันว่าความคาดหวังของประชาชนแล้วกรุงเทพมหานครจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็กับการเข้ามาของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะซึ่งเป็นสมัยที่2เนี่ยนะครับจะทำอะไรให้มันเยอะขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วผมเห็นอยากเห็นการต่อยอดโดยยิ่งพวกสวนสาธารณะถูกไหมฮะซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครดีขึ้นเยอะเลยไอ้สวนสาธารณะเนี่ยไหมฮะ
1: ใช่
0: เป็นหน้าเป็นตาเลยตอนนี้ไ
1: ปดูสวนลุงเนี่ยผมไปออนแอร์ทุกวัน
0: ถูกไหมฮะมีอะไรตรงนี้อะไรที
1: ่มีคนไปเยอะต่างชาติก็อยากจะไปดูตัวเงินตัวทอง
0: เรามาสร้างไอ้พวกนี้ให้มันมีโมเมนตัมขึ้นมานะผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะรับมือกับเรื่องมลพิษที่มันเราเจอเขาเรียกหน้าฝุ่นในทุกทีเลยเราจะทำยังไงซึ่งวันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะกรุงเทพมหานครมันเหมือนเป็นไข่แดงเขาเผาก็รอบบ้านมันก็มาลงที่เราถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วจะทำยังไง
1: แล้วก็รถยนต์อีกต่างหาก
0: ใช่ไหมฮะเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะต้องมาคุยต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เพียงให้รู้ว่าผลการเลือกตั้งในที่ผ่านมาเราได้ผู้ว่าคนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือความคาดหวังเราหวังเห็นอะไรต่างๆที่มันมากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามีผมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งมีปรากฏว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งไปหาหมอนะฮะแล้วหมอก็บอกว่าเดือนหน้าหมอไม่นัดแล้วนะ
1: ทำไม
0: บอกหมอไม่นัดแล้วผู้หญิงโอ๊ยเหรอคะเพราะว่าหายดีแล้วใช่ไหมคะอ๋อเปล่าหรอกเพราะว่าหมอลาออกสิ้นเดือนนี้ทันทีหมอเราก็เลยหมอก็เลยไม่นัดไอ้นี่ดีใจว่า
1: โรคหายแล้ว
0: ต้องสงสัยต้องตามไปโรงพยาบาลใหม่นะเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครพี่ติ๋มฮะ
1: แขกรับเชิญเราเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: ครับ
1: กับบทบาทใหม่ก็คือเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
0: อันนี้ต้องเรียนเลยนะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ต้องฟังนะน่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคนของกระทรวงยุติธรรมโดยตรงเลยล่ะนะฮะและที่สำคัญคือทำงานตั้งแต่เริ่มจากกรมอัยการนะครับนะเริ่มสมัยก่อนเป็นกรมอัยการตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยนะสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งมาเป็นปลัดกระทรวงนะแล้วก็ทำทั้งสายนี้ยุติธรรมโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ติ๋มคือท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับพระองค์พา
1: อ๋อจะได้มาเล่า
0: จะมาเล่าให้ฟังนะครับที่บอกว่าเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายนะครับกับท่านที่จะมาช่วย
1: นี่ก็ยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
0: ยุติธรรมระบบยุติธรรมแล้วโดยยิ่งสถาบันที่จะอำนวยการยุติธรรมเนี่ยนะครับท่านจะมีแนวคิดเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เป็นคนที่เอาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดของระบบการไกล่เกลี่ยเข้ามาถูกไหมฮะเพราะว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะจะมาฟังแนวคิดตรงนี้แล้วต้องเรียนเลยว่าเป็นแหมจะพูดชื่อยังไงดีอ่ะ
1: ท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
0: ครับ
1: ด็อกเตอร์กิติพงศ์กิตยารักษ
0: ์มีอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวลือสมัยที่เขาเรียกต้องการหานายกคนกลางอ่ะนายกคนนอกมีชื่อท่านเข้าไปปรากฏอยู่นะฮะก็เป็นข่าวลืออ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาสืบสาวเราเรื่องมาคุยรายละเอียดกันนะครับกับด็อกเตอร์กิติพงศ์น
1: ะ
0: กิตยารักษ์นะครับวันนี้มีข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะเราก็พยายามอ่านให้กับทุกท่านนะครับนะฮะมีใครเพิ่มเติมไหมฮะ
1: มีคุณอรุณบอกสวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์มีคุณธวัชคุณทัชชัยสวัสดีครับคุณลักษณะอาจารย์เสน่ห์คุณสุประพัฒน์คุณติ๋มครับทำไมไม่มีการพูดถึงคุณวรัญชัยโชคชนะเลยนะครับเห็นว่าคนคนนี้ลงมาเกือบทุกสมัยเลย
0: พูดไปแล้วไงฮะ
1: พูดแล้วนะ
0: พูดแล้วครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณราชัย

0: ก็บอกเองว่าไม่ไหวค่าสมัครมันแพงนะฮะ50,000ครับ
1: คุณอภินันท์บอกว่าสวัสดีครับหัวหน้าคนแรกของผมครับ
0: อ๋อ
1: คุณอภินันท์สุภัทร
0: นั่นมาจากคุณรัตนามั้งฮะใช่โอเคนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามฟังของเรานะครับท่านมีความเห็นอย่างไรอยากจะให้เราเชิญใครอยากให้พูดเรื่องอะไรเขียนส่งกันมาได้นะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEANเช่นเคยวันนี้ก็มีดิฉันวีระวันวรรุณรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้พร้อมๆจริงๆเป็นคุณภูเบศแต่คุณภูเบศสุนีติดภารกิจนะคะไปทัวร์กับอสมทนะคะก็จะมีคุณวิรัตศรีพงศ์ก็รับหน้าที่เราทั้งสองคนจะพาฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจจากทางกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน11ประเทศแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่เจรจาสำคัญๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ข่าวที่สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะเอาละค่ะคุณฟังก็ไปทักทายคุณวิรัตกันก่อนนะคะตอนนี้คุณวิรัตก็ซูมเข้ามาอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก็ต้อนรับเช้าวันเสาร์นะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เวลาท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับก็รายงานเข้ามานะครับผมก็มีใช่ๆครับที่นี่เวลาให้หลังประเทศไทย5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมง
2: คร
1: ับ
2: ใช่ๆครับผม
1: ก็เลยดูบอลได้สิได้ดูบอลไหมค่ะ
2: ได้ผมไม่ยังไม่ได้ดูเลยครับอาจารย์ใช่ๆครับผม
1: ไม่เป็นไรแต่ฝรั่งเศสยังไงก็เข้ารอบไปแล้วนะคะ
2: ครับเดี๋ยวแข่งอีกทีนึงคืนวันนี้ครับ
1: คืนวันน
2: ี้แถวนี้คึกคักกันเลยล่ะครับ
1: นั่นแหละสินะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆอ้อช่องทางในการติดต่อคุณฟังค่ะเหมือนเช่นเคยนะ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง
2: ค่ะครับทางครับผมก็ทาง Facebook นะครับที่ FM 100.5 นะครับผมแล้วก็ทางเพจของ Good Morning ASEAN ของเรานะครับแล้วก็อีกที่ช่องทางนึงที่ช่องทางไลน์ครับที่ Line ID @mcotnews นะครับ @mcotnews ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะก็ส่งเข้ามาได้นะหรือจะส่งทาง SMS ก็ยังได้เหมือนกันนะค่ะ
2: ครับใช่ครับ
1: 89399นะคะเอาละเราไปติดตามข่าวคราวต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจเยอะๆโอ้ที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างนะอากาศตอนนี้เป็นยังไงเนาะ
2: ครับก็ไหนๆก็มาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับก็ต่อเนื่องครับจริงๆผมก็มาประชุมนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมญาติตอนนี้จริงๆผมอยู่ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองแบร์นี่นะครับ
1: uh-huh. อ
2: ยู่ไปทางตอนเหนือของกรุงปารีสนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งครับประมาณ100เกือบ150กิโลจากกรุงปารีสนะครับ
1: uh-huh.
2: อากาศช่วงนี้เริ่มบรรเทาลงบ้างนะคร
1: ับ แต่ว่ามันงั้นร้อนสุดๆ
2: ค่อนข้างร้อนทีเดียวครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตั้งแต่มีการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นช่วงสเตจพิเศษนะคร
1: ับ
2: ก็อากาศก็เบาลงครับไม่ได้ร้อนเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าคลื่น

0: ความร้อนเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกทีหนึ่งนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงประมาณวันที่14กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอาจารย
1: ์ค่ะก็อย่างที่คุณวิรัตว่าเนี่ยนะคะดิฉันก็มีข้อมูลเนี่ยนะคะล่าสุดเลยจากทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกนะ World Meteorological Organization เนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยเขาก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะว่าWorld Meteorological Organization forecast more likelihood of the heat waves, drought, and heavy rainfall due to the El Nino. นะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนนะว่าเอลนีโญนี่แหละจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเสี่ยงที่จะเผชิญกับคลื่นความร้อนนะภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนักอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการเตือนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลกนะให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วทั้งคลื่นความร้อนกับภัยแล้งฝนตกหนักนะอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือเรียกเป็นภาษาสั้นๆว่า WMO เนี่ยหรือว่า World Meteorological Organization เนี่ยระบุในแถลงการเมื่อวานนี้เองนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยปกติเนี่ยเอลนีโญก็จะมีความแรงสูงสุดเนี่ยนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะWMO เนี่ยก็ยังได้เปิดใช้งานระบบข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยเพื่อช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเนี่ยสามารถที่จะวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่เปราะบางได้อย่างทันท่วงทีด้วยเลขาธิการของ WMO ก็คือนางเซเลสเต้ซาโลเนี่ยนะคะบอกว่างี้ค่ะเอลนีโญกำลังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของ WMO ว่าจะพัฒนาเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งฝนตกหนักคลื่นความร้อนบนพื้นดินแล้วก็คลื่นความร้อนในมหาสมุทรในหลายภูมิภาคของโลกเธอยังย้ำว่าการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเนี่ยตามฤดูกาลแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยรักษาชีวิตประชาชนรวมถึงลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อชุมชนด้วยเอลนีโญคุณฟังคะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางแล้วก็ตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยสูงกว่าปกติก็ส่งผลให้รูปแบบของลมความกดอากาศปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงไปในหลายพื้นที่ของโลกเนี่ยนะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเอลนีโญก็จะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีแล้วก็มีระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนเนี่ยนะอย่างไรก็ตามผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกแล้วก็สภาพภูมิอากาศจะสลับระหว่างช่วงเอลนีโญแล้วก็ลานีญาซึ่งก็เป็น2ระยะของปรากฏการณ์เอลนีโญกับความแปรปรวนซีกโลกใต้ซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าเอนโซโดยมีช่วงสภาพเป็นกลางขั้นกลางนะคะแล้วก็แม้ว่าในช่วงเอนโซเป็นกลางก็ยังสามารถจะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วได้เหมือนกันนะ WMO รายงานด้วยว่าอุณหภูมิมหาสมุทรทั่วโลกในเดือนมิถุนายนเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีเอลนีโญเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะเอลนีโญครั้งล่าสุดเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ปี2023กลายเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกและปี2024กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมนะก่อนยุคอุตสาหกรรมคือประมาณปีค.ศ.1850ถึง1900เนี่ยอยู่ประมาณ 1.55 องศาเซลเซียสเนี่ยแหละค่ะก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงคุณฟังคะจากเรื่องนี้มันก็คงจะเกี่ยวโยงกันแล้วก็คุณวิรัติก็อยู่ที่ปารีสณขณะนี้เนี่ยแล้วเราก็ได้ยินข่าวมานะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ยุโรปหลายประเทศนี่เผชิญกับฮีทเวฟนะร้อนสุดๆเลยนะก็มีข่าวมาว่า3ประเทศยุโรปเนี่ยบันทึกผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเนี่ยทะลุถึง 3,700 รายแล้วโดย3ประเทศนี้คุณฟังคะก็คือฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมนะ

ะมีการบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเกินกว่าปกติเขาบอกถึง 3,700 รายเนี่ยนะคะเป็นการบันทึกระหว่าง 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะหมาดเองเนี่ยนะคะโดยฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะเลยเยอะถึงเนี่ยก็คือ 2,025 รายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่มีผู้มีอายุเนี่ยกว่า45ปี

0: เบลเยียมใช่ไหมคะไอ้ที่เมื่อกี้ว่าไปเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียชีวิตที่เหลือเนี่ยจำนวนเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกรวมๆกันแล้วก็คือ 3,700 รายค่ะก็เยอะอยู่เนี่ยนะคะค่ะและอีกเรื่องนึงเกี่ยวเครื่องมันก็เป็นปรากฏคือบอกว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะก็คือปรากฏว่าคนฝรั่งเศสเฮโลกันเนี่ยแย่งซื้อเครื่องปรับอากาศคุณวิรัตได้เห็นปรากฏนี้ไหมคะเหตุการณ์นี้ไหมเพราะมันมีข่าวเนี่ยนะหลังจากที่เจออุณหภูมิร้อนจัดทะลุ40องศาเนี่ยนะประชาชนชาวฝรั่งเศสนี่แหละมีเรียกว่าแย่งกันไปซื้อเลยเพราะว่ามันมีห้างนะสรรพสินค้าเนี่ยออกมาลดราคาทั้งที่อาจจะเรียกว่าเป็นที่ต้องการในเรื่องของเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมนะกลายเป็นว่าเป็นที่ต้องการของผู้คนเลยพากันเข้าไปแย่งซื้อกันใหญ่เลยที่ศูนย์กลางค้าเนี่ยในกรุงปารีสเนี่ยนะคะปกติแล้วก็เครื่องปรับอากาศจำหน่ายในที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 1,200 ยูโรหรือว่า 45,000 บาทนะแล้วก็พวกนี้ก็เลยมันมีการลดราคาก็ต่ำลงมาหน่อยก็เลยตอนนี้ลดลงมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเฮโลกันไปซื้อกันเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะว่ามีคนแอบเฮโลกันไปซื้อเครื่องปรับอากาศทีนี้มันก็มีบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาเตือนนะว่าการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างกว้างขวางเนี่ยก็จะเพิ่มอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทำให้ความร้อนในเมืองทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยนะแต่พวกนักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็พากันเยอะหยันบอกว่าปารีสที่มีเครื่องปรับอากาศไม่พอท่ามกลางอุณหภูมิพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสค่ะคุณวิรัตเจอพวกนี้ไหมคะในเฮโลคุณวิรัตค่ะ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์พวกนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องของโครงสร้างตึกแล้วก็เรื่องของการออกแบบอาคารต่างๆไม่ได้รองรับกับเรื่องของการปรับตัวก
0: ับ
1: ภูมิอากาศที่มันร้อนมากขนาดนี้นะอาจารย์ใช่ๆครับก็มีข่าวเพิ่มเติมจาก France 24เหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวก็หยิบยกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบอกว่า La France va-t-elle connaître une canicule allant jusqu'à 45 degrés à partir du 6 juillet ก็บอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะพบกับเรื่องของปัญหาคลื่นความร้อนอีกครั้งนึงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง45องศาเซลเซียสหรือไม่นะครับถ้านับจากวันที่6กรกฎาคมหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับก็มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสนะครับว่าคลื่นความร้อนที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาที่หลายฝ่ายต้องเตรียมรับมือกับปัญหาความร้อนจัดอีกครั้งนึงแต่ว่าความร้อนครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเท่าที่ดูการอุณหภูมิจะอยู่ระหว่างประมาณช่วงกลางคืนนะครับประมาณ 15-18 องศาและอาจจะเพิ่มไปถึง20กว่าองศานะครับมากสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ28องศาจนกระทั่งในช่วงเวลากลางวันเนี่ยอาจจะเพิ่มไปถึง45องศาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยความร้อนเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในภาคเหนือเนี่ยเริ่มมีอากาศที่เย็นขึ้นเมื่อเทียบกับคลื่นความร้อนในครั้งแรกนะครับคือก็ถ้าสรุปเราก็คือว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เนี่ยก็ร้อนจริงแต่ว่าอาจจะไม่ร้อนเท่าครั้งแรกนะครับก็โดยพื้นผิวอย่างของผมตอนนี้อยู่ที่นอร์มองดีนะครับก็มาเยี่ยมญาติหลังประชุมเนี่ยก็เราจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิตอนกลางคืนเนี่ยลดลงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12ถึง15องศานะครับผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12องศาถ้าวัดณตอนนี้นะครับอยู่ในแคว้นนอร์มองดีใช่ใช่ครับ
0: 2องศามันก็ไม่ร้อนนะว่าไหม
1: ก็ไม่ร้อนมากครับส่วนกลางวันก็ประมาณอากาศหนาวในเมืองไทยอ่ะครับอาจารย์ก็ตีสว่าวันที่อากาศดีๆอุ่นๆหน่อยที่ที่เมืองไทยครับก็ถือว่ายังไม่ร้อนมากแต่ว่าเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับคลื่นความร้อนเนี่ยก็ทางรัฐบาลฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเทศบาลต่างๆนะครับก็ได้มีการเตือนพวกเกษตรกรสำหรับการประกอบกิจการต่างๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนั่งรถไฟแล้วก็การใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าอย่างการรถไฟของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการออกมาขอโทษผู้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยความร้อนมันทำให้กิ่งไม้เนี่ยมันมีความแห้งแล้วหักลงมาทับไอตัวบางทีทับสายไฟนะครับแล้วก็ลงมาทับรางแล้วก็ที่หนักเนี่ยก็คือทำให้ความร้อนของรางเนี่ย มันเพิ่มมากขึ้นจนทำให้รถไฟไม่สามารถวิ่งได้แล้วบางทีเนี่ย

0: เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาที่ว่ารถไฟเนี่ยต้องหยุดกลางคันนะครับเพราะว่ารางเนี่ยมีความร้อนเกินแล้วต้องทำให้ผู้โดยสารเนี่ยลงมานอกขบวนนะครับระหว่างที่จะรอรถไฟเดินต่อก็อย่างผมก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันคือมีคนรอเยอะมากนะครับที่สถานีแล้วก็เกิดการดีเลย์ของรถไฟอยู่ประมาณ 2-3 ขบวนด้วยกันครับก็ต้องมีการสมทบขบวนเกิดขึ้นเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพยายามรับมือกับสถานการณ์อันนี้ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าทุกฝ่ายพยายามร่วมมือกันอย่างแข็งขันแต่ว่ายอมรับจริงๆครับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆจริงๆครับครับ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะมาเรื่องของมีผู้นำหญิงอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วนะที่ประเทศเปรูค่ะคุณฟังคะอยู่ในอเมริกาใต้เนาะเปรูเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ผู้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสตรีนะคะถ้าอ่านชื่อนามสกุลและคุณฟังที่อยู่กับวงการข่าวมานานสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เนี่ยนะคะก็คืออันนี้แต่อันนี้ชื่อนางเคโกะฟูจิโมริคุณเวลาเคยได้ยินไหมฟูจิโมรินะเคโกะฟูจิโมริเนี่ยนะเป็นสตรีที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรูในครั้งนี้แล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายมาโกโรบิโอเนี่ยก็ได้ส่งสารแสดงความยินดีไปถึงผู้นำเปรูคนใหม่นี้ด้วยโดยมีการพูดในเมสเซจที่ส่งไปถึงเธอนะคะว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นชัยชนะที่มีความสำคัญพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเตรียมทำงานร่วมกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ของฟูจิโมริเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงการลงทุนแล้วก็การค้าในภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีสเนี่ยนะคะทั้งนี้คุณฟังคะฟูจิโมริตอนนี้เนี่ยเธออายุ51ปีนะเป็นบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีอัลเบร์โตฟูจิโมริผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเปรูหลังจากเฉือนชัยชนะในโรแบร์โตซันเชสผู้สมัครจากกลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายไปได้อย่างหวุดหวิดโดยฟูจิโมริเนี่ยชนะในรอบชิงเขาบอกชิงดำด้วยคะแนนห่างกันเพียงแค่ 49,641 คะแนนก็เรียกว่ามีผู้นำหญิงอีก1คนแล้วนะคะอย่างในเอเชียเราก็จะมีนะผู้นำหญิงก็นะซานาเอะนะเนาะของญี่ปุ่น
0: ของญี่ปุ่นใช่ครับ
1: นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นอันนี้เปรูอเมริกาใต้ก็มีผู้หญิงคนแรกแล้วค่ะ
0: ครับโอ้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่ก็เรียกว่าขึ้นมาพร้อมกับความท้าทายหลายอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เดียวนะครับ
1: ต้อง
0: ครับครับมาต่อกันที่เรื่องของประเด็นของรัสเซียกันบ้างนะครับผมก็ณตอนนี้นะครับก็หยิบยกมาจาก BBC ก็มีความเคลื่อนไหวกับเรื่องของปัญหาในรัสเซียนะครับผมก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เงียบหายไปเป็นพักใหญ่ๆนะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Polish PM warns critical months ahead in face of Russian threat นะครับผมก็เป็นการที่ทางนายโดนัลด์ทัสนะครับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงถึงขั้นวิกฤตจากภัยคุกคามของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีการเก่งกันว่าทางรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการกำลังวางแผนด้วยการใช้อาวุธเพื่อการยั่วยุยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบนแผนเนี่ยก็มีกลุ่มประเทศโปแลนด์กับกลุ่มประเทศบอลติกที่อยู่ในเครือข่ายที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแผนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนี่เองนะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเป้าหมายนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดสอบความสามัคคีแล้วก็การป้องกันตัวเองของกลุ่มประเทศเนโต้นะครับก็การพยายามที่จะบีบให้กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยยุติเรื่องของการส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนด้วยนะครับโดยจุดยืนของโปแลนด์ในครั้งนี้ก็คือก็ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะเตือนให้กับประชาชนตัวเองเพื่อที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ไม่ให้เกิดความตระหนกตกใจขึ้นมาถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้ในข่าวที่ต่อเนื่องเองนะครับผมก็เพิ่งมีข่าวล่าสุดของ BFM ของฝรั่งเศสนะครับที่แพร่ภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผมที่แต่งชุดทหาร

0: ลงพื้นที่นะครับผมก็มีการปล่อยข่าวมาว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวบอกว่าได้มีการยึดเมืองที่ชื่อว่าเมืองคอสต์ยานทิมิฟกานะครับของยูเครนได้นะครับที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญนะครับที่มีเส้นทางหลักสายที่จะมุ่งสู่ดอนบาสเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีการแต่งตัวเป็นชุดลายพรางนะครับเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวชุดลายพรางครั้งแรกๆของปูตินในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็แสดงถึงความขึงขังความพร้อมของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการอ่านข้อความที่เรียกว่าเป็นข้อความแฝงตรงนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวว่าเอ๊ะต้องการจะบอกอะไรนะครับผมส่วนหนึ่งก็คือต้องการอาจจะคาดการณ์กันว่าเป็นเรื่องของความพร้อมของรัสเซียในการที่จะเรียกว่าเพิ่มนโยบายเชิงรุกต่อกลุ่มประเทศยุโรปมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนด้วยก็เรียกว่าหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวจริงๆครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
1: ก็กำลังมองอย่างนี้ด้วยค่ะคุณวิรัตคุณฟังค่ะว่าการที่รัสเซียเนี่ยไปบุกโจมตียูเครนเนี่ยมันก็ย่างเข้าปีที่5แล้วนะย่างเข้าปีที่5แล้วหลายปีเนี่ยนะคะก็ยังดูเหมือนว่ามันจะไม่คลี่คลายลงเลยอะนะทั้งสองประเทศก็ยังฮึ่มกันเนี่ยนะไม่ได้มีการลดลาวาสอกกันเลยอะโอ้ค่ะจะพาคุณฟังมาที่อินโดนีเซียกันดีกว่าอันนี้เนี่ยนะก็มีข่าวมาว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยนะโมเรนทาราโมดีเนี่ยก็จะเยือนอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกของการทัวร์นะการเดินทางเนี่ยนะสามประเทศก็คือมาที่อินโดนีเซียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปออสเตรเลียแล้วก็ตบท้ายด้วยนิวซีแลนด์เนี่ยนะแต่ที่ไปอินโดนีเซียเนี่ยโอ้มันมีความสำคัญค่ะคุณฟังคะเพราะว่าตามข่าวที่เขาพาดหัวข่าวอย่างนี้เลยนะคะบอกว่า India's Modi to meet Prabowo next week for critical minerals critical mineral เลยนะข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะก็คือไปพบปะกับ ขอโทษค่ะไปพบปะกับประธานาธิบดีโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องเด่นเลยที่จะของการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะหารือเรื่องของแร่นะสินแร่ที่มันมีความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเยือนในวันที่8ถึง9เดือนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดเผยค่ะของเอกอัครทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียเนี่ยนะบอกว่าประเด็นความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญเนี่ยนะคะแล้วก็การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นวาระสำคัญของการหารือ โทษค่ะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะเตรียมที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับครอบคลุมด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาอวกาศแล้วก็อุตสาหกรรมแร่ด้วยนะตลอดจนเวชภัณฑ์ค่ะอินเดียนั้นต้องการความร่วมมือกับอินโดนีเซียในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าแร่ที่สำคัญแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้ำโดยมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตในอินโดนีเซียเพื่อป้อนวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้แก่ตลาดอินเดียแล้วก็ตลาดโลกด้วยเนี่ยนะอีกเอกอัครทูตของอินเดียนะระบุอย่างนี้ค่ะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังหารือแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่เรียกว่า Joint Venture เนี่ยนะแม้ว่ายังไม่เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเปิดเผยว่าได้หารือเรื่องนี้เนี่ยกับนายโรซานโรสลานีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนแล้วก็ประธานกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะทีนี้การเยือนครั้งนี้ค่ะคุณฟังคะสะท้อนความพยายามของอินเดียในการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแร่สำคัญซึ่งก็เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ลดการพึ่งพาจีนด้วยเนี่ยนะแล้วก็อินโดนีเซียนั้นเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะโดยผลิตได้ราว 2.6 ล้านตันในปีที่ผ่านมานะขณะที่อินเดียนั้นก็ต้องพึ่งพาการนำเข้านิกเกิลจากต่างประเทศเป็นหลักด้วยเช่นกันอินโดนีเซียยังคงนโยบายห้ามส่งออกสินแร่นิกเกิลดุห้ามส่งออกสินแร่นิกเกิลดิบนะเพื่อส่งเสริมการแปรรูปภายในประเทศก่อนการส่งออกซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของอินเดียในการที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแร่แล้วก็การผลิตมูลค่าเพิ่มร่วมกับอินโดนีเซียด้วยค่ะ นี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นนะคะว่า

0: อินเดียนั้นต้องการกระชับความร่วมมือโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่จะเข้ามาหาไอ้แร่ที่มันมีค่ามากแร่ที่มันสำคัญสำหรับผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขับเคี่ยวในช่วงยุคนี้เลยนะครับใช่ครับต่อมาที่สปป.ลาวกันบ้างนะครับก็เป็นเนื้อหาจากการที่ทางสปป.ลาวได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดที่ครั้งที่10เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ระหว่างการประชุมเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของความยากจนเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรื่องของความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาแร่ธาตุในสปป.ลาวเนี่ยนะครับผมก็เป็นเรียกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นภาพรวมนะครับผมก็พาดหัวข่าวของเวนจันไทมส์ครับผมบอกว่าGovernment priorities in poverty reduction, clean energy and mineral development นะครับผมก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ทางนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนแล้วก็มีทางดร.ไซสมพรพรมวิหารนะครับประธานสภาชาติเนี่ยร่วมกันเป็นประธานนะครับโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเป็นการกำหนดนโยบายแล้วก็ประเด็นทางกฎหมายสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทโดยมีการเร่งพิจารณาวาระต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาปัญหาความยากจนนะครับเร่งเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาดครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการกำหนดทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญด้วยนะครับผมก็มีการกำหนดนะครับว่าการดำเนินงานในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะต้องมีการวางทิศทางก็มีการวางแผนให้เป็นรูปธรรมนะครับผมก็จะมีคำสั่งการของทางท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนเนี่ยนะครับผมที่ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเสนอรายงานที่มีความกระชับแล้วก็ปรึกษากันอย่างใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงปัญหาโดยการแก้ไขไปถึงรากฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนที่ทางสปป.ลาวเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายการเร่งรัดการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหาพลังงานต่างๆที่จะสามารถรองรับเรื่องของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV รวมไปถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ พยายามผลักดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับภายใต้ความท้าทายต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะมาที่อินโดนีเซียคุณฟังคงคุ้นเคยกับชื่อนี้นะคะ CPTPP นะชื่อเต็มชื่อเต็มก็คือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership เดิมทีนั้นคือ TPP ค่ะTPP ก็คือ Trans-Pacific Partnership นะพอตอนหลังเนี่ยนะก็คือสหรัฐเนี่ยมันเป็นความริเริ่มนะตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะแล้วก็พอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็เลยถอนตัวจากไอ้ TPP ที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้ว12ประเทศเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันใหม่ก็เลยเติมชื่อนะด้วยการใส่ CP ก็คือ Comprehensive Progressiveเข้าไปอีกปัจจุบันเนี่ยมีอยู่12ประเทศนะคุณฟังคะแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยมีอยู่4ประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะก็คือสิงคโปร์เวียดนามบรูไนนะแล้วก็มาเลเซียทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวค่ะว่าอินโดนีเซียนั้นตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วแหละที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ CPTPP เนี่ยนะคะโดยได้มีการดำเนินโครงกระบวนการต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ตามข่าวบอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็เดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกของ CPTPP เนี่ยนะคะโดยจากที่ประชุมคณะกรรมการ CPTPP เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชอบนะให้เริ่มกระบวนการหารือเกี่ยวกับการที่จะพิจารณารับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียก็เรียกว่าคือแข็งขันเลยแหละที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกของ CPTPP เนี่ยนะแล้วก็ขั้นตอนการหารือเขาบอกว่าจะนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานด้านการภาคีอนุวัตเนี่ยนะคะหรือว่า Accession Working Group ซึ่งก็จะช่วยผลักดันเป้าหมายให้อินโดนีเซียเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบได้

0: ในปี2027ก็คือปีหน้านี้เองเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้อินโดนีเซียได้ปรับกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ CPTPP แล้วกว่า22บทนะแล้วก็ได้ส่งแบบสอบถามภายในเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประเทศผู้สมัครไปยังนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศผู้รับฝากความตกลงตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะอินโดนีเซียก็ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยในการสมัครเป็นสมาชิก CPTPP โดยสะท้อนผ่านการลงนามความตกลงอินโดนีเซีย UK Economic Growth Partnership ไปเมื่อต้นปีนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีท่านหนึ่งของอินโดนีเซียออกมาพูดด้วยค่ะว่าการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP เนี่ยจะช่วยขยายตลาดส่งออกเพิ่มการค้าและการลงทุนแล้วก็เสริมบทบาทของอินโดนีเซียในห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยภาคธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรกฎระเบียบการค้าดิจิทัลที่ทันสมัยแล้วก็การคุ้มครองการลงทุนแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นรวมถึงการใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่า Rule of the Origin เนี่ยนะทีนี้ประชาชนก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นในราคาที่สามารถจะแข่งขันได้ค่ะคุณฟังค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อินโดนีเซียเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็ต่อประชาชนของเขาในการเข้าไปเป็นสมาชิก CPTPP เอ็นก็กำลังดูว่าเอราบ้านเราล่ะมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าเนาะที่จะไปเป็นสมาชิกในขณะที่4ประเทศเนี่ยไปในอาเซียนเนี่ยเป็นแล้วเนาะแล้วก็อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็ขยับเข้าไปใกล้ที่จะเป็นสมาชิกแล้วด้วยก็จะเป็น6ประเทศเนี่ยนะจาก11ประเทศอาเซียนนะคะ
1: ครับโอ้อันนี้น่าสนใจจริงครับอาจารย์
0: มันมีประโยชน์อ่ะนะเขาไปเล่นตรงนี้ค่ะเอาล่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาในช่วงเจาะลึกอาเซียนมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: เรามาถึง
1: ที่ใหม่นะครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์น่ะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
2: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยเรามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
1: โอ้ใช่
2: นะอาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมอง

0: นะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะการเรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ย
1: ดัก
0: หากันอยู่ทุกวินาที
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
1: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
0: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
1: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: 59ปี
1: 59ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
0: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
1: นะ
0: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
1: มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะ
0: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะ
1: จำได้ค่ะ
0: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ เป็นทะเลดินคือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
1: ก็นี่ไงค่ะตรงนี้
0: ไอ้ตัวนี้นะฮะมันคือ
1: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
0: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีชตรงไหนมันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่บวชดิ้งนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
1: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยนะครับแล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างฮะในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮอนมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรอ่ะช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือ มีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบวู
1: บางโล
0: ค่ะเบียนโตก็คือ ินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีที่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็เดินเรื่องถามก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีก็ยังหมดวันละ
0: เออนั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
1: ค
0: มนะครับถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์จะถูกชารัดดอกไหมคะเนี่ย
0: แล้ว คนที่มานั่งจั

0: การและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากคนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์
1: โดนัลด์ทรัมป์
0: แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่ค่ะ
0: มันตั้งองค์กรอะไรของ
1: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคใครใช่เจ็บตัวนั้นโรคค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจหรือเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะเขาใช
1: ้ซ้อนกันไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้โคร
1: งการนี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: ฮะแล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอแนะหัวหงอกในวัยที่ยังไม่แก
1: ่เออเพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค่ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมุกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละเออค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโต้พาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลัสเซนเดนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีโดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโต้ไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป1,000 ล้าน นะฮะซูเบนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าถ้าไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยเดือนหน้าซ้ำก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอเดือนหน้าซ้ำถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% ทำได้สูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะเป็นรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอย
1: อ
0: ะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเรายิงกัน
1: ใช่หนังคาวบอยใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วหุ่นมาแน่เนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: าจจะเริ่มทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์

0: มารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรลุนะคะแล้วก็คุณปุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
4: จริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะก็ถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
3: ใช่ค่ะ TPP นะฮะ
4: ทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิ
3: พ
4: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
3: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะทาน Pacific partnership ค่ะ
4: แล้วมัน progressive ไหม
3: CPTPP
4: นะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
3: ้ค่ะ
4: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
3: ์ค่ะ
4: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
3: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
4: ค่ะก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็ไม่อย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพแต่นั่นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงใช่ไหมฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
3: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
4: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลายเซ็น
3: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
4: ่
3: ะ
4: ถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นแต่ปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัส
3: ใช่
4: ฉันเริ่มจากออกคัส
3: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ยูเอสก็เลยเป็นออกคัสค
4: ่
3: ะ
4: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
3: และยังมีกลุ่มควอตนะการคิวยูเอ
4: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมอ่ะ

0: ็เป็นควอตก็ได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาน่ะเห็นไหมฮะไอ้อเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนต้องเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันจะกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันควรจะเป็น individualism
1: ปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันที่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ถูก
1: เห็นประชุมเฉพาะปีหนึ่งก็สองสามร้อยประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากเปลืองงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็เสียว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดแล้วที่เอาไปเหลือ G7 ค่ะ
0: พออยู่มาวันหนึ่งว่าเออเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะพัฒน์ตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮ
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: ค่ะ
0: และคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
0: ในเจ้าแปดเสียบูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับ1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: 1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20ปีนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาว
0: จริงๆเหมือนก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997ค่ะ
0: นะฮะจากเขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะ
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศ

0: ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับคุณเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้านมหาเทียมมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาว
1: กับเมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งกายอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเทียมเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนะองค์การสุจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริงๆ
0: ว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสันดาปใดไม่ม
1: ีนะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสันดาปนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเดจีสากล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเลยเนี่ย ไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัตตานีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี้
1: ค่ะ
0: นะ
1: แต่
0: ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือ
1: ม
0: ีคอนติเนียล
1: ครับได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบรดมเจ็ดดอนเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเล็กตามมาแล้วค่ะมาเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คงจะยาวต่อเนื่องกันไปสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะกับการทุจริตนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่เชื่อแน่ว่าหลายๆคนนะคะรอติดตามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถจับกุมตัวขบวนการหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคะกับการโกงทุจริตครั้งมโหฬารเนี่ยได้หรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดในคุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นแล้วนะคะผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันออกมาของท่านนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจสอบนั่นแหละก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะผลก็คือมีข้าราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจำนวน5รายซึ่งในการแถลงข่าวไม่มีการระบุชื่อนะคะว่า5รายที่ว่านี้เป็นใครบ้างตอนนี้ทั้ง5รายเนี่ยยังไม่มีการระบุเลยว่าตัวตนเป็นใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเกี่ยวข้องยังไงยังไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ถูกเปิดเผยกันออกมาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแค่เพียงว่าเนี่ยนะคะในวันสองวันนี้จะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็เล็งๆเอาไว้แล้วค่ะว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยซึ่งทั้ง5คนนะคะที่ถูกสอบเนี่ยก็คงจะต้องโดนละค่ะนะคะต้องโดนเล่นงานแน่ๆและพร้อมกันนั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ย3รอบด้วยกันโดยรอบสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้บรรจุไปเนี่ย 15,000 คนซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าจะได้ตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 15,000 กระดาษคำตอบนี่แหละคือถ้าหากไปตรวจพบนะคะทั้ง 15,000 คนเนี่ยคือมีปัญหาขึ้นมานั่นล่ะค่ะจะยกเลิกแบบเป็นรายคนเลยนี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสอบสาวเหล่าเรื่องว่าทั้ง 15,000 คนเนี่ยมีการทุจริตนะคะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยกี่คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าคดีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นการทุจริตครั้งใหญ่แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่สูงถึง 4,500 ล้านบาทและมันส่งผลกระทบนะคะคือส่งผลกระทบเนี่ยต่อผู้สมัครสอบคุณฟังลองคิดดูนะคนกว่า 400,000 กว่าคนที่เข้าสอบเนี่ยแล้วสามารถทุจริตคน 400,000 กว่าคนได้อะคือยังไงเรื่องนี้นะคะมันเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆซึ่งมันไม่ใช่แค่5คนที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแถลงออกมาว่าพบ5คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในที่ทำการทุจริตคือมันจะต้องเป็นกระบวนการซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ใหญ่และคนที่ทำได้โกงได้ทุจริตได้ในระดับนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังว่าไม่ธรรมดาแน่ๆคือจะเป็นแค่ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆแล้วค่ะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงดูคือวาดภาพเนี่ยนะคะโครงสร้างของกระบวนการที่ว่านี้ที่มันเกิดการทุจริตครั้งโหฬารเนี่ย

โอ้บางที่บางทางเขาเรียกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เลยแหละค่ะคุณผู้ฟังมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยแน่นอนส่วนหัวเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันนะคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าไม่เคยมีนะที่บ้านเราเนี่ยจะกักตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรทั้งสิ้นมันก็จะถูกตัดตอนนะคะได้แค่เพียงรายย่อยๆเท่านั้นเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะจำกันได้หรือเปล่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะในคดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอค่ะเมื่อช่วงปี2552ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตัดสินเด็ดขาดเลยค่ะเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาคนที่โดนคืออธิบดีกรมการปกครองค่ะคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนจำคุกไป3ปีโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ไม่รู้ล่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะจะมีอธิบดีเนี่ยโดนกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมาแล้วและมันก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ฟังบุคคลหลักเลยที่ถูกลงโทษนอกเหนือไปจากอดีตอธิบดีกรมการปกครองคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์แล้วเนี่ยนะคะที่ถูกตัดสินจำคุก3ปียังมีข้าราชการระดับสูงนะคะในกองการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเลขานุการกรมในขณะนั้นถูกพิพากษาจำคุกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ทางกลุ่มผู้เข้าสอบเนี่ยนะคะจำนวน103รายเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกคนละ2ปีค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มผู้เข้าสอบเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ศาลก็เลยให้รอลงอาญาเอาไว้คนละ2ปีซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะในช่วงนั้นเนี่ยที่เขามีการโกงกันเนี่ยโอ้โหคือเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคือมีการจัดทำกลุ่มคำตอบคือเหมือนกับมีการเฉลยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เรียกรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยสูงถึง800,000ถึง1ล้านบาทต่อรายคุณผู้ฟังคะยิ่งกว่าครั้งนี้อีกก็เพื่อแลกกับการผ่านการสอบข้อเขียนแบบอัตไนแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยก็พบความผิดปกติอย่างมากในกระดาษคำตอบมีลักษณะเนื้อหาแล้วก็การเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันแบบเป็นระบบคือมันตอบคือมันเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นเพราะมันผิดปกตินะคะผลคะแนนผิดปกติก็เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ล่ะนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการที่ใหญ่กว่าระดับอธิบดีได้หรือไม่เป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ติดตามดูค่ะเพราะว่ากระบวนการนะคะในการทุจริตครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะและถ้าหากว่าเราดูภาพจำลองอ่ะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันเอาไว้ว่าภาพจำลองในกระบวนการการทุจริตเนี่ยมันจะมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปกติธรรมดาคือมันจะต้องมีแบบตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นมาสเตอร์ไมด์และไล่ลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้เราวาดผังเอาไว้นะคะจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยของกระบวนการนี้มันน่าจะออกมาในรูปลักษณ์แบบเนี้ยตัวการใหญ่อ่ะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเส้นสายนะคะในกระบวนการของการจัดสอบค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการกำหนดโควต้าแล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการเนี่ยในการออกข้อสอบและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นละมันก็จะไล่ลงมาที่เครือข่ายเอกชนเครือข่ายเอกชนนี่คือไงก็คือพวกบริษัทเอกชนค่ะผู้ฟังที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์จัดเก็บหรือว่าตรวจกระดาษคำตอบที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นและปล่อยให้มีการลักลอบนำออกข้อสอบเนี่ยออกมาหรือว่าร่วมมือกันในการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นมันก็จะมีนายหน้าหาลูกค้านะคะก็เป็นพวกเครือข่ายหัวคะแนนอดีตข้าราชการข้าราชการระดับกลางหรือไม่ที่มาทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการหาลูกค้าก็จะหาผู้สมัครสอบเนี่ยนะคะที่ต้องการตำแหน่งนี่แหละซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะคะเดินเรื่องแล้วก็ประสานงานแล้วก็ส่งเงินไปยังตัวการใหญ่แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการนำกระดาษคำตอบจริงเนี่ยออกมาแก้ไขคำตอบหรือว่าเปลี่ยนแปลงคะแนนจากผลสอบที่ตกให้กลายเป็นผ่านแล้วก็จะมาถึงจุดสุดท้ายก็คือผู้จ่ายเงิน

ซึ่งผู้จ่ายเงินนะว่าไปก็คือจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้จ่ายเงินนะที่เป็นผู้สมฤทธิ์ที่สามารถอาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้จ่ายเงินเพื่อแลกกับเก้าอี้หรือว่าแลกกับตำแหน่งข้าราชการซึ่งผู้จ่ายเงินนะคะก็อาจจะเป็นตัวผู้สมัครสอบเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นครอบครัวซึ่งยอมจ่ายเงินนะคะเพื่อแลกกับการได้บรรจุเป็นข้าราชการและทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเนี่ยมันจะเป็นรูป

0: ปปช.เนี่ยได้บุกเข้าไปค้นแล้วก็จับกลุ่มบริษัทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะที่เข้าไปจับเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้บอกโอ้โหจับกันได้แบบขนังคาเขากำลังทำการแก้ไขเนี่ยนะคะคำตอบกันอยู่เลยและเนี่ยนะคะในการจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยมีการประมาณการกันเอาไว้ว่ามีข้าราชการเนี่ยนะไม่ใช่ข้าราชการสิคือมีคนที่มุ่งหวังจะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยผู้สมัครสอบเนี่ย 9,000 คนด้วยกันค่ะที่อยู่ในรายการนะอยู่ในรายการที่ส่งให้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบคุณฟังมันถึงได้ออกเป็นตัวเลขไง 4,500 ล้านเนี่ยก็มาจาก 9,000 คน 9,000 คนซึ่งเขาประมาณการเอาไว้ว่า 9,000 คนเนี่ยจะจ่ายค่าซื้อเก้าอี้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยตกประมาณ 500,000 มันก็เลยออกมาเป็น 4,500 ล้านน่ะนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาบุกเข้าไปเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหกำลังเห็นแก้คำตอบกันดูแบบขนังคาเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย10คนด้วยกัน10คนน่ะนะคะไม่ได้โดนจับนะก็ถูกปล่อยตัวกันออกไปอ่ะมาแล
1: ้
0: วย้อนไปเมื่อช่วงวันที่22ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบุกเขาไปจับ22มิถุนายนนะที่บุกเขาไปจับเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยทำหน้าที
1: ่
0: แก้คำตอบอยู่คือจับจนได้แบบขนังคาเขาอะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของบริษัทอะแล้วก็คนนี้มีตำแหน่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์งบประมาณที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อะจำได้ไหมคุณพิชิตเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวหมดเลยนะและจนถึงวันนี้เป็นไงล่ะหายเขากลีบเมฆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่10คนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวของคุณพิชิตเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคือคุณพิชิตเนี่ยได้ส่งให้ตัวแทนเนี่ยเข้าไปยื่นหนังสือลาออกพอยื่นหนังสือลาออกปุ๊บเนี่ยซึ่งคนละแวกบ้านเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไม่เห็นคุณพิชิตกับครอบครัวเลยคือบ้านถูกปิดเงียบแล้วหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่มีข่าวเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็หายไปแบบไร้ร่องรอยซึ่งถ้าพูดถึงนะตัวคุณพิชิตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเหมือนกุญแจดอกสำคัญอ่ะที่มันจะไขไปสู่ทุกอย่างอ่ะทั้งที่จับได้แล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีข่าวเล่าลือออกมาว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่าคือเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขานัดหมายเลยนะให้จ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยเข้าไปให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละแต่ปรากฏว่าคือคุณพิชิตเองก็ไม่ได้ไปพบเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เป็นเรื่องเป็นราววันที่เป็นข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ไงมันถึงบอกว่าโอ้โหมันยากไหมอ่ะแล้วแถมไอ้ที่คุณแถลงออกมา5คนเนี่ยคุณก็ไม่เปิดเผยเลยนะว่าเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็มีอดีตบิ๊กตำรวจโทรมาแบบอัดอั้นเขาบอกว่าเฮ้ยตามหลักการแบบนี้มันต้องคุมตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่นะโดยเฉพาะเนี่ยจ่าพิชิตอะไรนี่ด้วยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบทำแบบนี้คือบ่นให้ฟัง
0: ไม่แล้วจ่าพิชิตเนี่ยนะหลายคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีโอกาสนะที่จะโดน
1: อ
0: ่ะถามว่าทางลุงเขาจะปล่อยไว้ไหมเนี่ย
1: ไม่ถึงว่าโดนตัดตอน
0: ใช่คือไม่ไหวอ่ะคือเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคือนายกเนี่ยไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยเนี่ยนะคือจะตัดตอนเหมือนกับว่าแค่อธิบดีหรือเปล่าหรือว่าแค่ข้าราชการในกรมหรือเปล่าอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังกันไปว่ามันเคยเกิดกรณีของการทุจริตสอบในอำเภ
1: อ
0: แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนเข้าคุกไป3ปีพร้อมกับข้าราชการน่ะข้าราชการในกรมเนี่ยโดนกันแบบเป็นลูกละนาดแล้วมันก็ตัดตอนอยู่แค่อธิบดีไงมันไม่ได้สาวไปถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ซึ่งถามว่าเหตุการณ์ที่มันสามารถจะทุจริตได้ในระดับเนี้ยโอ้โหคือมันสุดแค่นี้หรอเป็นไปได้ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดอ่ะทำไมไม่สุดแค่นี้นะคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรมซึ่งมันเป็นกรมใหญ่อ่ะบรรดานักการเมืองอ่ะรัฐมนตรีอะไรไม่รู้เลยหรอว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอ่ะการทุจริตแบบโหมันไม่ได้เป็นทุจริตแบบปกติอ่ะมันเป็นทุจริตแบบระดับใหญ่อ่ะ
1: หรือบางทีอ่ะพวกรัฐมนตรีหรืออะไรที่เข้ามาเขาก็บอกเขารู้แต่อาจจะไม่คิดไม่ถึงสมมติว่าทางคอมไม่เกี่ยวนะเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าอุ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ คือเหมือนเราอ่ะพี่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็

0: งมีแหละแต่เราก็ไม่คิดนะถึงขั้นแบบโหแก้ข้อสอบอะไรกันเป็นขบวนการขนาดนี้
1: คือเป็นเรื่องเฉามากอะคือแบบเฉาโฉจริง
0: ๆ
1: คิดดูแล้วกันว่าสื่อต่างประเทศเองเขาก็ลงอะเขาอาจจะลงข่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติสำหรับในบ้านเราอยู่แล้วไงเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภาพพระหน้าอยู่เลยอะ
0: ประเทศไทย
1: สำหรับประเทศไทยมันคือการทุจริตคอร์รัปชันคือถ้าเกิดใครมาทำธุรกิจที่นี่คุณจ่ายใต้โต๊ะไปทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเงินคือสิ่งที่เปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างอะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าท่านนายกนะไม่สามารถจับใครได้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะถ้ามันไปสุดเอาแค่สุดแค่อธิบดีหรือว่าสุดแค่ใครก็ตามอะลำบากในแง่ของความเชื่อมั่น
0: อ
1: ะในรัฐบาลอะ
0: ใช่แล้วยิ่งตอนนี้มีทั้งเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องยาเสพติดอีก
1: คือมันจะตายทั้งสังคมอ่ะมันจะตายในแง่ของความเชื่อมั่นคือมันล้มละลายอ
0: ่
1: ะในความเชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวท่านควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะและอย่าลืมว่าท่านเองเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบในวันนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยท่านนายกเนี่ยหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้งานเนี้ยมีอยู่ทางรอดเดียวคือท่านนายกต้องจับให้ได
0: ้ต้องมีคนโดนอ่ะแล้วต้องเป็นตัวใหญ่ด้วย
1: ใช่คือจะไปเป็นตัวเล็กจิ๊บๆจ้อยๆเนี่ยไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นตัวเล็กจิ๊บๆจ้อยๆนะเชื่อเหอะคนไม่ยอมรับไม่ได้หรอกต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น
0: อย่างวันนั้นที่นายกแถลงอ่ะนายกเขาก็พูดประโยคนึงเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่เขามาตอนที่ตัวเองมาเป็นนายกรอบแรกอ่ะแล้วก็มันก็มีเรื่องนี้มาก่อนด้วยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพวกนั้นอ่ะพวกในกระทรวงอ่ะย่ามใจที่ตัวผมไม่ได้กลับมาก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยก็พูดประมาณเนี้ยเขาเหมือนกับว่าท้าทายอำนาจแกด้วย
1: ก็นี่ไงในเมื่อบอกว่าเขาท้าทายอำนาจคือคุณก็ต้องจับได้ไงถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะในกระทรวงมหาดไทยเละกันต่อไปยิ่งนายกปล่อยไปแบบนี้นะมันจะยิ่งเละมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ได้แค่ระดับนี่ขนาดนะเละระดับนี้นี่คือมันเละตุ้มเป๊ะไม่ไหวไม่ไหวแล้วพอมันมีเรื่องฉาวออกมาในกระทรวงมหาดไทยปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเห็นเรื่องราวต่อเนื่องตามมาหลายเรื่องเลยเนี่ยมันก็จะมองเห็นภาพอ่ะความวุ่นวายภายในกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาไงเพิ่งรู้นะว่าท่านปลัดนี้อายุ55เองนะคะ
0: ใช่ไงก็ตอนที่พี่ตอนขึ้นมาเลยตอนขึ้นมา7ปีไงตอนนี้เป็น
1: เหล
0: ื
1: ออีก5ปีเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคือพวกบรรดาที่เขาแบบจะเกษียณอายุอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
0: อ่านพี่อันเนี้ยคือถ้าเรามองมุมนึงในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเมื่อปลัดอ่ะอายุราชการยาวนาน7ปีจนตอนนี้เหลือ5ปีอ่ะมันก็ปิดทางคนอื่นใช่ไหมพี่ขึ้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบเหมือนอย่างที่ปลัดป๊อปเนี่ยปลัดมหาดไทยเขาบอกว่าผมเนี่ยโดนนู่นโดนนี่ตลอดคืออันเนี้ยก็ต้องทำใจว่าตัวเองอยู่ยาแล้วปิดทางคนอื่นเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องวุ่นมาแบบนี้แหละ
1: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาไงของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยคือนอกเหนือจากกรณีเฉาการโกงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องวุ่นภายในบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผสมปนเปเข้ามาด้วยและแถมยังมีคนภายนอกก็มาอีกก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินที่เข้ามาหนุน
0: แล้วบิ๊กในกระทรวงเนี่ยก็ถูกมองว่าอ่ะขั้วนี้สายนี
1: ้
0: สายตรงสายไม่ตรงอะไรประมาณนี้ด้วย
1: ก็นี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาความวุ่นวายที่เป็นข่าวว่านอเนี่ย
0: สองน
1: อสองนอเนี่ยนอนีกับนอหนูเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เราก็ต้องบอกว่าเนทินกับอนุวินเพราะว่านายกเขาเป็นคนพูดเองเราก็ต้องเอาคำนายกมาพูดว
1: ่
0: าเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เราเอ่ยชื่อว่าง
1: านเนี้ยคือมันอาจจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะคือมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหบานปลายให้มันกลายเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวนะ
0: คือเรียกว่าระหว่างสองเนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเพราะว่าสนิทแบบกันมากอาจจะคุยกันทุกเรื่องแต่พอมีลูกน้องของแต่ละคน
1: คิมอ่ะ
0: คือแล้วพอลูกน้องเหยียบตาปากันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะลามเดี๋ยวมันจะลาม
1: เนี่ยแล้วก็มาจากประเด็นเนี่ยแหละปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยว่าเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยกำลังต้องการ

0: ที่จะย้ายตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เอาเด็กของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นโอ้ซึ่งเด็กของนะสายเนี่ยเขาก็มีแบบโอ้โหหลายคนอยู่
1: พี่แล้วมันก็มีเหตุผลนึงนะเขาบอกว่าการที่คุณอนุทินเนี่ยก่อนตอนที่จัดตั้งรัฐบาลตอนแรกก็คิดว่าจะไปควบกลาโหมใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าในที่สุดนายกก็ควบมหาดไทยเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนอื่น
0: อ
1: ่ะไม่ใช่คุณอนุทินอ่ะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมเพราะว่าในกระทรวงมหาดไทยมันมีหลายขั้วอยู่แล้วนะคือถ้าไม่งั้น
0: อ
1: ่ะอีกขั้วนึงก็จะขึ้นมาก็อาจจะมองว่าเป็นสายตรงอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นโดยเฉพาะตัวท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็เป็นเป้าหมายของการที่จะมีการถูกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วย
0: เดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวในกระทรวงมหาดไทยกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มา
1: ช่วยที่สองนะ
0: มาต่อเลยเล็กเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเรามาว่ากันต่อเพราะว่าประเด็นนี้นะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีเลย
1: เออ
0: ต้องระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าคนนึงอ่ะคนนึงเขาไม่พอใจซึ่งเราก็คงรู้กันนะคนนั้นอ่ะเขาไม่พอใจอ่ะเขาจับเก้าอี้เนี้ย
1: เมียหรือเปล่า
0: เมียหรือเปล่าไม่ใช่ซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะไอ้กระแสของความต้องการจะเลื่อยขาเก้าอี้แกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไร
1: ใช่คือถ้าว่าไปแล้วอ่ะสมมติเราจะเล่นสร้างประเด็นอ่ะเราก็ทำคลิปเสียงอ่ะเหมือนสมมติเล็กกับพี่เด้งอ่ะนักการเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพูดกับนี้แล้วอัดเสียงปล่อยอ่ะคือการสร้างหลักฐานด้วยการใช้คลิปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่พอในทางตำรวจเพราะว่าที่คุยกับตำรวจบอกว่าในทางกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่าคลิปเสียงแบบเนี้ยแล้วมันเอามาใช้เป็นหลักฐานได
0: ้
1: เออเนี่ยเขาถึงบอกว่าหลักฐานถ้าในเชิงเนี้ยมันอ่อนหรืออ่านอีกมุมนึงมันคือเป็นการ
0: สร้างกระแส
1: หรือใส่อาจถือว่าจะใส่ร้ายกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นงานหนักของตำรวจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องมาสอบว่าสองคนเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหม
0: เพราะว่าจำได้ไหมช่วงนั้นนะที่มันจะมีคลิปสารพัดคลิปโผล่มาแล้วอยู่ดีคลิปเนี้ยเหมือนมันพลึ่งออกมาเราก็ยังงงๆฟังแล้วเอ๊ะเกี่ยวอะไรอ่ะงงพอมาถึงวันนี้พอมานั่งรวบรวมอะไรเงี้ยต่างๆกับความไม่พอใจจากกระแสภายนอกที่ต้องการเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ย
1: ใช่นี่แหละคือ
0: แล้วแถมนายกก็ปกป้องด้วยนะ
1: คือพี่เห็นไหมจากการแถลงของท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนที่แถลงชี้แจงเรื่องภรรยาโดนพาดพิงอ่ะเป็นคือตัวปลัดป๊อปอ่ะคนรู้ตัวว่าเขาอ่ะเป็นเป้าเขาบอกว่าเนี่ยพอทำอะไรปลัดไม่ได้ก็ไปเล่นเมียเนี่ยคือแสดงว่าตัวปลัดป๊อปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะโดนอะไรบ้างเขาก็รู้แหละว่าโดนขาเลื่อยขาเก้าอี้อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือร้อนฉามากๆต้องจับตาดูเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในกระทรวงหรือเปล่า
1: แล้วถึงขั้นที่ถูกจับตามองเลยว่าโยกย้ายคราวนี้ใช่ไหมท่านปลัดป๊อปเนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยนหรือเปล่าคือจริงอยู่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ในแง่ของการบริหารจัดการหรือว่าปัญหาในกระทรวงแล้วอีกอย่างนึงคือก็ต้องดูได้ว่านายกอนุทินเนี่ยสามารถทนทานต่อกระแสที่บีบมาหรือไม่แล้วก็อาจจะปัญหาภายในด้วยแล้วแต่อีกมุมนึงนะพี่มันก็เป็นการวัดบารมีของคุณอนุทินเองนะว่าถ้าปลัดป๊อปยังสามารถแบบอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณอนุทินเนี่ยบารมีในพรรคนอกพรรคเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเจรจายังคุยกันได้อ่ะยังเคลียร์คุยได
0: ้อ่ะแต่ปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งก็มาจากนี้แหละจากบารมีของคุณอนุทินที่มีไม่เพียงพอ
1: มันก็เลยทำให้เกิดเนี่ย

0: ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งกันออกมาคือถ้าว่าไปแล้วอ่ะมันก็เริ่มแต่มันเริ่มหนักขึ้นตั้งแต่เรื่องของภูเก็ตนะเรื่องแต่จังหวัดภูเก็ตเรื่อยมามันเหมือนเป็นการวัดพลังของเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าชั้นสายนี้
1: ผู้ว่ารองผู้ว่า
0: เ
1: ขาโดนย้าย
0: เขามีแบ็กอัพกันไงก็เลยกลายเป็นวัดพลังกันแล้วก็ไม่ยอมกันเห็นไหมไม่งั้น
1: สายใครสายใครเพราะตอนนี้มันไม่ได้สายเดียวไงมันไม่ได้แบบอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวซึ่งเป็นนายกรัฐ
0: ม
1: นตรีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยก็รอตามกันกับเก้าอี้นะของปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ให้ดีค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องทุจริตเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการสอบเนี่ยมันลามไปถึงบุคคลอีกคนนึงซึ่งตอนนี้กำลังถูกโฟกัสเช่นเดียวกันคือหลายคนเนี่ยพอมันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกจับจ้องในแง่ของความสัมพันธ์ไปนั่งดูประวัติอะไรอย่างเงี้ยต่างๆโอ้โหนี่พอมานั่งไล่ดูประวัตินะคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหประวัติไม่ธรรมดานะคือไม่ธรรมดาในแง่ของความสัมพันธ์กับคุณเนวินชิดชอบ
0: อ๋อเขาเพื่อนสวนกุหลาบ
1: อุ้ยคือเขาปึ๊กกันมากอ่ะคือแบบปึ๊กกันแบบสุดๆอ่ะอ่ะนี่คุณผู้ฟังคือคุณทรงศักดิ์ทรงศรีนะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นคนที่แบบมีความสัมพันธ์ที่แบบแนบแน่นกับคุณเนวินมากทั้งในทางการเมืองทั้งในฐานะสายสัมพันธ์ส่วนตัวและคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนวินนะตั้งแต่สมัยนู้นในการเมืองนู้นแล้วก็ถือว่าเป็นแกนนำด้วยเป็นแกนนำของกลุ่มเพื่อนเนวินคิดดูดิเขาเดินมาด้วยกันแบบตั้งแต่อดีตอ่ะคือกอดคอมาทางการเมืองแบบโอ้โหยาวนานมากตั้งแต่สมัยอยู่พรรคไทยรักไทยนู่นเลยมาพรรคพลังประชาชนจนกระทั่งย้ายมาจับมือก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเลย
0: ใช่ก็คือเขาจบสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันที่เป็น OSK แล้วก็น่าจะสนิทแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเลย
1: คือในแง่ของการทำงานนะคุณทรงศักดิ์เองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมือขวารู้ว่าเป็นขุนพลคู่ใจของคุณในวินด้วยในการดูแลฐานเสียงภาคอีสานโดยเฉพาะกับในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงคือเรียกว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดคือเรียกได้ว่านะเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องร่วมรบอะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมากับคุณเนวินแบบอย่างยาวนานมากและทีเนี้ยเรามาดูนะตำแหน่งของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยเหลือเชื่อมั้ยคือเส้นทางทางด้านการเมืองของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมาวันนี้เป็นรองนายกใช่มั้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยาวนานมาก
0: สมัย
1: 9สมัยค่ะ
0: โอ้โห
1: 9สมัย
0: ตั้งแต่ยุค
1: ซึ่งทางการเมืองส.ส. 9สมัยและเป็นรัฐมนตรีเนี่ย5รัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยแหละเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เหนียวแน่นมากติดต่อกันถึง4รัฐบาล
0: เ
1: ป็นเจ้าครองเก้าอี้มท.3 อ่ะใครเคยมีแบบนี้บ้างอยู่กันมายาวนานจนเนี่ยมาได้เป็นรองนายก
0: อ่ะแล้วอยู่มาแบบไม่เป็นเป้านะ
1: อ
0: ยู่มาแบบไม่เป็นเป้าโดนโจมตีนะเอาเป็นว่านักข่าวเจออ่ะก็แบบไม่ใช่ว่าคือถ้าคุยอะก็คงมีเรื่องจะคุยอะแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์ก็ปล่อยผ่าน
1: ก็เนี่ยมีข่าวเมาส์ไงเขาบอกว่าตอนช่วงเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยท่านไม่อยู่กระทรวงนะไม่ค่อยไปกระทรวงอยู่บ้านนู่น
0: ที่ไหน
1: อีสานอะ
0: อ๋อ
1: เออ
0: เอาเขาแหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นนอแมดเขาเรียกว่าบริหารระยะไกลรีโมทได้รีโมท
1: คือเริ่มต้นชีวิตการเมืองเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะก็คือส.ส.บุรีรัมย์เป็นส.ส.บุรีรัมย์หลายสมัยเลยแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองระดับเหมือนเป็นโลโก้อะโลโก้คนหนึ่งของประเทศนะที่เหนียวแน่นในเก้าอี้บริหารมากอะยุคเริ่มต้นเลยนะยุคเริ่มต้นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ในปี51ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็มาช่วงเว้นวรรคทางการเมืองปี51ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะช่วงนั้นน่ะเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเนี่ยนะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างที่บอกว่าคือเขาตั้งให้เป็นเจ้าพ่อเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบอยู่ในเก้าอี้ลำตีแบบคือมท.3เนี่ยหลายสมัยมากก็หลังจากที่อ่ะโดนพ้นโทษแบนปุ๊บนะก็เข้ามาเป็นลำตีช่วยมหาดไทยเลยติดกัน4รัฐบาลคือในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณนุ๊กอิ๊งแพทองธารแล้วก็มารัฐบาลของคุณอนุทินแล้วก็มาอนุทิน2เนี่ยก็มาเป็นรองนายกเลยเพราะนั้นจุดเด่นนี่เขาเขียนจุดเด่นไว้เลยถ้าเกิดไปเปิดดูนะในใน

0: เนี่ย Google ใน AI ในอะไรเนี่ยจะบอกว่าจุดเด่นผู้ทรงศักดิ์ทรงศรีขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองสายทำงานเงียบ
1: สายเงียบ
0: ที่เน้นการบริหารจัดการและประสานงานในพื้นที่อีสานใต้แล้วก็คอยขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งเอาเป็นว่าสรุปแล้วคุณทรงศักดิ์ทรงศรีถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นกับคุณเนวินแบบสุดๆค่ะ
1: เรียกว่าเขาเอากลยุทธ์บิ๊กป๊อกมาใช้
0: คือ
1: เงียบแบบโลโปรไฟล์อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องยกว่าเขาก็ทำงานแบบเงียบๆไม่ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ไม่มีประเด็นอะไรในการที่แบบเป็นในห้วงที่ผ่านมาไม่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวเลยนะในห้วงยุคสมัยบิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีจำไม่ได้เลยว่าเคยสัมภาษณ์แกหรือเปล่า
0: เงียบมาก
1: แล้วเจอหน้าเวลาเจอสื่อก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินขึ้นไปจนแบบทำไมตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนคุณเนวินใช่ไห
0: ม
1: พอนะเราก็ทำไมแกอยู่ได้ทุกสมัยวะจนคุยไปคุยมาบอกเนี่ย OSK รุ่นเดียวกัน
0: นี่วันหลังนะเราต้องมานั่งไล่เรียงแล้วนะว่าในรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: มีใครที่สนิทกับคุณเนวินบ้างที่แบบใกล้ชิดเนี่ยเพราะเนี่ยอย่างคุณทรงศักดิ์เองก็แบบใช้วิธีแบบเนี้ยเงียบ
1: ก็ไป
0: ความเรื่อยแต่จริงๆแล้วเงียบมาก
1: จริงๆอ่ะเงียบดีใช่ไหมคือไม่เป็นเป้าแต่ถ้าแบบ
0: แต่ยังไงเนี่ยพอมันเกิดประเด็นปัญหา
1: ต้องโย
0: นคุณก็หลีกหนี
1: ใช่
0: เป้าไม่ได้อยู่ดี
1: เห็นแกฟ้องใครนะฟ้องส้มเหรอฟ้องที่เจ้าของคลิปใช่ไหมไอที่เสียงในคลิปใช่ไหม
0: ฟ้องส้มฟ้องกิจ
1: เออ
0: คือต่อให้กิจออกมาขอโทษอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ไอการปรากฏตัวของกิจเนี่ยก็ดูแปลกนะ
1: แล้วที่เขาชิงไปที่ไปชิงไปรายงานตัวก่อนนะ
0: อ๋อไม่เขาไปออกทีวีด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วออกทีวีแค่ช่องเดียวเน
1: ี่
0: ยคือตอนนี้คือคนก็เลยเริ่มมองกันว่าเอ๊ะไอการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกิจอ่ะแล้วก็หลังจากเขาก็ไปที่โรงพักใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วตอนนี้ก็หายไปละเห็นปะหลังจากที่ส้มไงส้มเขาระดมปล่อยคลิปอะไรเงี้ยออกมาต่างอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: พี่เรียกว่าพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันไม่รู้ใครเป็นใครในร้านนี้ต้องเซฟตัวเองด้วยแหละ
0: ซึ่งว่าไปอ่ะคลิปเสียงนะที่มันออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆว่ามันจะเกี่ยวโยงกับประเด็นนี้สักทีเดียวไหมมันมุ่งหวังในประเด็นอื่นอ่ะซะมากกว่านะ
1: แล้วมันก็จังหวะพอดีพอมีเรื่องนี้ปุ๊บฝ่ายค้านเขาก็เห็นเนี่ยเห็นช่องเขาก็ายกเรื่องสองนอมาเลย
0: เพราะว่าคลิปเนี่ยเขาบอกว่าถูกปล่อยตอนช่วงที่คุณกิจนี่แหละลงไอ้เนี่ยเลือกตั้งอะ
1: เขาย้ายพักไปหลายพักเขาย้ายเขาลงมาหลายพัก
0: แล้วเนี่ยช่วงลงเลือกตั้งที่ขอนแก่นนั่นไงเนี่ยแล้วคลิปเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมา
1: บางครั้งเราก็ต้องคิดเผื่อใจไว้เหมือนกันนะพี่ว่าโอเคไอ้เรื่องความไม่ชอบมาพากลเรื่องทุจริตอะไรก็ส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงมันก็มีการเมืองภายในอ่ะใช่ไหมหนึ่งไม่ใช่แค่ภายในมหาไทยอาจจะการเมืองภายในระหว่างการเมืองในแต่ละ
0: ใน
1: พรรคไม่ใช่ในพรรคหมายถึงว่าการเมืองจากนอกพรรคเลยเอาพี่ช่วงนี้เราก็จะเห็นนะพรรคมันมีแต่เรื่องอ่ะใช่ไหมเหมือนพรรคภูมิใจไทยก็กำลังโดน
0: เพื่อไทยเขาก็เงียบเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะพี่เขาเซฟเนี่ยเขาก็เพย์เซฟอย่างเดียวร่วมรัฐบาลแล้วก็รอเพื่อวันที่จะคืนกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพรรคสีน้ำเงินคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเป้ารอบด้าน
0: อ่
1: ะ
0: ไม่ได้ไปรอบด้านคือปัญหารอบด้าน
1: นั่นแหละ
0: มันรวมมาตุ้มเต็มไปหมดแล้วปัญหาไม่ได้ธรรมดาด้วยนะค
1: ือ
0: ปัญหาเนี่ยหนักมากในทุกเรื่องทุกประเด็นเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่าตอนนี้เริ่มพูดกันละพูดกันแล้วสำหรับบรรดาพวกนักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายแหละที่เขาเริ่มพูดกันแต่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจนั่นก็คือเรื่องของคดีค่ะคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่ของคุณเนวิน
1: ที่เขาไอ้เนี่ย
0: เขากระโดงค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนี่เขาไปยื่นศาลนะแล้วศาลเนี่ยก็รับฟ้องคดีเอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะนั่นหมายความว่านี่คือนี่มานั่งนับ
1: อันนี้ worst case สุดคืออะไรพี่ worst case แบบว่า
0: ถ้าเกิดศาลให้เพิกถอนเนี่ยแล้วมันต้องคืนนะ
1: คืนแล้วมันจะมีอะไรต่อมานะ
0: ลองเพิกถอนนะลองอย่าลืมนะว่าที่นั้นมีของเป็นของใครอ่ะคุณเนวินภรรยาคุณชัยชนกคุณอนุทินก็อยู่บ้านหลังนั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: เออ
2: นี้มีคนไปร้องจริยธรรมหรอหรือว่าไง
0: ถ้าเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยเขาโดนมันส่งผลกระทบอยู่แล้วว่า
2: โอ้อันนี้

0: แล้วอ้าวโหอันนี
1: ้ไม่ต้องใครยื่นอ่ะโอ้โหมันโดนลุมอยู่แล้ว
0: อ้าวแล้วถ้าอ๋อมีหน้าอันนี้มันเลยไปโยงกับเรื่องสอสาลาแล้วจริงไหม
1: ตอนคือตอนนี้มีคนพูดกันมากแล้วมันแล้วตอนนี้กระแสแรงมากต้องบอกเลยนะคุณฟังว่าเรื่องเขากระโดงในกรณีเนี้ยกำลังเป็นกระแสที่รุนแรงมากคอการเมืองเนี่ยเขาเริ่มพูดกันแบบหนักมากสำหรับประเด็นเนี้ยรอศาลตัดสินเลยเพราะนับนิ้วไปกันคุณผู้ฟังตุลา68อ่ะตอนนี้ผ่านมาเนี่ยเข้าเดือนที่9แล้วนะ
0: แล้วคาดว่าจะเวลา
1: ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะตัดสินเมื่อไหร่ยังไงแต่9เดือนแล้วผ่านมาเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะไกลไปกว่านั้นนะ
0: มีหน้าล่ะก็มีมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกจะมีกระแสแบบสอสาราเนี่ยแล้วมันจะมีประเด็นอะไรที่ร
1: ัฐบาลจะโดนเป็นไปไม่ได้
0: ใช่แต่หมายถึงว่าถ้ามีการเสีย นายก
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: เขาเป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว
0: เขาก็มีสอสารานะอยู่ในตัก
1: แต่เนี้ยคือถ้าคุณศรีสังขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากตรงที่ว่าถ้าเกิด
0: ไม่มีฐานการเมืองเลย
1: ไม่พรรคภูมิใจไทยไงก็ได้เจอไอ้เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคือมันก็หนักเหมือนกันนะ
0: เขาอาจจะรอดก็ได้แต่มันก็รอดู
1: อ่ะเนี่ยอ่ะมาดูกันนิดนึงกับคำฟ้องของผู้ฟังสำหรับคำฟ้องนะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมนะคะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขายื่นฟ้องนะคะคดีเนี้ยกับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์โดยขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่แล้วก็ให้คุณเนวินเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย 5.1 ล้าน 5.1 ล้านค่ะซึ่งนะศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ทำหนังสือ4ฉบับด้วยกันไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำพวกแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีของศาลด้วยและทีนี้เนี่ยถ้าจะดูเนี่ยในกรณีนี้นะในรายละเอียดอะคำฟ้องคดีของการรถไฟเนี่ยจะเป็นคดีหมายเลขดำที่พ.940/2568ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโจทย์นะคะแล้วก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยโดยโจทย์เนี่ยมีการระบุเอาไว้นะคะระบุเอาไว้ว่าให้การฟ้องคดีเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2541คือเขาพยายามจะชี้ว่าที่เนี้ยมันเป็นที่ของการรถไฟไงโดยเขาโยงมาถึงปี41แล้วก็ปี54ที่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็คณะกรรมการปปช.เนี่ยรวมทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินทางแยกเขากระโดงเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 5,083 ไร่เนี่ยว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์คือการรถไฟคือเขาก็เท้าความอ่ะกับคำตัดสินต่างๆที่ผ่านมาให้ศาลเนี่ยได้รับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟนะโดยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับซ้อนที่ดินแยกเขากระโดงของโจทย์ให้กับประชาชนรวมทั้งจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยโดยไม่ชอบและพอตอนหลังเนี่ยมาปี54เนี่ยโจทย์คือการรถไฟเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีกับบุคคลผู้ครอบครองที่ดินซึ่งขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับในที่ดินของโจทย์จนคดีเนี่ยถึงที่สุดในชั้นฎีกาเมื่อปี60ซึ่งศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาให้ขับไล่แล้วก็เพิกถอนการขอเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบกันไปและนะที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยที่ดินทั้ง4แปลงที่ทางคุณเนวินเนี่ยถือครองอยู่เนี่ย4แปลง80ไร่เนี่ยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยไปทับซ้อนกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทย์บริเวณทางแยกเขากระโดงเขาก็ลงเอาไว้เลยว่าระหว่างกิโลเมตรทางรถไฟที่5ถึง6ซึ่งโจทย์เนี่ยมีแนวอาณาเขตกรรมสิทธิ์ขอ2ข้างทางของการรถไฟด้านละ1กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่8ตลอดแนวเขตที่ดินทั้ง2ทางของรถไฟเนี่ยที่เป็นทางแยกอ่ะแล้วต่อมาที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับจำเลยคือคุณเนวินจำเลยเนี่ยจึงเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินพิพาทอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เองก็รายยาวให้ศาลได้รับรู้ว่าโจทย์ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปพบว่าจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยยังคงครอบครองที่ดินพิพาทและไม่มีการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และหรือไม่ยอมติดต่อขอเช่าที่ดินกับโจทย์คือตอนนี้คือต้องการจะให้มาเช่ากับทางการรถไฟเนี่ยไม่มีการดำเนินการก็เลยเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกเฉยทำให้โจทย์นั้นได้รับความเสียหายมาโดยตลอดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดและอยู่ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบซึ่งที่ดินพิพาทเนี้ยหากโจทย์นำออกมาให้กับบุคคลภายนอกเช่าสามารถคิดค่าเช่าได้ไม่ต่ำกว่า

0: ตารางเมตรละ40บาทต่อปีและสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ตลอดอายุสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ทุกๆปีโจทก์จึงขอนำอัตราค่าเช่าเนี้ยมาอนุโลมคิดเป็นค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทรวมเป็นจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น80ไร่3งาน 47.6 ตารางวานี่เขาก็คิดคำนวณออกมาเลยว่าคุณจะต้องจ่ายให้คือปีนึงตกประมาณ 5,175,616 บาทหรือว่าเดือนละ 431,302 บาทเนี่ยเขาก็เลยมีการฟ้องนอกเหนือจากจะให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนดทั้ง4แปลงแล้วจะต้องให้คุณเนวินเนี่ยได้มีการชดใช้ในจำนวนเงิน 5.1 ล้านบาทด้วย
1: พี่แล้วฝั่งคุณเนวินเขาแย้งยังไงอ่ะเขาสู้ยังไง
0: เดี๋ยวต้องขึ้นศาลมั้งศาลยังไม่ได้มีการเรียก
1: ไม่เขาก็ต้องบอกว่าอ่ะพอได้มาโฉนดมาอย่างถูกต้อง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นศาลไงก็ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะเปิดพิจารณาคดีเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมเขาให้ไอ้ทำรายละเอียดอ่ะให้ทางกรมที่ดินไปทำรายละเอียดไงนี่บอกว่าให้กรมที่ดินไปทำรายละเอียดแจกมาให้ดูในเรื่องของที่ดินทั้งหลายแหล่เนี่ยทำหนังสือ4ฉบับไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำแล้วมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วศาลก็คงมานั่งดูเรื่องของที่ดินว่ายังไงแน่เจ้าของอยู่ตรงไหนอะไรดูรายละเอียดอ่ะคงใช้เวลาดูข้อมูลหนักเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยโอ้โหมันสืบเนื่องยาวนานมากแล้วก็คงจะเปิดเดี๋ยวคงว่ากันทีแล้วก็เปิดศาลพิจารณาคงเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยมา
1: เดี๋ยวไปคุยเรื่องเขมรช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายแล้ว
0: พูดเรื่องเขมรนั่นแหละ
1: เ
0: ป็นไงเป็นไงเขมรเป็นไงแล้ว
1: ว่าก็เขมรตอนนี้ก
0: ็
1: คือพี่จะว่าเพราะว่าบางคนก็มองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขมรมันไอโอที่มันปล่อยคลิปปล่อยอะไรมาคือมันไม่ได้เป็นการปล่อยคลิปนะพี่
0: คืออะไรคลิปอะไร
1: คือพวกคลิปอาวุธซ้อมอาวุธ อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอะไรแบบพี่มันไม่ใช่แบบว่าเราอ่ะเพราะเราไม่ได้ตามไอ้อะไรนะอะไรเทเลกรามอ่ะเราไม่ได้เข้าเทเลกรามนะแต่ว่าบางเพจอ่ะเช่นอะไรนะอาร์มี่มิลิทารีฟอร์สอ่ะเขาที่เขาก็จะเอาเรื่องเขมรมาเคลื่อนมารายงานตลอดอ่ะคือมันก็ต้องเป็นเพจหรือคนที่สามารถเข้าถึงในส่วนของกัมพูชาได้เขาถึงมีคลิปออกมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าถ้ากัมพูชาเขาจะไอโอกับเราอ่ะมันก็จะต้องปล่อยมาทางติ๊กต็อกปล่อยมาทางFacebook ที่มันแบบ worldwide ที่มันเข้าถึงไงแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน Telegram แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ใน LINE กลุ่มที่บางเพจเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกเขมรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กมองว่าเราจะไปให้น้ำหนักว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการ IO เพื่อให้คนไทยเนี่ยวิตกกังวลวิตกจริตเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองว่าไอ้พวกที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลด้านงานการข่าวด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพอ่ะก็ต้องเอาไปตรวจสอบเช่นเฮ้ยมันขนอะไรเอาขึ้นรถไฟมาคลุมผ้ามาแบบเนี้ยตกลงแล้วมันเป็นกระสุนอะไรจริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือแม้แต่การที่เอารถถังหรือว่าการที่เขาแบบซ้อมยิงแบบเยอะมากเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าโอ้โหกระสุนเนี่ยเขามีไม่จำกัดใช่ไหมพี่เด้งคือแหมอันเนี้ยคือเราจะได้รู้ว่าเวลาสมมติเดี๋ยวเราต้องสู้กันรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้ประเมินฝั่งกัมพูชาถูกว่าเฮ้ยเขามีการส่งกำลังบำรุงเนี่ยที่มันมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนอย่างการสู้รบสองครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยยิงพี่เราก็เห็นว่ายิงแบบรัวๆยิงแบบไม่พักยิงแบบโอ้โหแบบยังก็ผลิตกระสุนเองประมาณนั้น ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เช่นกันพี่ที่บอกว่า

0: ีข่าวบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีกระสุนจรวด BM21 เนี่ย 15,000 ลูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่ข่าว IO นะเป็นข้อมูลงานการข่าวของฝ่ายเราจริงๆว่าตอนนี้เขมรเนี่ยมีตุนไว้แล้ว 15,000 ลูกพี่ก็คิดกันน่ะคิดไปอ่ะว่าเวลายิงอ่ะมันทีละ12ลูกอ่ะดูเนี่ยเขาจะยิงได้เท่าไหร่คราวที่แล้วเขาก็ยิงเป็นพันน่ะหลายพันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองว่าโอ๊ย IO อย่าไปตื่นเต้นอะไรเลยคือไอ้เรื่องอย่าไปตื่นเต้นตื่นตระหนกอ่ะใช่เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างมีสติแล้วก็อย่างพินิจพิเคราะห์ว่าจริงหรือไม่จริงเอ๊ะสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝ่ายกองทัพอ่ะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาสู้กันเนี่ยมันก็จะได้เราจะได้รู้ไงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยกระสุนเขาไม่น่าเยอะหรอกมันก็ไม่ใช่นะเราก็จะเห็นมาทุกครั้งแล้วช่วงนี้เราก็เห็นแล้วอย่างที่เล็กเคยบอกไปว่ารายงานของหน่วยข่าวที่เขาดูด้านการทะเลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีเรือที่ขนพวกไอ้ของที่เขาสำแดงว่าสามารถระเบิดได้เนี่ยเข้ากัมพูชาตลอดเลยซึ่งโอเคเข้ากัมพูชาทุกวันด้วยซ้ำแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นกระสุนวัตถุระเบิดทุกอย่างบางครั้งมันอาจจะเป็นอะไรอ่ะถังแก๊สอะไรที่ว่าหรืออะไรที่มันแบบระเบิดได้อ่ะแต่ฝ่ายความมั่นคงเราอ่ะเขาไปวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะเป็นพวกกระสุนจรวดหรืออะไรที่เขาเตรียมพร้อมมาน
1: ี่ไงก็ดูอยู่เนี่ยในเพจเนี่ยมี military force น่ะ
0: เ
1: นี่ยก็จะลงไว้เลย
0: เขาลงรายละเอียดด้วยซ้ำว่ามีจรวดมีกระสุนประเภทใดบ้าง
1: แบบไหนลงไว้เลย
0: ก็นี่ไง
1: เตรียมจงเตรียมตัวไว้เลยเราจะได้เจอกันแน่ๆ
0: คือไม่แล้วอันเนี้ยส่วนนึงโอเคเราจะอาจจะให้น้ำหนักครึ่งนึงว่าเอ๊ะเขมรมันอาจจะบอกมาว่ามีแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะข่มขวัญเราอ่ะอันนี้ก็ส่วนนึงแต่ไอ้คลิปที่เห็นน่ะแล้วเราดูมันไม่ใช่ AI อ่ะก็คือเขาแบบซ้อมยิงกันแบบพี
1: ่
0: รถถังเนี่ยมากันแบบอย่างนี้เลยนะแล้วยิงแบบโอ้โหคือมันไม่ใช่ AI อ่ะใช่คือโอเคแต่ถามว่าเขมรต้องการหวังผลไหมใช่หวังผลเพื่อหนึ่งหวังผลต่อในประเทศเขาให้ประชาชนเขาเห็นว่าเฮ้ยกองทัพมีความพร้อมไม่กลัวเสียมหลอกอะไรอย่างเงี้ยการที่สองก็คือสื่อสารมายังฝั่งเราว่าอย่าคิดว่าพวกชั้นหมูอะไรประมาณนี้ก็คือว่าชั้นมีอาวุธพร้อมที่จะสู้นะก็เหมือนถ้าอีกมุมนึงมันก็คือเหมือนเป็นการต่อรองอ่ะว่าอ๋อจะรบกันเหรออ
1: ่
0: าคือเหมือนกับเขมรเขาก็มีปมตรงที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กกว่ากองทัพก็เล็กกว่าด้วยแต่เขาก็พยายามแสดงให้เห็นว่าฉันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วที่สำคัญที่อะไรคือมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเยอะโอเคอันนี้เราไม่รวมนะที่ว่าจีนจะสนับสนุนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรสนับสนุนเป็นในเชิงเรื่องของงานการเมืองเรื่องของงานเหมือนกับความสัมพันธ
1: ์
0: ทางการทหารอะไรเงี้ยคือที่บอกว่าจ่ายเป็นอาวุธแทนการเช่าฐานทัพไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยแล้วก็ใช้ฐานทัพเรือเรียมได้ยาวนาน99ปีเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่การที่ปัจจุบันเนี่ยงานข่าวของเราเนี่ยรายงานเลยว่าจีนเนี่ยไม่ใช่เขมรเนี่ยไม่ได้ซื้ออาวุธจากจีนไปซื้อจากอีกหลายประเทศที่ยุโรปตะวันออกแล้วก็คือเราไม่อยากพูดชื่อประเทศออกไปเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็มาขายให้เราขายทั้งโดนขายทั้งเรือขายทั้งอะไรเต็มเลยเดี๋ยวจะไปมีผลกระทบกับเขาเราก็ไม่พูดชื่อประเทศแล้วกันแต่ฝั่งเรารู้ว่าเขาไปซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าอะไรไอ้ส่วนที่เขาซื้อจากประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องใช้เงินไอ้ซื้อกับจีนน่ะอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่กับประเทศอื่นน่ะเขาต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเหลือเยอะแล้วที่เราไปคิดว่าเฮ้ยเราไปปิดคาสิโนเราทำลายคาสิโนปิดแหล่งสแกมเมอร์หรือเรายึดพื้นที่อ่ะที่คิดเป็นกระผีกเดียวที่เขามีธุรกิจไอ้แบบนี้อยู่ริมชายแดนอีกหลายด้านเพราะฉะนั้นไอ้ที่จีนเทาแม้ว่าท่านทูตจีนจะบอกว่าอย่าเรียกจีนเทาก็ตามแต่ว่าธุรกิจเราหมายถึงพวกจีนที่เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะก็คือเขาก็ยังมีธุรกิจไอ้สแกมเมอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าทหารในพื้นที่บอกว่าพี่เรายึดตรงเนี้ยเข้าไป2กิโลก็มีอีกแล้วมันมีทุกเล
1: ยเต็มไปหมดอ่ะ
0: มันเป็นเลเยอร์มันคือเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่ายังไงอ่ะเขาก็มีเงินพวกนี้คอยสนับสนุน
1: นี่ไม่ต้องอะไรหรอกนะคืออ่านนี่ก็ขำอ่ะเห็นยัง
0: ว่า
1: ที่ทหารเขมรเขาลงคลิปกินมั

0: มาม่ารสต้มยำกุ้งอ่ะ
1: เออของประเทศเรา
0: เออไม
1: ่ของประเทศเขา
0: ของประเทศเขาเขาบอกว่าเนี่ยนี่คือหมี่มาม่าของเขมร
1: ทำเองแล้ว
0: เราจ้างพวกเสียงผลิตพี่น้องสบายใจได้
1: จ้างเสียงผลิต
0: อาหารชายแดนเนี่ยกินอาหารเขมรเท่านั้นบางครั้งเนี่ยตัวหนังสือโจรหรือหมายเป็นไทยกับ
1: อ๋อ
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของเสียมนะมันก็เหมือนกับขนมโอริโอของจีนนั่นแหละวางขายในเขมรแต่เป็นภาษาเอ้ยวางขายในเขมรเป็นภาษาเขมรเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆของอาเซียน รัฐบาลจึงจ้างเสียมผลิต
1: โอ้โหพระจ้างเสียมผลิตตลก
0: โอ้โหที่มาที่ไปของการกินมาม่า
1: มันก็คือมันก็คือเอาของสินค้าเราไปนั่นแหละเอาพี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพออย่างเงี้ยมันก็จะมีคนไทยบางส่วนนะที่เขาต้องชีวิตเขาขึ้นอยู่กับการค้าขายจากเดิมอ่ะมันผ่านด่านแต่ตอนนี้พอด่านปิดอ่ะมันก็ต้องมีหาช่องทางธรรมชาติช่องทางนั้นช่องทางนี
0: ้แล้วมันก็คงแพงขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แพงขึ้น
0: มาม่าที่เขมรเนี่ย
1: เอาพี่แต่อย่าลืมว่าเขายังขนส่งทางเรือกับทางอากาศได้อยู่นะโดยเฉพาะทางเรือเนี่ยเรือสินค้าเนี่ยเออเขาอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าเขมรไม่ใช่ว่าเขาอยู่ไม่ได้นะโอเคเขาอาจจะลำบากขึ้นแต่เขาอยู่ได้เพราะว่าสินค้าอะไรก็ยังเข้าทางเรือเข้าทางเรือมันก็ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าแพงมากตรงกันข้ามกับประเทศเรา คือเล็กอย่างที่บอกเล็กเดินซูเปอร์มาร์เก็ตคือซื้อน้ำมันพืชยี่ห้อนึงเมื่อก่อนน่ะ55บาทเองแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา57 58เนี่ยสักไม่กี่เดือนอ่ะวันนี้75บาทแล้วโอ้โหเป็นไงบ่นเหมือนแม่บ้านไหม เห็นประชาชนแล้วทุกคนแบบนั่งบางคนเนี่ยเขาคันกล้องคิดตัวเลขเลยนะโอ้โหแบบกดเครื่องคิดเลขเลยนะเพราะงั้นดูเรื่องของการขึ้นสินค้าอันนี้เขาอาจจะเป็นผลจากน้ำมันราคาขึ้นด้วยเปล่าไม่รู้นะ
0: ตอนนี้น้ำมันเพิ่งลงอย่าง
1: ใช่ไงแต่ว่ามันแบบเพิ่งปรากฏไงเพิ่งปรากฏว่าผลเพิ่งปรากฏตอนนี้หรือเปล่าเออเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะเรื่องของกัมพูชาอ๋อแล้วเมื่อวานนี้พี่เด้งดูคลิปเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้านโรดมสีหามุนีกับควีนมาเตอร์เขาอ่ะหมกกษัตริย์อดีตควีนโมนิกเนี่ยกลับจากจีนใช่ไหมแล้วพวกฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็ไปรับแล้วมันมีช็อตนึงที่สำนักข่าวของกัมพูชาเขาถ่ายก็คือทูตคุณเซนเนี่ยเขาก็คุยกับทูตจีนอันนี้เขาก็แยกวงพออีกอันนึงเนี่ยถ่ายเห็นนี่พี่เจ้านโรดมจักราวุธที่บอกว่าเป็นคู่แข่งอ่ะที่คู่แข่งที่บอกว่าจีนสนับสนุนน่ะเขายืนคุยกับทูตจีนในกัมพูชาอยู่แล้วคุณมาเน็ตเดินเข้ามาแต่ว่าไอ้จักราวุธอ่ะเขาก็ทักทายเสร็จแล้วเขาก็ถอยเหมือนกับว่าให้เกียรติกับฮุนมาเน็ตในการคุยกับทูตจีนแต่เราดูจากภาษากายนะดูอากับกิริยาของฮุนมาเน็ตอ่ะเหมือนแบบคือเหมือนนี่คู่แข่งมันจะมาแข่งกับฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้แบบนั้นเนี่ยพอห่วงเวลาเขาคุยกับทูตจีนเสร็จอาจจะใกล้เวลาเขาก็แบบอาลาทูตจีนแล้วเขาก็เหมือนไม่หันมาสบตานโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็บอกแบบไปแล้วนะแบบไม่แต่แล้วนโรดมจักราวุธก็ทำท่าแบบเหมือนเขินๆนะว่าแบบเดินไปแล้วแบบเหมือนไม่ลาหรืออะไรประมาณเนี้ยเออคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าสภาพของการเมืองภายในของกัมพูชาเองเนี่ย
0: ก็ขัดแย้งกัน
1: เออมันก็แข่งอ่ะคือแต่ถามว่านโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบคือเขาก็รู้ว่าพลังอำนาจของสองพ่อลูกตระกูลฮุนอ่ะมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ไงใช่ไหมแต่เขาก็ยังพยายามอยู่เช่นกันเพราะว่าคะแนนนิยมของเขาในกัมพูชาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะจากการที่ฟังของคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นอ่ะก็รอดูแต่โอกาสยากที่แบบโอ้โหจะถึงขั้นเลือกตั้งคราวหน้าแล้วอยู่ดีจักราวุธแบบขึ้นมาเลยได้ชนะเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอำนาจเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจทั้งบนดินและใต้ดินของตระกูลฮุนเนี่ยยังอยู
0: ่
1: ก็เช่นเดียวกันว่าทำไมถึงบอกว่าพอมีข่าวว่าเฮ้ยเตียบันเนี่ยจะแบบล้มฮุนเซนอะไรอย่างเงี้ยคือ
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ไม่มีคือถามว่าอาจจะมีความไม่แฮปปี้อะไรไหมแต่ว่าไม่มีทางที่เตียบันจะสามารถล้มได้ถ้าไม่มีใครสนับสนุนนะเช่นอาจจะจีนหนุนหลังหรือสหรัฐหนุนหลังอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแล้วอันนี้อย่างนี้พี่ว่าจะเล่าคือ เราจะเห็นได้ว่าในห้วงสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยพลเอกเตรียมวัน

0: ก็เริ่มแบบออกมาพูดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาบอกว่ามีทหารที่เขาสนิทกับทางเขมรเนี่ยเขาบอกว่าเตียบันอ่ะเขาเฮิร์ตเขาบอกว่าเขาพยายามมาหลายเดือนก็ที่เคยเล่าไงว่าเขาก็ส่งคลิปเสียงส่งนู่นนี่มาพยายามที่จะง้อเราแล้วก็ขอคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รับไมตรีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ากระแสบ้านเราทั้งประชาชนแล้วก็การเมืองเนี่ยก็ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายทหารเราก็ไม่ได้ตอบรับที่ว่าจะต้องพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเตียบันเขาก็เหมือนกับว่าหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออมันคุยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยพลิกตัวเองอ่ะแบบก็คือชนตอนนี้ก็คือชนกับไทยเลยเวลาจะพูดอะไรก็แบบก็ชนเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะประนีประนอมก็เหมือนกับว่าเขาได้พยายามแล้วแต่ว่าแต่เตียบันก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวว่าบ้านเราอ่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วไม่จำใช่ไหมโอ้โหเราดีกับเขมรต้องเท่าไหร่แล้วเรามาโดนแบบนี้นะแล้วก็มาหลังการสู้รบประชาชนก็ยังไม่สามารถเปิดใจที่จะคืนดีกับเขมรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่คุยแต่อันนึงนะพี่เด้งคือตอนเนี้ยเขมรเนี่ยพยายามจะเวลามีแขกต่างประเทศมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะพูดว่าประเทศไทยอ่ะไม่ยอมเจรจากับเขาคือเขาบอกเนี่ย JBC ก็เลื่อน RBC GBC อะไรก็ไม่มาโดยอันเนี้ยเราก็ทราบกันดีว่าคุณอนุทินได้ประกาศแล้วว่าในเมื่อคุณเลือก Unclose คุณเลือกประนอมภาคบังคับก็เอาเรื่องนี้ให้เสร็จเรื่องทางบกยังไม่ต้องคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็ถึงไม่มีกำหนดเลยว่าเราจะมีการพ้น GBC JBC อะไรกันเมื่อไหร่แต่จะมีเฉพาะระดับ RBC ของในท้องถิ่นเช่นทัพภาค2แค่นั้นก็คือประสานงานกันในพื้นที่แต่ว่าถ้าคุยระดับบนเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าถ้าคุยครั้งแรกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการต้องถอยมันเป็นเรื่องแรกที่เขมรมันจะต้องเอามาคุยเลยบอกว่าให้เราถอนกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คุยนะยังไม่คุยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเชิงการด้านสันติวิธีใช่ไหมคือเขมรเขาก็ใช้วิธีนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทหารกัมพูชาในพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมพร้อมและพยายามแสดงออกให้เห็นว่าฉันมีอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนเยอะถามว่าฝั่งเราเตรียมไหมฝั่งเราก็เตรียมนะแต่เมื่อวานนี้แหมทางเห็นทบเขามีข่าวแจกเพรสซีลิสออกมาอันนึงคือฝึกให้ทหารยิงใช้ปืนลูกซองอ่ะยิงโดรนคือกลับมาสู่สามัญคือเพราะว่าอะไรพี่เราก็เห็นว่าถ้ามาเป็นฝูงอ่ะคือเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วถ้าเอาเทคโนโลยีวันนั้นที่เล็กไปไอ้งานยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช้คลื่นไมโครเวฟพี่คือสมมติมีสวอมโดรนมาเนี่ยแล้วเราใช้คลื่นไมโครเวฟนะมันจะเป็นนั่นแหละถ้าเขามีผลิตแล้วนะสมมติเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะดูดได้เลยนะพี่แบบคือประมาณว่าดูดให้โดนอะล่วงทั้งฝูงเลยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้จริงอะก็ค่อยแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีตังค์ไปซื้อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ยิงแบบนี้ก่อนพี่ซึ่งใช้ลูกซองเนี่ยมันจะมีกระสุนลูกปลายก็คือมันจะแตกอากาศเพราะฉะนั้นยิงไปหนึ่งลูกอ่ะมันก็สามารถที่จะไปโดนได้อาจจะได้หลายตัวแต่มันคือเบสิกมากอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีมากกว่านี้แต่ในบางกรณีพี่ในชายแดนเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารทุกคนมันจะมีอุปกรณ์สำหรับแอนตี้โดนไม่ว่าจะแจมเมอร์หรือว่าจะไอตัวปืนยิงสำหรับโดนอ่ะมันไม่ได้มีทุกคนเพราะฉะนั้นเดสิกสุดเลยก็คือใช้ปืนที่มีอยู่ไม่ว่าจะปืนลูกซองหรือปืนประจำกายแล้วยิงให้แม่นแต่ถามว่าพี่มันมา40ลังเนี้ยถามว่าเราจะยิงโดนมันหมดทุกลังไหมเนี่ยถึงบอกว่าโอกาสเสี่ยงคือแม้เราจะมั่นใจในกองทัพนะพี่ว่าเราเหนือกว่าเราชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่กว่าเราจะชนะ1ใช้กี่วัน2เราจะสูญเสียแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นคืออันเนี้ยคือจริงๆเราไม่ได้อยากให้รบแต่ถ้าในกรณีวิที่ว่าการรบมันต้องเกิดขึ้นอ่ะเราต้องเซฟทหารเราด้วยเพราะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ใช้ยุทโธปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะ4กรกฎาคม2569ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอยู่กับสองสาวนะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะอยู่กับขจรกิจพ้นภัยน้องอุ้มนะคะแล้วก็เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีทักทายอุ้มทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะก็เจอกันวันนี้ติ้งหน่วยขออนุญาตลา1วันไม่สบาย
2: ใช่สแตนบายพร้อมเลย มาพร้อมกับข่าวเดือดด้วยเพราะจริงๆวันนี้ประเด็นที่เดือดแล้วก็หลายๆคนพูดถึงหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นหัวข้อของเด็ก11ขวบเน
1: า
2: ะที่ขับรถชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรายงานผู้เสียชีวิตก็เป็น10ท่านแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของความคืบหน้าของคดีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอะนะคะก็เห็นบอกว่าทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเนื่องจากอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงทุกด้านอย่างละเอียดด้วยส่วนเด็กชายอายุ11ปีก็จะเป็นผู้ขับรถกระบะในวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้นะคะก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองเด็กและทางตำรวจก็กำลังลงพื้นที่สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเคยมีใครพบเห็นเด็กชายขับรถมาก่อนหรือไม่รวมไปถึงต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีบุคคลใดเนี่ยเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กเนี่ยได้ฝึกขับรถหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีเพื่อที่จะพิจารณาตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ประเด็นของเด็กอายุ11ปีเนี่ยมีกระแสข่าวที่รายงานยืนยันจากพม.นะคะว่าขึ้นทะเบียนเป็นเด็กออทิสติกวันเกิดเหตุไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วพม.ก็บอกว่าการดูแลเด็กพิเศษมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าในแง่ของคดีอย่างที่พี่เก๋บอกไปแล้วเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปตรวจสอบคำถามต่อไปคือใครเป็นคนปล่อยให้เด็กขับรถครับพี่เก
1: ๋
2: อันนี้สำคัญมากๆจริงๆนะคะมันมีการสอนให้ขับรถหรือเปล่า
1: ใช่
2: เพราะว่ามันมีคนที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเหมือนกันว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษบางทีเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองได้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าจะเป็นทักษะที่ยากขนาดไหน
1: คือเขาบอกว่าเด็กพิเศษเองเนี่ยบางทีเองอาจจะไม่ต้องมีการสอนไม่ต้องมีการบอกอะไรแต่ว่าถ้าเขามีความเชี่ยวชาญหรือเขาสนใจในประเด็นนั้นเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะทำได้ดีด้วยซ้ำไปนะคะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะคะก็วันนี้เนี่ยทั้งในมุมของทางคดีการเฝ้าระวังการเรียนรู้พฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนแบบของเด็กพิเศษเองนะคะวันนี้ก็จะพยายามคุยให้ครอบคลุมมากที่สุดด้วยสำหรับประเด็นนี้ว่ามีสังคมตั้งคำถามว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนว่าเด็กเนี่ยถ้าไม่เคยจับในเรื่องของการขับรถมาก่อนเนี่ยอยู่ดีๆก็ขับได้แบบเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่านะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะสุริยะเดลนะคะทรีปาตีนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็อาจารย์เองก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยนะคะจากองค์การมหาชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะหมอเดลคะ
3: ครับสวัสดีพี่อมพี่เก๋แล้วก็รวมทั้งผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าในแง่เอาถามเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะเด็กพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ้าในมุมมองของคุณหมอนะไม่เคยมีใครสอนขับรถมาก่อนเขาจะขับได้เองหรือไม่อย่างไรคะ
3: ต้องทำความเข้าใจเด็กพิเศษก่อนฮะเพราะว่าถ้าใช้เด็กพิเศษแบบเหมารวมเนี่ยมันมีหลากหลายในทางการแพทย์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
1: ค่ะ
3: ซึ่งกลุ่มพวกนี้มีหลายประเภทมากเลยเช่นเด็กหูหนวกตาบอดพิการแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มที่สติปัญญาจะมีปัญหาแล้วก็รวมไปจนLDที่มีปัญหาทางการเรียนแม้แต่กรณีเด็กที่เป็นกิฟเต็ดที่อัจฉริยะบางด้านที่เขาอาจจะมีความต้องการความช่วยเหลือบางด้านเนี่ยก็อยู่ในนี้ออทิสติกก็จัดอยู่ในกลุ่มของเด็กพิเศษเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนี้ออกมาว่ากรณีนี้ ใช้คำว่าเด็กพิเศษจากเรื่องอะไรเช่นหมอวินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติกใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นออทิสติกเนี่ยเนื่องจากออทิสติกเนี่ยโดยตัวรอยโรคของมันเอง

0: เนี่ยมันจะเขาเรียกเป็นสเปกตรัมนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขออภัยผู้ชมผู้ฟังนะฮะที่สเปกตรัมเนี่ยหากไปดูรากศัพท์ของมันเนี่ยก็หมายถึงมันมีเรนจ์หรือพิสัยของมันนะกว้างมากเลยมีตั้งแต่ปัญญาอ่อนเลยนะหมายถึงว่าออทิสติกที่ IQ ได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งเขาอาจจะดำเนินชีวิตลำบากมากกลุ่มพวกนี้บางทีไปเรียนในการศึกษาพิเศษยังไม่ได้เลยบางทีต้องอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็อยู่กับบ้านที่เขาระดับสติปัญญาอ่อนหรือไปจนถึงขนาดที่ high functioning ก็คือกลุ่มที่สติปัญญาไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่มีความสนใจในบางด้านเนี่ยเป็นพิเศษและไอ้ความบางด้านที่เป็นพิเศษเนี่ยยิ่งกว่าอัจฉริยะเลยพี่องค์พี่เก๋คงเคยได้ยินเด็กที่เขาวาดรูปแม้อายุน้อยๆแต่วาดรูปได้ยิ่งกว่าศิลปินเลยอะขนาดศิลปินมืออาชีพเวลาเขามองอะไรอย่างเนี่ยเขาจะมองเป็นภาพจำลงไปทั้งภาพเลยฮะความละเอียดนี่ละเอียดมากผมยกตัวอย่างนะเช่นสมมติภาพอันนี้เป็นภาพของศิลปินที่มันมีลายตวัดโค้งอะไรกี่โค้งกี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะกรณีถ้าเขาสนใจและเขาจีเนียสทางด้านนี้จริงๆคือเขาพบสนใจและเพ่งกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยนะปรากฏเขาเก็บภาพอันนั้นนะกราบขออภัยฮะเขาสามารถเก็บภาพรายละเอียดได้เนี่ยจนทุกโค้งเนี่ยมีหมดเลยฮะ อยู่ในรายละเอียดในภาพนั้นเสร็จ
1: อ
0: ่ะคิดให้ง่ายๆอีกการหนึ่งเราคงเคยเห็นหนังฟอเรสต์กัมป
1: ์
0: ก็คงเห็นตัวละครที่เขาเล่นน่ะจำไอ้หนังสือเย็นโลกเอสเคสที่มันเป็น
2: หนามาก
0: เบอร์โทรศัพท์อ่ะ
1: โอ้ยเกิดทันด้วย
0: โอ้โหจำได้ทั้งเล่มอ่ะจำได้ยังไงคือเขาจำจากเป็นภาพจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความสเปกตรัมของมันที่มันแตกต่างทีนี้จุดที่เราจะดูต่างจากเด็กทั่วไปเด็กปกติทั่วไปก็คือว่ากรณีที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรม 2-3 ด้านที่เป็นจุดเปราะบางแล้วต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็หล่อหลอมเพราะว่าเนื่องจากออทิสติกเนี่ยเป็นแล้วไม่หายแล้วออทิสติกเนี่ยไม่ได้มียารักษาตัวโรคมันนะแต่ถ้าอันที่มันพ่วงมากับมันเนี่ยอาจจะมียาหมอยกตัวอย่างนะเช่นทักษะการเข้าสังคมเขามีปัญหาทางด้านนี
1: ้
0: นะในมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์กันเองขนาดกับแม่ลูกกันเองเลยเนี่ยหรือทักษะในการสื่อสาร2 อันนี้ต้องใช้จิตกิจกรรมบำบัดจิตบำบัดแน่นอนฮะยาไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: แต่อันที่3ในแง่ของการจัดการอารมณ์ที่เวลาเขาเกิดความตึงเครียดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมซ้ำๆโปรดเข้าใจพฤติกรรมซ้ำๆนะ
1: ค
0: ือเด็กบางคนเนี่ยอย่างเช่นปิดเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เวลามองพัดลมก็มองตามแล้วก็หมุนตามไปด้วยอะไรทำนองนี้น
1: ะ
0: นึกถึงสภาพของออทิสติกในลักษณะนั้นพฤติกรรมในลักษณะอย่างเงี้ยมันมีความซ้ำเดิมแล้วมันลามไปจนถึงพฤติกรรมกิจวัตรประจำวันหมอยกตัวอย่างนะเช่นถ้าสมมติว่าเขาไปที่ไหนแห่งหนใดที่เขาจะต้องนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยเขาก็จะต้องขอนั่งตรงนี
1: ้
0: เป็นประจำถ้าอยู่ดีๆไปไม่ได้จิตบำบัดกันไว้ก่อนไม่ได้มีการเตรียมน
1: ะ
0: ไปเปลี่ยนที่นั่งเขาย้ายที่โดยที่เขาไม่ทันได้ปรับตัวขึ้นมาปรับอารมณ์ของเขานะโอ้โหอารมณ์นี่ขึ้นทันทีเลยน
1: ะ
0: เขาจะหงุดหงิดแล้วเขารู้สึกว่ามันคับข้องใจขึ้นมาทันทีเลยกินข้าวเราก็คงเคยเห็นหนังในวัยแสบแสบขาดที่มันมีเด็กออทิสติกที่เล่นบทบาทตรงนั้นเนี่ยแล้วปรากฏกินข้าวไข่เจียวทุกมื้อต่อให้แม่ครัวทำอาหารอื่นอะไรก็ตามเขาจะเอาแต่ข้าวไข่เจียว
2: มันต้องชินอยู่แบบนั้นแล้วอย่างเด็กคนนี้ที่อยู่ในข่าวเนี่ยค่ะคุณหมอมองว่าเขาเข้าข่ายพฤติกรรมของการที่มีการเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเป็นปกติประจำวันที่เขาเคยเจออยู่ในกิจวัตรไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วก็โดยเวลาซ้ำๆเดิมลักษณะแพทเทิร์นแบบเดิมๆเขาก็จะมีภาพจำในลักษณะนั้นอยู่แล้วบวกกับอีกการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่นั่งไปกับรถคือเวลาพ่อแม่พาไปหรือปู่ย่าตายายใครก็ตามที่พาไปเขาก็มีความสนใจที่จะดูตรงจุดนั้นแล้วเวลาเขาดูนี่เขาดูไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยนะ
1: จดจ่ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: โอ้โหเก็บเป็นภาพ

คือภาพแบบประเภทที่นึกซะว่ามันเหมือนซิมูเลตเข้ามาเลยอ่ะก๊อปไอ้วิธีการเหยียบทั้งหมดนั้นน่ะสมมุติอันนี้หมอกราบขออภัยที่ผมมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเขามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษแต่ท่านกำลังถามหมออยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กออทิสติกเนี่ยถ้าเขาสนใจกับเรื่องนี้แล้วเขาลงรายละเอียดถึงขนาดที่เขารู้

0: ุลกันแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเขาเห็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วมันเป็นภาพจำภาพจำโปรดเข้าใจว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติ
1: เป็นไปได้
2: ก็มีโอกาสใช่ไหมคะ
0: เขาเป็นเด็กที่เขาพิเศษก็คือว่าเขาก๊อปทั้งภาพเป็นเหมือนวิดีโอบันทึกเทปเข้าสมองเลยครับ
2: อืมค่ะคุณหมออย่างตามข่าวเองเนี่ยที่คุณตาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลานเองเนี่ยก็ชื่นชอบเล่นโทรศัพท์แล้วก็มักจะเล่นโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถอะไรแบบนี้ค่ะเออก็อาจจะเป็นเออมีผลไหมคะเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนรู้แล้วก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเรียนแบบ
0: คือเรียนแบบแต่มันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเขาสามารถจำภาพจำพวกนี้ได้แต่ถ้าเขามีความสนใจกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะค้นหาทุกจุดเลยฮะค้นหาข้อมูลได้ทุกจุดและละเอียดละเอียดจริงๆฮะ
2: คือ
0: ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคือกรณีที่เป็นออทิสติกก็เนี่ยเรียนโลกเพจทั้งเล่มจำได้แต่ผมถามจริงๆกับผู้ชมผู้ฟังเนี่ยต่อให้หมอเองก็ไม่มีปัญญาจำนะแค่หน้าเดียวยังจำไม่ได้เลยอ่ะจะเอาอะไรกับทั้งเล่ม
2: อ
0: ะแล้วไม่ต้องห่วงเราเคยเห็นไหมเด็กที่คิดยังกับคิดเลขเร็วยังกับเครื่องคิดเลขเลยอ่
2: ะ
0: หรือแม้กระทั่งกรณีที่ศิลปินที่วาดโอ้โหวาดไปได้ยังไงอ่ะทุกโค้งทุกอากัปกิริยารายละเอียดท่านต้องไปดูภาพเหล่านี้ท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหลงได้ละเอียดมากเหมือนก๊อปภาพนั้นมาไว้ในสมองเลยฮะและถ่ายทอดจากภาพนั้นลงในกระดาษด้วยฝีมือตัว
2: ก็สูงซับผ่านการสังเกตซ้ำๆนะคะแล้วก
0: ็
2: ออกมาจากเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การเรียนแบบแต่ว่าทีนี้คุณหมอถ้ามีเด็กพิเศษแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ย เรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของอันตรายการเข้าถึงเรื่องของสิ่งของอันตรายอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำหรือจะมีการลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสูญเสียไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกไหมคะ
0: อันนี้แหละครับในทางการแพทย์กับกฎหมายนี่ต่างกัน
2: ค
0: ือกฎหมายเนี่ยต้องไปพิสูจน์ให้ทราบว่าประมาทเลินเล่อจริงหรือประมาทเป็นพ่อแม่น
2: ะ
0: ประมาทเลินเล่อแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าประมาทจริงขนาดว่าไปเสียบกุญแจไว้คากับรถแล้วเป็นความสะดวกสบายของพ่อแม่เขายังอาจจะว่าไม่ประมาทแต่ในทางการแพทย์เอาทางการแพทย
2: ์
0: ม
2: ัน
0: จะมีคำว่าแล้วหมอทั่วประเทศทั่วโลกเลยแหละเขาเข้าใจตรงกันฮะคือไกด์ขออภัยผู้ชมผู้ฟังนะที่ผมใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นว่าในแวดวงหมอเขาคุยกันอย่างนี้แหละ Guidance for Age คำว่า Guide ก็คือคำแนะนำตรงตามอายุของเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วยังมี Anticipatory Guidance ครับขออภัยผมพูดช้าๆนะ Anticipatory Guidance ความหมายก็คือการให้คำแนะนำล่วงหน้าเพื่อป้องกันอุบัติภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกรณีเด็กที่มีความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องคิดในแง่ลบไว้ก่อนไม่ใช่คิดในแง่บวกว่าไม่เกิดหรอกปืนวางไว้เด็กแม้เห็นอยู่ทุกวันอะสมมติอ๋อมีดวางไว้อยู่ตรงนี้แม่หยิบมีดจากตรงนี้ประจำอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพจำเขาน
2: ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาเก่งหมายถึงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาจัดการตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนกลุ่มพวกนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาที่ต้องดูเสมอเลยกุญแจรถถ้าเกิดเด็กที่ยิ่งถ้าเกิดตาคุณตาบอกว่าสนใจเรื่องรถเป็นพิเศษเนี่ยแสดงว่ากุญแจรถปล่อยไม่ได้แล้วเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะคว้าแล้วก็ไปถามว่าทำไมเขาถึงได้คว้าเอ้าหมอนึกสภาพเดิมสมมุติว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่คุณตาเนี่ยพาเขาไปโรงเรียนตลอดเลย
1: ค่ะ
0: เวลานั้นเลยวันนั้นไม่ได้ไปนี่คุ้มคลั่งนะมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะเพราะไม่ได้ทำพฤติกรรมเหมือนข้าวไข่เจียวไม่ได้กินแต่จะมาให้กินข้าวอย่างอื่นแต่เขารับไม่ได้
1: เห็นภาพคุณหมอทีนี้งั้นแปลว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่เขาจะสอนหรือว่าเลี้ยงดูเด็กพิเศษเนี่ยการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดที่สอนใช่ไหมคะคือถ้าเกิดพูดซ้ำๆอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดไปเท่าไหร่มันเหนื่อยน้อยกว่าถ้าเกิดกระทำเนี่ยมันจะน่าจะดีกว่าอย่างนี้ป่ะคะ
0: ถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยฮะสำคัญเลยฮะเพราะว่าเราประเด็นแรกเลยก็คือจัดการสิ่งแวดล้อมนี่คือวินัยเชิงบวกเลยน
2: ะ
0: วินัยเชิงบวกคือการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจะสุ่มเสี่ยงได้ประเด็นที่สอง

0: ายิ่งพ่อแม่และตายายรู้ว่าเราลูกเราเป็นเด็กพิเศษแล้วมีพฤติกรรมบางประเด็นที่เขากำลังซ้ำเดิมอยู่เนี่ยในจังหวะเวลานั้นเนี่ยจะต้องคอยอยู่เพื่อเคลียร์ใจเขาด้วยนะเพราะว่าสมมตินะมันเป็นเวลาเช้าอ่ะสมมตินิ่งเหมาะยกตัวอย่างเล่นๆเช่น 8:00 น.ต้องออกจากบ้านไปตลาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ลูกเรานั่งไปด้วยแต่เขาไม่ได้ขับหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็มองสนใจอยู่ที่รถนี่แหละเขาไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมข้างนอกหรอกเพราะอย่าลืมนะออทิสติกทักษะทางสังคมก็ไม่ได้สนใจนะแต่เขาสนใจอะไรบางอย่างที่มีความพิเศษในสิ่งที่เขากำลังสนใจประกอบ 8:00 น.ขับออกไปตลอดอยู่ดีๆวันนี้ไม่ไปแล้ว
2: ค่ะไม่เหมือนเดิม
0: ไอ้ตรง 8:00 น.เนี่ยที่มีเหตุให้ไม่ไปเนี่ยถ้าเป็นกรณีเด็กออทิสติกเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเขาอ่ะกรุณากอดเขาทำความเข้าใจใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อยู่กับเขาอย
1: ่
0: าทิ้งเขาละสายตาเพราะเขากำลังคับข้องใจอยู่ว่าทำไมไม่ไป
1: โอ้มันตรงกับข่าวเลยนะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องไปโรงเรียนแต่วันนั้นไม่ได้ไป
0: ก็ต้องดูกลับไปดูตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งและทักษะพวกนี้แหละเวลาท่านพาลูกไปพบหมอในหมอเขาก็มักจะแนะนำและสอนตลอดแม้กระทั่งให้ไปพบนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดหรือวิธีการกิจทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ว่าเราจะต้องรับมือกับลูกยังไงเวลาที่เขากำลังขับข้องใจอารมณ์เวียงขึ้นมาไม่พอใจว่าทำไมไม่ได้ไปคือความรู้สึกผิดมันมีนะเด็กที่เป็นออทิสติกว่าสมมติอย่างนี่หมอให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเช่นฉันกินข้าวไข่เจียวอยู่ดีๆไม่เอาข้าวไข่เจียวมาให้ฉันจะไปเอาข้าวกะเพราอะไรอย่างนี้มาเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดและเครียดครับ
1: อย่าไปคิดแทนเขาเพราะว่ามันคือวิสัยของเขาที่เขาทำมาด้วยความเคยชินแล้ว
0: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างนี้แหละที่เวลาเขาคับข้องใจและเครียดเนี่ยรับมือยังไงและจัดการกับอารมณ์นี้ยังไงและถ้าปล่อยเขาไว้ยิ่งมีสนใจกับรถก
1: ุ
0: ญแจเสียบอยู่คารถเอาแล้วงานเข้าทันทีฮะ
2: ค่ะคุณหมอค่ะแต่ว่าในแง่ของคนที่ถ้ามุมในของคนที่ดูแลอย่างผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยวิธีการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยบางทีคนที่ดูแลอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงเรื่องความอดทนค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ
0: คือบรรดาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะเทคนิคไว้ทุกคนแล้วก็อย่าเป็นเจ้าภาพเพียงคนเดียวครับอย่าปล่อยไว้เพียงคนเดียวเช่นถ้าแม่ก็คือกลายเป็นแม่คนเดียวพ่อไม่รับรู้ด้วยพ่อก็ขอแต่ทำมาหากินอย่างเดียวหรือตาไม่รับรู้ยายไม่รับรู้หรือสมมติเป็นยายก็มอบให้ยายคนเดียว
2: คือไปเทไปคนเดียวไม่ไหวนะคะ
0: ความเครียดมันมีหมอเข้าใจเลยว่าความเครียดมันมีเวลายิ่งเป็นเด็กขนาดเด็กปกติหมอว่าผู้ฟังทุกท่านก็คงเห็นมั้งเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราก็เหนื่อยไหมล่ะขนาดเด็กปกติเลยนะแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอย่างเงี้ยบางเรื่องอ่ะผมเชื่อนะว่าผู้ฟังทุกท่านนะบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีคนที่มีลูกในลักษณะเนี้ยเขายังงงอยู่เลยว่าทำไมลูกจะต้องเป็นแบบนี้
1: อ
0: ่ะทีนี้มันต้องให้กำลังใจกันและกันภายในบ้านสมาชิกคนที่อยู่ในบ้านกันเองเนี่ยต้องฝึกฝนทักษะนี้ไว้กรณีถ้าสมมติว่าแม่น็อตหลุดอารมณ์ไม่พร้อมการงานยุ่งไม่ไหวยายเข้ามาแทนที่หรือตาเข้ามาแทนที่หรือพ่อเข้ามาแทนที่มันต้องแตะมือกันได้อะผมเข้าใจว่านี้เป็นอันหนึ่งที่บ้านแต่ละบ้านที่มีสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะพวกนี้ไปด้วยกันโปรดเรียนรู้ไปด้วยกันอย่ามอบเพียงแค่ใครคนใดเพราะความเครียดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดมันมีข่าวนี้ไปแล้วค่ะคุณหมอณตอนนี้ข้อมูลมันไหลไปหลายๆมิติมากเลยมีถึงขั้นเปิดหน้าเด็กแล้วก็มีการเบียดเด็กอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: คืออยากทำเลยครับ
1: ค่ะอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่มีลูกที่อยู่ในภาวะที่เป็นออทิสติกหรือว่าเป็นเด็กพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยควรสื่อสารกับเขายังไงเพราะเขาเองพอเขารับรู้เองเนี่ยก็จะมีหลายระดับถูกไหมคะคุณหมอการรับรู้ของเขาทำยังไงไม่ให้เขาเกิดความกลัวหรือว่าเกิดการพฤติกรรมเลียนแบบหรือเครียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือเด็กออทิสติกคือทุกคนไม่เหมือนกันนะฮะออทิสติกเรียนเป

0: ็นสเปกตรัมนะ
1: ใช่ใช่
0: หมายถึงว่าออทิสติกคนนี้สนใจเรื่องรถแต่อีกคนนึงอาจจะสนใจเรื่องศิลปะอีกคนนึงอาจจะสนใจเรื่องคำนวณเลขอีกคนนึงอาจจะสนใจวิทยาศาสตร์
1: นั่นหมายความว่าการแสดงออกก็จะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเราอะกลับไปดูหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่ดูแลเด็กพิเศษกลับไปดู 3-4 เรื่องนะ
1: ค่ะ
0: 1ก็คือทักษะในการเข้าสังคมในบ้านเลยเริ่มต้นจากในบ้านก่อนไม่ต้องไปไกลหรือเริ่มต้นกับคนที่เขาคุ้นชินแล้วไว้วางใจอย่างเช่นครูหรืออย่างเช่นเพื่อนบางคนนะแม้จะมันก็ไม่ใช่เพื่อนทุกคนด้วยนะบางคนอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองคือทักษะในการสื่อสารอันที่สามก็คือการบริหารจัดการอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่ขับข้องหรือขัดแย้งแล้วก็มันไม่ได้ดังในลักษณะที่เขาอยากให้เป็นแล้วก็อันที่สี่เนี่ยที่จะต้องบริหารไปด้วยเลยก็คือบริหารความเสี่ยงที่อาจจะคาดการล่วงหน้าไปเลยแล้วต้องไม่ประมาทกับเรื่องพวกนี้ฮะและในขณะเดียวกันเองเราก็ไปเรียนรู้ทักษะพวกนี้จากคุณหมอเนี่ยแล้วก็จากกิจนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเพื่อเอามาใช้ปรับที่บ้านแล้วก็ทำที่บ้านไปด้วยครับ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้ามองในแง่ของภาพรวมสังคมไทยพร้อมแค่ไหนกับการทำความเข้าใจกับเด็กพิเศษคุณหมออยากจะบอกอะไรตรงนี้ไหมคะ
0: ยังไม่ค่อยพร้อมต้องเรียนตรงๆว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าสังคมเนี่ยเราเล่นกับนักเลงคีย์บอร์ดอะแล้วก็เอาอารมณ์ของเราแล้วเอาตัวเราเป็นตัวตัดสินเป็นตัวตั้งเสมอเลยแล้วเราก็มักจะคิดเสมอเลยว่าเด็กพิเศษก็จะขับรถโอ้อะไรทั้งนั้นคือเราก็คิดอะไรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งอะผมก็เมื่อเป็นเด็กพิเศษอะไม่ได้มีเจตนาทำละมันไม่มีใครที่เด็กเนี่ยจะเจตนาฆ่าใครนะได้โปรดเข้าใจเถอ
1: ะ
0: แต่นี่มันเกิดขึ้นบนความประมาทเนี่ยที่อาจจะมันผ่านพลาดทั้งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่ทำบาดแผลใจซ้ำเดิมเนี่ยมันต้องช่วยกันทีนี้สิ่งที่หมอฝากให้กับทางอาจจะเป็นกรมต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือน้อง11ปีอันนี้แน่นอนเขาต้องได้รับการเยียวยาถูกไหมมันก็คือทางด้านสภาวะทางจิตใจเวลานี้อาจจะช็อกไม่พร้อมสหวิชาชีพก็อาจจะต้องเข้าไปในการดูแลต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วทักษะเทคนิคก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยท่านอย่าไปซ้ำเติมแต่ท่านช่วยได้ไห
1: ม
0: ช่วยครอบครัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนถือซะว่าคนนึงเนี่ยที่เราเติบโตเรามาช่วยกันแล้วในขณะเดียวกันเปิดโอกาสเมื่อเขาได้เรียนรู้และเขาได้กลับคืนสู่สังคมที่ดีแล้วหมอฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคนละแวกแถวนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำความดีแล้วเยียวยาใจถัวของเขาเองในภายภาคหน้าน
1: ะ
0: ในระยะยาวนะรวมไปจนถึงเยียวยาใจสังคมไปได้ด้วยมันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราจะบอกว่าถ้าเป็นเด็กไม่มีผิดทั้งนั้นก็ไม่ต้องรับผิดเป็นอะไรก็กำเวรกันไปมันไม่ใช่เราสามารถเยียวยาสังคมได้ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยกันอันนี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเยียวยาใจโปรดขีดเส้นใต้คำว่าเยียวยาใจคนเรามันต้องเยียวยาใจตนเองด้วยและเยียวยาใจของสังคมร่วมไปด้วยกันครับ
1: ค่ะคุณหมอคะคุณหมอมองมุมในประเด็นอย่างกรณีเคสของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะแล้วก็คือก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก่อเหตุไปแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงมีผู้สูญเสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องมีระบบในการติดตามตัวน้องไหมหรือว่าจะต้องมีมาตรการในการคุมตัวน้องอย่างไรต่อไปอย่างนี้ไหมคะ
0: ควรนะก็คือว่าสองสามเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากด้วยความที่เป็นเด็กพิเศษแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเขาเองมีภาพจำอันนี้ที่มันอาจจะมันเหมือนเป็นภาพจำอะแล้วมันมีโอกาสที่จะแฟลชแบ็คความตกใจมันเหมือนคนที่เข้าศึกสงครามแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระเทือนใจมาถึงคนกระทำอะน
1: ะ
0: เหตุการณ์กระเทือนใจเมื่อไปผ่านเส้นทางพวกนี้มันจะมีความหวาดผวา นอนไม่หลับฝันร้ายอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการจิตบำบัดก็ต้องว่าไปแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องมาดูการเตรียมความพร้อมของระบบนิเวศซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันในการสร้างระบบที่เลี้ยงในชุมชนสมาชิกในชุมชนเพราะปัจจุบันนี้เราอ่อนแอกับเรื่องของความเป็นชุมชนเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
1: คือมันยังมีข้อจำกัดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่มีข้อจำกัดมากแล้วการ

0: ที่สองก็คือว่าหมออีกสองเรื่องที่น่าจะไปพัฒนามันอาจจะห่างไกลจากเคสนี้ก็จริงแต่มันสะท้อนคุณภาพพลเมืองฮะก็คือระบบศึกษาของประเทศไทยฮะมันสะท้อนคุณภาพพลเมืองทั้งประเทศอ่ะท่านลองดูสิถึงเวลาเราก็บอมกันดูตลุดไปหมดเลยแล้วเราก็ให้อภัยกันไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เรียนรู้เลยว่าเด็กพิเศษเป็นยังไงเอาเหตุการณ์นู้นเป็นยังไงหรือถ้าสมมติเกิดหมวดวิชาเซอร์ไวโวนี่แสดงว่ามันต้องสังคายนายระบบการศึกษาการพัฒนาคุณภาพพลเมืองกันยกใหญ่พอสมควรเหมือนกันเพราะวิชาที่เราเรียนทุกวันนี้มันกลายเป็นวิชาที่มันรู้เหมือนมีสาระนะแต่มันไม่มีสาระเพราะมันเอาไปใช้กับชีวิตไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันเองเวลานี้เรามีการคุ้มครองตัวเด็กก็จริงแต่ขอความสะเทือนใจและเศร้าสลดใจไปสู่ผู้สูญเสียขอกลับมาที่ฝ่ายผู้สูญเสียที่หมอเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือไปจนถึงในระดับของไม่รู้กลไกต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องขอกราบขออภัยเอ่ยนามนะเช่นสำนักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิประชาชนซึ่งผมก็ได้ขออนุญาตท่านอธิบดีไว้ด้วยนะว่าท่านก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วท่านก็เป็นช่วยเป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็คือพม.ก็ได้เป็นเจ้าภาพในฝ่ายเหยื่อด้วยว่าเขาจะได้รับความเป็นธรร
1: ม
0: แล้วเขาก็จะได้รับการเยียวยาไปด้วยอย่าให้กลายเป็นสังคมทำร้ายกันและกันและสุดท้ายอีกการหนึ่งก็คือคนที่กำลังดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อทั้งหลายท่านกลับมาควบคุมสื่อหน่อยดีไหมแล้วเด็กคนนี้เขาเล่นสื่อได้ง่ายเนี่ยผมเข้าใจว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนด้วยว่าการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเด็กพิเศษเลยเด็กทั้งประเทศนะขนาดนี้มันเยอะไปไหมสำหรับประเทศไทยแล้วสุดท้ายครับผมเรียกร้องผ่านรัฐบาลครับเราไม่เคยเห็นคณะรัฐมนตรีด้านสังคมเลยครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่มีทุกรัฐบาลเลยฮะเราอยากเห็นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิติทางสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะจริงๆและนายกต้องมานั่งเองครับ
1: คุณหมอให้มุมมองที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณหมออาจจะแบบว่าเข้าข้างเด็กอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อสักครู่ใครฟังคุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอพูดทุกมุมจริงๆนะคะในมุมของผู้สูญเสียเองด้วยนะคะแล้วก็มุมที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปด้วยเนี่ยคุณผู้ฟังถามมาค่ะคุณหมอโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมอย่างกรณีตัวน้องเขา
2: อะไรดีกว่าเอาไปถึงตัวน้องเขาคนนี้
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าอย่างกรณีแบบนี้จะรู้ไหมว่าน้องกระทำอะไรลงไปแล้วมีโอกาสจะเกิดขึ้นซ้ำอีกไหมอะไรแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกครับเพราะว่ามันคือหมายถึงว่าคือตอนนี้มันเป็นภาพจำที่ไม่ดีเป็นฝันร้ายของตัวน้องก็ประเด็นแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องนี้ใช้เวลาในการเยียวยาแน่นอนไม่สั้นแน่นอนเพราะว่าตัวคนหมายถึงว่าน้องเด็กคนนี้เองเนี่ยอย่างน้อย 3-6 เดือนอันนี้เนี่ยเป็นภาพจำที่เลวร้ายอ่ะมันเป็นฝันร้ายของเขาอ่
1: ะ
0: ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้กระบวนการทางจิตบำบัดในการไปเยียวยารักษาต้องใช้ยาช่วยต้องใช้ทางจิตแพทย์กระบวนการสหวิทยาชีพต้องเข้าไปช่วยแน่นอนพ่อแม่เองก็จะต้องได้รับการติดตามมาตรการในการดูแลลูกกลไกของชุมชนท่านจะเห็นเป็นชั้นๆเลยนะเช่นกลไกของชุมชนต้องสร้างระบบเฝ้าระวังขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเพศไทยมีวิธีการในการส่งสัญญาณต่างๆสหวิชาชีพไม่ได้ลงแค่ตัวเด็กแต่ลงทั้งผู้ปกครองผู้ปกครองก็ส่วนไหนเป็นบทกฎหมายก็ว่าไปคุณต้องรับผิดชอบถ้าเกิดคุณละเลยก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายไปในฝั่งของเหยื่อก็จะต้องมีสำนักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ์หรือแม้กระทั่งพม.ก็มาช่วยดูแลเพื่อเยียวยาสภาวะจิตใจของผู้สูญเสียทั้งหมดนั้นอย่าให้เหยื่อไปวิ่งร้องขอความยุติธรรมของเขาเองซึ่งมันไม่เหมาะมันไม่ควรจะทำแบบนั้นท่านจะเห็นเลยว่ากลไกแบบนี้เหตุเกิดไปแล้วมันจบณขณะนั้นแต่ก็ต้องมาดูแลต่อเนื่องกันไปมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับในการหมอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเคสเดิมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอกังวลนะครับก็คือว่าไม่ใช่เคสนี้ครับแต่หมายถึงว่าในมิติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการใช้รถใช้ราหรือความประมาทของผู้ใหญ่เนี่ยเรามีซิกเซนส์ท่านจำได้ไหมตอนที่เรามีสัมผัสที่6เราเคยออกอากาศที่เรามักจะบอกว่าต

0: วิเศษเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเลยน
1: ะ
0: ที่เรามีการรณรงค์กันและสร้าง mindset แบบนี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศไทยเรียนรู้ในการที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการมองว่าอะไรมันไม่เหมาะอะไรมันไม่ควรแล้วพฤติกรรมของผู้ใหญ่เองที่จะต้องเรียนอย่าลืมนะเด็กแม่มันจำภาพจำของผู้ใหญ่เองด้วยนะถ้าผู้ใหญ่เองทำตัวไม่ดีแหกข้อขับรถสวนทางทำอย่างไรก็ได้แล้วเด็กมันก็เห็นอยู่ในลักษณะนี้หมอเป็นห่วงอันนี้มากเลยครับว่าพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่กำลังทำกันอยู่แบบไม่แคร์ใครไม่สนใจอะไรวันหนึ่งมันก็จะแว้งกลับมาเล่นแล้วก็ในที่สุดเราก็กลายเป็นเหยื่อไปซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกำลังคิดว่านี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันเป็นต้นแบบที่ดีด้วยครับ
1: ค่ะตอนนี้กระแสสังคมมันแรงต้องแยกนิดนึงว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณหมอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือการวิเคราะห์ในมุมทางการแพทย์ของเด็กเนาะไม่ได้มีผลอะไรกับคืออาจจะไม่มีผลกับทางคดีแหละแต่ว่าคุณหมอไม่ได้มาช่วยตัดสินนะว่า
2: อันนี้เราคุยภาพรวม
1: หรือถูกหรือยังไงใช่ใช่มันเป็นภาวะแบบนั้นมากกว่าท้ายที่สุดแล้วพอสมมติว่าใครที่อาจจะไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะคุณหมอคะพอเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหมออยากจะบอกอะไรกับสังคมที่เขามองเข้ามาแล้วก็เหมือนเหมารวมไปแล้วอะค่ะว่าแม้พอบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้รับโทษสินะแล้วพอบอกว่าเด็กพิเศษอีกอะไรเงี้ยมุมไหนที่คุณหมออยากจะให้สังคมเข้าใจแล้วก็เปิดใจค่ะ
0: ประเด็นแรกเลยผู้ใหญ่ทุกท่านฮะเราส่งสัญญาณชัดฮะว่าเด็กครั้งนี้เด็กผิดครับชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติเด็กพิเศษการกระทำนี้ถือว่าผิดครับประเด็นที่สองว่าไปตามตัวบทกฎหมายซึ่งแน่นอนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกับเรื่องของการสหวิชาชีพมันจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการนั้นเพราะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นมันเทียบเท่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยก็ลงนามสัตยาบันไว้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นตัวบทกฎหมายว่าไว้ประเด็นที่3ผู้ปกครองก็จะต้องเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบร่วมไปด้วยนิ่งนอนใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสังคมอาจจะต้องมาช่วยกันเรียนรู้แล้วก็สร้างระบบเฝ้าระวังในเริ่มต้นจากที่ตัวเราบ้านของเราและชุมชนที่เราอาศัยอยู่ครับ
2: นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันในแง่ของว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วก็จะทำให้คดีมันหายไปอะไรยังไงแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของวิธีการจัดการทางกฎหมายแล้วก็มองมุมรวมเรื่องของการฟื้นฟูการสูญเสียอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอคะ
0: ยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะสุริยะเดลนะคะทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ข่าวที่คุยวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่พูดถึงมันก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวหลายๆครอบครัวเนาะพี่เก๋เนาะคือบางทีการเลี้ยงดูลูกเนี่ยโอเคความแตกต่างมันเกิดขึ้นกับแต่ละบ้านนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราจะไปโฟกัสที่เด็กชายวัย11ปีที่ขับรถชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารจนมีพระมรณภาพแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากอะค่ะปรากฏมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นที่มีผู้ใช้โซเชียลเนี่ยบอกว่าถนนของรถไม่ใช่ที่เดินของพระ
2: ค่ะ
1: แล้วแสดงความคิดเห็นว่าแม้วันที่เกิดเหตุจะเป็นเด็กคนนี้มาขับรถอะค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่มีคนเมามีคนวูบมีรถเบรกแตกแล้วก็ติดแฮชแท็กเรียกร้องให้พระเนี่ยไปเดินชิดข้างทางโอ้ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยทีเนี้ยก็เลยต้องขยายความหน่อยเนาะพี่เก๋ว่าจริงๆพระธุดงค์คืออะไรแล้วในความเป็นจริงแล้วพวกเราควรจะเรียนรู้ข่าว
2: ใช่
1: ในทางธรรมะยังไง
2: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไขข้อสงสัยนะคะแล้วก็ความหมายที่แท้จริงของพระธุดงค์ด้วยว่าคืออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแนวทางในการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะคะสนทนาธรรมกันค่ะกับพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
4: จริญพรจ้ะ

0: ่ะหลวงพ่อเห็นข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นเด็ก11ขวบเนี่ยค่ะแล้วก็ขับรถชนพระธุดงค์เนี่ยค่ะหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับประเด็นนี้ไหมคะ
1: ก็มีคำพูดคำวิจารณ์อะไรต่างๆอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าเป็นถนนคนเดินเป็นถนนของรถไม่ใช่ถนนของพระอะไรเงี้ยแต่ตอนพระเดินออกบิณฑบาตเป็นว่าการที่ใช้ถนนเขามีหลายทางมีอะไรบอกอยู่แล้วจะไปบอกว่าพระโดนชนเพราะพระมาเดินถนนถ้าอย่างนั้นรถเนี่ยก็ถนนก็ต้องไว้เฉพาะถนนใช้รถไม่ต้องมีให้พระแต่เวลาพระไปบิณฑบาตเช้าไปทางไหนอ่ะ
0: ค่ะคือถ้าดูจากข่าวเองเนี่ยพระก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างเลยตามระเบียบของการเดินธุดงค์เลย
1: เดินริมทางไม่ได้ไปเดินกลางทางไม่ได้ไปเดินกลางถนนเดินเลาะขอบไอ้รถมันวิ่งเข้ามาหาเองไม่ใช่พระวิ่งเข้าไปหารถ
0: ค่ะหลวงพ่อคะถ้าเรียนรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะในแง่ของความหมายของธุดงค์ในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วคืออะไรคะหลวงพ่อคะ
1: ธุดงค์นี้มาจากธุตังคะแปลว่าขูดเกลาแปลว่าเดินไปเพื่อขูดเกลาถ้าอยู่สบายสบายที่วัดไอ้กุฏิเนี่ยเดี๋ยวนอนบ้างเดี๋ยวอะไรต่างๆนานาไม่ขูดเกลาความอ่อนแอเดินธุดงค์นี้มันขูดเกลาความอ่อนแอออกให้เข้มแข็งให้มั่นคงให้ไม่ติดสุขขูดเกลาความติดสุขหลงสุข
0: ธุดงค์หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ธุตังคะตัวนี้แปลว่าขูดเกลา
0: ค่ะอ
1: ยู่วัดนอนสบายติดสุขติดสบายแต่พอไปธุดงค์เองก็ขูดความอ่อนแอความง่วงเหงาเหานอนต้องออกต้องเดินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: จึงแปลว่าไปเพื่อขูดเกลา
0: ไปขัดเกลากิเลสอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: นั่นแหละใช่เลยไปขัดเกลากิเลส
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าไม่ได้ต้องถึงขนาดไม่จำเป็นที่พระธุดงค์ทุกรูปจะต้องอยู่ป่าหรือเดินทางเสมอไปใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจในแง่ของ
1: ธุดงค์มี13ข้อ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะหลวงพ่ออ
1: ยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเนี่ยก็ธุดงค์ได้เช่นฉันมือเดียวอย่างเงี้ยอธิษฐานฉันมือเดียวก็เป็นธุดง
0: ค
1: ์อธิษฐานใช้อะไรในชีวิตประจำวันลดลงขูดเกลาให้ออกไปไม่มักมากที่หลับที่นอนก็พยายามให้เล็กไม่ให้ใหญ่ไม่ให้กว้างไม่ให้โตลุกรวมแล้วก็คือขูดเกลากลางวันอย่างกลางวันเนี่ยพระไม่นอนอธิษฐานไม่นอน
0: ค่ะ
1: จะนั่งหลับพิงเสาบ้างก็ได้แต่ว่าไม่นอนอิริยาบถนอนไม่เอานี่ก็เรียกว่าทุกดงข้อหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะทีนี้การธุดงค์เนี่ยถือเป็นข้อปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเป็นมีเกณฑ์อะไรยังไงไหมคะคือทุกคนต้องปฏิบัติไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ทุกองค์ไม่ทุกองค์แล้วแต่องค์ใดองค์หนึ่งเกิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยขูดเกลาน้อยไปหน่อยอยู่วัดเนี่ยเดี๋ยวนอนเยอะติดสุขติดสบายก็เลยออกจากวัดธุดงค์ไปเพื่อขูดเกลาความติดสุขติดสบาย
2: ทีนี้พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อขาวพอรถชนพระธุดงค์หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้พระยังควรเดินธุดงค์หรือเปล่าแล้วเราควรจะปรับยังไงทั้งสองฝ่ายเลยนะคะหลวงพ่อ
1: เรื่องนี้ต้องบอกว่ากี่ปีมีสักครั้งกี่ปีมันจะมีสักครั้งถ้ามาเกิดมาบวชมาเนี่ย70ปีก็เพิ่งได้เห็นครั้งเนี้ยที่เด็กอายุ11 12เนี่ยมันขับรถไปชนพระทีเดียวตั้ง8-9องค์มรณะภาพบาดเจ็บอีกตั้งเยอะมันไม่ดูกันรากฐานว่าเด็กดื้อหรือเปล่าแล้วก็พ่อแม่เพิ่งมาดูตอนหลังเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเด็กกับพ่อแม่เนี่ยใครแย่กว่ากันเพราะบอกว่าเด็กไม่เคยขับรถก็คลิปตอนนี้ออกมาว่าขับอยู่หน้าบ้านหมุนวนไปขับไปขับมาแล้วแม่คนถ่ายคลิปด้วยแล้วจะบอกไม่รู้เรื่องไม่เป็นอะไรเนี่ย มันเป็นการตอนนี้ผู้ใหญ่ปกปิดปัดความผิดยิ่งตายิ่งหนักเลยตาบอกไม่เคยเลยหลานดีมากหลานไม่เคยไปทำแบบนั้นหลานขับรถไม่เป็น
2: ตาไปทางไสยศาสตร์

0: ด้วยค่ะหลวงพ่อตา
1: ใช่
0: ในเวว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นหลานนะ
1: ไม่ไหวอ่
0: ะ
1: เรื่องนี้ไปไปมามาไอ้ต้องที่แย่ที่สุดว่าพระไม่ควรจะมาเดินทางถนนแต่ที่คนเดินได้เยอะแยะบริเวณถนนน่ะสร้างไว้ให้คนเท่านั้นเหรอวายก็เดินได
2: ้
1: หมูหมาวัววายมันก็เดินได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: แหมแต่ไม่ให้พระเดิน
2: ค่ะหลวงพ่อคะขอความรู้หน่อยค่ะในการไปถือธุดงค์แบบนี้ค่ะที่ไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้จะไปกันกี่วันมากน้อยยังไงคะ
1: ก็แล้วแต่จะกำหนดกัน30วัน50วันบางองค์ก็ไปถึง3เดือนจนกว่าจะเข้าพรรษาถึงจะกลับมา
2: ซึ่งจริงๆก็ไม่อย่างที่หลวงพ่อบอกไม่จำเป็นจะต้องไปที่ป่าก็ได้ใช่ไหมคะที่ไหนก็ได้แล้วแต่อยู่ในเรื่องของแนวทางในการฝึกจิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
2: ่
1: ตั้งอธิษฐานใจว่าจะไม่อะไรบ้างไม่ฉันสามมื้อสองมื
2: ้
1: อฉันมื้อเดียวนี่ก็เป็นทุดงได้แล้ว
2: ค่ะ
1: จะถือว่าเป็นข้อหนึ่งและไม่นอนกลางวันมืดค่ำถึงจะนอน
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นทุดงข้อหนึ่งสิบสามเดินจงกรมแล้วก็ว่าไปม
2: ัน
1: มีทั้งหมด13ข้อ
2: ค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของการทุดงเนี่ยอย่างการถือทุดงของพระสงฆ์นี่จริงๆก็มีอันนี้ส่งยังไงไหมคะหลวงพ่อคะ
1: แน่นอนเลยและทุดงมีความเข้มแข็งความอดทนความไม่ติดสุขไม่ติดสบายถึงจะบาดไปบางวันได้บางไม่ได้บาง
2: ก
1: ็ต้องรักษาใจไม่ให้ฟูไม่ใช่ได้มากฟูแต่น้อยแฟบเพราะทุดงเนี่ยมันไปบางวันรุ่นลูกก่อนๆต้องฉันกระถินฉันยอดกระถินน่ะเพราะมันไม่มีใครใส่บาตรไปตามที่กันดารก็ต้องฉันกระถินฉันเม็ดกระถินพอประทังชีวิตอยู่ได้
2: ก็ถือว่าเป็นข้อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นการฝึกตนด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อให้เป็นคนมักน้อยสันโดษใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใช่ไหมคะ
1: อันนี้เป็นหัวใจเลยมักน้อยสันโดษไม่เป็นคนละโมบโลภมากไม่อยากใหญ่ไฟสูงจะเป็นเรื่องชัดเจนของพระธุดงค์
2: ค่ะในแง่ของคารวาสล่ะคะถ้าเอามาปรับใช้ในแง่ของคารวาสหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
1: คารวาสเขาก็ไปทำกันเยอะเหมือนกันนะคารวาสบางคนเนี่ยจะไม่ใช้อะไรทำอะไรที่มันฟุ่มเฟือยหรูหราฟุ่มเฟือยจะทำแบบชนิดที่เรียกว่าให้มีคำว่าสมถะเรียบง่าย
2: ค่ะ
1: เป็นทุดงของคารวาสคารวาสที่ไม่กินหรูอยู่แพงสำแดงตนเป็นคนหัวนอกสู้ฟ้าหรูหราถ้าคารวาสคนไหนลดตนให้กินน้อยใช้น้อยมักน้อยสันโดษคารวาสนั้นก็เข้าอยู่ในข่ายทุดงของคารวาส
2: มีคำนี้ใช่ไหมคะคำนี้อันนี้คือใช้คำว่าทุดงของคารวาสใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็นการลด
1: เทียบเคียง
2: อ๋อเทียบเคียงก็เหมือนเป็นการให้คารวาสเนี่ยลดปฏิบัติแนวทางในการลดการพุ่งเฟ้อใช้
1: คารวาสเขาก็ขูดเกลาคารวาสเขาก็ขูดเกลา
2: อ
1: ะไรที่มันมากไปส่วนเกินมากไปพูดคำเดียวก็ได้คารวาสที่สมาทานไม่แตะต้องใช้ส่วนเกินกินเกินใช้เกินนุ่งห่มตกแต่งเกินเนี่ยจะไม่ทำคารวาสคนนั้นถือธุดงค์ไม่ได
2: ้
1: เป็นธุดงค์ของคารวาส
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสอนเรื่องชีวิตแก่เหมาะกับคนยุคนี้เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: โอ้ยเหมาะที่สุดเลยยุคนี้คนมันบ้าส่วนเกินกินเกินลุงผ
2: ม
1: บ้านช่องปลูกอยู่เกิน
2: ค่ะ
1: คนโบราณเขาเขียนกลอนไว้ดีถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงแต่งดีเพียงเพื่อปกปิดเนื้อร่างกายผีถึงอยู่ดีเพียงเพื่อกันแดดฝนทั้งจนมีบ้านจะใหญ่โตที่ไหนกันเท่าไหร่ก็กันแดดฝนแต่นั้นแหละแล้วประโยคสุดท้ายนี่เด็ดเดี่ยวเจ็บไข้ตายก็ดีหมดปัญหาแต่ยามันแพงไม่ง้อโรงพยาบาลเอกชนอีกเรียกค่ารักษาแพงๆ
2: ได้ค่ะถือว่าเป็นหลักธรรมนะคะ

0: ที่หลวงพ่อวันนี้ให้ข้อคิดเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะเอาเรื่องของประเด็นในข่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้นมัสการหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะมาต่อกันนะคะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของกัญชาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็จะมีภาพจำนะว่าก็จะมีความเกี่ยวโยงกับคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านเนี่ยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอท่านนั่งเป็นประธานของการดูแลของปปส.ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานอ่ะพี่เก๋มันมีกระแสรายงานข่าวมาหลายประเทศเลยนะ
0: ค่ะ
2: เกี่ยวข้องกับการที่ไทยอะค่ะกำลังกลายเป็นการส่งของกลางเข้าไปแล้วก็ข้ามชาติไปหลายชาติอ่ะอันแรกคือฮ่องกงก่อนวันเดียวเนี่ยจับได้3คดีนะ1กรกฎาคมศุลกากรฮ่องกงจับผู้โดยสารจากไทยหลายรายยึดดอกกัญชาร่วมกันกว่า33กิโลกรัมพี่เก๋
0: ค่ะ
2: ดอกกัญชาค่ะคดีแรกคือชายจีนอายุ38ปีเดินทางจากกรุงเทพผ่านจาการ์ตาแล้วก็ไปเข้าฮ่องกงคนนี้กัญชาประมาณ13กิโลกรัมที่ครอบครองคดีที่2เป็นผู้หญิงฮ่องกงอายุ33ปีเดินทางจากภูเก็ตค่ะแล้วก็ไปเข้าฮ่องกงพบกัญชาไปประมาณ10กิโลกรัมส่วนอีกกรณีคือเป็นผู้หญิง2คนจากกรุงเทพถูกตรวจสอบพบกัญชาประมาณ10กิโลกรัมรวมวันเดียวกันเนี่ยวันเดียวเลยนะของกลาง33กิโลอ่ะพี่เก๋
0: ค่ะ
2: ส่วนอินโดนีเซียอันนี้คือพีคมากเพราะว่าเขาจับได้เนี่ยถือว่าเป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุด 3.37 ตันพี่เก๋เป็นตันนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเขาแถลงยึดดอกกัญชาจากไทย 3.37 ตันหรือว่าประมาณ 3,370 กิโลกรัมอะค่ะผู้ต้องหาทั้งหมด12คนและเดี๋ยวเขากำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยต่างชาติอีก2คนซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นชาวมาเลเซียกับชาวจีนค่ะของกลางซุกเข้ามาในกระเป๋าเดินทาง500ใบพี่เก๋
0: โ
2: อ้คือบรรจุยางพาราตั้งใจว่าจะนำไปแปรรูปเป็นน้ำยาบ
0: ุ
2: หรี่ไฟฟ้าที่มี THC ก็คือเกี่ยวกับสารตั้งต้นของกัญชาเนี่ยแหละเพื่อกระจายในเมืองอย่างเช่นจาการ์ตาแล้วก็บาหลีอะค่ะนอกจากนั้นไม่ใช่แค่2ประเทศนี้ยังมีโปแลนด์เยอรมนีอีกมีกัญชาของไทยซุกอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเจ้าหน้าที่โปแลนด์ร่วมกับเยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันมูลค่าประมาณ12ล้านยูโรนะพี่เก๋
0: ค่ะ
2: ต้นทางเขาบอกเอาส่งมาจากไทยแลนด์จะอยู
0: ่
2: ผ่านท่าเรือฮัมบูร์กเยอรมนีแล้วก็ปลายทางก็คือโปแลนด์วิธีการนะคะเขาซุกซ่อนใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุก้อนอิฐวัสดุก่อสร้างคืออัมพรางว่าเป็นสินค้าพาณิชย์และจับผู้ต้องสงสัยได้8คน
0: ค่ะ
2: ทีเนี้ยถามว่ารัฐบาลไทยมีท่าทียังไงนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าการส่งออกกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มันทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วใครลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้วก็โยงกลับมาที่การประชุมบอร์ดปปส.ค่ะว่าเดี๋ยวต่อไปนโยบายยาเสพติดต้องยึดข้อมูลจริงนะไม่ใช่เปลี่ยนตามฝ่ายการเมืองคือก่อนหน้านี้ที่ท่านนั่งกระทรวงสาธารณสุขใช่ไห
0: ม
2: ก็บอกว่าได้กัญชาก็ได้แต่พอเป็นท่านใครนะจากฝั่งพรรคเพื่อไทยอ่ะนั่นอ่ะผมก็ไม่ได้มีการเถียงกันนะว่ากัญชาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในทางการแพทย์อ่ะ
0: ค่ะ
2: จำได้ใช่ไห
0: ม
2: ที่ตอนอยู่ๆก็ลืมชื่อท่านขออภัยนะคะส่งข้อความมาช่วยกันได้
0: อดีตรัฐมนตรีที่ท่านได้สัมภาษณ์ใช่ไหม
2: ใช่กระทรวงสาธารณสุขอ่ะ
0: ที่ท่านบอกว่าวันนี้ผมมาเป็นปปส.กัญชาดีหรือเปล่าถ้าบอกว่าดีอีกก็ต้องมาดูทำไมตอนท่านสมศักดิ
2: ์ดูอยู่ใช่ใช
0: ่ถึงบอกว่าไม่ดี
2: เพราะท่านสมศักดิ์มาดูก็บอกว่ากัญชาไม่ดีแ

0: พอท่านมานั่งก็บอกว่าดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะเพราะว่ารัฐบาลอะประกาศมาตรการความเข้มข้นขึ้นแล้วว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าไปว่าเข้มข้นในช่วงของการดูสัมภาระขาออกใช่ไหมตรวจลูกเรือเข้มงวดใช้สุนัขเคนายเครื่องเอ็กซเรย์มากขึ้นนู่นนั่นนี่แล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของกัญชาเองอะมันจะอยู่ในมาตรการตรงไหนระดับไหนเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ฟังอะมันไม่ใช่แค่การขนส่งทางเรือแล้วไอ้ทางเครื่องบินแล้วไง
1: แล้วมันเจอหลายประเทศด้วย
0: ใช่ๆพร้อมกันเลยอะ
1: แต่ละล็อตนะคะก็เยอะเลยทีเดียวเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศเนี่ยไม่สามารถทำได้ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบโดยยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเนี่ยหากยาเสพติดเข้าประเทศไหนก็ต้องถูกยึดถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องรับโทษในกฎหมายประเทศนั้นๆนะคะคุณอนุทินบอกว่าอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียมีโทษเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดที่รุนแรงและโทษของเขานะถึงขั้นแบบว่าประหารชีวิตเลยมีการระบุข้อห้ามในหนังสือรับรองเข้าประเทศไว้อย่างชัดเจนส่วนของไทยก็มีการป้องกันแล้วก็จับกุมดำเนินคดีหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะขณะที่การประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะก็มีมาตรการต่างๆเรื่องของกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าไปในสภาตนก็บอกกับปปส.ว่าจากนี้ไม่ต้องทำเป็นนโยบายเอาใจรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลหากดีหรือไม่ดีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสาธารณสุขที่เป็นผู้เสนอกฎหมายต้องไปศึกษาข้อมูลให้ครบทุกมิติ นะ
0: คือวันนี้คำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากัญชาถูกกฎหมายไหมนะคะ แต่คือถ้าเกิดกัญชาถูกส่งออกผิดกฎหมายประเทศไทยควบคุมได้จริงหรือเปล่าแบบที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคือของออกจากไทยได้ยังไงมันเยอะขนาดนั้นอะเป็นตั้งกี่ตันนะคะแล้วมันผ่านสนามบินหรือผ่านท่าเรือได้ยังไงการตรวจสอบของเรามันแน่นหนาขนาดไหนใครเป็นคนตรวจแล้วใครเป็นคนรับรองที่สำคัญคือมีเครือข่ายลักลอบหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหม
1: อ
0: ันนี้คือของคำถามใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็ในเมื่อนายกรัฐมนตรีท่านมานั่งปปส.เองแล้วก็ไอ้คุมปปส.เองแล้วก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมั้งพี่เก๋
1: นะก็มีแต่ประเด็นเรื่องยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่โอ้เรียกได้ว่านายกก็กลับมาจากฝรั่งเศสเจอแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นนะคะมานั่งประชุมหัวโต๊ะแล้วก็พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวเรารอดูนะคะในเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเองจริงๆวันนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเห็นคุณผู้ฟังลองส่งข้อความเข้ามาทักทายเราหรือว่ามีข้อมูลแชร์นะคะเข้ามาได้นะเพราะว่าเห็นว่าที่พัทยามีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะ
0: ฝนตก
1: รายงานเข้ามาเรามาเราก็เจอฝนตกนะอุ้ม
0: ใช่เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามันมีไต้ฝุ่นไมซักถล่มจีนพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีฝนตกหนักคลื่นใหญ่ซัดเที่ยวบินยกเลิกหลายจุดเลยแน่นอนมันก็จะส่งผลมาที่ประเทศไทยด้วยอะค่ะเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นตับพายุไมซักกระทบไปแล้ว55จังหวัดค่ะมีการประกาศบอกออกมาแล้วนะคะว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะพี่เก
1: ๋
0: คือตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอะอย่างเบื้องต้นเท่าที่เราได้เจอพี่เก๋ก็คือที่หัดไอ้ที่ภูเก็ตปะที่มันมีท่วมจะอยู่ท่วมฉับพลัน
1: อ
0: ะ
1: ใช่วันก่อนเห็นข่าวอยู
0: ่ค่ะ
1: ฝนตก
0: ก็ตอนนี้ออกมาเตือนกันอะอย่างน้อยๆ 4-6 กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะอยากให้ระมัดระวังกันหนูกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าที่ปภ.ออกมาเตือนทั้งหมด55จังหวัดเลยเหรอโอ้
1: ใช่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วย
0: 55จังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดภาคอุ้ยถ้าเกิดอ่านก็หมดเวลารายการเลยค่ะ
1: แต่ว่าต้องเฝ้าระวังไปยาวไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางปภ.เองออกมาบอกว่าพายุไมซักเนี่ยแจ้งว่าเป็น depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักใช่ไหมคะแล
0: ้
1: วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเคลื่อนฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนนะตอนใต้ในช่วง 4-6 กรกฎาคมนี้แต่ว่าศูนย์กลางเนี่ยพายุมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องปัจจัยช่วงนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกนะคะยาวไปจนถึงประมาณสักวันที่6นะคุณผู้ฟัง
0: ขยับมาที่บ้านเราเป็นการทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ ริ่มมีสัญญาณเห็นชัดแล้วว่าราคาน้ำมันโลกปรับลงแล้วเผลอ

0: เนี่ยเหมือนจะปรับลงต่ำกว่าตอนที่ก่อนจะเกิดสงครามของฝั่งตะวันออกกลางอีกนะคะพี่เก
1: ๋
0: ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมค่ะส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเลยว่าวันนี้ราคาน้ำมันโลกปรับลดลงจนกลับมาใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วนะควรแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่ราคาน้ำมันในประเทศมันควรจะสะท้อนต้นทุนที่ลดลงได้แล้วจะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ต้นทุนของภาคธุรกิจด้วยคือเรียกร้องเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบอะค่ะมันปรับต่ำลงแล้วอะค่ะคือราคาน้ำมันไทยก็ควรจะลงตามนะคะท่านถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้ามันมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงอะการที่ปรับราคาน้ำมันลดลงต้นทุนของชาวบ้านอ่ะมันก็จะได้ยืมตาอ้าปากกันได้มากขึ้นต้นทุนเศรษฐกิจต่างๆมันก็ต้องพึ่งราคาน้ำมันอ่ะพี่เก๋อย่างเช่นค่าขนส่งราคาอาหารต้นทุนสินค้า
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบการธุรกิจ SME พี่เก๋อันนี้ถ้าไปลดต้นทุนให้เขาได้เขาก็จะได้หายใจหายคอได้อ่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงการที่ลดต้นทุนแล้วคุณต้องเดินหน้าพลังงานสะอาดควบคู่กันไปด้วยเสนอให้รัฐเดินหน้าแล้วก็ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวได้แล้วเพราะเราได้ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มันลำบากขนาดไหนเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูละค่ะเพราะว่าการที่เราจะเดินหน้าคู่กันไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆน่ะเราคุยกันมาตั้งกี่ปีแล้วอะคะจนถึงวันนี้มันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่มันก็เป็นระยะสั้นจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดลดราคาของน้ำมันลงเนี่ยมันช่วยอะไรได้ในระยะยาวมากเลยค่ะ
1: อันนี้จริงนะคะอันนี้รออยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเหมือนเดิมนะรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องใช้น้ำมันเหมือนกันนะ
0: ใช้
1: รถใช้ถนนแล้วก็ขับรถด้วยนะ
0: ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อุ้มแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ลาไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี Mcord News FM 100.5 อสมท.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามคดีและรายการลำนำสยามเข้ามาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับท่านผู้ฟังที่เฝ้าคอยวันเวลาทุกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เลยครับตามท่านบอกว่า

ทุ่มท่านรีบนอนเลยนะครับเพื่อจะตื่นมาคอยฟังรายการนี้ตอนดึกเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นความสำคัญของชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเพลงไทยล้วนๆเป็นบทเพลงที่เราทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่รักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติไทยนะครับเพราะว่าเพลงไทยนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างหนึ่งชาติใดไร้ซึ่งวัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาตินะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันรักษากันไว้ผมนี่รักความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นของไทยนี่ผมจะชื่นชอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยไม่ว่าจะเป็นคีตศิลป์รูยางศิลป์นาฏศิลป์นะครับวิจิตรศิลป์รวมไปถึงโบราณสถานโบราณคดีทุกอย่างนะครับรวมทั้งอาหารไทยเลยผมก็ชื่นชอบมากเรียกว่าเป็นคนที่รักความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งถึงต้องมานั่งเปิดเพลงไทยท่านผู้ฟังและรับฟังอยู่ทุกวันนี้นะครับและในความเป็นไทยของบทเพลงนั้นหลายๆท่านก็สงสัยมาอยู่เรื่อยเลยนะครับทั้งที่ผมอธิบายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องมีเพลงพม่าเพลงลาวเพลงมอญเพลงยวนนั่นเป็นเรื่องราวของศิลปะศิลปินต้องเรียกว่าเป็นศิลปะศิลปะนั้นมันไม่มีวงจำกัดว่าจะต้องยึดติดอยู่กับอะไรเป็นหลักนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเค้าโครงของรูปแบบทำนองการดำเนินทำนองการดำเนินจังหวะซึ่งเป็นลักษณะของเพลงไทยอยู่เท่านั้นแต่ในเรื่องของสำเนียงที่เอามาผสมผสานเป็นทำนองนั้นต่างหากที่ใช้สำเนียงของชาติใดๆเข้ามาเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในหลายลักษณะของการบรรเลงเพลงไม่ว่าจะใช้ในการแสดงละครพันทางหรือในละครในโขนเรื่องต่างๆเพราะว่าในลักษณะของในละครในโขนสังเกตว่าจะมีเรื่องราวของชาวต่างชาติมาผสมผสานอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นในอย่างเช่นเราไปชมภาพเขียนตามวัดมาไปดูที่วัดพระแก้วง่ายที่สุดมีให้ครบทุกเรื่องนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าในรูปที่สอดสายเวลาที่มีกองทัพต่างๆมีเรื่องประชาชนต่างๆช่างเขียนเนี่ยเขามักจะผสมผสานเขียนเป็นรูปแขกรูปจีนรูปฝรั่งผสมผสานอยู่ด้วยทหารก็มีทหารฝรั่งทหารพม่าทหารมอญผสมอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวของโบราณเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เขานำมาแสดงโขนแสดงละครเนี่ยมันก็ต้องมีเพลงประจำชาตินั้นๆอยู่ด้วยอย่างเช่นเอาทหารพม่าออกมาเราจะให้บรรเลงเพลงไทยต้องบรรเลงเพลงสำเนียงพม่าแต่ในเขาโครงรูปแบบทำนองนั้นเป็นของไทยเพียงแต่มีสำเนียงพม่ามาผสมผสานนะครับก็เหมือนเป็นการเรียนเสียงนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเรื่องของแขกก็เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวของอารมณ์ขันอารมณ์สนุกสนานของศิลปินของไทยแล้วด้วยอย่างเช่นผ่านไปพบเห็นชาวจีนเขาบรรเลงดนตรีกันอยู่ยามเย็นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ครูดนตรีท่านผ่านไปเห็นได้ยินข้าวท่านก็เก็บเอาเสียงนั้นมาจำมาได้บางส่วนแล้วมาประพันธ์ขยายเป็นรูปแบบของเพลงไทยอันนี้คือการพัฒนาของดนตรีนะครับก็เหมือนอย่างดนตรีตะวันตกเนี่ยเขาก็มีหลายสำเนียงเหมือนกันเขาก็เอาสำเนียงของชาตินู้นชาตินี้เข้ามาขยายมาประพันธ์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบทเพลงทุกเพลงที่ขึ้นต้นในคำว่าพม่าลาวแขกยวนมอญอะไรต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพลงที่เราไปเอาเพลงชาตินั้นเข้ามานะครับมีหลายๆท่านเคยวิตกเรื่องอย่างนี้แล้วเคยโทรศัพท์เข้ามาบางท่านนี่เราเข้ามาถามผมมาเคยไปถามครูบาอาจารย์บางท่านแต่ครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะไม่ใช่ครูดนตรีไทยนะครับท่านก็เลยตอบมาว่าเพลงต่างๆเหล่านั้นเราไปเอาของชาติอื่นเข้ามาตรงนี้ขอบอกว่าไม่ใช่นะครับเราไปยืมสำเนียงเข้ามาเล็กน้อยแล้วมาประพันธ์เป็นเพลงไทยอย่างเช่นในคืนวันนี้เราจะนำเสนอเพลงแรกเป็นเพลงพม่านะครับเป็นเพลงพม่าชื่อว่าเพลงพม่าเหเถานะครับเพลงพม่าเหเถาเนี่ยเป็นเพลงที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยและเป็นเพลงเนื้อร้องก็เป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในบทละครเรื่องราชาธิราชเป็นละครพันทางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ามอญเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของบทเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเป็นบทเพลงที่มีสำเนียงพม่าสำเนียงมอญเวลาเราเล่นละครเรื่องจีนเรื่องสามก๊กเราก็ต้องใส่ทำนองเพลงจีนใช่ไหมครับเพลงพม่าเพลงก็ใส่ในเรื่องราวของพม่าเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวของเพลงภาษาอย่างบทเพลงพม่าเหเถาที่จะนำเสนอในคืนวันนี้ก็เป็นบทร้องจากเรื่องราชาธิราชนั่นเองนะครับเรามาคุยถึงเพลงพม่าเหเถาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงพม่าเหสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอบไก่มีท่อนเดียวแล้วก็มี6จังหวะถ้าใช้ร้องประกอบละครสำหรับบทเกี้ยวพาราศีเนี่ยเวลาร้องเขานิยมแทรกวาดดอกให้ปี่เป่าด้วยจะดอกเอ๋ยดอกขจรดอกเอ๋ยดอกสลิดดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีอื่นไม่นิยมวาดดอกเพราะพม่าเหเถาอาจจะใช้ในเวลาที่โกรธเกลี้ยวในเวลาที่คึกคักในเวลาจะเดินทางใช้ได้หมดนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับก็มีทางของครูมนตรีตราโมทแต่งเมื่อปี2466ทางหนึ่งทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2468ทางหนึ่งทางของหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยภรินทร์ทางหนึ่ง
ตามวันทั่วพาดแต่

สนทางหนึ่งแล้วก็ทางของครูเพียรสุขสายชนอีกทางหนึ่งแต่ทางที่นิยมขับร้องและบรรเลงกันมากที่สุดคือทางของครูมนตรีตราโมทนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงพม่าเหเถาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายนะครับมาฟังเครื่องสายบรรเลงเพลงพม่ากันบ้างอาจจะดูไม่ตึงตังคึกคักเหมือนกับปีพาดมอนหรือปีพาดไม้แข็งนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ของเพลงพม่าได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่หน้าทับที่จะโยนให้แค่นั้นเองนะครับอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังครับพม่าเหเถาครับ

บทเพลงพม่าเฮเถาจากการขับร้องของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อร้องจากเรื่องราชาธิราชนะครับเป็นตอนสมิงพระรามจะลาเมียนั่นแหละครับเป็นตอนที่เรียกว่าผู้ท่านท่านพูดง่ายๆก็รู้ว่าพ่อตาได้เห็นพระเจ้าฝรั่งบางคล้องลืมตัวนะครับลืมตัวว่าเคยให้สัญญากับสมิงพระรามไว้แล้วว่าจะไม่เรียกคำว่าเฉลยเป็นค่ะแต่นี้บังเอิญเผลอไปนะครับลูกโอรสของสมิงพระรามกับพระราชธิดานี่ก็ยังสนนะครับก็พาออกมานั่งบัลลังก์ด้วยด้วยความรักนะครับพาลักหลานเข้าไปไหนก็เอาไปด้วยปรากฏว่าหลานกำลังสนก็ดึงทึ่งดึงหัวดึงหูก็เลยเผลอดูแบบหยอกๆแล้วไม่ใช่ดูเกือบแบบโกรธเลยนะครับเพราะว่าความรักหลานนะแต่เผลอใช้คำว่าเอ๊ะไอ้ลูกเฉลยกล้าตรงนี้ก็เป็นหัวใจของเนื้อร้องบทนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นักร้องต้องส่งเสียงคำว่าเอ๊ะให้มันดังหน่อยให้ดูตกใจเอ๊ะไอ้ลูกเฉลยกล้าเลยนะครับคว้าหัวกูพอพูดออกไปแล้วก็นึกได้เลยว่าคำนี้เขาห้ามทำยังไงได้พูดไปแล้วก็เสด็จเข้าข้างในทันทีฝ่ายสิงห์พระรามได้ยินแล้วก็สะท้อนถอนใจถึงแม้จะได้รางวัลในการรบแค่ไหนจนทั้งเปลี่ยนจากเฉลยมาเป็นราชบุตรเคยแล้วในใจของเขาก็ยังมีคำว่าเฉลยติดอยู่ที่ปากติดที่หัวใจไม่เคยลืมด้วยความเสียใจนะครับก็หนีกลับบ้านกลับเมืองมอญไปเลยนะครับนี่แหละครับคือเนื้อเพลงพระม่าเฮเถานะครับคราวนี้มาฟังไทยสำเนียงลาวกันบ้างนะครับในเพลงลาวครวนเถาปกติเพลงนี้จะไม่ค่อยได้นำมาเสนอนะลาวครวนนี่นำเสนอบ่อยที่สุดในตราจังหวัดสองชั้นนะครับที่อยู่ในตัดพลอตัดมาลาวเจริญศรีนะครับวันนี้มาฟังกันเป็นเถาเลยลาวครวนเถาแล้ววันนี้ผมจะนำเสียงของนักร้องหญิงมาเสนอให้ฟังล้วนๆแล้วก็เป็นนักร้องหญิงยอดนิยมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครูบุญชูทองเชื้ออาจารย์เจริญใจสุนทรวัตินศิลปินแห่งชาติครูดวงเนตรดุริยพันธ์นะครับหลายท่านในวันนี้สลับกันขับร้องนะครับบทเพลงลาวครวนเถาก่อนลาวครวนเถาในเพลงเถาเพลงนี้เนี่ยครับ

เดิมทีเดียวเนี่ยตราสองชั้นเป็นทำนองเก่านะครับอยู่ในบทละครเรื่องพระลอแล้วก็ในตับลาวต่างๆเป็นเพลงท่อนเดียวมี4จังหวะแล้วก็ใช้หน้าทับลาวนะครับคู่ถีปีเพราะได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองดนตรีและทำนองทางร้องเมื่อปีพ.ศ. 2490โดยในครั้งแรกเลยทีเดียวเนี่ยครูถีท่านมีความประสงค์ที่จะบรรเลงด้วยวงอังกะลุงนะครับแล้วก็นำออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่15เมษายนปี2491สำหรับบทร้องนี่นำมาจากบทละครเรื่องพระลอพระนิพนธ์ของพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าวรวรรณกรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ต่อมาครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งขยายได้แต่งตัดครบเป็นเพลงถาวรอีกทางหนึ่งเป็นทำนองดนตรีส่วนทางร้องนั้นครูบุญชูทองเชื้อเป็นผู้แต่งและวันนี้ครับก็เป็นทางร้องซึ่งผู้แต่งทางร้องจะขับร้องให้เราฟังเองเลยนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งได้ร่วมวงอยู่พักใหญ่เลยนั่นคือวงปีภาษไม่รวมคณะเซอร์มิดบรรเลงนะครับวันนี้ฟังทางแท้ของแท้ดั้งเดิมเลยแล้วเป็นผู้ที่แต่งทางร้องด้วยนะครับเขาจะรับฟังราวครวญเถาครับกับร้องโดยครูบุญชูทองเชื้อครับ

บทเพลงราวครวญเถาบรรเลงนะครับร้องโดยวงผีภาพมิรวมของคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับทางดนตรีของครูเฉลิมบัวทั่งทางร้องของครูบุญชูทองเชื้อและวันนี้ครูบุญชูก็ขับร้องให้เราฟังเองเลยนะครับเป็นการยืนยันการร้องการประพันธ์ของท่านเพราะมากครับผมชอบเสียงอาจารย์บุญชูอย่างตรงที่ว่าครูบุญชูครับผมเรียกอาจารย์บุญชูต้องเรียกว่าครูบุญชูครูบุญชูเนี่ยท่านมีสำเนียงที่เย็นเย็นเหมือนวันนี้แตกต่างกันหมดเลยนะครับคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นี่ท่านมีแนวทางร้องซึ่งกล้าหาญเสียงคมชัดนะครับส่วนครูบุญชูทองเชื้อนี่เสียงเธอเย็นๆถ้าเปรียบกับมานักร้องเพลงไทยสากลก็ต้องเปรียบกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับสำเนียงเย็นๆหวานๆแต่อาจารย์เจริญใจนี่หวานเสนอหวานสนิทสมกับเป็นธิดาของพญาเสนอดุริยางค์ทีเดียวนะครับเสียงท่านหวานเสนอจริงๆคำร้องถูกต้องวรรคตอนต้องถูกต้องภาษาต้องถูกต้องหมดเลยอาจารย์เจริญใจส่วนครูดวงเนตรอุริยพันธ์นี่ก็เป็นแนวทางคล้ายๆกับอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์นะครับแต่อาจารย์ดวงเนตรท่านจะมีลีลาในการขับร้อง

ละเอียดมากกว่าเพราะท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของการร้องทั้งแนวทางละครโขนคนที่ร้องละครร้องโขนบ่อยๆมักจะสอดใส่อารมณ์ในเรื่องของเพลงได้ละเอียดมากกว่านะครับประสบการณ์มากกว่าวันนี้เราได้ฟังการขับร้องหลากหลายเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงสตรีเสียงหวานทั้งนั้นต่อไปมาฟังบทเพลงจากอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติครับในเพลงสุดสงวนเถาครับเพลงสุดสงวนเถานี่เป็นเพลงเถาและเป็นเพลงสำเนียงมอญนะครับใช้หน้าทับปลบไก่มีท่อนเดียว6จังหวะเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอัตรา3ชั้นก่อนมีมาตอนต้นรัตนโกสินทร์เป็นเพลงที่คู่กันมากับเพลงนางครวญเถาโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดสำหรับเพลงที่ยอดฮิตแล้วก็ดังมากๆแล้วก็นิยมกันมาตลอด200ปีด้วยนะครับแตกต่างไปจากเพลงสองท่านเช่นเดียวกันหนึ่งซึ่งบางเพลงรู้จักแต่ชื่อหาทำนองไม่ได้แต่กลับมีบันทึกการประพันธ์มาได้ตั้งแต่อยุธยาเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องแปลกของสำหรับเพลงสุดสงวนกับนางครวญนะครับในตราสามชั้นเราไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับส่วนในตราสองชั้นกับชั้นเดียวเนี่ยมีนักดนตรีนำไปแต่งตัดและใช้บรรเลงเป็นเพลงถาวรกันหลายทางอย่างทางของทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์บริพัตรกรมพันธ์นครสวรรค์วรพินิจทางของคุณครูหลวงปิติเพรศรศิริปบรรเลงทางของครูสมรานพมรสูตรนะครับแล้วทางที่นิยมมากสุดคือทางของครูมนตรีตราโมทนะครับครูมนตรีตราโมทเนี่ยถ้าเป็นเพลงถาวรหวานๆท่านจะเก่งมากก็จะเป็นสุดสงวนนางครวญกล่อมนาลีเนี่ยเป็นฝีมือของท่านทั้งนั้นครูมนตรีตราโมทแต่งเพลงสุดสงวนเถาเนื้อท่านแต่งในตราจังหวัดชั้นเดียวส่วนในตราสองชั้นนั้นครูมนตรีต่อมาจากในกล้อยนะบางช้างแล้วท่านมารวมกับตราสามชั้นของเดิมครบเป็นเพลงเถาถ้ากับเพลงสุดสงวนเถานี่ที่นิยมบรรเลงที่เรียกว่าทางครูมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วประพันธ์รวยฝีมือ3ท่านคือของเดิมในตราสามชั้นแล้วก็2ชั้นของในกล้อยนะบางช้างแล้วก็ชั้นเดียวของครูมนตรีตราโมทเพียงแต่ว่านำมาเรียงรวมเป็นเพลงเถาเนี่ยครูมนตรีตราโมทท่านจะมีการกล่าวตกแต่งให้มันผสมผสานกันได้อย่างสนิทสนมเพราะบางทีการที่เรานำมาเพลงของแต่ละทางมารวมกัน3ชั้นของชั้นชั้นเดียวเนี่ยมันเข้ากันได้ไม่สนิทสนมนะครับในช่วงของมังวักบางตอนครูมนตรีท่านก็มาตกแต่งให้มีความไพเราะแล้วก็สนิทหูมากยิ่งขึ้นนะครับสุดสงวนเถาวันนี้เป็นการบรรเลงในขับร้องในวงเครื่องสายผสมแกนคณะวัชรบรรเลงนะครับอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติร่วมขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้ครับลำนำแห่งความเป็นไทยวันนี้หวานไพเราะกันทั้ง2ชั่วโมงเลยนะครับเพราะมีทั้งไม่นวมเครื่องสายมโหรีในคืนวันนี้และเพื่อให้สนิทแนบกับความหวานพวกกำลังเสียงของนักร้องหญิงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติครูบุญชูทองเชื้ออาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์และก็ครูดวงเนตรอุริยพันธ์นะครับ4ท่านสลับกันขับร้องในคืนวันนี้ในชั่วโมงแรกเพลงสุดท้ายที่จบลงไปสุดสงวนเถาฝีมือการขับร้องของอาจารย์เจริญใจสุนทรบทินศิลปินแห่งชาติเนี่ยพวกเครื่องสายผสมแกนคณะวัชรบรรเลงเป็นผู้ร่วมบรรเลงนะครับและเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์เจริญใจบันทึกเสียงไว้ในช่วงแรกๆในยุคเก่านะครับต้นฉบับอันนี้ค่อนข้างจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับทำให้ไม่ชัดเจนนักแต่ว่าเป็นต้นแบบซึ่งน่าจะฟังมากเพราะลีลาการบรรเลงและการขับร้องนั้นไพเราะมากแล้วก็เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้ในเพลงไทยได้อย่างดีผมจึงนำมาเสนอนะครับสังเกตหลายๆครั้งที่บทเพลงไทยเดิมของเราในเวลานำเสนอเนี่ยจะไม่ชัดเจนเสียงแจ่มใสเหมือนยังเพลงนี้อัดมาขายในยุคหลังอัดมาเผยแพร่ในยุคหลังหรือเพลงจากค่ายเพลงต่างๆของเพลงไทยสากลนะครับสาเหตุเพราะว่าเพลงไทยเดิมของเรานั้นในสมัยโบราณสมัยเมื่อ 4-50 ปีก่อนถึง 70 ปีก่อนเนี่ยบันทึกเสียงกันแบบง่ายๆไม่มีห้องอัดไม่มีห้องบันทึกเสียงที่เป็นแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบันทึกเสียงมาจากการแสดงสดด้วยก็ทำให้มีเสียงซึ่งเสียงแซดไปบ้างเสียงควรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเพลงต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติของชาติทุกคนมีต่างหวงแหนและอยากจะฟังด้วยเพราะว่าเป็นต้นฉบับที่ครูบาอาจารย์ท่านบรรเลงและขับร้องเอาไว้นะครับใครมีก็ล้วนแต่หวงแหนกันทั้งนั้นผมก็นำมาเสนอหมดแล้วครับขอให้ผ่านเข้ามือผมแล้วครับในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นในเสียงของครูบุญชูทองเชื้อนะครับกับวงมโหรีของคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับนำเสนอในเพลงต้นวรเชษฐ์เถานะครับปกติท่านจะได้ยินได้ฟังแต่ต้นวรเชษฐ์2ชั้นชั้นเดียววันนี้ฟังต้นวรเชษฐ์เถาบทเพลงต้นวรเชษฐ์หรือต้นวรเชษฐ์เถาเนี่ยเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลง2ชั้นกับชั้นเดียวซึ่งเป็นทํานองเก่ามีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเพลงต้นวรเทศ2ชั้นนี่เป็นเพลงที่อยู่ในเพลง2ไม้ส่วนชั้นเดียวนี่อยู่ในเพลงเร็วเรื่องเต่ากินผักบุ้ง

ในกล้อยณบางช้างนักดนตรีจากจังหวัดสมุทรสงครามได้นำเพลงต้นบาระเทศ2ชั้นมาแต่งขยายโดยดัดแปลงทำนองให้มีจังหวะทิ้งท้ายทั้ง3ชั้นและ2ชั้นเพลงนี้บางทีก็เรียกว่าเพลงต้นวรเชษนะครับถ้าต้นบรเทศเนี่ยจะเป็นเพลงเดียวกับต้นวรเชษนี่อันนี้จำให้แม่นนะครับแต่ถ้าแขกบรเทศเนี่ยจะเป็นอีกเพลงหนึ่งแขกบรเทศเถาคือเพลงที่ต่อท้ายเพลงเชิดตีนนี่แหละครับเป็นคนละเพลงกับต้นบรเทศนี้จำให้ดีนะครับสำหรับบางที่จะจำสับกันนะครับจะมาถกเถียงกันเพลงต้นวรเชษเนี่ยภายหลังมีนักดนตรีไม่ทราบนามได้แต่งตัดในตราชั้นเดียวแล้วก็นำมาเรียบเรียงครบเป็นเพลงเถานอกจากนี้คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้นำทำนองอัตรา3ชั้นของครูก้อยณบางช้างนี่ไปแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งเรียกชื่อใหม่ว่าเพลงชมแสงจันทร์เพราะนั้นบางทีถ้าเราฟังเพลงต้นวรเชษฐ์เถาก็ไปฟังเพลงชมแสงจันทร์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านฟังบางทีจะงงๆเอ๊ะทำไมช่วงกลางช่วง2ชั้นชั้นเดียวจะมีความคล้ายคลึงกันคือไปคล้ายคลึงในช่วงเพลงต้นวรเชษฐ์นั่นเองนะครับต้นวรเชษฐ์หรือต้นวรเทศเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูบุญชูทองเชื้อครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงต้นบรเชษฐาขับร้องโดยคุณครูบรรจูทองเชียร์ก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นะครับสวมชีพไว้กับสวงดวงยี่หวานี่แหละครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงช้างประสานงาเถากันนะครับคราวนี้จะเป็นเพลงซึ่งมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของเนื้อร้องนะครับเพราะเนื้อร้องนี่มีความเกี่ยวข้องกับการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบทเพลงช้างประสานงาเถาเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงช้างประสานงาชั้นเดียวนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องเพลงคิงและทำนองสองชั้นก็ใช้ร้องประกอบการแสดงละครมาแต่สมัยโบราณนะครับเพลงนี้มีผู้แต่งขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นหลายท่านด้วยกันนะครับจะมีทางของครูจิตเสนีวงศ์นายวิทยาซึ่งเป็นทางที่นิยมมากที่สุดซึ่งได้แต่งขึ้นไว้เมื่อปีพ.ศ.2475โดยมุ่งหมายให้มีความหมายถึงการต่อสู้ในการชนช้างที่เรียกว่ายุทธหัตถีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคสมัยนี้นะครับเราจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันอยู่หลายภาคซึ่งผมเจ้าชาตรีเฉลิมนิคนท่านได้ทรงสร้างขึ้นเนี่ยทำให้คนไทยเรานี่รู้จักเรื่องราวของประวัติศาสตร์โบราณกันได้อย่างดีแล้วก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้ทรงกู้ชาติเอาไว้นะครับโดยยิ่งในเรื่องราวประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ทรงกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะแด่พม่านั่นแหละครับช้างประสานงานนี่เนื้อร้องที่มีชื่อเสียงสาเหตุเพราะว่าพันโทสราวุธเสนในวงนายยุทธยาท่านแต่งโดยนำเนื้อความตอนยุทธหัตถีนะครับมาแต่งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้ชาติกระทำยุทธหัตถีขับขชาชะล่าไล่หมู่ไพรีทิ้งโยธีถวยหารชาญชะกันพระทรงศักดิ์ชักกระเชนเบญเข้ารบพัทธกรล่อตลบแล้วเหหันสองช้างประสานงาสง่ายันพลายทรงทันแบกถนัดงัดกลางสวงพระนเรศวรทรงสังเกตศพโอกาส

ก็ถมฟาดฟันตะแบงพระแสงจ้วงเต็มพระหัตถ์ถนัดแรงแล่งตัดสวงอุปราชาร่วงพิลาไลเห็นไหมครับเนื้อเพลงนี้น่าประทับใจจริงๆเป็นการบรรยายถึงประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับช้างประสานงาถาวันนี้เป็นการบรรเลงขับร้องในวงเครื่องสายนะครับในการบรรเลงอาจจะเบาไปนิดหนึ่งเพราะวงเครื่องสายอาจจะไม่เข้มแข็งเท่ากับวงปีพาดไม่แข็งนะครับแต่เสียงของนักร้องท่านนี้มีเสียงซึ่งกังวานก้องแล้วก็มีพลังเสียงซึ่งมีความเข้มแข็งมากมีทั้งความอ่อนหวานสอดแทรกอยู่ด้วยแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ด้วยเหมาะสำหรับร้องเพลงช้างประสานงาเถามากคุณอภิญญาและคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังช้างประสานงาเถาเป็นเพลงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยบทเพลงไทยซึ่งเราร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานตำนานเพลงไทยนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติไทยให้ยืนยงต่อไปนะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้เขารักเพลงไทยให้เขาเรียนดนตรีไทยนะครับถึงจะไม่เรียนเป็นอาชีพเรียนเล็กน้อยให้รู้จักไปบ้างหรือรู้จักฟังได้ก็ยังดีนะครับจะได้ช่วยกันสืบสานไว้เป็นช่วงแต่ละสมัยต่อไปนะครับอย่างบทเพลงช้างภาษางาที่จบลงไปนี้น่าจะให้ลูกหลานได้ฟังด้วยนอกจากจะได้ฟังเพลงไทยซึ่งมีความไพเราะมีความสง่างามแล้วมีลีลาการขับร้องการบรรเลงที่ดีแล้วยังได้ฟังเนื้อร้องซึ่งมีความหมายที่ดีของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ของไทยผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธาธิเป็นที่

ที่ลือเรื่องไปทั่วโลกแล้วก็กู้ชาติได้สำเร็จด้วยนะครับนั่นเป็นความมานะพยายามของพระองค์ท่านถ้าไปอ่านประวัติของพระองค์ท่านอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทรงลำบากยากเข็ญยิ่งกว่าการทำงานของเราอีกนะครับตลอดพระชนที่ของพระองค์ท่านนั้นมิได้อยู่นิ่งมิได้นั่งสบายอยู่บนพระราชบัลลังก์เลยทรงจะเสด็จออกทุกทั่วทิศเพื่อจะกู้ชาติไทยทำแผ่นดินไทยให้รุ่งเรืองทำแผ่นดินไทยให้เข้มแข็งเดี๋ยวขึ้นเหนือเดี๋ยวล่องใต้เดี๋ยวตะวันออกเดี๋ยวตะวันตกและผลที่สุดก็ทรงสิ้นพระชนที์ด้วยโรคไข้ทรพิษอยู่หน้ากลางป่าขณะจะดำเนินไปสู้รบนั่นเองนะครับเพราะนั้นในความอุตสาหะและก็ความเสียสละของพระองค์ท่านเพื่อชาติไทยนี้เราควรจะจารึกไว้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากจะเป็นเพลงไทยแล้วยังเป็นบทเพลงที่เราจะได้รู้สึกถึงความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งด้วยนะครับลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงหวานหวานกันสักเพลงนะครับชื่อเพลงนกจากเขาจริงๆแล้วนกจากถ้าสองชั้นนี่มักจะเป็นเพลงที่เขาใช้ในแนวเศร้าๆซะมากกว่านะครับเป็นเพลงที่ใช้กล่อมเหมือนอย่างในบทละครเรื่องพระบรมนีนะครับอย่างเพลงปีเพลงหนึ่งก็ใช้นกจากเต่าเพื่อจะกล่อมกองทัพของนางละเวงนะครับเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยเพลงนกจากนี่ทำนองสองชั้นมีมาแต่เดิมนะครับอยู่ในเพลงเรื่องลีลากระทุ่มต่อจากปลายเพลงยาวมักจะใช้ประกอบการลำและก็ร้องนะครับทำนองทางเครื่องเนี่ยหลวงบำรุงจิตเจริญคุณทูปสาตรวิไลเป็นผู้คิดแต่งขึ้นเมื่อต้นปีพ.ศ. 2495ส่วนทำนองทางร้องนั้นครูท้วมประสิทธิคุณเป็นผู้แต่งนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเถาซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าครูบาอาจารย์อาวุโสทั้งสองท่านเลยนะครับว่าจะเป็นหลวงบำรุงจิตเจริญและครูท้วมประสิทธิคุณนี่ร่วมกันประพันธ์ทั้งทางดนตรีและทางร้องนะครับเนื้อร้องเนี่ยส่วนมากเพลงนกจากเถาเนี่ยใช้เนื้อร้องอยู่2เนื้อที่นิยมบรรเลงขับร้องกันอยู่ก็มีจากบทพระราชโอรสในรัชกาลที่2เรื่องอีเหนาที่ขึ้นต้นด้วยว่ากีดายันจุดเทียนประทีปทองระยะแก้วเรืองรองรัศมีนะครับส่วนอีกเนื้อนึงเนี่ยเป็นเนื้อที่2จากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผงไม่เห็นนางย่างขึ้นบนหอน้อยพระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยจรัสไขสว่างเวิ้งวงบ้านสำราญใจเหมือนใบไม้ต้องรมระบมเย็นแหมเสภาขุนช้างขุนแผงตอนนี้ใช้สำนวนภาษาซึ่งน่าฟังแล้วก็ฟังยากด้วยนะครับบทเพลงนกจากเขาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรหรือยพันธ์นะครับแล้วก็เนื้อร้องเป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนไม่เห็นนางย่างขึ้นบนหอน้อยนั่นเองครับขอเชิญรับฟังครับนกจากเขาครับ

เรียนนอกจากเขาเป็นการบรรเลงของวงโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับคุณครูดวงเนตรรุยพันธ์เป็นผู้ขับร้องก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อเพลงชุดนี้มาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับไม่เห็นนางย่างขึ้นบนหอไม้เนี่ยเนื้อเพลงชุดนี้ประพันธ์ไว้สลับซับซ้อนในเรื่องของภาษานะครับฟังแล้วสะดุดหูดีทีเดียวต่อไปมาฟังการบรรเลงหวานๆกันเป็นเพลงส่งท้ายนะครับแล้วก็เป็นเพลงส่งท้ายที่มีชื่อหวานไพเราะอยู่แล้วนั่นคือเพลงครวญหาเถานะครับบทเพลงครวญหาเถาขยายมาจากเพลงครวญหาสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าผมชื่นชอบเพลงอยู่4เพลงมากคือเวลาเราฟังชื่อเพลง4เพลงนี่เราทำให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายได้อย่างดีเพลงที่กำเนิดเกิดมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย4เพลงนี่สำคัญมากคือเพลงครุ่นคิดครวญหาระหกระเหินและระส่ำระสายภายหลังทั้ง4เพลงนี้ก็ในปัจจุบันนี้มาทำเป็นเพลงเถาทั้ง4เพลงเลยนะครับเพลงกับเนื้อหานั้นไม่ได้ใช้เนื้อหาที่ตรงกับเป้าหมายเท่านั้นเองนะครับผมเลยเคยคิดอยากจะมีครูบาอาจารย์ท่านใดซึ่งทำเพลงนี้ขึ้นมาทั้งชุดเป็นเพลงเถาแล้วก็ปรับบทแต่งบทประพันธ์ขึ้นมาให้มีเนื้อหาตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประชาชนมีลำบากยากแค้นแต่กระสานสั้นเทงกันไปหมดต่างครุ่นคิดต่างครวญหาถึงกันระหกระเหินกันไปหมดระส่ำระสายกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองบทเพลงทั้ง4เพลงนี้เป็นการสะท้อนถึงอารมณ์ถึงความคิดความเจ็บปวดของครูดนตรีซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นมาในยุคนั้นนะครับเพราะการตั้งชื่อนี่ก็สำคัญนะครับทีนี้มาพูดถึงครวญหาเถาก็เป็นเพลงที่ขยายมาจากครวญหา2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผมพูดถึงนะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี5ท่อนใช้เป็นเพลง2ไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องเขมรใหญ่แล้วก็บรรเลงร่วมอยู่ในเพลงเรื่องบัวรอยนะครับประเภทเดียวกับเพลงนางโหยนางไห้และก็นางนายนั่นแหละครับนอกจากนี้ครวญหา2ชั้นยังนำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงอวยพรด้วยนะครับท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2481สมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้าปริภัทรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทางปีพาททั้งทำนองดนตรีและทำร้องทางหนึ่งและในปีพ.ศ. 2490เพลงครวญหาเถาก็เกิดเป็นเพลงสำคัญที่นิยมกันมาจนทุกวันนี้คือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็น3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นเพลงคู่กับเพลงครุ่นคิดเถาครวญหาเถาทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับที่เราจะนำเสนอในคืนวันนี้บรรเลงด้วยวงมโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงครับเพราะมากครับขึ้นในซอ3สายหวานไพเราะมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังครวญหาเถาเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามคดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 มกราคม 2532การใช้วิชาความรู้นั้นก็สำคัญต้องปฏิบัติให้ถูกหลักจึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ประการแรกผู้มีวิชาต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงหมายถึงจริงใจเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาไม่บิดเบือนใช้หลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกิจที่กระทำประการต่อไปต้องปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะและเพ่งพินิจให้งานบังเกิดผลและก้าวหน้าต่อไปโดยไม่ชักช้าจนบรรลุจุดหมายประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง4 นาฬิกา
4: ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ติดตามรายการ นำมาร่วมสมัย ในรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจเจตนาในการที่จะร่วมรับผิดชอบชะตาสังคมด้วยกันเดี๋ยวว่าการอยู่ร่วมกันถ้าได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกัน ถือว่าเป็นความดีร่วมกันที่ตั้งใจที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความหลากหลายของความคิดความอ่านรายการธรรมะร่วมสมัยท่านผู้ฟังรายการก็คงเข้าใจเจตนาในความตั้งใจของผู้จัดประโยชน์น้อยใหญ่ย่อมได้ตามกำลังของผู้ฟังและผู้คิดในการเจริญธรรมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งใจว่าถ้าผู้ฟังรายการนั้น

ไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจส่วนใดที่พอจะพูดคุยกันก็ให้โอกาสแล้วเปิดโอกาสสนทนาซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตามที่พึงจะให้โอกาสได้ในความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันการถ้อยทีอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องของความจำเป็นแม้จะว่าความคิดไม่ตะไม่เหมือนกันแต่ว่าเจตนาก็มุ่งเพื่อความถูกต้องเหมาะสมโดยคารองที่ดีงามของหมู่ของคณะข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสนทนากันพูดคุยกันถามไถ่กันก็มุ่งเพื่อความเข้าใจอันดีงามต่อกันในที่สุดก็จะทำลายความสงสัยซึ่งกันและกันลงได้ในเรื่องจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะยังรู้ดูหน้าคงดูได้ดูใจคงดูยากแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้พูดได้คุยกันก็พอที่เห็นช่องทางยิ่งเรามีโอกาสได้เดินทางร่วมกันยิ่งเข้าใจได้ง่ายว่านิสัยอุปนิสัยและส่วนลึกของใจแต่ละคนนั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าเราได้ร่วมเดินทางกันนี่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการพูดการคุยกันการสนทนากันจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในโอกาสที่เราได้โอกาสแล้วควรจะได้พูดได้คุยกันการสนทนานั้นธรรมชาติกัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมงคลต่อตนต่อหมู่ต่อคณะกับผู้ร่วมรับฟังรายการถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันถือว่ามีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแม้ที่สุดผู้ฟังก็เข้าใจในส่วนที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจก็จะมั่นใจมากขึ้นในทางปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการเปิดใจกว้างเป็นส่วนหนึ่งเป็นปฏิฐานไมค์เราแบ่งโอกาสซึ่งกันและกันได้พูดได้คุยกันทางผู้จัดหรือผู้ดำเนินรายการโดยทั่วๆไปก็มุ่งเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดนั่นคือการเข้าใจในสิ่งที่ติดขัดและสงสัยไม่มากก็น้อยที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนโดยผลต่อการพูดคุยหรือสนทนากันนั้นจึงทำให้ส่วนหนึ่งเข้าใจกันในลึกซึ้งบางทีเราก็ถ้าไม่ได้คุยได้พูดมันก็อย่างไรเสียก็อาจจะคาดผิดเดาผิดด้นผิดอาจจะเป็นเรื่องของนึกเอาเข้าใจว่าน่าจะใช่คิดไปแล้วก็คิดไปจนกลายเป็นเรื่องฟุ้งซ่านในจิตของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องบอกญาติโยมอยู่เสมอว่าโอกาสจังหวะมีอย่างน้อยเราก็ได้ฟังประโยชน์ของการฟังก็ทราบกันดีแล้ว ว่ามันได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยฟังแม้ที่สุดไม่แน่ใจก็จะได้แน่ใจทำให้สิ้นสงสัยในใจของตนได้ยิ่งเป็นเรื่องของการพูดการคุยถามตอบกันยิ่งได้ประโยชน์มากเรียกว่าเป็นการเดินทางที่ไปพร้อมกับความเข้าใจเดี๋ยวพูดกันไปคุยกันไปสุดท้ายทางที่เดินมันก็ง่ายขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันเป็นการเสริมความดีงามซึ่งกันและกันหากจะเป็นเรื่องของการได้พูดได้สนทนาแต่ก็ให้เป็นไปเพื่อความหวังดีมุ่งดีปรารถนาดีไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างอื่นกายกรรมมันประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมมันประกอบด้วยเมตตาและมโนกรรมก็ประกอบด้วยเมตตานั่นคือการตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะรายการเจริญธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของคณะก็เป็นจุดมุ่งหมายในการที่จะเผยแผ่ซึ่งอาทิตย์ที่2ของอาทิตย์ที่2ของเดือนนี้คือเดือนเมษาหมายถึงวันมรืนนี้วันที่2ก็เป็นรายการของหลวงพ่อจรัญหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาจารย์พระราชิตยานมงคล

หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีก็ถือว่าท่านเมตตามาบรรยายที่ศาลาพระราชทาประจำเดือนเมษาในรายการที่มีการฟังธรรมอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็กราบราตนานิมนต์พระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่มาแลกเปลี่ยนกันได้หลากหลายได้ความรู้ต่อท่านผู้ฟังรายการอย่างต่อเนื่องที่ศาลาพระราชทาโดยปกติก็เช้าสายบ่ายเย็นก็ว่าหน้าที่เองเพื่อความหลากหลายจึงกราบราตนานิมนต์พระเถรานุเถระได้มาเมตตาให้ญาติโยมได้อยู่ใกล้ได้มีการได้ยินได้ฟังซึ่งแต่ละรูปท่านก็เมตตาไกลๆท่านก็มากันพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านเมตตาอย่างต่อเนื่องยกเว้นว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆอันนี้ก็พระเดียงให้ญาติโยมได้ทราบกันว่าวันอาทิตย์ที่2เดือนเมษายนนั้นเป็นอาทิตย์ที่1ของเดือนก็มีรายการดังที่กล่าวมานี้แน่ใจว่าการฟังนั้นมีประโยชน์การฟังแล้วให้ประโยชน์คอยเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะฟังฟังแล้วก็คิดตามฟังแล้วก็พิจารณาตามไปก็แยกแยะได้ว่าอะไรที่เราจะพึงรับอะไรที่เราจะไม่พึงรับอะไรที่มีความจำเป็นอะไรที่ไม่มีความจำเป็นก็คงต้องแยกแยะกันเองความเข้าใจความตั้งใจดีของการรับผิดชอบตัวเองให้อยู่ในจุดแห่งความเหมาะสมดีงามต่อพระธรรมวินัยนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อหมู่ต่อคณะที่จะพึงรับผิดชอบร่วมกันถ้าสังคมอยู่กันด้วยธรรมด้วยวินัยความน่าอยู่มันก็จะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะยิ่งสังคมนั้นเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความกรุณาอย่างแท้จริงสังคมนั้นยิ่งน่าอยู่และน่าอยู่อย่างยิ่งถ้าเต็มไปด้วยมุทิตาและอุเบกขาก็เรื่องเป็นการเข้าใจปัญหาต่อการอยู่ร่วมกันอะไรซึ่งเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความหลากหลายของความคิดความอ่านเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือความต่างของความคิดแม้จะต่างด้วยความคิดแต่ก็มุ่งหวังดีปรารถนาดีต่อกันที่สุดก็คงจะต้องบอกให้เขาบ้างให้เราบ้างแบ่งกันไปคบกันไปคงไม่ใช่หลุดคุยคงไม่ใช่ขาดทีเดียวจนคบกันไม่ได้ถ้าอะไรมันไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมที่ดีงามนั่นคือกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็คงต้องพยุงกันไปเรียกเป็นการนำเสนอแนะซึ่งกันและกันเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันคงไม่กล่าวโทษหรือเพ่งโทษหรือจับผิดจนดูเหมือนว่าไม่รับผิดชอบสังคมนั้นๆในชีวิตที่มีความสร้างสรรค์นั้นเป็นชีวิตที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันเป็นชีวิตที่นำเสนอเพื่อแก้ไขเพื่อการปรับปรุงเพื่อการบำรุงหัวใจซึ่งกันและกันให้ศาสนานี้แน่นแฟ้นในจิตใจของหมู่ของคณะยิ่งเรื่องของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของการพึงสำรวมพึงระวังเพิ่งทำให้ละเอียดมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาใดๆก็คงอาศัยความละเอียดความรอบคอบมากขึ้นในวันนี้สัมมาการณังเสยโยพุทธเจ้าของเรานั้นให้ใคร่ครวญให้ตรึกตรองให้ดีคงไม่ใช่เพียงความรู้สึกตัดสินคงไม่ใช่เพียงการคาดเอานะเข้าใจว่าน่าจะใช่คงจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเรียกว่าไต่ถามทวนถามแล้วทวนถามอีกมันก็จะได้ข้อยุติที่ดีงามและถูกต้องเรื่องการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีหมู่มีคณะในส่วนที่เราอยู่ร่วมกันถ้าเป็นเรื่องใดที่ขัดข้องสงสัยไม่แน่ใจเราก็มาแลกเปลี่ยนมาขยายผลต่อกันบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่เราก็ยอมว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายนั้นก็ยังไม่จบในจุดนี้เราก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ความตั้งใจดีเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราบางทีอธิบายไม่จบหรือพูดไม่จบบางทีเราก็ต้องบอกว่าอ้าวก็ต้องรอไว้ต้องรอไปเราคงไม่ว่าผิดหรือถูกที่ก็ฟังอย่าง

ไม่จบประโยคต้องรอให้จบประโยคนั้นถึงจะดูว่าเราควรหรือไม่ควรผิดหรือถูกในทางปฏิบัติอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านซึ่งกันและกันบางทีก็การจะเกินไปบ้างขาดบ้างถ้าเราถือว่ามีจิตตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อกันการแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านก็จะยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นดังที่หมู่

ทําความเข้าใจอะไรบ้างอะไรที่เรายังขัดยังข้องอะไรที่เรายังไม่ แน่ใจไม่มั่นใจยังเศร้าหมองยังขุ่นมัวอยู่เราก็ปฏิบัติตรงนี้แหละให้มันสว่างให้มันกระจ่างแจ้งในใจของตนทำลายความสงสัยให้ออกจากใจของตนให้จงได้ยิ่งเรามีโอกาสได้พูดได้คุยกันก็ยิ่งง่ายขึ้นมันกับการเดินทางถ้ามีผู้นำทางหรือมีเพื่อนนำทางที่รู้ปัญหาเขาคงสะดวกสบายไม่ต้องอะไรมากมายนะเมื่อเป็นเช่นนี้การถามไถ่การพูดคุยกันคอยมุ่งไว้ด้วยความปรารถนาดีมุ่งดีต่อกันอย่าให้เป็นไปอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็จิตเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วมันก็ทำลายสิ่งที่ดีงามจากใจถึงใจได้หมดในที่สุดสุดท้ายเราก็ไม่มีหลักที่จะยึดการปฏิบัตินั้นเข้าใจอยู่ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนันยังเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นก็คงรับรองไม่ได้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะรับรองใครได้อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนทั้งนั้นการที่นำมาขยายนำมาชี้แจงมาอธิบายนั้นก็คงมุ่งเพื่อต้องการให้ผู้ฟังส่วนหนึ่งได้พอเข้าใจส่วนหนึ่งคงไม่ได้มุ่งทะลุปูโปร่งทีเดียวละถ้ามันภูมิธรรมภูมิปัญญาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเข้าใจนะเรื่องของการพูดการคุยการสนทนาธรรมจึงเป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมอย่างน้อยเราก็บอกว่ารู้ส่วนที่รู้อยู่แล้วได้แม่นยำมากขึ้นแม้ยังไม่รู้ก็จะได้รู้และชัดเจนมากขึ้นสงสัยก็จะได้สิ้นสงสัยจิตใจของเรานั้นบางทีถ้าได้พูดได้คุยมันก็มีความรู้สึกว่ามันเบาถ้าได้สนทนากันก็รู้สึกเบาใจยิ่งปัญหาที่เราคาใจมันจบลงได้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโล่งอกเรียกว่าจบลงง่ายไม่งั้นเราก็จะนอนสงสัยนอนสงสัยอยู่นั่นแหละถ้าเรานอนสงสัยยังไงมันก็ไม่จบง่ายๆแต่เราได้พูดได้คุยกันมันก็จบง่ายอย่างน้อยก็เปิดทางว่าจุดนี้คือจุดนัดพบแม้เราจะวกวนอย่างไรแม้เราจะไปที่ไหนอย่างไรสุดท้ายเรายังมีจุดนัดพบว่าจุดตรงนี้เราเคยพูดเคยคุยกันจุดตรงนี้เราเคยแลกเปลี่ยนความคิดอ่านซึ่งกันและกันสุดท้ายการสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติก็จะดีขึ้นปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไร ก็คงปฏิบัติให้ถูกต้องต่อพระธรรมวินัยปฏิบัติให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแห่งความดีงามของสังคมปฏิบัติให้ดูเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราคงปฏิบัติตนของตนให้อยู่ในความดีงามและเหมาะสมต่อกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งการรับผิดชอบเราและรับผิดชอบหมู่คณะก็จะงามเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นมุ่งเพื่อความกระจ่างแจ้งซึ่งกันและกันเมื่อเราเข้าใจในเจตนาและทราบเจตนาที่ดีต่อกันแล้วก็นั่นคือหลักของการปฏิบัติความมุ่งหมายของการพูดการคุยการปฏิบัติใดๆก็อยู่ตรงนั้นที่เราก็บอกว่านั่งอย่างเดียวก็ได้นอนอย่างเดียวก็ได้เดินอย่างเดียวก็ได้ความจริงมันก็คงได้ทุกท่านั่นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ้าเราระวังสำรวมระวังสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ข้อปฏิบัติของเราคงไม่บกพร่องคงไม่ผิดพลาดเราก็คงต้องระวังกันอย่างนั้นถ้าเราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้เราคงต้องระวังสำรวมให้มากขึ้นที่เรากลัวผิดจนไม่อยากจะทำอะไรกลัวจนไม่กล้าจะพูดอะไรกลัวจนมันจะผิดหรือยังไงความจริงเราคงต้องมีลักษณะความกลัวนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเสียหลักง่ายต้องระวังเหมือนกันจะโดยฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหคติถ้าความกลัวมันเกิดความละเอียงขึ้นในตัวเองมันก็เสียหลักได้ง่ายอันอย่างไรเสียเราถ้าได้พูดได้ฟังได้พูดได้คุยกันมันดูดีและดูง่ายขึ้นทำให้ทุกฝ่ายนั้นคลายและคลายความเครียดได้บางทีหลายคนก็ทราบดีว่าบางทีไม่รู้อะไรต่ออะไรเก็บไว้หมดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเก็บไว้ตั้งแต่เย็นยันสว่างเก็บเป็นวันเก็บเป็นอาทิตย์เก็บเป็นเดือนพอได้พูดได้คุยกันก็โล่งอกแล้วก็เบาใจเย็นใจอ๋อตรงนี้เองเรียกว่าถ้าได้

ได้เปิดเผยหรือได้ระเหยออกได้ระบายออกด้วยการสนทนากันคุยกันก็ง่ายขึ้นในทางปฏิบัติต้องบอกให้ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นย่อมไม่เสียหายต่อการพูดการคุยกันไม่ได้มุ่งเพื่อข่มไม่ได้มุ่งเพื่ออวดไม่ได้มุ่งเพื่อเจตนาอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีงามต่อการสนทนากันในภาคปฏิบัติจึงเป็นไปในลักษณะระวังสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าให้อภัยขอโทษถ้าเกินถ้าขาดถ้าผิดอย่างไรเราก็พูดกันอย่างนั้นอยู่เสมอในทางปฏิบัติจึงจะทำให้เรานั้นเบาบางขึ้นจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่หลุดขาดฉลาดต่อการรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะไม่มีลักษณะเป็นอัตตาธิปไตยไม่ใช่ลักษณะความคิดตนของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวไม่ใช่อย่างนั้นก็มองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นเป็นโลกาธิปไตยโดยเฉพาะธรรมมาธิปไตยก็เปิดใจกว้างขึ้นถ้าเราเปิดใจกว้างขึ้นต่อการปฏิบัติแล้วมันง่ายทางกว้างก็เดินสะดวกทางแคบก็เดินลำบากห้องแคบก็อยู่อึดอัดห้องกว้างก็อยู่สบายถ้าหูตากว้างใจกว้างมันก็มองโลกอีกแบบหนึ่งเราเคยไปนี่ไปโน่นเคยไปโน่นมานี่จากส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไปมีประสบการณ์นั้นทำให้เราใจกว้างขึ้นอาจจะไม่ใช่ลักษณะที่บอกว่าโอ้อวดเป็นลักษณะเปิดใจกว้างพอที่จะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันก็แลในเรื่องของเรียกว่ายิงห้อยในกะรามะพร้าวกิ้งกือในกะรามะพร้าวก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันว่าบางทีมันคับกะรามะพร้าวมันสว่างไปหมดในนั้นมันสว่างไปหมดในส่วนที่อยู่ในที่แคบๆบางทีต้องเปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงจะได้เหตุได้ผลมากขึ้นในทางปฏิบัติเข้าใจและมีเจตนาอย่างนั้นช่วงวันสองวันนี้ก็คงเสียงก็คงอืดอาดเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าร้อนจัดในช่วงนี้ร้อนจัดจนเรียกว่าร่างกายแทบจะทนไม่ได้กับต่อสภาพของความร้อนนั้นการปรับตัวก็คงปรับยากอยู่นิดนึงเสียงก็เลยขึ้นลงไม่ปกติเมื่อคืนนี้ก็จะว่าให้ครบก็ไม่ไหวเสียงไปไม่ได้เลยท่านก็ต้องขออภัยญาติโยมมันจะได้ยินเสียงที่กระทอนกระแทนต้นๆนะก็มีเสียงที่สุดๆก็ดูเหมือนว่ามันยืดแล้วยืดอีกก็ไม่ไปก็เลยหยุดเมื่อคืนนี้เลยได้ชั่วโมงครึ่งอย่างไรก็ดีก็เป็นธรรมชาติดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันอย่างน้อยตื่นขึ้นมารับผิดชอบเรียกว่าเพื่อนคู่คิดมิตรยามดึกก็ยังได้ประโยชน์อยู่เราก็ได้ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราพูดคุยกันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์มีความตั้งใจไว้มีโอกาสพอไม่มีโอกาสก็เลยเปิดวันทั่วๆไปเพราะไปบ้างมาบ้างอยู่บ้างก็เลยถือว่าเอาสะดวกวันไหนพอที่จะให้โอกาสได้พูดได้คุยกันก็เลยถือโอกาสสะดวกแต่ความตั้งใจก็ตั้งใจไว้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เมื่อไม่ได้อยู่ในวันดังกล่าวก็เลยชดเชยได้วันอื่นใดเพื่อหมู่คณะบางส่วนบางท่านก็อยากได้คุยได้สนทนาว่าตรงนี้จุดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ได้ทะลุปูโปร่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างก็พอรู้บางอย่างก็พอเข้าใจยังมีผู้ที่พยายามจะถามในเรื่องพุทธธรรมนายก็อธิบายก็ได้ยินได้ฟังหลากหลายแล้วเหมือนกันในเรื่องพุทธธรรมนายนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เรื่องไม่ใช่ฝันในวันนั้นก็ว่าเรื่องอนาคตทุกอย่างในเรื่องอนาคตก็คือเรื่องที่ยังไม่มาถึงมันยังไม่มาถึงหรือมันก็ยังไม่แน่เมื่อยังไม่แน่นั้นก็คงเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็มีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดก็เหมือนกันเมื่อมันยังไม่มีไม่มาไม่เกิดมันก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละคงไม่ได้มีอะไรจะไปยืนยันนอนยันว่าจะต้องอย่างนั้นเท่านั้นเช่นนั้นคงไม่ใช่เพราะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนั่นคือเรื่องยังมาไม่ถึงอยู่นั่นแหละอาจจะไม่มาหรือมาอาจจะไม่เป็นหรือเป็นก็ได้ที่ก็ยอมไม่ได้จะเข้าปากแล้วยังไม่เข้ายังหลุดออกจนได้นะซึ่งมันอยู่ใกล้ปากเต็มทีแต่มันก็ยังหลุดทิ้งไปจนได้นะ

อะไรซึ่งมันยังไกลและก็ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปสับสนกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่รู้ว่าทุกอย่างมันมีอยู่ความเป็นไปได้มันก็มีเป็นไปไม่ได้มันก็มีทั้งนั้นแหละที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ถ้าใจเราหนักแน่นพอกับปัจจุบันกรรมเราคงทำในสิ่งที่ดีงามในปัจจุบันกรรมว่าชาตินี้ก็สุดสุดแล้วว่าเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็สุดสุดแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเราก็คงต้องรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้มากที่สุดที่เราจะพึงทำได้ว่าเราเป็นมนุษย์นั้นสุดยากสุดเข็ญถ้าเราไม่ซ้ำเติมไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยก็คงทำให้เราดีขึ้นความมุ่งหมายนั้นก็มุ่งเพื่อเราทำปัจจุบันให้มันชัดเจนพุทธเจ้าของเราตรัสอยู่ตรงนี้ทำปัจจุบันให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าไปห่วงเรื่องอดีตอย่าไปห่วงเรื่องอนาคตจนไม่มีขอบเขตหากจะพึงรู้หรือศึกษาก็รู้ไว้และเข้าใจว่าทุกอย่างมันยังไม่เกิดแม้ว่าเราจะตั้งใจไว้อย่างไรถ้ามันยังไม่เกิดเราก็ต้องบอกมันยังไม่เกิดนั่นแหละทุกอย่างจึงไม่ต้องไปกำหนดตายตัวลงไปว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงในเรื่องของพุทธตำนายที่มีอยู่ก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านก็มีแต่เรื่องที่อนาคตทั้งนั้นมันคือยังไม่มาไม่ถึงทั้งนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นและก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่มันค่อนจะถึงแล้วมันก็ไม่ถึงก่อนจะตายมันก็ไม่ตายดูจะไม่ตายก็ตายดังนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราใจกว้างได้อ่านได้ฟังได้ดูเราก็จะบอกว่าเออนี่มีอยู่แล้วบอกว่านี่มีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องไม่มีเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ประจำโลกถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะมุ่งเหตุมุ่งผลมากขึ้นต่อการศึกษาหรือใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจเราคงไม่มีอกุศลใดๆพูดเพื่อสะกิดพูดเพื่อเตือนพูดเพื่อย้ำพูดเพื่อชี้แนะพูดเพื่อต้องการคำอธิบายก็มุ่งในลักษณะที่เข้าใจมากกว่าอย่างอื่นความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่พึงมีพึงเป็นกับทุกหมู่ทุกเราที่ยังติดขัดเพราะความไม่เข้าใจถ้าสว่างมันก็มองทะลุปูโปร่งถ้ามืดมืดมัวมัวมันก็ยากอันการพูดคุยหรือสนทนาหรือศึกษาใดๆก็มุ่งเพื่อความรู้มุ่งเพื่อความเข้าใจมุ่งเพื่อความกระจ่างแจ้งในสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะเลิกมันถึงจะหยุดได้จากการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของตนเองผู้ฟังรายการก็คงเข้าใจในเจตนาอย่างนี้บางเรื่องเราก็บอกมันเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทั้งนั้นแหละที่มันเดือดร้อนเรื่องใกล้ๆนี้แหละอยู่ที่ปลายจมูกเราเองนี่แหละที่มันจามมันเป็นหวัดหรือเสียงมันไม่ปกติอยู่ที่คอเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นนั่นที่มีปัญหาอยู่ในคออยู่ในจมูกนี่แหละถ้าเราจะไปมองไกลจนเกินไม่มีที่จะแก้ถ้าเราจะแก้ก็แก้ใกล้ๆนี่แหละบางทีเราก็บอกว่าคนละวันนะไม่ใช่วันเดียวกันวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ก็ไม่ใช่วันพรุ่งนี้หลายๆอย่างมันก็ต้องหมุนกันไปหมุนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนพอปรับไม่ได้เลยเป็นหวัดเป็นไนถ้าปรับได้ก็ไม่เป็นหวัดเป็นไนนะถ้าใจรู้จักปรับมันก็คงไม่มีเรื่องที่ต้องเดือดร้อนใดๆทั้งนั้นก็เขาคือเขาเราคือเราเขาส่วนเขาเราส่วนเราแต่มันก็ต้องอิงอาศัยกันแต่ไม่ได้หมายว่ามันเกิดที่เดียวกันมันเกิดคนละที่เมื่อมันเกิดคนละที่มันก็คงมีส่วนต่างกันอยู่ทั้งการกระทำคำพูดและความคิดในความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าหมู่เราทุกชีวิตไม่ปฏิเสธจิตใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราก็หนักแน่นมั่นคงในศาสนาต่อการที่จะรับฟังต่อการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดอ่านใดๆขอให้เราตั้งใจไว้ด้วยความดีงามอย่างนั้นถ้าเราคงไม่เป็นไปในลักษณะมีลำหักลำโค่นจนเป็นการทำลายกันในที่สุดก็คงเป็นไปเพื่อนำเสนอต่อผู้ฟังรายการเท่านั้นหากจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับอย่างพูดถึงเรื่องของความเมตตากรุณาความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีงามชื่อก็งามนามก็เพราะแต่เราปฏิบัติให้อยู่ในกฎแห่งคำว่าเมตตากรุณานั้นมันล้นหลามมันดีจริงๆถ้าทุกคนมีเมตตามีกรุณาในหัวใจจะทำอะไรจะช่วยเหลืออะไรจะเกื้อกูล

อะไรก็ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มุ่งโน่นมุ่งนี่ไม่ได้หวังโน่นหวังนี่ไม่ได้มีจิตอกุศลใดๆกับตัวเองกับคนอื่นมีจิตมุ่งเพื่อต้องการให้ทุกหมู่เราได้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันได้รู้เรื่องเป็นอย่างเดียวกันทั้งปวงทั้งหลายก็จะง่ายต่อการแลกเปลี่ยนความคิดอ่านอันดีงามอย่างนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นก็คงจะบอกว่าจะปฏิเสธไม่ได้เลยซึ่งความขัดแย้งจะปฏิเสธไม่ได้เลยในความต่างความต่างความขัดแย้งมันมีอยู่ยุคทุกยุคทุกสมัยเพราะไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันความคิดอ่านย่อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เข้าใจและแน่ใจว่าเป็นเรื่องของความจริงหากเราต้องได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้เราต้องบอกว่าตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่มีจิตเป็นอกุศลเป็นอย่างอื่นนั่นคือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารู้ใจและเข้าใจอย่างนี้เราถึงบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนรักก็อย่างนั้นคนชังก็อย่างนี้คนชอบก็อย่างนั้นคนไม่ชอบก็อย่างนี้จะรักจะชังจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เนื่องจากเราพยายามที่จะยกระดับจิตใจของเราเราจึงดูว่ามองด้วยความเข้าใจว่ามีอยู่แล้วทั้งหมดนั้นคือมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องมาเพิ่งมีวันนี้เดือนนี้ปีที่แล้วมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ไม่หมดยุคไม่หมดสมัยในเรื่องอย่างนี้ถ้าเรามีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีใจที่หนักแน่นมั่นคงเราคงไม่เป็นไปเพื่อทำลายซึ่งกันและกันคงไม่เป็นไปเพื่อสร้างความขัดแย้งที่มุ่งเพื่อทำลายซึ่งกันและกันแต่เรามุ่งเพื่อการแก้ไขมุ่งเพื่อการปรับปรุงมุ่งเพื่อการยังประโยชน์น้อยใหญ่สำเร็จก็ย่อมไม่ก่อโทษก่อภัยต่อใจของตนและบุคคลที่ต่อเนื่องคอยมีจิตที่มุ่งมั่นเพื่อความดีงามเท่านั้นยิ่งเราบางทีก็บอกตัวเองว่ายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เป็นปุถุชนอยู่โอกาสที่เราจะคลาดเคลื่อนต่อความดีงามมีมากโอกาสที่จะถูกซ้ำเติมก็มีมากในขณะเดียวกันเพราะว่าโรคนั้นมันจะแทรกตอนที่ร่างกายมันอ่อนแอโรคจะแทรกซ้อนนั้นตอนที่ร่างกายมันอ่อนแอถ้าร่างกายยังแข็งแรงโรคมันยังไม่แทรกไม่ซ้อนถ้ามันจะแทรกซ้อนต่อเมื่อร่างกายอ่อนแอนะที่ช้ำด้ามพลอยก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นในแนวปฏิบัติก็คอยมุ่งไปเพื่อความหวังดีปรารถนาดีต่อการที่เราจะสนทนาธรรมและคุยกันพูดกันที่สุดก็จะได้ประโยชน์ต่อกันทั้งนั้นผู้ฟังผู้พูดผู้คุยก็จะเป็นแนวร่วมที่ดีต่อกันสุดท้ายเราก็จะมุ่งไปสู่ทางเดียวกันคือคลายออกซึ่งความสงสัยทำลายได้ซึ่งความสงสัยแห่งใจแห่งตนและหมู่คณะแม้ที่สุดสร้างความกระจ่างแจ้งให้เกิดขึ้นในผู้ฟังไม่น้อยก็มากตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนอะไรที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน อะไรที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเราก็หลีกเลี่ยงและเราก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นทุกรูปแบบที่เราจะพึงทำได้ใจนั้นถ้าเรารักความดีงามก็คงต้องระวังคงต้องสำรวมอยู่ทุกเวลาเรียวไม่เผลอระวังตัวระวังตนระวังใจของตนอยู่ทุกรูปแบบที่จะพึงอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะเรียกว่าหากจะมีการเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับว่าในขอบเขตที่มีขอบเขตที่มีคือกติกาที่ไม่เป็นไปเพื่อกระทบในส่วนที่ไม่จำเป็นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนในส่วนที่ไม่จำเป็นก็เป็นไปเพื่อนำเสนอแนะในส่วนที่ดีงามนี่คือแนวปฏิบัติการขัดเกลาจิตใจของตนด้วยลักษณะของการเฝ้าฝึกมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมคอยดูแลอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือแนวทางของการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จยิ่งเรามีจิตใจเป็นกุศลเราจะมองโลกด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นเรียกว่าไม่ปิดไม่กั้นไม่ตันไม่มืดไม่บอดแล้วก็เป็นลักษณะเปิดใจอยู่ตลอดเวลาปันใจอยู่ตลอดเวลาในโอกาสที่เรามีอยู่ที่หลากหลายและดีงามได้พูดได้คุยได้สนทนากันก็จะได้เกรงใจบางทีอาจจะถูกกันทักท้วงหรือดูเหมือนว่าขัดแย้งก็จะได้เกรงใจจนไม่กล้าพูดกล้าคุยเนี่ยบางทีเราก็ต้องบอกว่ากรอบแห่งดีงามของเราต่างคนต่างก็มีอยู่ต่างคนต่างก็เป็นอยู่

0: เราคงไม่จำเป็นต้องเป็นดังที่เขาเป็นได้ดังที่เขาได้อยู่ดังที่เขาอยู่เราก็อยู่ในฐานะแห่งความเป็นเราอยู่นั่นเองไม่ได้เกินกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าเขาไม่ได้เสมอเขาเราคงเป็นเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นเราคงเป็นเราก็คงเป็นอยู่อย่างนี้ท่านการที่เราจะพูดจะคุยกันนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เขาเป็นความต่างก็มีอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วท่านจึงเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกัน251-6325 251-6325ทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ซึ่งมีอะไรจะนำเสนอแนะมีอะไรที่จะพูดคุยกันในยามดึกๆอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหลับนอนพักผ่อนแต่ก็ยังดีพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์หรือบางท่านก็ไม่หยุดวันอาทิตย์ก็ยังพอโชคดีหน่อยโดยส่วนมากก็หยุดท่านจึงบอกว่าให้โอกาสในวันเวลาที่สะดวกแม้จะกำหนดไว้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เอาละวันไหนสะดวกก็วันนั้นแหละมากน้อยแล้วแต่กำลังของผู้บรรยายนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรเจริญพรจำได
1: ้เห็นผ่านรายการของท่านอาจารย์นะครับ
0: เจริญพร
1: แล้วผมถือว่ารายการของอาจารย์ก็ดีรายการของธรรมะร่วมสมัยก็ดีเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องต่างๆทีนี้ผมขอปรับความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกที่รับฟังทั้งสองรายการนี่แหละครับว่ามีสมาชิกบางท่านเนี่ยบอกว่ารายการของอาจารย์รายการธรรมรงค์สมัยเนี่ยไม่คล้ายๆพูดตำนองว่าไม่น่าจะพูดถึงเรื่องการเมืองดังที่ความเห็นของผมเนี่ยผมว่ารายการนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรายการเจริญธรรมรายการธรรมะร่วมสมัยรายการไหนที่มีคำว่าธรรมธรรมะเนี่ยก็พูดได้ที่เป็นเรื่องของความจริงความถูกต้องดีงามเนี่ยเราก็พูดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองคือเราพูดเฉพาะหลักการแม้แต่พระสงฆ์ก็พูดได้ผมเคยอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าก็ให้อนุญาตว่าพูดได้ในเรื่องของหลักการเราไม่เจาะลึกลงไปเรื่องของรายละเอียดตัวบุคคลเรื่องพรรคการเมืองเราจะไม่พูดถึงถ้าพูดหลักการแล้วพระพุทธเจ้าสอนด้วยซ้ำว่าเป็นหน้าที่ของพระโดยซ้ำไปนะครับว่าเราควรจะพูดเพื่อให้นักการเมืองเนี่ยให้เขารู้ว่าเขาควรจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องดีงามคือให้มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดก็ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกว่าขอพูดเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นความจริงความถูกต้องดีงามนะครับ
0: เจริญพร
1: ผมขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับ
0: เจริญพร
1: เพราะว่าอาจารย์ก็เปิดโอกาสว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได
0: ้เจริญพร
1: แต่เราต้องพูดเพื่อเป็นในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ในทางทำลาย
0: เจริญพร
1: เพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้เราผมเห็นว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสะสางปัญหาเนี่ยให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามคือให้มันมีธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยที่สวเนี่ยทางการเลือกตั้งสวที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยสิ้นเปลืองเงินประมาณ 1,000 ล้านบาททีนี้ผมนี่เคยเสนอความคิดเห็นไปตามรายการบางรายการแม้แต่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งคือกกต.เนี่ยผมก็ได้มีจดหมายไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยจะมีคนเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับหรืออันนี้ก็ไม่ถือกันหรอกว่าความเห็นของแต่ละคนเนี่ยย่อมต่างกันเพราะหลักคำสอนพุทธศาสนาก็ยังสอนว่าความรู้ของคนเราเนี่ยมันก็มีต่างกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเนี่ยแต่ในพูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยซึ่งมีอยู่สองอย่างที่ผมได้รับทราบมานะครับถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยติ

0: เตียนติติงหรือว่ามันไม่ถูกยังไงด้วยนะครับคือมันมีความโลภคำว่าสุตตะกับปัญญาเนี่ยคือสุตตะเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่เรารับฟังมาจากตำรับตำราเรียนมาฟังเข้ามาซึ่งพุทธเจ้าถือว่าเป็นความรู้ของคนอื่นที่เราไปยืมเข้ามาหรือเขาฝากกับเราไว้ปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ของเราเองที่เราได้รับสุตตะมาแล้วเรามาใคร่ครวญพิจารณาดูแล้วก็เป็นความรู้ของเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราต่างๆเนี่ยที่เขากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นร้อยๆมาตราเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับไม่มีหรอกในรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้อันนี้ก็มีคนก็คิดกันไปต่างๆนานาคือถ้าในตัวคนคนนั้นมีสุตตะมากกว่าปัญญาเขาก็จะยึดถือรัฐธรรมนูญเนี่ยตามตัวอักษรแต่ถ้าคนไหนที่มีปัญญามากกว่าสุตตะในตัวคนคนนั้นนะครับผมไม่เปรียบเทียบระหว่างในกอกับในขอคือตัวในกอเนี่ยสมมติว่ามีสุตตะมากกว่าปัญญาแต่ในขอเนี่ยมีปัญญามากกว่าสุตตะความคิดเห็นของสองคนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยผมขอเวลาท่านอาจารย์นิดหน่อยนะครับ
1: เจนพัน
0: ทางรัฐธรรมนูญมาตรา123นะครับที่เขาบอกว่าวรรค3เนี่ยบอกจังหวัดใดที่มีสวเนี่ยเกิน1คนก็ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงมาจนครบจำนวนสวที่จะมีในจังหวัดนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งสมมติในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับมีสว18คนกกต.ก็ตามรัฐธรรมนูญก็เรียงลำดับคะแนนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่สมัครคะแนนเรียงลงมาจากที่1ถึงที่18ลำดับที่18นะครับเรียงตามลำดับลงมาให้เป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งทีนี้ลำดับกำหนดไว้แค่นี้รายละเอียดไม่มีคนที่มีปัญญาก็ต้องเอาไปคิดดูว่าเราจะเรียงรันใดนะครับโดยอาศัยรัฐธรรมนูญอีกมาตรา1มาตรา144คือกกต.เนี่ยต้องดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งนั้นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็เขียนไว้แค่นี้บอกว่าก็ทำยังไงก็ได้ในการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่4มีนา43เนี่ยเป็นด้วยความถูกต้องนะเป็นด้วยมีให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเอามาตรา 2 มาตรามารวมกันแล้วเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าในกรุงเทพเราเนี่ยเมื่อเรียงลำดับที่แรกเนี่ยที่1ถึงที่18ก่อนประกาศเนี่ยนะก็มีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้ทุจริตอยู่3อันดับใน1ถึง18มี3อันดับอันนี้ผมจะไม่ก้าวก่ายถึงตัวบุคคลนะครับมี3อันดับทางกกต.ก็ทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีทุจริตจริงๆเนี่ย2อันดับก็แขวนไว้คือใช้คำว่าแขวนหรือตัดทิ้งอ่ะความจริงควรใช้ว่าตัดทิ้งไปก็เหลือผู้ที่ขวนควรจะเป็นสวเพียง16คนทีนี้ท่านผู้กำหนดว่าต้องเรียงลำดับให้ครบตามจำนวนที่มีในกรุงเทพคือ18เราก็ต้องเรียงอันดับ1ให้ถึง18เมื่อตัดไป2เราก็ต้องหาอันดับที่มีคะแนนสูงสุดอีก2อันดับเนี่ยให้ครบ18โดยอาศัยมาตรา144ว่าต้องให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมใช่ไหมครับที่ความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นคือใครคือคนที่ได้อันดับที่แรกเรียงไว้18อันดับเนี่ยคนที่ควรจะได้รับความสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมก็คืออันดับที่19กับ20ที่เขามีคะแนนสูงกว่าอีก200กว่าคนที่สมัคร265คนคนที่ได้ควรจะได้ความยุติธรรมก็คืออันดับ19กับ20เราก็ทำการตรวจสอบอันดับ19กับ20เนี่ยว่าเขาทุจริตไหมถ้าเขาไม่ทุจริตก็ต้องเลื่อนให้เขามาเป็นอันดับ17กับ18ถ้าปรากฏว่าอันดับ19หรือ20เนี่ยทุจริตก็เลื่อนอันดับ21อะไร

0: นี้ยขึ้นมาเรื่อยๆถ้าทุจริตไม่ทุจริตก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาก็ต้องได้อันนี้ผมว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับมาตรา123หรือ144ไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งใหม่ใช้เสียเงินตั้งประมาณ1,000 ล้านนะครับ1,000 ล้านบาทแล้วยังเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมาขั้นแรกก็คือมาตรา123วรรค1ก็มีปัญหาแล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยเลือกได้1เบอร์นะครับตอนนี้ก็มีปัญหาว่าต้องไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องเลือกได้2เบอร์อย่างผมเนี่ยครับผมก็ต้องไปเลือกอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกผมเลือกไปแล้วนะครับผมเลือกสมมติผมเลือกเบอร์5ครั้งนี้ผมเบอร์5เลือกไม่ได้เบอร์5เนี่ยได้เป็นไปแล้วผมก็จะเลือกเบอร์อื่นอีกมันก็กลายเป็น2เบอร์อันนี้เป็นปัญหาว่าถูกต้องไหมตามรัฐธรรมนูญอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกตัดออกไป78 คนน่ะที่ท่านใช้คำว่าแขวนเนี่ย78 คนแล้วก็ปัญหาว่าจะให้เลือกตั้งใหม่ไหมมีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ไหมหรือจะไม่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นอันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีมันจะหมดไปถ้าใช้ปัญญาสักหน่อยหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมทำยังไงก็ได้โดยให้เรียงลำดับเนี่ยคะแนนที่1จนถึงที่18ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันสุจริตยุติธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของความจริงความถูกต้องดีงามซึ่งเราก็แสดงความคิดเห็นกันได้รายการไหนก็ได้โดยเราไม่เอาตัวบุคคลมาไม่พูดว่าเป็นตัวบุคคลใช้หลักการใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าที่สอนเรามาเนี่ยเรื่องสุตะกับปัญญาทีนี้คนที่มีความเห็นต่างกันก็คนที่มีสุตะและปัญญาต่างกันในแต่ละคนถ้าคนที่เขามีสุตะมากเขาก็ยึดถือตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาเขาก็ยึดถือตัวอักษรในรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ใช้เหตุผลซึ่งเป็นปัญญาของเขาเป็นความรู้ของเขาเนี่ยมาประกอบซึ่งอาจจะทำแต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้ว่าห้ามเลื่อนอันดับไม่ได้ห้ามไว้นะครับไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเราทำได้ที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ที่เขาที่ผมเคยคุยกับนักวิชาการนักกฎหมายอะไรเนี่ยก็มีทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งบอกว่าเลื่อนได้สบายมากเลื่อนได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายบอกว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญเลื่อนไม่ได้นี่ครับคือเป็นความเห็นความคิดเห็นที่ท่านอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังในรายการเจริญธรรมนี้ได้พูดได้กับผมก็เลยถือโอกาสแสดงความคิดเห็นอาจจะเสียเวลาสมาชิกอื่นสักนิดหน่อยแต่กับผมพูดด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวมคือประเทศชาติไม่อยากให้เปลืองเงิน 1,000 ล้านบาทและเพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเร็วขึ้นจะได้ประชุมกันได้เสียที200คนเนี่ยทั้งนั้นอีกนานไม่รู้กี่เดือนจะได้ประชุมถ้าเลือกตั้งใหม่นี่ก็ต้องมีปัญหาอีกแล้วครับท่านอาจารย์ต้องมีการฟ้องร้องกันอีกแล้วก็ต้องเลือกตั้งกันอีกอาจจะครั้งที่3ครั้งที่4ไม่รู้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าปรับคะแนนให้ตรงตามมาตรา123เนี่ยให้ครบ18คนในกรุงเทพมหานครแล้วให้ครบ18แล้วเราก็ประกาศให้เป็นสวเนี่ยผมว่ามันจะง่ายนะครับ
1: เชิญผ่อนก็คงเข้าใจนะผ่อน
0: นะครับ
1: เชิญผ่อนเข้าใจ
0: ผมขอเวลารบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกแล้วก็ถ้าเพื่อนสมาชิกคนใดเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงยินดีที่จะแสดงความเห็นได้แต่ขอให้มีหลักการคือมีเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้จำหนีนะแต่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าคือท่านแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแต่บอกเองสั้นๆว่าโอ้ยเลื่อนไม่ได้หรอกถ้าเลื่อนได้เขาเลื่อนแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุผลครับถ้าเลื่อนไม่ได้แต่ต้องมีเหตุผลทำไมถึงเลื่อนรัฐธรรมนูญห้ามหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นผมก็อยากขอรบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกแค่นี้นะครับและอาจารย์มีความเห็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่อาจารย์จะติดติงนะครับ
1: เจนผ่อน
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: เจนผ่อนก็ดีมันบางทีก็เข้าใจเจตนาซึ่งกันและกันก็คงไม่มีอะไรที่น่าติดใจเพราะเป็นเรื่องความคิดความอ่านของแต่ละคน

0: ซึ่งมีความหลากหลายไม่ต่างพ้องพี่น้องต่างกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าวัดปทุมวนารามก็มีสิ่งที่บอกแล้วว่าประชาสัมพันธ์แล้วเกิดแล้วตอนนี้ผู้สมัครก็ประชาสัมพันธ์แล้วที่หน้าวัดปทุมวนารามก็มีรายการผู้สมัครประกาศตนขึ้นมาแล้วก็คงเป็นเรื่องคงแน่นอนคงเป็นไปตามคณะกรรมการคงมีเลือกตั้งใหม่แน่นอนคงเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลในอดีตแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีรายการบอกแล้วว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะลงสมัครลงมาแล้วประชาสัมพันธ์แล้วนะเขาคงต้องบอกญาติโยมว่าแน่ๆมีแน่29เมษาคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราก็บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นอัตตาธิปไตยส่วนหนึ่งก็เป็นโลกาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยค่อนข้างจะมีเหตุมีผลมีหลักการมีอุดมการมีความชัดเจนในจุดยืนก็คงตรงนั้นนะว่าดูเขาดูเราดูหมู่ดูคณะดูเหตุดูผลดูตนดูประมาณดูบุคคลดูชุมชนดูเหตุผลสิ่งแวดล้อมที่ดีงามก็คงต้องยอมตรงนั้นโยมที่นำเสนอก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำเสนอนะแต่ว่าความเป็นจริงตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นตีระฆังแต่ว่ายกที่สองแล้วก็คงไปตามกติกานะอันนี้เป็นความคิดความอ่านที่ดีอะไรเราก็ปรับใจไปกับหมู่กับคณะแม้เราจะนำเสนออย่างไรดีอย่างไรเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแล้วเราก็ปรับไปตามฐานะสังคมนั้นๆถึงตรงนี้มันปรับไปแล้วนะก็คงต้องปรับไปการแก้ไขปัญหานั้นคงต้องแก้ด้วยจุดยืนก็มีอยู่นั่นคือความถูกต้องตามพระธรรมวินัยถูกต้องตามกติการะเบียบแบบแผนที่มีไว้อาจจะปรับจะเปลี่ยนก็เป็นเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอำนาจในการปรับการเปลี่ยนถ้าเราจะนำเสนอก็ต้องยอมรับว่าให้โอกาสผู้ที่เข้าไปบริหารไปจัดการเรียบร้อยเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นเหมือนกันให้ทางปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรคงไม่ได้เพราะมันต้องยุ่งอยู่กับเราทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบถ้าเราอยู่ในสังคมนั้นมันจะยุ่งกันไปหมดละมันมีคำว่าโยงใยกันไปหมดถ้าบ้านเมืองไม่สงบ ความเป็นอยู่ของประสงค์ก็ไม่สะดวกถ้าบ้านเมืองไม่สะดวกความเป็นอยู่ของการเผยแผ่ก็ไม่สะดวกมันโยงใยกันเป็นเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคงจะต้องมีการพูดคุยกันได้คงไม่ถึงกับต้องเกรงใจจนไม่กล้าแสดงความคิดความอ่านก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนซึ่งได้รับการพัฒนาดีแล้วก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยอมในโลกสมมุติเมื่อสมมุติให้มีการจัดการโดยกลุ่มบุคคลก็ต้องยอมถ้ามีเหตุมีผลก็ยอมกันไปปรับใจกันไปอยู่กันไปแล้วก็ช่วยกันไปสุดท้ายสังคมน้อยใหญ่ก็จะดีขึ้นนี่คือธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมอยู่เจริญพร
1: กรรมนักสการค่ะพระอาจารย
0: ์เชิญพร
1: พอดีเมื่อวานเนี้ยหนูก็ฟังท่านพูดเกี่ยวกับความเมตตากรุณานะคะ
0: เชิญพร
1: แล้วก็บ้านเมตตากรุณา
0: เชิญพร
1: วันนี้หนูก็ดูข่าวอยู่นะคะท่าน
0: เชิญพร
1: ว่าเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นนะคะ
0: เชิญพร
1: แล้วก็เป็นอะไรที่แบบหนูกำลังคิดอยู่นะคะว่าตัวหนูเองเนี่ยหนูเคยผ่านแบบผ่านเด็กที่แบบนิสัยไม่ดีมาแล้วอะ
0: เชิญพร
1: แล้วหนูมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยส่วนนึงที่ขัดหนูเนี่ยก็คือธรรมะแล้วก็การเห็นความจริงใช่ไหมคะ
0: เจนพร
1: ตัวหนูเองเนี่ยหนูกลับคิดว่าไปแก้ปัญหาแค่เด็กพันกว่าคนน่ะคงไม่ได้เพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเด็กที่มากกว่านั้นนะคะกำลังจะเดินที่เข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วแบบสื่อเนี่ยคือมีทุกวันมีให้ดูทุกวันว่าน่าเด็กเนี่ยทำอย่างนี้คือแบบเขาเหมือนว่าถ้าเกิดเขาได้เขาร้องได้เนี่ยเขาขอได้เขาอ้อนวอนได้ทุกครั้งใช่ไหมคะที่เขาอยากจะได้เนี่ยหนูคิดว่านะคะหนูเองนี่หนูก็เป็นแม่คนเหมือนกันทุกวันนี
0: ้เชิญพัน
1: บางครั้งเนี่ยเราอาจจะตามใจลูกเราได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะคะความเด็ดขาดใช่ไหมคะว
0: ่
1: าคือไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้เลยคือไม่ต้องอารมณ์มาหลวยเพราะว่าหนูค่อนข้างหนูคิดอิสระไปนิดนึงนะคะว
0: ่
1: าหนูค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพระอาจารย์คือความเมตตากรุณาแต่ก็ต้องมีขอบเขตนะคะเพราะว่าหนูถือว่าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยคือต้องมีวินัย

0: เพราะว่าหนูคิดนะคะว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนวินัยมาตั้งแต่เด็กพอเวลาเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเขาก็จะอยากจะได้ตามใจเขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูค่อนข้างทุกวันนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยหนูออกไปทำงานข้างนอกหนูกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยลูกหนูเป็นคนหงอกลัวทุกอย่างกลัวคนข้างนอกแล้วก็ทำให้แบบหนูคิดเองนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยอบรมศีลธรรมเขานะคะแล้วก็ครูอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเชื่อไหมคะว่าเด็กป.2เนี่ยเรียนพุทธประวัติแต่ว่าไม่ทราบว่าใครเนี่ยคือพระพุทธเจ้า หนูงงมากดีว่าหนูพยายามให้เขาอ่านหนังสือใช่ไหมคะเด็กแค่ป.2นะคะท่านแต่ว่าครูเนี่ยไม่ได้สอนเลยอันนี้ก็ทำให้หนูรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยนับวันก็คือแบบไม่ได้หมายความว่าแบบถอยไปซ้ำทั้งหมดนะคะแต่ว่าในระดับเด็กๆเนี่ยซึ่งเป็นการปลูกความคิดของเขานะคะน่าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามาปรับเปลี่ยนความคิดผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยคือยากมากถ้าจะปลูกฝังกันจริงๆน่าจะปลูกมาตั้งแต่เล็กๆมากกว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะต้นไม้ใช่ไหมท่าน
1: เชิญท่าน
0: หนูเองก็ฟังชอบฟังท่านเทศมากแต่ก่อนเนี่ยหนูเคยฟังรายการของสันติอโศกนะคะแต่เดี๋ยวนี้หนูก็หยุดฟังแล้วก็มาฟังธรรมารุ่นสมัยพอทีนี้หนูก็ไม่รู้ยังไงหนูก็ฟังของท่านต่อครั้งแรกๆเนี่ยหนูรู้สึกอึดอัดนะคะตอนท่านเทศใหม่ๆเนี่ยคือคงเป็นเพราะภูมิธรรมหนูไม่มีนะคะก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พยายามแบบฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ทำให้ทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนหนูเป็นคนขี้เกียจมากทุกวันนี้ก็เลยพอได้ฟังธรรมะของท่านเนี่ยบางทีทำให้รู้สึกว่างานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าหนูทำงานเนี่ยคือหนูจะห่วงว่าหนูจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะทุกวันนี้หนูก็ทำเหมือนที่ท่านบอกก็คือว่างานเนี่ยจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ต้องทำไงคะก็หนูก็ทำอยู่เรื่อยๆก็รบกวนเวลาท่านเท่านี้นะคะ
1: เชิญพัน
0: กราบนมัสการ
1: เชิญพันก็เป็นความคิดที่หลากหลายไม่เป็นไรจริงๆก็เมื่อคืนก็ได้บรรยายในเรื่องจบถึงอุเบกขาได้อุเบกขานั่นคือลักษณะงานก็คือว่ากันตามเนื้อผ้าก็จัดการตามเหตุปัจจัยนั้นๆถึงอุเบกขาเมื่อคืนนี้บรรยายไปจบอยู่ในจุดที่เมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศอยู่แล้วแต่ก็ไปถึงมุทิตานะจนถึงสุดท้ายควบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปจัดการตามความเหมาะสมและดีงามให้ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปแก้ไขกันไปให้รักอุเบกขานั้นนะไม่ใช่เราไม่รับผิดชอบในส่วนนั้นเราต้องรับผิดชอบสังคมทุกส่วนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันนะถึงจุดที่หนึ่งเราก็ต้องบอกยอมให้จัดการตามเนื้อผ้ากันไปมีอะไรก็ให้ว่ากันตามความเป็นจริงกันไปที่จะให้สังคมได้อยู่และอยู่ดีขึ้นนี่เป็นส่วนแห่งคุณธรรมคือเมตตากรุณาไปถึงมุทิตาแล้วก็ลงท้ายด้วยอุเบกขาบางทีอาจจะไม่จบประโยคแต่เมื่อคืนบรรยายจบประโยคอยู่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็อย่างนี้แหละต้องมีคุณธรรมที่ต้องใช้ให้ครบถ้าเราใช้ไม่ครบมันก็ไม่จบกระบวนการทุกอย่างมันต้องครบสูตรมันถึงจะลงตัวได้ดูความหมายของเขาเมตตากรุณาตาเบกขาถ้าใช้ครบแล้วสังคมน่าอยู่และสังคมอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความเหมาะสมอยู่อย่างความถูกต้องดีงามทั้งหมดแหละลงตัวได้หมดถ้าถึงครบ4อย่างนี่คือหลักของการอยู่ร่วมกันเป็นพรหมวิหารธรรมก็เรียกว่าจัดการกันตามเนื้อผ้ากันไปผิดถูกชั่วดีก็ว่ากันไปไม่ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งให้มันครบนะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องยอมต่อเหตุต่อผลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นจะต้องถูกใจฉันไม่จำเป็นต้องถูกใจฉันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรในการเดินทางก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจจะเดินนะท่านในการที่นำเสนอความคิดจึงเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็เอาปัจจุบันมาเป็นที่ตั้งเอาอดีตเป็นตัวสอนอนาคตเป็นความหวังที่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพราะมันเห็นปัจจุบันแล้วเราก็ต้องแก้ในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของอดีตในที่สุดมีความเข้าใจอย่างนี้คือหลักของการอยู่ร่วมกันในการคิดอ่านสร้างสรรค์ใดๆก็เป็นเรื่องที่ก ก็บอกกันอยู่เสมอว่าต้องให้โอกาสนะ

0: ให้โอกาสเรามาพิจารณาเองแต่เราก็ปรับไปตามยุคตามสมัยรู้การรู้เวลารู้ชุมชนรู้บุคคลแล้วก็รู้ตัวรู้ตนรู้เหตุรู้ผลที่ไปที่มาแห่งความเสื่อมความเจริญซึ่งเป็นสมบัติของสัตบุรุษหรือคนดีนี่นั้นก็ถึงบอกไม่มีความรู้สึกที่ว่าขัดแย้งไม่มีความรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกลึกๆแล้วไม่ขัดแย้งนะฟังแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจแล้วไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ฟังที่ดูที่รู้นะพอรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความหลากหลายของแต่ละคนก็จัดการกันไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆบางทีก็ดูเหมือนว่าถ้าจะพูดว่าดูเหมือนว่าเผด็จการ แต่ก็ดูเป็นเรื่องของความเข้าใจที่บริสุทธิ์เป็นการตั้งไว้ด้วยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาบางทีเราก็ดูเหมือนเผด็จการเหมือนกันดูมันไม่มีน้ำใจดูมันแรงน้ำใจแต่ความจริงก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปมันถึงจบลงได้ไม่ใช่เผด็จการนั้นมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์แต่ละคนที่จะทำให้สังคมนั้นได้อยู่และอยู่ดีขึ้นนั่นเป็นความปรารถนาการทักท้วงการท้วงติงใดๆที่เราเข้าใจกันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีเพื่อจะได้เป็นส่วนประกอบข้อมูลนำมาเสนอในสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นที่ยังไม่ดีก็จะได้ดีขึ้นการแก้ปัญหาทุกอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องบอกว่าอาศัยส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมนั่นแหละมาประกอบข้อมูลนั่นนะเชิญพร
1: นมัสการหลวงพ่อนะคะ
0: เชิญพร
1: เรื่องคำว่าเมตตาเนี่ยนะคะคือจะเป็นปัญหาที่ที่ฉันจะต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าสังคมรอบตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าทำไมผู้คนนี่คือยิ่งได้ยิ่งเอาอ่ะยิ่งให้ยิ่งชอบอะไรเนี่ยฮะแล้วก็จะเอาอย่างเดียวอ่ะจะได้อย่างเดียวอ่ะนะฮะรู้สึกว่าคือก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมานั่งให้เขาอยู่เรื่อยแล้วเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขามองเราเนี่ยนะฮะ
0: เพราะเราต้องรู้ตัวเองนะเราต้องรู้ตัวเองเราคงไม่จำเป็นต้องเป็นดังที่เราต้องการหรือเขาต้องการเราต้องรู้ตัวเองนะไม่เป็นไรฮะเราต้องรู้ตัวเองต้องเด็ดขาดกับตัวเอง
1: ฮะคือ
0: ต้องจัดการกับตัวเอง
1: ฮะก่อนจะช่วยเขาเนี่ยนะฮะก็พิจารณาว่าสมควรจะช่วยอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องช่วยนะฮะแต่พอช่วยไปแล้วก็มันก็มานั่งเสียความรู้สึกทีหลังในหลายๆเรื่องทั้งที่ไม่ได้หวังอะไรนะฮะคือดูแล้วว่ามันควรจะต้องช่วยเหลือเขาอะนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าต้องคอยช่วยกันอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนกระด้างแรงน้ำใจจริงๆก็เป็นคนแบบว่าปิดประตูเลยอะไม่ช่วยใครเลยจำเป็นก็ไม่ช่วยไม่จำเป็นก็ไม่ช่วยก็แต่ว่าก็จริงๆแล้วดิฉันก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตเมตตามากนะฮะค่อนข้างมากเลยแล้วก็แต่ก็ตัดใจว่าถ้าจะช่วยอะไรใครจะช่วยสังคมนี่ก็จะไปวัดมากกว่านะฮะจะไปวัดหรือก็ช่วยสัตว์ช่วยอะไรมากกว่าจะไม่ช่วยคนเลยโดยหลักนี่จะไม่ช่วยคนเลยเพราะมันเสียความรู้สึกนะฮะก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทำตัวเองยังไงนะฮะอีกข้อนึงนะคะหลวงพ่อที่คุณลุงอัมไพพูดถึงเรื่องเลือกตั้งสวนี่ขออนุญาตพูดสักนิดนึงฮะดิฉันก็ไม่ทราบว่าขอบเขตกฎหมายก็ให้อำนาจไว้อย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับเนี่ยนะฮะการที่พิจารณาแฝน78ท่านเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเขามีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเลื่อนเอาคนอื่นมาก็เท่ากับตัดสิทธิ์ของเขาไปเขาจะยอมหรือเปล่านะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบนมัสการลา
0: เชิญก่อนก็คงไปดูอุเบกขาหน่อยนึงจะดูบทหมวดอุเบกขาหมายความว่าอย่างไรไปดูนิดหนึ่งกรรมสกากรรมทายาดากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนไปดูหมวดอุเบกขาสักนิดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเรามีใจเป็นธรรมแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราไปดูหมวดอุเบกขาคำว่าวางในลักษณะอย่างไรนะไปดูบทนั้นนิดนึงเราจะเห็นความเป็นธรรมกับตัวเองมากขึ้นที่เราก็เหมือนว่าใจดำเหมือนกับว่าใจร้ายเหมือนกับดูขาดความมีน้ำใจเราก็ไปดูหมดอุเบกขามันอยู่ในกรอบตรงนั้นไหมถ้ามันอยู่ในกรอบหมดอุเบกขาเราก็ใช้ได้ล่ะเราเอาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ตัดสินเด็ดขาดเด็ดเสร็จตรงนั้นเลยการแก้ปัญหาหรือการทำอะไรเราจะได้ไม่ต้องสับสนกับเรื่องการให้หรือไม่ให้ช่วยหรือไม่ช่วยอันนั้นไปดูหมดอุเบกขาการจัดการตัวเองก็จะง่ายขึ้นในทางปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องของความใช้ปัญญาใช้สติปัญญาใช้มันสมองที่มีอยู่ให้ละเอียดอ่อนคงไม่เพียงความ

0: รู้สึกตัดสินเองนะไปดูกรอบไปดูจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรตรงนี้ว่าอย่างไรไปดูแล้วก็ตรงนั้นแหละคือจัดจุดนั้นพบเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์พิสูจน์ได้แล้วถึงนำมาประกาศท่านเราก็เอาจุดยืนตรงนั้นนะเป็นเรื่องหลักการพูดคุยกันก็หรือการรับผิดชอบกันก็เหมือนกันเราคงอยู่ตรงนั้นใครจะว่าอย่างไรเราก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนขอให้เรานั้นมีเหตุผลในตนที่จะมีสิ่งที่บอกได้ใช่ว่าเราอยู่จุดแห่งคำว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาสุดท้ายอยู่ตรงนั้นไปดูตรงนั้นด้วยแล้วมันจะครบการวางตัววางตนจะได้เหมาะสมพอดีพองามนะในการเจริญธรรมนั้นก็พยายามนะอะไรที่มันจะดีงามให้มันดีก็พยายามนะอะไรที่มันจะดีงามให้มันดีก็มุ่งให้ผู้ฟังได้คิดมุ่งให้ผู้ฟังได้แก้ปัญหาร่วมกันแต่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นไปทิศทางที่ใกล้เคียงกันที่จะสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีขึ้นที่เราก็บอกกันอยู่เสมอว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่เป็นไรละเพราะมันต่างตำต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปแล้วก็โทษภูมิธรรมภูมิปัญญาก็ต่างกันอยู่นั่นเองนะทั้งจากส่วนหนึ่งของชีวิตจริง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 7-9 ธันวาคม 2517

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

งฆกรรมฐานที่เป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระและเป็นผู้เจริญในสมณธรรมบำเพ็ญกิจน้อยใหญ่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่องานพระศาสนาสถาบันหลักของชาติไทยและเกื้อกูลหมู่ชนสังคมอย่างอเนกอนันต์เป็นปูชนียภิกขุที่สาธุชนเคารพศรัทธามหาศาลพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุมตรงกับวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยกุมารเมาในตระกูลสุวรรณรงค์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยอาจารย์ฟั่นครั้งวัยเยาว์มีความประพฤติเรียบร้อยนิสัยโอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่านเข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นปลัดขวาที่อำเภอเมืองขอนแก่นช่วงนั้นทีแรกท่านอยากรับราชการแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบาททองครั้นอายุได้20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสิทธิบังคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดโพนทองซึ่งมีพระครูสกลสมณกิจเป็นเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์นำพระภิกษุฟั่นอาจารโรออกทุดงและเจริญภาวนาในปีพุทธศักราช2463เดือน3ข้างขึ้นเป็นการโอกาสที่พระภิกษุฟั่นอาจารโรได้มีโอกาสกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งจาริกทุดงมาพำนักที่วัดป่าภูไทยสามัคคีบ้านม่วงไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปักกรดทุดงพระอาจารย์มั่นไปแสดงธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนาเมื่อแสดงจบญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยต่างเลื่อมใสเป็นอันมากพากันสมาทานรับเอาพระไตรสรณาคมเป็นที่พึ่งพระอาจารย์ฟั่นซึ่งมาฟังธรรมพร้อมกับท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนต่างก็ศรัทธาในบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์รับเอาข้อวัดปฏิบัติถือธุดงควัตโดยเคร่งครัดพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรออกธุดงไปกับคณะและพระอาจารย์ดุลอตุโรเพื่อติดตามไปกราบศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่วัดตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินได้มีโอกาสศึกษาธรรมอยู่เป็นเวลา3วันและได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่บ้านหนองดินดำน้อมรับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมที่บ้านหนองหวายเป็นเวลา7วันและกลับมาศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครต่อมาพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเดินทุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้บำเพ็ญความเพียรที่ถ้ำพระบทและตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสครั้งคราใดก็จะเข้ากราบนมัสการศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมออาทิที่วัดมหาชัยหนองบัวลำพูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีซากเจดีย์ธาตุขนาดใหญ่และหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่วัดมหา

อาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิสันถานธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นอย่างรู้จิตรู้ถึงเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ฟั่นประสบระหว่างออกธุดงค์บำเพ็ญกรรมฐานอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในบารมีธรรมของพระบุพพาจารย์ใหญ่เป็นยิ่งนักพระอาจารย์ฟั่นได้ตัดสินใจขอรับการยัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรม

0: อยู่ท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพำนักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นและคณะพระภิกษุสามเณรรวม16รูประหว่างพรรษานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้มาลาเรียแม้มีไข้จับแต่เมื่อถึงวันประชุมฟังธรรมโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ย่อท้ออุตส่าห์อดทนไปร่วมฟังนี้ได้ขาดตลอดจนกิจวัตรข้อวัดต่างๆก็ไม่ย่อย่อนย่อท้อโดยใช้พลังจิตเข้าต่อสู้เป็นอุบายที่ท่านสามารถพลิกความป่วยไข้มาเป็นธรรมะอริยสัจขึ้นได้จนได้รับคำปรารภชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านฟั่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้ครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ฟั่นออกธุดงค์ตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำไว้คือให้ออกธุดงค์เป็นหมู่เป็นคณะเดินธุดงค์เลียบไปตามภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขานั้นแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นเดินธุดงค์ไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามทางก็ทำได้เพียงแต่บอกเล่ากันให้ทราบในระหว่างภิกษุชุดเดียวกันจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2466หลังจากเที่ยวธุดงค์ไปหลายแห่งแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็กลับมายังวัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตแต่เมื่อกลับมาถึงปรากฏว่าก่อนหน้านั้นพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ไปยังตำบลหนองลาดวาริชภูมิสกลนครท่านจึงติดตามไปแต่พอถึงสว่างแดนดินสกลนครพระอาจารย์ฟั่นเกิดอาพาธทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็อดทนพยายามเพื่อติดตามครูอาจารย์จนในที่สุดก็ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูทะโตที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งพระอาจารย์เก่งอธิมุโตและพระอาจารย์ศรีลาอิสโรได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นภูทะโตไปพำนักที่บ้านสามผงและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์และได้เป็นวัดป่านามว่าวัดโพชัยในการต่อมา
1: ปูเกิ้งห้องเป็นมหานิกาย19พรรษาปูศิลานี่ก็บั้นว่าอากาศนี่ก็มู่เดียวกันเสี่ยวกันซ้ำมาอยู่น้ำกันนี่ปลูกมันขึ้นมาส่วนเนี่ยถ้ามาอยู่บ่ออยากเนี่ยโอ้ผมมันในหลายพรรษาผมบ่ออยากเนี่ยเกิงว่าสันเฮ้านี่เกิดนู้นกันสองเทือได้ยินเพิ่นว่าได้นี่เกิดนู้นกันสองเทือเทือกวนคือว่าฟังควมเฮตัวม่วนนี่คือว่าฟังควมเป็นหยังว่าสันเฮ้าเฮ้าคือเป็นพี่กูเทือเกิดเทือไรว่าสันม่วนนี่คุณมันคือบ่ฟังมันมีได้ขึ้นคุณสองมาตัดสินใจหยัดธรรมยุทธ์ปูศิลาคือทอดแม่หลายนะเมื่อควมมันตากย่ามไปบ่เห็นมุ่งที่มุ่งเนี่ยตามสรุปสุดต่อหัวขึ้นมาบ้านสะพงแก่งจางปางเอ้ากลับขึ้นมาก็มาเจออยู่แล้วเพิ่นไปกันนี่ไปเมื่องงบ้านบ่เห็นหุ่นบ่มีทางเหนือกลางเว้นแดงๆนี่กลับขึ้นมาเดี๋ยวบ้านสะพงแก่งจางปางขึ้นมามายัดน้ํากัน
0: พระอาจารย์ฟั่นได้ไปจําพรรษาร่วมกับพระอาจารย์กู่พระอาจารย์กว่าที่วัดดอนแตงคอกช้างกิ่งอำเภอนาว่านครพนมตามบัญชาของท่านพระอาจารย์มั่นในหลังออกพรรษาได้มีโอกาสติดตามท่านพระอาจารย์มั่นที่นำคณะไปเมืองอุบลเพื่อส่งโยมมารดาและเยี่ยมคณะศิษย์และได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะพระกรรมฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิบากกับทางฝ่ายปกครองซึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้เข้าสมาธิพิจารณาเหตุการณ์ทำให้ทราบความต่างๆล่วงหน้าและถูกต้องพระอาจารย์ฟั่นได้จาริกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆในถิ่นที่ราบสูงได้บำเพ็ญความเพียรเจริญกรรมฐานอย่างสุดจิตสุดใจเพิ่มพูนบารมีธรรมและมีสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับพุทธศักราช2475ท่านเข้ามากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสและได้พักที่วัดบรมนิวาส3เดือนจึงกลับไปนครราชสีมา จำพรรษาที่วัดป่าส

0: ธารวมตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพรรษานี้มีภิกษุสามเณรจำพรรษารวม14รูปอาทิพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์โกมาจิรปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในพรรษาที่11ถึง19ปีพุทธศักราช2478ถึง2486ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรจำพรรษาที่วัดป่าสัทธารวมเมืองโคราชครั้นเดือน3ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2479ท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเพื่อไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสน้อมรับการอบรมแนะนำข้อวัดปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงและกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสัทธารวมเมืองโคราชเมื่อเดือน8ปีพุทธศักราช2480ออกพรรษาแล้วได้ไปพักวิเวกภาวนาตามป่าเขาแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และสกลนครปีพุทธศักราช2491ท่านทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านรีบรุดไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงและได้อยู่ปรนิบัติอยู่2สัปดาห์เมื่อการท่านพระอาจารย์มั่นทุเลาจึงได้กลับไปพำนักที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ปีพุทธศักราช2492เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะศิษย์ได้นำมาที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรได้เฝ้าดูอาการท่านพระอาจารย์มั่นจนถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งสังขารนำความวิโยคมาสู่คณะศิษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้พระอาจารย์ฟั่นอาจาโรได้อยู่ช่วยงานศพพระอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งประชุมเพลิงสรีระปีพุทธศักราช2497และพุทธศักราช2500ถึง2505ท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำขามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ทุรกันดารน้ำกินน้ำใช้และการโคจรบิณฑบาตแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าด้วยวิริยะอุตสาหะเอาชนะความยากลำบากด้วยหัวใจของสมณะผู้องอาจผู้ดำเนินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างมั่นคงออกพรรษาปีพุทธศักราช2505ท่านลงมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้เป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดและให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเอางานเอาการชื่อเสียงกิตติคุณของท่านขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งในบ้านนอกบ้านนาป่าเขาจนถึงในเมืองในพระนครท่านได้สร้างศาสนสถานและสาธารณประโยชน์มากมายหลายแห่งนำพาคณะศิษย์บำเพ็ญธรรมกรรมฐานเจริญภาวนานำคณะศรัทธาจังโลงพระศาสนาอย่างเอาจริงเอาจัง
1: อันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่รวมใจเราธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมใหม่มีใจอื่นเป็นธรรมมีใจอื่นเป็นวินัยจึงบอกว่าคือตัววงของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านมาว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉะนั้นยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมกับภายในวินัยโยแปรนำจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหน

0: ี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในทุนรู้ทุนเข้าใจ
1: ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้หยุดหย่อนจนในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519ท่านอาพาธยางปัจจุบันทันด่วนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพรและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอยู่ข้างโบสถ์น้ำอาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้นจนกระทั่งวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 19:50 น.ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงผู้องอาจในธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารพ้นโลกไปแล้วแต่คุณูปการคุณงามความดีของท่านยังสถิตในดวงจิตดวงใจของผู้ศรัทธาสาธุชนอย่าไม่มีวันเสื่อมคลายจอมสงนิราชร้างแรงไกลฟ้าร่ำรินอาลัยสู่ล่าเยื่ออุระประชาไทยรู้เปรียบใดเลยสำระงมเสียงฟ้าผสกซ้องกำสวนงามบุญล้วนกอบท่วนคุณธรรมงามจริยะศาสตร์สรรเลิศแล้วงามจิตเมตอนันต์เยือนเยี่ยมโลกเอ่ยงามเกียรติคุณดุจแก้วกองฟ้าสุธาสถานเพลงการกลก่อเกื้ออาดูลขวัญศาสตร์พุทธางกูลสู่ฟ้าดุจดวงประทีปศูนย์รับโลกดานวิโยคเจ้าล่ามากผลรำพัน
2: คือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ปฏิปทาของแต่ละรูปก็ต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความงดงามน่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญแม้ที่สุดองค์หนึ่งในจำนวนนั้นคือพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีปฏิปทาเรียกว่าไม่ด้อยกว่ารูปอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของความองอาจกล้าหาญในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในปฏิปทาเป็นการส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นรูปหนึ่งที่เป็นผู้นำหมู่นำคณะในยุคนั้นในข้อปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวที่เคยได้ไปอยู่ใกล้หลายต่อหลายครั้งได้รับธรรมะที่ท่านเมตตาสั่งสอนโดยเฉพาะเรื่องของศีล5หลายวันหลายเวลาที่มีโอกาสได้ไปกราบท่านได้ฟังเทศท่านแต่เน้นในเรื่องของศีล5ท่านบอกว่าแต่ศีล5สมบูรณ์แล้วก็คือความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ถ้าศีล5ไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่สังเกตในข้อปฏิบัติปฏิปทาโดยส่วนลึกแล้วมีความเชื่อมั่นในอภิญญาญาณของพระแม่ครูอาจารย์ฟั่นจากที่มีโอกาสได้ไปท่านดักไม่ว่าเราจะไปในลักษณะอย่างไรที่มีโอกาสได้ไปกับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตในปัจจุบันที่วัดโพหลวงปู่ท่านได้พาไปกราบไปไหว้พระแม่ครูอาจารย์ฟั่นพอจะเห็นหน้าท่านก็ดักทางถูกว่าเราไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากท่านท่านจะเน้นว่าถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์จะอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยากได้อะไรจะต้องการอะไรถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์อยากได้ก็ยากที่จะสำเร็จแม้ที่สุดได้มาก็ร้อนข้อนี้

0: ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ฟันท่านได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกคราวที่ได้ไปกราบในการที่จะไปขออะไรต่ออะไรจากท่านในครั้งกันนั้นที่หลวงปู่ธรรมบัณฑิตต้องการสุดท้ายท่านก็เน้นจุดเดียวก็คือเรื่องถ้าญาติโยมนั้นมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือใครก็ตามถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์การที่จะมีวัตถุมงคลภายนอกนั้นแทบจะไม่มีความจำเป็นถ้าศีลห้าบริสุทธิ์เหตุดังกล่าวนี้จึงมีความแน่ใจและมั่นใจในปฏิปทาของหลวงปู่ท่านย้ำตรงนี้แม้ครั้งหนึ่งที่เคยออกธุดงค์ที่ยโสธรจากการที่ได้ฟังจากท่าน10กว่าปีมาแล้วเมื่อจิตสงบใจสบายแล้วคืนนั้นก็ยังปรากฏถึงสิ่งที่หลวงปู่ฟันท่านเคยสอนอะไรไว้เมื่อครั้งที่เป็นสามเณรที่ได้ไปอยู่ได้ไปฟังเทศกับท่านเหมือนกับว่าวันนั้นคือวันที่เราเป็นสามเณรไปอยู่กับท่านเสียงนั้นมันกังวานขึ้นมาทั้งคืนในพร้อมกับเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ารูปของท่านนั้นนั่งสอนอยู่ทั้งคืนเหตุนี้จึงยืนยันว่าสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังครั้งที่ยังไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิโอกาสที่จะย้อนกลับมาก็มีได้ตลอดเวลาอานิสงส์แห่งการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสุดท้ายเมื่อเราได้ปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจิตสงบรวมตัวได้แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่กลับมาให้เราได้ยินได้ฟังอีกรอบหนึ่งสร้างความมั่นใจและแน่ใจเรียกว่าเสียงก็ปรากฏรูปก็ปรากฏส่วนอื่นใดก็ปรากฏได้เพราะอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมที่หลวงปู่ฟันหรือท่านอาจารย์ฟันหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟันองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาได้สั่งสอนไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์นั้นท่านเน้นในเรื่องให้มีสมาธิถ้าทุกคนมีจิตใจเป็นสมาธิการงานในบ้านการงานนอกบ้านแม้จะไปที่ไหนถ้าจิตใจเป็นสมาธิได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขความคิดความบ้านก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นแม้ที่สุดพื้นฐานของสมาธินั้นก็จำเป็นต้องอาศัยศีลถ้าศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็ง่ายสุดท้ายปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่ถ้ามีสมาธิดีแล้วปัญญาก็เป็นปัญญาที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้กรอบของการอยู่อย่างมีความสุขนั้นคือกรอบของพื้นฐานแห่งศีลกรอบแห่งพื้นฐานแห่งสมาธิสุดท้ายกรอบแห่งปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วก็จะนำพาสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปซึ่งมีท่านอาจารย์ฟันเป็นต้นหรือหลวงปู่ฟันเป็นต้นท่านได้สอนเน้นเช่นเดียวกับอาจารย์รูปอื่นๆท่านบอกว่าสอนให้ได้สมาธิเพียงรูปเดียวหรือคนเดียวถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าสอนคนเป็นพันๆที่ไม่ได้สมาธิข้อนี้ยืนยันจากหลวงปู่เทศรังสีก็ว่าเช่นเดียวกันท่านย้ำในเรื่องของการให้ญาติโยมได้นั่งสมาธิและปฏิบัติกันเพราะสมาธิดังที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางแห่งสายฝนเมื่อจิตเป็นกุศลจิตเป็นสมาธิแล้วภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองความรู้ความสามารถใดๆก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้จึงฝากไว้ในเรื่องของการถือศีล5นั่งสมาธิและเจริญปัญญาด้วยข้อปฏิบัติที่ญาติโยมมีอยู่แล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน
1: ธรรมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทพรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัด

ของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางคลั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1โตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนรหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถัมภ์อยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นแต่ได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมร้อนแรมไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกพอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นได้ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็พรคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาบน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดพอพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมมารดาและพี่

ชายให้บวชเป็นชีปะขาวในพรรษานั้นเมื่อไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาไปจำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกประจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศรีละขันสังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหังฮุงซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศรีละขันสังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซอร์ทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิด

0: ท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตหน้าที่นั้นท่านอาจารย์เทศเทศรังสีแต่ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงาหนึ่งพรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแกชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแก่ชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่ค่อยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์และคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจนี่อย่างที่พูดให้ฟังนี่ตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆว่ามันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันเราก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี่เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้ถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากในการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนา

0: นจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหากท่านปอสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมากเต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมากเต้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศเทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมากเป้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมากเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศเทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคำพีรปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้
1: ที่แรกมาอยู่ชาลากลางเมืองภูเก็ตเขาก็มาฟังเทศทุกวันหลวงปู่นั่งเทศทุกวันทุกวันนะคนนี้คือว่าวันที่แรกก็มีคบก่อยเขามาเพื่อท่าเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่เพื่อตะกัวทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกอนส่วนพริกไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วตัวหลวงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักปัจจุบันหลวงปู่อยู่โคกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอท่าเมืองอยู่จังหวัดเขาดินท่าเมืองคือต่อมาก็มาปิ่นก็มาอยู่กระตุกขัวทุ่งคือต่อมากลางพรรษาก็เลยเขาก็เลยใส่บัตรจนที่ไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่นะว่าหนีไม่ได้กลางพรรษาเนี่ยผมต้องอยู่ทุกคนถ้าแจ้งพวกตรงผมหนีมันต้องออกพรรษาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือเนี่ยว่าถือบัตรจนที่ไปตัวหลวงก็อยู่ไปอยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใช้บาททุ่งแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินตำปาดอย่างนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยไปนะหลายปีก็ขยายขยายออกที่นั่นก็กว้างขวางออก
0: วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศเทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
2: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานก็ส่วนมากจะได้แวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมากนักเรียนมาจากหลวงปู่มั่งหลวงปู่เสา

0: อนุมัติรักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่โบสถ์รังที่เราเห็นอยู่นี้ท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเวทมนต์ของโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้เน้นให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
1: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราบกระทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคำพีและปัญญาวิสิทธิหลวงปู่เทศรังสีเป็นละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา 22 นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสิริรวมอายุ 93 ปี 71 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกันทนสิงห์ทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึบบรรจุสังขารหลวงปู่เทศรังสีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคำพีและปัญญาวิสิทธิหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
2: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิสปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิสปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา2นาทีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอยู่กับคุณสัชิธรสั่งสมธนะนะคะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้นะคะมีข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะผ่านทางช่องทาง
1: Facebook Live ของเรานะคะMQuadNews FM 100.5 ค่ะแล้วก็ทาง LINE @นะคะคลื่นข่าว News Network นะคะ
2: ค่ะก็ผ่านทั้ง2ช่องทางนะคะ Facebook Live แล้วก็ LINE @นะคะใครมีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่อยากติดตามบอกเรากันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าสภาพอากาศที่บ้านท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกเรากันพูดคุยกันมาเป็นเพื่อนกันได้ในเช้าวันนี้ผ่านเพจ MCOT นะคะก็มากันที่พาดหัวของมติชนกันก่อนเลยค่ะ3ฝ่ายเข้าถึงฝ่ายคำตอบ115ครั้งสทชี้พิรุธโกงสอบบริษัทเอกชนผู้รับจ้างข้าราชการเข้าไปแก้คะแนนด้วยการตรวจใหม่พบการเข้าไปแก้คะแนนตรวจใหม่ 1.5 หมื่นคนใน3วันมหาไทยเผย TOR ช่วง4อธิบดีอนุทินยันถ้าสุจริตจะไม่กระทบนายกสั่งเช็คผลสอบใหม่ 1.5 หมื่นคนใครผิดยกเลิกปลัดมหาไทยพบระดับอธิบดีพัวพันธ์ TOR 4คนสทยันมีมูลเจ้าหน้าที่เอกชนร่วมแก้ไขคะแนนมีประวัติเข้าถึงไฟล์115ครั้งเร่งตรวจภายใน3วันค่ะ
1: ส่วนเดลีนิวก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะยิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสทแฉพิรุธแก้กระดาษรื้อใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสทเปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งเชื่อแอบเปลี่ยนแฟลชไดรฟ์มูมีคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกขอ 15,520 คนที่ได้

0: รับบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฟันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญาค่ะ
1: ตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอร์มีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากปท.ห้ามลูกเรือรับหิ้ว
0: ส่วนเดลีนิวนะคะก็เป็นพาดหัวใหญ่ค่ะล่ารินรินขายยาข้ามชาติบงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วค้นห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นไส้นั่งทัวร์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุและนำไปส่งต่อตามคำสั่งเปรยทำมา3ครั้งได้ค่าจ้าง 60,000 บาทแฉเครือข่ายบงการใช้ชื่อโค้ดลับลายรินรินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงสาวมีนาผู้บัญชาการปส.ยกระดับคดีแอร์ขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติจ่อแจ้งข้อหาหนักด้านสองผัวเมียไทยลาวคอตกนอนคุกไร้ญาติประกันกพท.คลอดกฎเหล็กห้ามลูกเรือรับฝากรับหิ้วชี้หากฝ่าฝืนโทษโดนพักงานเพิกถอนใบอนุญาตระงับบินทันทีค่ะ
1: เอกนิติชูฟาสพาร์ทดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายบัตรใหม่คนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายแห่งปีชูลงทุน Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน9แสนล้านถึง1ล้านล้านเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับส่งเสริมต้องลงทุนเม็ดเงินจริง 20% ของปีนี้
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวประเด็นที่เด็ก11ปีนะคะขับรถชนพระธุดงค่ะปีติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงมรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงจากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิ์ที่จะพึงได้รับการเยียวยาทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกสคศาลาไอติมโต้รัฐมนตรียุติธรรมชิ่งแจงหัวสวเอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองสสนายกสำรองสคศาลานะคะยันพรก.กู้4แสนล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
0: สวเตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาระไว้จนหลังแอ่นยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขค่ะ
1: บิ๊กรานนำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบ.ตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวเลข0ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออกหมายจับอีก17หมายค่ะ
0: พิษพายุไมซักฝนถล่ม55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้อ่วมน้ำท่วมหนักฤทธิ์พายุไมซักทวีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนถล่ม55จังหวัดอ่วมฝนตกหนักในภาคเหนืออีสานกลางใต้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มปภ.กำชับเจ้าหน้าที่จัดทีมพร้อมอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุค่ะ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะสลาโคนี่แมสซี่ชมเคปเวิร์ดปูปิต้าเสียดายแพ้ฉิวเฉียดสลาโคนี่กุนซืออาร์เจนตินาคิดเหมือนเมสซี่เคปเวิร์ดแกร่งกว่าที่คิดไว้ลุ้นหนักกว่าจะได้ชนะค่ะ
0: ส่วนเดลินิวก็มีภาพที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกเช่นกันนะคะ เนมากอง

0: าติจอมเก่าของทีมชาติบราซิลฝึกซ้อมอย่างหนักกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมพบกับทีมชาตินอร์เวย์รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026วันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีผลของฟุตบอลโลกให้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้มี3คู่ค่ะก็เสร็จไปแล้ว1คู่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ตื่นเต้นตามคุณสศิธรเลยนะคะว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะเปิดผลสืบสวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็พบว่ามีการนำแฟลชไดร์ที่แก้ไขคะแนนสอบมาแล้วเนี่ยไปประกาศผลแทนสอบแทนไฟล์ที่เป็นต้นฉบับนะคะแล้วก็มีการสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดเนี่ย 15,000 รายภายใน3วันค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไฟล์บัญชีรายชื่อของผู้ผ่านเข้าสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับจ้างเข้าไปในไฟล์ที่บันทึกเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็มีประวัติการเข้าใช้ถึง115ครั้งรวมถึงยังพบชื่อของบริษัทที่ตกเป็นข่าวที่เข้าไปตรวจสอบก่อนหน้านี้นะคะว่าที่เป็นบริษัทที่อยู่ในขบวนการโกงทุจริตสอบอะค่ะก็มีการปลอมแปลงเอกสารคำตอบเข้าไปแก้ไฟล์ซึ่งแฟลชไดร์ที่เป็นไฟล์ผลสอบที่ข้าราชการของสถ.เนี่ยนะคะได้รับเนี่ยเพื่อนำมาประกาศผลสอบไม่ใช่แฟลชไดร์ของผู้ผ่านที่ได้รับคะแนนที่รักษาไว้ในตู้นิรภัยของห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งข้าราชการของสถ.เนี่ยได้ร่วมกันตรวจทานแล้วก็ดูข้อมูลหลายครั้งค่ะจึงมีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าแล้วก็น่าเป็นเรื่องที่มีมูลนะคะว่าอาจจะมีการเข้าไปแก้ไขคะแนนสอบระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของตัวของสถ.เองนะคะแล้วก็ผู้รับจ้างแล้วก็บุคคลอื่นค่ะและเมื่อมีการสุ่มตรวจคะแนนในแฟลชไดร์เนี่ยซึ่งเก็บไว้ในห้องนิรภัยนะคะก็พบว่าคะแนนในไฟล์ของภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและภาคขค่ะที่ผู้รับจ้างมีการส่งให้กับคณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันจึงทำให้คะแนนหรือว่าการตรวจสอบความถูกต้องของภาคกและภาคขเนี่ยของผู้เข้าสอบนะคะที่ได้รับคะแนนบรรจุไปแล้วเนี่ย 15,520 คนเนี่ยจะต้องเข้าไปมีกระบวนการในการตรวจสอบใหม่ค่ะก็ใช้เวลา3วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องขอสรุปอย่างเป็นทางการต้องรอเรื่องนะคะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรงกับข้าราชการ5คนที่มีมูลว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคาดว่า 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็กำลังดำเนินการอยู่ให้ทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ10คนนะคะเกี่ยวกับขบวนการโกงสอบครั้งนี้ค่ะซึ่งการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะส่วนข้าราชการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย5รายเนี่ยนะคะนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบของกรมซึ่งมีระดับสูงนะคะซึ่งมีความผิดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแต่ขณะนี้เนี่ยก็คือถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบการทุจริตนะคะซึ่งมีรายงานว่าข้าราชการ5คนเนี่ยที่ถูกคณะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยมีตั้งแต่ระดับรองอธิบดีถึงระดับผอ.กองผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานค่ะก็เป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะจากกรณีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะขอไปที่คดีใหญ่เลยก็คือเรื่องของแอร์สาวที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะมีความคืบหน้านะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางตำรวจได้จับตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปี2สามีภรรยาได้ในพื้นที่จังหวัดเลยโดยทางนายอาทิตย์ก็สารภาพว่ามีชาวลาวว่าจ้างให้ส่งกล่องพัสดุไปให้นางสาวมีนาและเคยรับว่าจ้างส่งกล่องพัสดุเข้ากรุงเทพมาแล้ว6ครั้งส่วนนางทัศพรยังคงปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช ชุดสืบสวนก็ได้จับกลุ่มนายอุทัยคณาภิวัตรอายุ42ปีชาวจังหวัดน่านซึ่งเป็นคนในภาพวงจรปิดที่ใส่เสื้อฮู้ดสีน้ำเงินถือกล่องพัสดุซ่อนเฮโรอีนในกระเป๋าผ้าไปส่งให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยจับได้กลางดึกวันที่3กรกฎาคมที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะขณะหลบหนีออกนอกประเทศผ่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นก็รับสารภาพว่าเป็นคนนำกล่องพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยก่อนหน้าทำมาหลายครั้งและยังไม่สัดทอดถึงใครค่ะซึ่งต่อมาทางตำรวจก็ได้คุมตัวนายอุทัยนะคะไปชี้จุดและเข้าตรวจสอบห้องพักภายในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เป็นสถานที่แพ็คกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนค่ะเบื้องต้นก็พบผ้าพิมพ์ลายช้างที่ยังไม่ได้

0: ที่เกลี่ยออกมาจากกองเศษผ้าลายช้างผลทดสอบยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนค่ะโดยมีค่าความเข้มข้นสูงถึง900คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนซึ่งทางนายอุทัยก็ได้สารภาพต่อหน้าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่าใช้เป็นสถานที่บรรจุยาเสพติดจริงค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญก็บอกว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนนะคะนายอุทัยให้การว่าเดินทางไปรับกระเป๋าพิมพ์ลายช้าง18ใบซึ่งถูกบรรจุเฮโรอีนเรียบร้อยแล้วมาจากบุคคลไม่ทราบชื่อในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากนั้นก็นั่งรถทัวร์หิ้วของเข้ามากรุงเทพเพื่อพักไว้ที่ห้องเช่าในอยุธยาต่อมาทราบข่าวค่ะจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกนำกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานส่วนของกลางที่ตรวจพบนั้นก็ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่พร้อมยอมรับว่ารู้ว่าสิ่งของด้านในคือเฮโรอีนโดยทำหน้าที่เพียงนำกระเป๋าผ้าที่แพ็คสำเร็จมาจัดใส่กล่องพัสดุและนำไปส่งต่อตามคำสั่งได้รับค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาททำมาแล้วรวม3ครั้งโดยได้รับการว่าจ้างและติดต่อผ่านกลุ่มไลน์จากบุคคลสัญชาติไทยที่ปิดบังชื่อจริงและใช้ชื่อบัญชีในลักษณะโค้ดลับว่ารินรินซึ่งทางตำรวจก็จะตอนนี้ก็เร่งแกะรอยทางเทคโนโลยีค่ะส่วนสถานะทางคดีของแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกกักตัวอยู่นั้นเป็นอำนาจการสอบสวนและข้อกฎหมายของประเทศออสเตรเลียซึ่งตำรวจไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่พร้อมที่จะประสานงานส่งมอบพยานหลักฐานทางคดีและผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้ทันทีหากได้รับการร้องขอค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือรับหิ้วของบุคคลอื่นหากฝ่าฝืนเนี่ยจะมีคำสั่งพักงานชั่วคราวนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า CAAT ค่ะมีการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากของแล้วก็รับขนสิ่งของโดยลูกเรือสมาชิกของการบินนะคะแล้วก็มีการยกระดับเรื่องของการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือเพื่อป้องกันสถานะของลูกเรือในการรับฝากหิ้วการรับฝากของการรับขนสิ่งของบุคคลอื่นในทางมิชอบค่ะซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการบินของประเทศนะคะเรื่องนี้พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนค่ะผู้อำนวยการสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าได้เร่งออกประกาศฉบับนี้ทันทีหลังจากได้รับเรื่องหรือว่าข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้การเดินอากาศทุกแห่งเนี่ยมีความปลอดภัยและความมีเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะโดยหากว่าพบมีการฝ่าฝืนเนี่ยสายการบินจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องของลูกเรือนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของไทยค่ะสำหรับกรณีพบเหตุอันควรสงสัยกรณีที่ลูกเรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะผู้ดำเนินการทางอากาศเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากนั้นก็ต้องรายงานต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยเร็วและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะต่อไปจากนี้ธุรกิจการรับฝากของลูกเรือเนี่ยก็น่าจะต้องมีการสั่งห้ามหรือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบของบริษัทของสายการบินแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะจากกรณีที่เด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถกระบะชนพระภิกษุสงฆ์ขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวม10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปนั้นนะคะนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการ4ก็เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทางนายพิสิทธิ์พลภูมิสิริสวัสดิ์รองอธิบดีอัยการภาค4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและนายภูสิทธิ์ตีระวณิชพงศ์อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนภาค4ประสานงานกับนายอนุชิตโคชมิตรอัยการจังหวัดมุกดาหารและนายปานแตงอ่อนอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนชุมชนทางกฎหมายจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้เข้าไปให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงการอธิบายและแจ้งถึงสิทธิ์ที่จะพึงได้รับการเยียวยาตามกฎหมายให้กับญาติพระที่ ่มรณภาพและได้

0: บาดเจ็บแล้วค่ะซึ่งทางอธิบดีอัยการ4ก็บอกนะคะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะว่าเกิดการสูญเสียมีพระมรณภาพเป็นจำนวนมากด้านการสอบสวนคดีก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งตนเองได้แจ้งให้พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารว่าหากมีการประสานงานจากพนักงานสอบสวนในพื้นที่ขอความช่วยเหลือหรือแนะนำใดๆก็ขอให้ทีมอัยการสนับสนุนให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพระที่มรณภาพหรือได้รับบาดเจ็บว่าไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาจะอยู่ในพื้นที่ใดจังหวัดใดสามารถเข้าไปขอคำแนะนำหรือคำช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการจังหวัดในพื้นที่นั้นได้ทุกที่ค่ะ
1: สำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมอาลัยพระธุดงค์มรณภาพที่ทั้ง7รูปนะคะที่วัดบ้านน้ำขุ่นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยนะคะเดินทางร่วมส่งน้ำศพพระธุดงค์7รูปที่ศาลาการประเรียนวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลเตาเก่าค่ะตำบลตาเกาค่ะอำเภอบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากพระภิกษุทั้ง7รูปเนี่ยมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนนะคะระหว่างการเดินธุดงค์ในอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยพระภิกษุที่มรณภาพนะคะประกอบด้วยพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาบพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุยุทธพงวิเศษนะคะภายในพิธีเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบพวงหรีดแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับญาติผู้สูญเสียนะคะแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าท่ามกลางฝนที่โปรยปรายมาตลอดพิธีค่ะภายหลังเสร็จสิ้นนะคะก็ในศาลาการประเรียนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้พบกับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานในพื้นที่ก็มีทั้งมาจากอำเภอบ้านน้ำขุ่นและอำเภอบ้านน้ำยืนนะคะทั้งอำเภอน้ำขุ่นแล้วก็อำเภอน้ำยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะชาวบ้านก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับทราบนะคะว่าไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านชายแดนในขณะนี้พร้อมกับบอกว่าราคามันสำปะหลังตอนนี้กำลังอยู่ในเกณฑ์ราคาดีนอกจากนี้ก็ขอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบรับก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะใช้เวลาพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยประมาณ30นาทีค่ะในด้านของผู้สูญเสียญาติของผู้สูญเสียนะคะนางมาลีศรีมังคละค่ะอายุ52ปีพี่สาวของพระภิกษุสงฆ์สำรวยระวังนะคะหนึ่งในพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพค่ะบอกว่าพระภิกษุสำรวยเนี่ยบวชมาแล้ว9พรรษาจำวัดอยู่ที่วัดไพรบูรณ์วรารามนะคะอำเภอน้ำขุ่นก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์มาบอกว่าจะออกเดินธุดงค์อาจจะอีกนานกว่าจะได้พบกันอีกโดยยอมรับว่าไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายพร้อมบอกว่าผู้ปกครองควรจะต้องดูแลเด็กให้ใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในลักษณะนี้ค่ะขณะที่นายชยธรทองบุราณนะคะหรือว่าออยแสงสินศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีซึ่งสูญเสียบิดาก็คือพระภิกษุรัชตะทองบุราณจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พบหรือว่าพูดคุยกับคู่กรณีแต่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อความกระจ่างของเหตุการณ์ค่ะแล้วก็บอกว่าคดีนี้มีความละเอียดอ่อนทั้งทางด้านกฎหมายคุ้มครองเด็กจึงฝากให้ผู้ปกครองเนี่ยคำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กก่อนที่จะให้มีการขับรถหรือว่าขับขี่ยานพาหนะใดๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: กรณีที่เมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะมีข่าวว่าระบบสาธารณสุขของไทยได้รับอันดับ8ของโลกเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กอันดับ1ขออภัยค่ะซึ่งอยู่อันดับ8ของโลกนะคะเหนือกว่าฝรั่งเศสและเดนมาร์กและเป็นอันดับ1ในอาเซียนเหนือกว่าสิงคโปร์ค่ะเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์วิรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิ

0: พฤษภาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงข่าวนี้ว่าอย่าเพิ่งดีใจผมจะเล่าความจริงให้ฟังอันดับ8นี้เนี่ยมาจากดัชนีตัวหนึ่งที่วัดจากความรู้สึกพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่ใช่การวัดความแข็งแรงของโครงสร้างระบบซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต่อไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมาแต่ขณะที่อีกดัชนีหนึ่งก็คือ CEO World ที่วัดหลายมิติกว่าทั้งโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาและความพร้อมของภาครัฐปีนี้ให้ไทยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศร่วงลงจากอันดับ6เมื่อปี2562ผมว่าอยู่ตรงกลางเราไม่ได้ดีเลิศอันดับ8และก็ไม่ได้แย่ถึงอันดับ83แต่คำถามที่สำคัญกว่าอันดับก็คือทำไมผู้ใช้บริการถึงยังพึงพอใจทั้งที่โครงสร้างระบบกำลังมีปัญหาคำตอบคือมีเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งแบกระบบนี้ไว้ด้วยหยาดเหงื่อหมอที่ตรวจผู้ป่วยวันละ100กว่าคนพยาบาลที่ควบเวรจนแทบไม่ได้นอนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลซึ่งการเงินติดลบคลินิกชุมชนที่ทยอยปิดตัวเพราะเบิกจ่ายไม่พอต้นทุนบุคลากรเหล่านี้คือเหตุผลที่คนไข้ยังได้รับบริการดียังรู้สึกประทับใจยังกดคะแนนให้ประเทศไทยสูงพูดง่ายๆก็คือหน้าบ้านเรายังสวยเพราะคนหลังบ้านยอมเหนื่อยเกินกำลังอันตรายของการเอาอันดับ8มาอวดกันคือมันทำให้เราไม่เห็นความจำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งที่สัญญาณเตือนดังมาตลอดงบประมาณที่ตึงตัวขึ้นทุกปีโรงพยาบาลที่แบกหนี้บุคลากรที่ทยอยลาออกผู้ป่วยบางกลุ่มที่เข้าถึงการรักษายากขึ้นถ้าเรานิ่งนอนใจวันหนึ่งความพึงพอใจอันดับ8นี้จะหายไปพร้อมกับแรงของคนที่แบกมันไว้ความภูมิใจที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความกล้ายอมรับปัญหาอันดับในนิตยสารขึ้นลงได้แต่สุขภาพของระบบและของคนทำงานระบบคือสิ่งที่เราต้องดูแลด้วยข้อมูลจริงไม่ใช่ด้วยพาดหัวข่าวค่ะซึ่งทางสว.นายแพทย์วิรพันธ์ก็ได้โพสต์ข้อความไว้แบบนั้นน่ะนะคะ
1: ค่ะจากเรื่องของสุขภาพนะคะมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งรื้อข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้านรายนะคะเล็งคัดกรองสิทธิ์ใหม่นะคะเน้นพุ่งเป้าไปที่ช่วยคนจนจริงๆนะคะนายเอกนิติชันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิประโยชน์ในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยระบุว่าที่ประชุมนะคะได้มีมติให้ดำเนินการทบทวนแล้วก็กันกรองฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสรรการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะโดยแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น3กลุ่มนะคะเป็น3กลุ่มหลักที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ประมาณ5ล้านรายนะคะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการสำรวจไว้แต่ยังพบว่ายังขาดการคัดกรองเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะความยากจนที่แท้จริงเช่นการประเมินรายได้แล้วก็การถือครองทรัพย์สินต่างๆนะคะกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เดิมประมาณ 13.2 ล้านรายซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วทำให้ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะคะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตไปแล้วบางรายก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นพ้นจากสถานะความยากจนแล้วนะคะจึงต้องนำข้อมูลเนี่ยมากลั่นกรองใหม่ตามเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีมีมาล่าสุดนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ตกหล่นประมาณ1ล้านรายซึ่งเป็นฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะฐานข้อมูลมีความจำเป็นเป็นฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานค่ะจะต้องมีการนำเข้ามาพิจารณาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าตกหล่นเนี่ยจากระบบสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับความแบบทุกคนจะได้รับการพิจารณาอย่างทั่วหน้านะคะเรื่องนี้นายเอกนิติก็เน้นบอกว่าให้นำตัวเลขฐานข้อมูลทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะคะประมาณ19ล้านรายเนี่ยมาทบทวนแล้วก็กันกรองใหม่อย่างละเอียดเพื่อค้นหาแล้วก็คัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงค่ะสำหรับกรอบเวลาในการนำเสนอเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายเอกนิติก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลข้อมูลอยู่แล้วก็จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอย่างรัดกุม อีกครั้งนะคะบอกทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าเบื้องต้นที่ประชุมเนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบหรือว่ายึดถือตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยว่าจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้หรือว่าไม่เกิน14ล้านสิทธิ์นะคะแต่มีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลประชาชนที่ได้

0: ความเดือดร้อนหรือว่าผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆอย่างแบบเหมือนว่าถ้าอยากให้คนจนจริงๆอ่ะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทม.นะคะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวซึ่งก็เป็นโพสต์แรกหลังจากคว้าชัยชนะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนกว่า 1.5 ล้านคะแนนนะคะโดยคุณชาชาติเนี่ยก็เปิดใจมีข้อความว่ากราบขอบพระคุณทุกท่านที่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทม.และสก.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมและทีมงานจะทำงานร่วมกันสภากทม.และบุคลากรของกทม.อย่างเต็มที่เพื่อรับใช้ชาวกรุงเทพมหานครให้ดีที่สุดครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นโพสต์ล่าสุดของว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะคนเดิมก็เดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันดีกว่าคุณสัสสิธรค่ะใน Facebook Live ก่อนเลยนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันค่ะคุณสมพิษนะคะสวัสดีค่ะคุณชะยายน้อยหรือเปล่าสวัสดีครับทั้งสองท่านยามเช้าตรู่วังทองหลางแจ่มชัดนะคะชัดเจนนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันครับโอเคค่ะคุณกฎชมนสวัสดีค่ะคุณสัตสิมาด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกเห็นคุณสัตสิมาพูดมาเมื่อกี้นะคุณสัตสิธรเห็นแวบๆสกอร์มั้งเห็นพี่สัตสิมาบอกว่าโมร็อกโกชนะแคนาดา 3-0 เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับคุณสัตสิธรนะคะมีมาฝากแน่นอนค่ะก็คุณคนสองเมืองนะคะคุณสัตสิมาบอกเพิ่มเติมค่ะว่าที่สีดาโคราชฝนตกปล่อยๆแล้วฝนตกแล้วนะเมื่อวานนี้จำได้ว่าพี่สัตสิมาบอกว่าที่โคราชเนี่ยยังแห้งอยู่เลยยังแบบไม่มีฝนนะคะคุณนงรักค่ะสวัสดีค่ะก็หลายๆท่านนะคะคุณมานิดนะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณทัชชัยด้วยนะคะแล้วก็คุณเอลาวันค่ะก็บอกว่าฟังที่ตะโกชุมพรนะคะวันนี้เป็นยังไงคะฟ้าโปร่งนะคะฟ้าโปร่งคุณชุมชนนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาค่ะคุณหลานตาเต่าค่ะคุณทองภูนทับธานีนะคะทักทายเช่นเดียวกันนะคะคุณกัญญาค่ะสวัสดีค่ะสื่อท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราชบอกว่าสวัสดีครับสภากาแฟตลาดเมืองปากพนังนครศรีธรรมราชฟังทางนี้ทุกวันค่ะ
3: ค่ะส่วนทางไลน์นะคะก็มีคุณผู้ฟังทักทายมานะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณสุขคำถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะคุณสนิทเจนประโคนทักทายมาคุณจำรูนและคุณพิบุญชัยก็ส่งรูปสติ๊กเกอร์เป็นรูปดอกกุหลาบให้เราสองคนนะคะคุณกมลพร
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะก็จากเรื่องที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะคะก็ตั้งแต่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ว่าว่าที่ผู้ว่ากทมนะคะคุณชัชชาติโพสต์ข้อความกันเข้ามานะคะก็มากันเก

0: ที่เรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อดูเรื่องของเขื่อนดักตะกอนที่กัมพูชาเขาสร้างไว้แล้วก็แม้ว่าตอนนี้มีการรื้อถอนออกไปแล้วแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อภูมิประเทศฝั่งไทยนะคะพร้อมกับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ค้าบริเวณชายแดนด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะคะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้รับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของผู้ค้าบริเวณชายแดนด้วยผู้ค้าเนี่ยเข้ามาหารัฐมนตรีนะคุณสติธรคะถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะก็บอกว่าขอความช่วยเหลือเพราะว่าตั้งแต่ปิดด่านชายแดนเนี่ยบรรยากาศการค้าขายเนี่ยเงียบเหงามากแล้วก็ไม่มีรายได้เลยนะคะก็พลโทอดุลเนี่ยก็บอกเข้าไปปลอบใจนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังหารือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนอยู่นะคะทั้งนี้พลโทอดุลก็บอกว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยบ้านหาดเล็กนะคะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเพราะว่าบรรยากาศการสู้รบนะคะทำให้ผู้ค้าชายแดนเนี่ยเดือดร้อนหลังจากนี้จะมีการหารือกับรัฐบาลเพื่อทำเศรษฐกิจชายแดนให้ดีขึ้นค่ะยืนยันคนไทยคนกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันจึงต้องร่วมกันลดความหวาดระแวงระหว่างกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดหรือปิดด่านเพียงอย่างเดียวนะคะสำหรับกรณีที่บริษัทเอกชนของกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงนะคะได้รื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้กับหลักเขตแดนที่73ค่ะหลักเขตแดนที่73นะคะปัญหานี้ส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะพบว่าดินตะกอนที่สั่งสมอยู่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยส่งผลทำให้เวลามีกระแสน้ำไหลเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามากัดเซาะในพื้นที่ฝั่งไทยค่ะหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชานะคะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการลดผลกระทบจากปัญหาธรรมชาติอันนี้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมหากว่าทั้งสองฝ่ายเปิดใจคุยกันก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายได้ค่ะโดยกัมพูชาเนี่ยก็ได้รื้อถอนเขื่อนดักตะกอนเขื่อนนี้ไป เมื่อช่วงปลายปี2568นะคะเขื่อนดักตะกอนก็มีความยาวประมาณ300เมตรค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่73ค่ะหลังจากที่ฝ่ายไทยก็กดดันนะคะกดดันให้มีการรื้อถอนเขื่อนก็สุดท้ายก็ยังพบว่ามันส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศทำให้น้ำไหลเข้ามาเซาะของฝั่งไทยค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ก็พอถามว่าเขารื้อถอนออกไปรื้อถอนออกไปหมดหรือเปล่าสุดท้ายก็รื้อถอนออกไปยังไม่หมดนะคะยังเหลือโครงสร้างแล้วก็ดินเนินที่ทิ้งค้างไว้ค่ะก็ถ้าหารือกันได้ก็หวังว่าระบบทางไหลของน้ำตามธรรมชาติเนี่ยจะไม่ไหลเข้ามากัดเซาะชายแดนของฝั่งไทยนะคะ
1: ค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะนำกำลังไปจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ชาวเกาหลีใต้รวม7คนนะคะหลังลักลอบตั้งฐานปฏิบัติการในไทยใช้บ้านพักหรูย่านสาธุประดิษฐ์ในกรุงเทพเป็นศูนย์หลอกลวงชาวเกาหลีใต้ผ่านเว็บไซต์หาคู่ที่แอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มค้าประเวณีออนไลน์ค่ะมีผู้เสียหายกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า100ล้านบาทนะคะพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยตำรวจได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยแจ้งเบาะแสว่ากลุ่มชาวเกาหลีใต้ลักลอบเช่าบ้านพักในไทยค่ะเพื่อจัดตั้งสำนักงานหลอกลวงประชาชนสร้างเว็บไซต์หาคู่เป็นช่องทางโฆษณาบริการทางเพศแอบแฝงเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อสมัครใช้งานและจับคู่ในระบบผู้ต้องหาก็จะสวมรอยเป็นผู้ให้บริการทางเพศพูดคุยก่อนหลอกให้เหยื่อโอนเงินก่อนตัดการติดต่อเมื่อสืบสวนขยายผลเฝ้าสังเกตการก็พบเป้าหมายตั้งฐานปฏิบัติการเช่าทาวน์โฮม3ชั้นย่านสาธุประดิษฐ์ในเวลากลางคืนก็มักจะสั่งอาหารเข้ามาเป็นจำนวนมากเปิดไฟเปิดแอร์กันทั้งคืนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับค่ะเบื้องต้นก็จับกุมชาวเกาหลีใต้7คนขณะกำลังนั่งตอบข้อความผู้เสียหายผ่านเว็บไซต์ตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวม63รายการตรว วจสอบข้อมูลในจำนวนนี้ก็มี3ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับทางการเกาหลีใต้ในคดีช่อโก

0: งจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมและฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ทางนี้ตม.ก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของ7ผู้ต้องหาขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เดินทางเข้าไทยอีกนะคะก่อนจะควบคุมตัวส่งห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอผลักดันกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สาธารณรัฐเกาหลีต่อไปค่ะ
1: ค่ะมากันที่เรื่องการเมืองอีกเรื่องนึงนะคะคุณเอกนิติปัดข่าวนายกสค.ศาลาค่ะคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีนายกสำรองอักษรย่อสค.ศาลานะคะรอเสียบหากเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดค่ะนายเอกนิติก็บอกว่าการเมืองน่ะตนไม่ทราบจริงๆก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ยังแซวเลยว่าอาจจะเป็นอักษรอก็ได้นะนายเอกนิติก็เลยหัวเราะแล้วก็พร้อมกับบอกว่าเสกนิติเหรออะไรนะคะก็คือเปลี่ยนชื่อตัวเองจากเอกนิติเป็นเสกนิติก็คือเสกแบบสค.ศาลานะคะสระเอสค.ศาลาแล้วก็กไก่แล้วก็นิตินออินิตออิตินะคะก็เป็นการแบบเหมือนตอบแบบเชิงขำๆไปนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณเอกนิติก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติในสูงมากประมาณ 10% ของ GDP ค่ะตัวเลขถือเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยนะคะทำให้ต้องนำเข้าในปริมาณมากดังนั้นวันนี้ประเทศไทยควรจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานสะอาดค่ะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพเช่นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปใช้โซลาร์เซลล์นะคะที่จะทำให้ค่าไฟเนี่ยถูกลงแล้วก็ขายคืนไฟให้กับภาครัฐด้วยค่ะแต่ต้องไม่พอแค่นั้นนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนสายส่งจึงต้องดำเนินการส่งเสริมการลงทุนให้มาลงทุนเรื่องของพลังงานสะอาดต้องมีเม็ดเงินนะคะที่จะเข้ามาเสริมในเรื่องนี้จึงเป็นความจำเป็นของพรก.ค่ะหากไม่เปลี่ยนผ่านพลังงานเปลี่ยนผ่านช้าเนี่ยจะอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตได้นะคะนายเอกนิติยังกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องรอการใช้งบประมาณอีก200,000 ล้านในพรก.นะคะโครงการจะอยู่ในงบประมาณของพรก.ฉบับที่ไปยื่นกู้มานะคะจากทั้งหมดเนี่ย400,000 ล้านตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย200,000 ล้านนะคะก็จะต้องดูว่าจะต้องมีโครงการอะไรที่จะต้องมาใช้งบประมาณครั้งนี้บ้างนะคะก็บอกว่าย้ำนะคะที่โครงการในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะต้องช่วยเยียวยาประชาชนและก็ช่วยเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดและหัวใจสำคัญก็คือมี3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือ1เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด2เปลี่ยนผ่านรถยนต์ขนส่งและ3เปลี่ยนผ่านคนค่ะก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณ200,000 ล้านตามพ.ร.ก.กู้เงินด้วยนะคะ
0: ค่ะขอไปที่บุคคลในวงการบันเทิงนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอสมทของเราด้วยนะคะก็คือน้าต่อยแซมเบ
1: ้ยังไงคะ
0: คือมีความคืบหน้านะคะหลังจากน้าต่อยแซมเบ้เนี่ยค่ะหรือว่านายนิรันดร์บุญยรัตพันธ์นักพากย์การ์ตูนระดับตำนานของไทยและช่อง9การ์ตูนก็ได้โพสต์เปิดเผยนะคะว่าสูญเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โครงการดังแต่ไม่ได้ผลตอบแทนล่าสุดค่ะน้าต่อยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเป็นภาพที่มีตัวอักษรสู้ต่อไปทาเคชิพร้อมข้อความขอบคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือค่ะซึ่งน้าต่อยก็ระบุในข้อความนะคะว่าการ์ตูนที่ครั้งหนึ่งเคยสอนเด็กๆให้เป็นฮีโร่วันนี้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและกลับมาเป็นฮีโร่ของน้าต่อยเสียเองก่อนอื่นน้าต่อยต้องขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาน้าต่อยได้รับกำลังใจมากมายจนไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้รับความรักจากผู้คนมากขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆการ์ตูนทุกคนขอบคุณ FC เด็กหนวดทุกคนขอบคุณทุกข้อความทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์และทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามารวมถึงบรรดาทนายความจากทั่วประเทศกว่า100ท่านที่ติดต่อเข้ามาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพร้อมเสนอตัวช่วยดำเนินคดีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขอบคุณสื่อรายการเพจต่างๆที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงรวมถึงท่านส.ส.และท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อในตอนนี้เพราะยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายและไม่อยากให้กระทบต่อรูปคดีครับทุกความหวังดีที่ส่งมาถึงผมและครอบครัวนะต่อยทราบซึ้งจริงๆหลังจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะต่อยเพิ่งทราบว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายท่านที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันหลายคนก็เริ่มติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและบอกว่าพวกเขาเริ่มมีความหวังอีกครั้งสำหรับตัวนะต่อยเองจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ที่ค้างอยู่แต่อย่างใด

0: นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าของโครงการก็ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยและแจ้งว่าจะปรับแผนประนอมหนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เสียหายทุกคนพร้อมทั้งจะทยอยชำระหนี้ที่ค้างอยู่สิ่งที่พูดไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ณต่อยหวังเพียงว่าทุกคำพูดในวันนี้จะกลายเป็นการกระทำในวันพรุ่งนี้เพราะเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นก็คือชีวิตของหลายครอบครัวที่กำลังรอความหวังแต่สิ่งที่ณต่อยได้รับกลับมาในครั้งนี้มีค่ามากกว่าเงินเสียอีกนั่นคือการได้เห็นน้ำใจของผู้คนได้เห็นคนไทยไม่ทอดทิ้งกันได้เห็นความรักที่ทุกคนมีให้โดยไม่คาดคิดว่าจะมากมายถึงขนาดนี้กำลังใจจากทุกคนทำให้ทั้งตัวน้าต่อยและครอบครัวมีแรงที่จะตั้งหลักและเดินหน้าสู้ต่อไปและน้าต่อยอยากจะบอกประโยคหนึ่งที่ทำให้น้ำตาซึมทุกครั้งที่นึกถึงเด็กๆที่เคยนั่งดูการ์ตูนน้าต่อยในวันนั้นวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วและพวกเขาก็กลับมายื่นมือช่วยนะต่ออีกครั้งนี่คงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักพากย์การ์ตูนคนหนึ่งขอบคุณจากหัวใจครับ
1: ค่ะก็หวังว่านะต่อยจะได้รับการชดเชยการเยียวยาที่สมเหตุสมผลนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะประธานกรรมาธิการศาสนานะคะก็หนุนให้พระนครคีรีเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกค่ะผลักดันให้มีพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีนะคะหลังขุดพบแหวนอักษรพราหมีอายุประมาณ 2,000 ปีเลยทีเดียวค่ะนักโบราณคดีนะคะพบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับนะคะมีลักษณะมีสลักอักษรพราหมีซึ่งคาดว่าจะมีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะนางถวันรัตน์อังกินันค่ะส.ส.จังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เปิดเผยว่าการพ้นพบครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยพบกลองมโหรทึกในพื้นที่ก่อนที่ทีมนักโบราณคดีเนี่ยจะขุดค้นพบเพิ่มเติมค่ะซึ่งพบกลองมโหรทึกรวม5ใบนะคะมีโครงมนุษย์โบราณอีก8โครงรวมถึงคาดว่าอาจจะพบโครงเด็กเนี่ยอีก1โครงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบวัตถุโบราณจำนวนมากมีทั้งกำไลแหวนทองคำภาชนะสำริดลูกปัดโบราณนักโบราณคดีก็เลยบอกว่าสถานที่แรกถือว่าเป็นสถานที่แรกของไทยนะคะที่เป็นโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุที่พบจำนวนมากในลักษณะนี้ค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าในการศึกษาแล้วก็ขุดค้นเพิ่มเติมค่ะนางที่วันรัตนะคะก็บอกว่าเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะเจ้าหน้าที่ก็จึงเร่งทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกโบราณเนี่ยไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีหลังจากผ่านช่วงฤดูฝนไปแล้วนะคะก็จะนำโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยกลับมาจัดนิทรรศการที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะคะซึ่งประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาเนี่ยขอเสนอให้กรมศิลปากรนะคะสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลางของจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโบราณสถานขออภัยค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยต้องนำไปเก็บไว้ที่อื่นในพื้นที่อื่นนะคะเพราะว่าเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยไม่มีพิพิธภัณฑ์กลางของจังหวัดค่ะจึงทำให้ไม่ได้มีสถานที่ที่เก็บไว้ให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนได้เยี่ยมชมโบราณวัตถุต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยเตรียมจะผลักดันพระนครคีรีเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบทุกด้านอย่างละเอียดก่อนที่จะเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับพระนครคีรีค่ะ
0: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะจะไปติดตามสภาพอากาศค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่อง

0: ไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์นะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์คะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสภาพอากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะได้รับผลกระทบจากใบสักเยอะไหมคะ
3: โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องลมมรสุมกับร่องมรสุมนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยฝนก็ยังมีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีอยู่โดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือครับภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้อยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ฝนโดยรวมสำหรับประเทศไทยตอนบนก็อยู่ที่ 60-70% นะครับแต่สำหรับภาคใต้วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงถ้าเป็นฝนเนี่ยก็จะเน้นทางด้านจังหวัดพะเยาเชียงรายพะเยาน่านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมซึ่งอาจจะมีหนักหรือหนักมากได้นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับ
2: สำหรับภาคใต้เมื่อสักครู่บอกว่าก็มีฝนได้เนี่ยเน้นไปทางฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกมากกว่ากันคะ
3: โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นตะวันตกแต่ว่าฝนมัน 30% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับประเทศไทยตอนบนที่ตั้งแต่กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยมัน70นะครับประเทศไทยตอนบน60 70แต่ภาคใต้วันนี้30เท่านั้นเองมันจะต่างกันเยอะนะครับก็เลยวันนี้ไม่นับเป็นห่วงนอกจากเรื่องคลื่นลมนะครับ
2: ค่ะถ้างั้นทางประเทศไทยตอนบนขึ้นไปจากกรุงเทพมีจังหวัดไหนที่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวรับฝนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: เขาจะมีทางด้านที่เน้นจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับซึ่งอาจจะมีหนักถึงหนักมากได้แล้วก็จังหวัดทางด้านภาคตะวันออกนะพวกจันทราดนครนายกปราจีนพวกเนี้ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับ
2: กรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: วันนี้กรุงเทพฝนประมาณ 60% เท่านั้นเองนะครับก็ตกเรื่อยๆเล็กน้อยตลอดทั้งเกือบทั้งวันเข้ามาเข้าเรียกว่าตกหยุดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าระวังเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามเฉพาะเจาะจงเข้ามานะคะบอกว่ากทม.เขตเหนือเนี่ยฝนจะมาช่วงเวลาไหนตรงเวลาเป็นช่วงเย็นอย่างเดิมไหมครับ
3: วันนี้เนี่ยอาจจะมีได้ทั้งวันนะครับแต่ว่ามันกลุ่มเล็กๆตกปั๊บเดียว5นาที10นาทีแล้วก็หยุดนะครับจะมีได้ทั้งวันเลยนะครับ
2: ค่ะแล้วในพื้นที่กทม.เนี่ยหน้าฝนจะหมดไปเมื่อไหร่คะ
3: น่าจะอันนี้น่าจะหลังตุลาเลยนะครับตุลาเลยต้นพฤศจิกายนนะครับกทม.ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงพีคหน้าฝนถ้าเยอะจริงๆเนี่ยจะไปเน้นทางด้านตุลาเลยนะครับ
2: ค่ะสภาพอากาศสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างคะ
3: ในช่วงสัปดาห์หรือ7วันจากนี้นะครับฝนก็จะทรงๆอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ได้ดูเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นักนะครับในทางด้านประเทศไทยตอนบนแต่ถ้าสำหรับภาคใต้เนี่ยเขามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่11-12นะครับ
2: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ในช่วงนี้ฝนก็มีเข้ามาเรื่อยๆก็อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่มีแนวร่องอย่างพาดผ่านอยู่แล้วก็ทางด้านฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันที่อาจจะมีฝนเยอะเข้ามาได้เป็นช่วงๆเป็นบางวันนะครับ
2: ค่ะ
3: ผมค่ะ
2: เช้านี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์ก็บอกว่าก็อาจจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12นะคะสำหรับกทม.เนี่ยโอ้อีกยาวนะคะฝนจะตกมาเรื่อยๆนู้นเดือนตุลาแน่ๆเป็นยังไงบ้างคะผลฟุตบอลโลกคุณมีไหม
4: มีแล้วใกล้จะจบแล้วด้วยคุณกมลพรเอาคู่ล่าสุดเลยแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็อยู่ในนาทีที่90แล้วนะคะก็จะมีทดเวลาเพิ่มอีก10นาทีนะคะก็ตอนนี้เป็นฝรั่งเศสที่ขึ้นนำปารากวัย1-0นะคะโดยฝรั่งเศสก็ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่70นะคะยังไม่หมดเวลานะคะเราก็จะลุ้นกันต่อไปส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นแคนาดาที่พบกับโมร็อกโกนะคะก็เจ้าภาพนะคะก็พ่ายแพ้ให้กับทางโมร็อกโกไปนะคะ0-3ค่ะซึ่ง

0: โมร็อกโกก็ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะซึ่งโมร็อกโกนี่แหละค่ะที่จะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่นี้ซึ่งก็คือฝรั่งเศสกับปารากวัยใครชนะจะไปพบกับโมร็อกโกในวันที่9กรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันอีกครั้งทางด้านแคนาดาเนี่ยแม้ว่าจะต้องยุติเส้นทาง World Cup 2026แต่ว่าก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญค่ะด้วยการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์และทะลุถึงรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกก็นับเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของเจ้าภาพร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับหลายทีมด้วยนะ
1: ใช่คืออย่างเคปเวิร์ดถึงว่าจะแพ้ฟ้าขาวอาร์เจนตินาแต่แพ้แบบสมศักดิ์ศรีแพ้แบบให้โลกจำมาคุณสถิธร
0: ใช่ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่า
1: เคปเวิร์ดคือใครอ
0: ยู่ตรงไหนมาจากไหนเข้ามาฟุตบอลโลกได้ยังไงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือผู้รักษาประตูของทีมเคปเวิร์ด
1: เป็นยังไงคะ
0: ตอนแรกก็มีก่อนมานี่มีผู้คน follow 50,000 คนตอนนี้ทะลุไป20กว่าล้านแล้ว
1: โอ้โห
0: เป็นยังไงล่ะ
1: เออใช่เพราะว่า สกอร์ของเมื่อวานนี้คือที่คุณสสิธรเล่าในรายการนะบอกว่าอาร์เจนตินานำไป1ประตูต่อ0ด้วยเมสซี่ใช่ไหมที่เราจะจัดรายการกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่คิดเลยว่าอีกไม่กี่นาทีถัดมาก็ตีเสมอเป็น 1-1 แล้วก็พอถัดไปนำเป็น 2-1 พอนำ 2-1 เอาตีเสมอเป็น 2-1 ทดเวลาบาดเจ็บอีกโอ้โหแบบ
0: คือ
1: ลุ้นตลอดอ่ะ
0: คือไม่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ดูทาง
1: ทีวีใช่ไหมคะ
0: เราก็ติดตามผลนี้ได้ว่าอ้าวเมสซี่ยิงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเมสซี่ก็ได้อีกไม่ใช่อย่างนั้นไงพอได้แบบปุ๊บอ้าวพอดูผลแบบเรียลไทม์ปุ๊บอ้าวเคปเวิร์ดตีเสมอได้อีกแล้วแล้วก็ต้องต่อเวลาซ
1: ึ่
0: งก็ไม่ธรรมดาอาร์เจนตินาก็ยิงแล้วก็ต่อเวลาได้อีก
1: คือแบบพอเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าต่อเวลาไปจนครบเวลาก็คืออาร์เจนตินาชนะไป 3-2 ก็จริงแต่ว่าคือแฟนเนี่ยที่บอกว่าติดตามเหมือนหลายๆคนก็มีคำตอบอยู่ในใจว่าเดี๋ยวอาร์เจนตินาก็คงชนะแหละแต่ความชนะเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ได้ชนะแบบง่ายๆนะหิมมากๆค่ะ
0: เมสซี่ถึงก็บอกว่าผมเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็คือเมื่อวานนี้ก็คือทางโมโนเนี่ยก็นำมารีเพลย์ให้เราดูอีกครั้งนี้ฉันก็ไปดูว่าลูกที่เมสซี่ยิงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ลูกที่แคปเวิร์ดยิงได้ก็สุดยอดคือในเกมเมื่อวานเนี้ยมันสมบูรณ์ทุกส่วนนะคะก็คืออ่ะเอาเป็นว่าแคปเวิร์ดเนี่ยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วนะคะสำหรับประเทศตัวเองค่ะ
1: ใช่ค่ะก็แพ้อย่างดีให้โลกจำนะคะแล้วก็หลายคนจากนี้4ปีถัดไปจากนี้หลายคนก็เชื่อว่าจะติดตามแคปเวิร์ดถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นมวยรองนะคะแต่ว่าคือการสร้างประสบการณ์แล้วก็การแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะหันไปติดตามผลงานของเคปเวิร์ดหลังจากนี้ไปนะคะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณสสิธรสังสมธนะนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Cord News FM

0: 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้ไม่ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะคะย่างเข้าสู่ครึ่งปีหลังไปแล้วรวดเร็วเหลือเกินนะคะก็มีดิฉันวีรวรรณวรรุษรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาตลอดจนข่าวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นบนกระดานโลกนะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ไปอรุณสวัสดิ์กับคุณวิรัตศรีพงษ์กันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
2: ครับขออนุญาตครับขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังครับผมก็ผ่านไปรวดเร็วมากนะครับสำหรับครึ่งปีที่ใช่ครับที่ผ่านมานะครับก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับก็เรียกว่าใครที่ยังตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็สามารถทำตามเป้าหมายกันได้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวสักแป๊บๆก็คงหมดปีกันแล้วนะครับเนี
1: ่
2: ย
1: แต่ว่า ปลายเดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันนะคุณวิรัตนะก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะวันที่28แล้วก็ยังจะมีวันอะไรนะวันอาสาฬบูชากับวันออกพรรษาอีกเนาะใช่ไหมคะก็รวดเร็ว
2: ใช่ครับ
1: ปลายเดือนนี้นะคะวันที่28ต่อ

0: ไปเนื่องไปนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นวันถ้าจำไม่อันพันพฤหัสอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะคุณวิรัติที่จะปลายเดือนน
1: ี้
0: นะจะมีวันหยุดหลายคนก็อาจจะแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วแหละที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะดิฉันเน้นคำว่าต่างจังหวัดนะไม่ได้ต่างประเทศ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยจัดรายการเสร็จดิฉันก็จะไปต่างจังหวัดนะคะค่ะพักผ่อนสักนิดหน่อยเอาละมีข่าวคราวต่างๆมากมายเลยแล้วก็ช่องทางต่างๆเหมือนเช่นเคยนะคุณวิรัติใช่ไหมคะว่าไปเลยค่ะนะช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น M Facebook M Cot New นะอ่ะค่ะคุณวิรัติจำได้ไหมเดี๋ยวพูดกันแล้วกัน M Cot News FM 100.5 นะทาง Facebook หรือว่าทาง LINE ก็จะ @M Cot News เนี่ยนะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียก็ได้อย่างเช่น TikTok แบบนี้นะคะหรือแม้จะทั้งจะส่ง SMS ก็ยังได้นะที่468-9399เลขสวยเลยนะคะค่ะคุณวิราชวันนี้เรามีข่าวคราวเยอะแยะเลยนะยังต้องเตรียมไว้แล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอยู่2ถึง3ข่าวด้วยกันเลยนะแล้วก็เป็นข่าวที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนี่คุณอยู่กระทรวงต่างประเทศด้วยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยได้เป็นพระราชอัครตุกะตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองก็ได้เสด็จเยือนฝรั่งเศสแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็มีเรื่องต่อเนื่องคุณฟังคะก็คือที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีพิธีลงนามนะในแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยกับฝรั่งเศสอันนี้สำหรับปี2569ถึง2571นะเป็นความต่อเนื่องของแผนปฏิบัติการฉบับใหม่เนี่ยเป็นการสานต่อจากแผนฉบับเดิมปี2022ถึง2024เพราะฉะนั้นแผนฉบับใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยอย่างปีนี้ไป2569ถึง2571นะก็สำคัญก็จะเป็นขยายกรอบความร่วมมือเนี่ยนะมุ่งเน้นไปที่5สาขาด้วยกันเนี่ยนะสาขาใหม่5สาขาเนี่ยก็ได้แก่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการบินและอวกาศเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะรักษาฐานความร่วมมือเดิมที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ว่าจะด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะฮะแผนปฏิบัติการร่วมฉบับนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายร่วมกันก็คือจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะพร้อมทั้งเนี่ยจะมีการย้อนรำลึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานโดยมีการระบุว่าอันนี้ก็เป็นท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหลังจากพิธีลงนามแล้วก็ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะบอกว่าแผนปฏิบัติการอันนี้เนี่ยนอกจากจะกระชับความร่วมมือทั้งสองประเทศแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานนะระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยครบรอบ340ปีของการติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยเป็นราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีณราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วในปีนี้นะคะคุณฟังก็ยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะมีการลงนามในแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ปี2569เนี่ยนะคะไปจนกระทั่งถึงปี2571ค่ะค่ะคุณวิรัติเป็นไง
1: คุ
0: ณก็ต้องวุ่นคุณก็ต้องยุ่งยุ่งเลยเนาะเกี่ยวกับเนี่ยใช่ไหมคะเจ้าพนักงานก็จะต้องเตรียมการให้กับเจ้ากระทรวงนะคะค่ะ แล้ว
1: ครับก็ถือว่าเป็นแผนความร่วมมือที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เป็นความร่วมมือที่รอบด้านนะครับผมก็หลังจากที่เคยมีฉบับก่อนไปนี่ก็เป็นอีกฉบับนึงที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือที่แน่นแฟ้นนะครับพิธีดังกล่าวเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมหลายท่านด้วยกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีมีท่าน

0: ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดกระทรวงแล้วก็มีทั้งท่านรักษาการอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยผู้ที่เป็นผู้แทนก็จะเป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นการลงนามที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากระหว่างสองประเทศนี้ด้วยนะครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ชูบทบาทประเทศไทยนะอย่างที่เราทราบกันอยู่คุณวิรัติคุณฟังคะก็คือกรณีที่มันมีอาชญากรรมข้ามชาติมีการหลอกลวงทางไซเบอร์เนี่ยเกลื่อนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เดือดร้อนนะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งกลลวงไอ้ไซเบอร์เนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งอาชญากรด้วยนะแล้วก็รวมทั้งมีการเขาเรียกอะไรอ่ะขู่เข็นบังคับให้ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไทยเราตอนนี้ค่ะเราก็มีการจัดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่2ว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมที่เกิดจากการบังคับเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า International Conference on Combating Cyber Fraud and Forced Criminality Force นี่บังคับเลยนะ FORCE และถูกบังคับก็เติมนะ ED เป็น past participle เนี่ยนะโดยช่อง3นักเรียนช่อง3 Force Criminality Criminality ก็คือการก่ออาชญากรรมนะเราก็จะมีคำว่า crime CRIME ที่แปลว่าอาชญากรรมแล้วถ้าอาชญากรก็จะเป็น criminal เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประชุมอันนี้ International Conference on Combating Cyber Fraud and Force Criminality เนี่ยนะก็จัดขึ้นที่กระทรวงต่างประเทศของไทยเรานั่นแหละแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกระทรวงต่างประเทศจาก11ประเทศนะที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้11ประเทศเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาจีนญี่ปุ่นลาวเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็อินเดียนะคะจะสังเกตว่าก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกอาเซียนอยู่7ประเทศแล้วก็มีทางประเทศคู่เจรจาด้วยเนี่ยนะคะอันนี้พิธีก็ปิดแล้วนะประชุมกันมาหลายวันแล้วก็ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็คือสร้างพันธมิตรแบบไร้รอยต่อนะเน้นย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถจะต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยโดยลำพังได้จึงต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางด้วยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการมีส่วนร่วมในการแชร์ข้อมูลในเชิงลึกนะเชิงลึกด้วยนะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองดิจิทัลแล้วก็พยานหลักฐานข้ามแดนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีข้ามชาติที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วก็มันเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้มันทันหรือต้องล้ำหน้าไปกว่าพวกอาชญากรนิดนะฮะและอันนี้ก็จะมีเรื่องอันนี้ก็ดีนะมีเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายด้วยมีการแยกแยะเหยื่อจากการค้ามนุษย์ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลที่ถูกแก๊ง call center หรือศูนย์หลอกลวงออนไลน์นะหรือมีการบังคับให้กระทำความผิดเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เหยื่อเนี่ยถูกดำเนินคดีซ้ำเติมนะฮะแล้วก็มีการยกระดับกลไกส่งกลับแล้วก็ดูแลประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยมีการปรับปรุงระบบสิทธิมนุษยชนแล้วก็การดูแลผู้เสียหายให้ปลอดภัยจนกว่าจะส่งกลับประเทศต้นทางได้อย่างมั่นคงด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ค่ะด้านหลักนิติธรรมนะคะแล้วก็การปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตอันนี้จะไม่มีการประนีประนอมกับการโกงนะรัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกย้ำจุดยืนในการสร้างหลักนิติธรรมแล้วก็ความโปร่งใสลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนซ่อนเร้นหากพบเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเนี่ยทุจริตใช้อำนาจมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายไซเบอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยเนี่ยนะในเวทีของการประชุมครั้งนี้ที่ฉันเห็นอันนี้แล้วก็ดีมากเลยว่าเป็นข้อเสนอของไทยเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งจากทางกรมตำรวจของเราเนี่ยนะมีผู้แทนเนี่ยนะคะก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิระนีระบุตรเนี่ยฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการบรรยายถึงสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็มีการเสนออันนี้ค่ะระบบ Scam and Human Trafficking Information Exchange and Link Database

ชื่อย่อว่า chill นะคะก็คือ shield chill chill ถ้าเป็นคำนี้เนี่ยปกติมันจะแปลว่าโล่หรือโลหะป้องกันเนี่ยโล่เนี่ยนะเวลาที่นักรบเขาสู้รบกันเขาก็จะมีเกราะเนี่ยนะที่เป็นเหล็กเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นตัวย่อของคำนี้เลยตัวเต็มก็คือ scam human trafficking information exchange and link database นะก็คือคำว่า chill นี่เองอันนี้

0: โดยชิลเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูล4ด้านหลักเลยค่ะได้แก่การสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์การติดตามที่อยู่ใน IP นะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรมแล้วก็ความถี่ในการใช้งาน IP แล้วก็การแสดงภาพความหนาแน่นของเครือข่ายผ่านการใช้รหัสสีสำหรับที่อยู่ของ IP อันนี้ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เห็นว่าดีมากเลยที่ประเทศไทยเราเนี่ยชูบทบาทอันนี้แล้วก็เป็นคนเสนอไอ้ระบบชิลที่ว่านี้เนี่ยนะซึ่งสามารถจะติดตามธุรกรรมทางการเงินและก็การเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมเพื่อให้สามารถระงับธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนการติดตามทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่านี่คือบทบาทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงต่างประเทศเขามีการประชุมกันเนี่ยนะคะค่ะแหมไซเบอร์นี่อย่างที่ว่าเนาะทำให้ผู้คนเดือดร้อนไอ้แก๊งไซเบอร์ออนไลน์พวกนี้นะคะแล้วยังมีแก๊งพนันออนไลน์เนาะแล้วก็รวมทั้งการดำเนินการผิดกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีการฟอร์สนะฟอร์สให้มีการฟอร์สคริมินาลิตี้บังคับเนี่ยให้เหยื่อเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะจะต้องไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายด้วยอย่างนี้นะคะมันเลวร้ายจริงๆเลยไอ้อาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ค่ะนะและประเทศประเทศใดทำงานเดียวๆไม่ได้นะต้องร่วมมือกันเลยนะคะค่ะ
1: กับเป็นปัญหาที่พบปะกันหลายประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าแก้กันไม่ตกจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะใครก็ตามก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับอย่างญาติๆผมที่ฝรั่งเศสที่ลองคุยผมก็ลองหยอดคำถามดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีพวกออนไลน์สแกมโทรมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายคนและส่วนใหญ่เนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็เข้าไปสู่กลุ่มผู้สูงวัยนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับ
0: คุณพูดถึงผู้สูงวัยนะดิฉันก็อยู่ในส่วนของผู้สูงวัยนะเกิน60แล้วเนี่ยก็จะมีแก๊งมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเลยอ่ะดิฉันนี่เดี๋ยวนี้รู้สึกผวาเลยนะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มันเราไม่รู้จักอ่ะก็จะไม่รับอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่รับมันก็เลยทำให้บางทีอ่ะมันก็มีผู้ที่รักเขาอยากจะติดต่อเราคือเจตนาดีทำให้เราบางทีเราตัดช่องทางการติดต่อไปเลยนะเนี่ย
1: ไอ้
0: เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะนะคะค่ะ
1: ครับโอ้เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายจริงคือไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเนี่ยทางประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ชูบทบาทสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวทีไหนก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราพยายามที่จะขอให้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนกับแรงคนละไม้คนละมือในการจัดการปัญหาอันนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับ
0: ก็มีอีกหนึ่งข่าวนิดเดียวที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้บัดหมาดเลยใช่ไหมคะจำได้ไหมไอ้เรื่องของไอ้แก๊งที่มันมาในรูปของเดี๋ยวนี้มีรูปแบบใหม่เนี่ยเนาะแล้วก็ขนยาเสพติดกันเยอะแยะไปหมดอย่างที่ตกเป็นข่าวอะนะอันนี้ก็มีข่าวมาจากอินโดนีเซียตอนนี้ตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัยนะก็จะเป็นชาวจีนกับชาวมาเลเนี่ยนะหลังจากที่มีการยึดกัญชาที่เขาบอกว่าส่งมาจากไทยนะคุณเนี่ยพอทำให้ไทยเราก็เนี่ยเสียชื่อไปด้วยเนี่ยนะก็คือตามล่าชาวมาเลกับจีนเนี่ยนะหลังจากที่ยึดกัญชาที่มาจากไทยเนี่ยถึง 3.37 ตันนะคุณไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวมาจากเว็บไซต์จาการ์ตาโกลบเนี่ยนะรายงานว่าทางการอินโดนีเซียตอนนี้ประกาศชื่อชาวต่างชาติ2คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีอยู่นะหลังจากการทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยของอินโดนีเซียเนาะโดยมีการยึดกัญชาคุณภาพสูงได้ 3.37 ตันซึ่งคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อผลิตเป็นน้ำยาสำหรับผลิตบุหรี่ไฟฟ้าคุณดูสิเนาะคือมันเอากัญชาไปผลิตเป็นขบวนการที่มันมีวิธีการนะแล้วก็ทำระดับขึ้นไปอีกให้มันได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นนะลำพังกัญชาอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะได้มูลค่ามันก็เยอะอยู่หรอกแต่เมื่อผลิตเป็นน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะยิ่งให้กับเยาวชนเนี่ยนะคะอันนี้มันยิ่งแย่เลยทำลายสิ่งที่มันเป็นอนาคตของชาติเนี่ยนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกนี้ค่ะว่ากำลังติดตามตัว ัวพลเมืองของมาเลเซียที่ระบุแค่ชื่อย่อนะไม่ต้องไปจำชื่อใน

0: นี่เขาเคยบอกว่าหรือที่รู้จักกันชื่อว่า L แล้วก็พลเมืองจีนที่ระบบชื่อว่าเป็น ZL เนี่ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนอย่างที่ทางอินโดนีเซียเขาไปทลายเครือข่ายนี้เนี่ยนะคะทางการเนี่ยของอินโดนีเซียระบุว่าตัวชาวต่างชาติ2คนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมหลักนะของเครือข่ายนี้แล้วก็ดำเนินการจากต่างประเทศแล้วทางการก็จะเดินหน้าติดตามเนี่ยพวกเนี้ยต่อไปจนกว่าจะสามารถจับกลุ่มแล้วก็นำตัวกลับมาดำเนินคดีในอินโดนีเซียให้ได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย12คนรวมถึงชาวต่างชาติอีก1คนที่ระบุเพียงชื่อย่อว่า A นะขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อขยายผลถึงบทบาทของสมาชิกคนอื่นๆในเครือข่ายด้วยเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะของศุลกากรของอินโดนีเซียเนี่ยเขาสกัดตู้คอนเทนเนอร์นะที่ต้องสงสัยที่เดินทางมาจากประเทศไทยที่ท่าเรือตันจงปริออกเนี่ยในกรุงจาการ์ตาแม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่านี้เนี่ยนะจะมีเอกสารศุลกากรถูกต้องครบถ้วนนะแต่มีการซุกซ่อนกัญชาไว้ภายในกระเป๋าเดินทาง500ใบแล้วก็ถุงบรรจุสินค้าที่ทำจากยางลาเท็กซ์อีก80ถุงอะคุณมันซ่อนเอาไว้อะเนี่ยทำให้มันแบบแนบเนียนมากแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยทางเจ้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของอินโดนีเซียบอกงี้ด้วยค่ะบอกว่ากัญชาที่ยึดมาได้เนี่ยนะไม่ได้มีไว้สำหรับจำหน่ายแบบทั่วไปนะแต่ไอ้ดอกกัญชาที่มีสารเตตราไฮโดรแคนามีคอลเนี่ยนะเชื่อว่าถูกนำไปสกัดเป็นสาร THC เพื่อผลิตเป็นตลับเติมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จะสูบไอหรือที่เรียกว่าแวบเนี่ยนะสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเนี่ยกำลังหันไปผลิตสินค้าจากกัญชาที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคุณคิดดูซิแล้วเป้าหมายที่ว่าเนี่ยก็ถ้าเกิดจับไม่ได้นะมันก็จะกระจายไปยังหลายพื้นที่ทั่วอินโดนีเซียได้แก่กรุงจาการ์ตาที่เกาะบาหลีเกาะชวาตะวันออกและเมืองเซมารังในสุมาตราตอนใต้ที่มันอยู่ติดใกล้ๆกับสิงคโปร์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีเมืองบาลิกปะปันปฏิบัติการนี้ยังเปิดโปงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดในท้องถิ่นนะซึ่งรวมถึงคนขับรถบรรทุกคนงานขนส่งสินค้าผู้ประกอบการคลังสินค้าแล้วก็ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการปรับปรามครั้งนี้มันต่อเนื่องมาจากการยึดกัญชา22กิโลกรัมในปูวากาต้าชวาตะวันตกแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดเดียวกันนี่แหละทำให้ยอดรวมกัญชาที่ถูกยึดได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นมูลค่าถึง 3.37 ตันน่ะตันนี่ก็ 3,000 กว่ากิโลกรัมแล้วนะเยอะทีเดียวนะคะ
1: ครับโอ้โหเยอะทีเดียวเลยครับอาจารย
0: ์ฟังดูแล้วนะเราต้องปรับ
1: ฟังแล้วอึ้งเลยครับ
0: และอีกอย่างนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่นะจะต้องนะไม่ทุจริตนะไม่งั้นการปรับปรามก็จะไม่เป็นผลนะคะแต่เราเมื่อกี้ก็มีการประชุมแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกทีวไงก็ยังดีนะก็คือมีการปรับปรามคนที่เขาเจ้าหน้าที่ที่ชุดจริตด้วยเนี่ยนะคะค่ะท่านนายกเราก็เอาจริง
1: ร่วมแรงกัน
0: โอ้ดิฉันเห็นที่ประชุมอ่ะท่านกลับมาจากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเนี่ยที่ไปกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในทริปครั้งนี้เนี่ยกลับมาปั๊บดำเนินการประชุมทันทีจะปราบปรามเรื่องของไอ้นี่แหละค่ะไอ้ที่ว่ายาเสพติดข้ามชาติที่ว่านี้นะคะค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในกระดานโลกที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านอาลีคาเมนีอีนะครับผมข่าวนี้หยิบยกจากฟรานซ์อินโฟนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าฟินิไรดาลีคาเมนีอีดูดิสลูกองโอสติลโอซิตาซินีอะโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณต่อต้านนะครับผมทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งผู้นำของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยในพิธีศพของอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับที่ได้ก็มีการรวบรวมผู้นำแล้วก็ผู้สนับสนุนระบอบการปกครองจำนวนหลายพันคนจากทั่วประเทศอิหร่านนะครับมารวมตัวกันที่สุสานในกรุงเตหะรานนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มีบรรยากาศที่ก็เรียกว่ามีความเศร้าแล้วก็ปนไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองระดับโลกนะครับก็
0: ม
1: ีข้อความที่มีการส่งผ่านพิธีดังกล่าวนะครับที่มีทั้งเรื่องของการเขาใช้คำว่าการแก้แค้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการพยายามส่งสัญญาณไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่า

0: อิหร่านเนี่ยไม่พึงพอใจอย่างมากต่อการกระทำของสหรัฐอเมริกานี้เองนะครับแล้วก็ทางอิหร่านเองเนี่ยได้สนับสนุนให้ประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับให้ร่วมมือกันนะครับร่วมมือกับกองทัพปฏิวัติอิหร่านด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มศาสนาต่างๆที่เคร่งครัดนะครับในการที่จะร่วมกันล้างแค้นสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของการรายงานข่าวจากนักข่าวภาคสนามที่ฟรานซ์อินโฟได้รวบรวมมาเนี่ยนะครับคือเขาก็มองว่าพิธีการดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการวางแผนอย่างค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับคล้ายๆกับต้องการแสดงให้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ถือว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อพอสมควรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบต่อความแข็งแกร่งของอิหร่านแต่อย่างใดนะครับก็ยังทำให้อิหร่านเนี่ยมีความยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเขาก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าอย่างผู้นำคนใหม่อย่างมุตตะบาคาเมเนอีเนี่ยนะครับลูกชายของอาลีคาเมเนอีเนี่ยก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าเอ๊ะตัวจริงเนี่ยกลับไม่ปรากฏตัวในงานดังกล่าวด้วยก็ยังตั้งคำถามว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ได้รับการที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับก
1: ็
0: เรียกว่าก็มีการสังเกตต่างๆนานากันเยอะไปเลยทีเดียวครับรวมไปถึงเรื่องของบทบาทต่างๆของอิหร่านที่ตกไปอยู่ในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มองว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าก็กำลังวิเคราะห์กันไปหลายทิศทางเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะที่เกี่ยวข้องก็คือสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะเขาก็เฉลิมฉลองเอกราชของเขา250ปีเมื่อวานนี้เนี่ยก
0: ็
1: คือเวลาในประเทศไทยเราจะเร็วกว่าเขา12ชั่วโมงใช่ไหมคะก็นี่มันก็เลยมีรายงานข่าวของเมื่อวานปรากฏมาเนี่ยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตานะดิฉันจำถ้าจำไม่ผิดนะคุณวิรัตช่วยดิฉันด้วยนะอันนี้มาราชมอร์ใช่ไหมที่เป็นบนภูเขาแล้วก็มีรูปประธานาธิบดีเด่นๆอยู่เป็นรูปอะรูปปั้นอยู่อันนี้อยู่บนเขาอะนะอันนั้นก็หนึ่งในนั้นก็จะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีประธานาธิบดีลินคอนที่ปล่อยทาสด้วยเนี่ยนะทีนี้เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อนุสรณ์สถานมาราชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตาเนื่องในโอกาสก็เฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งเอกราชของสหรัฐหรือเขารู้จักกันในชื่อนะคนอเมริกันจะรู้จักกันในชื่อว่า American 250เนี่ยนะโดยยกย่องผลงานด้านการต่างประเทศของทางสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์ก็พูดอย่างนี้ว่าเนี่ยกองทัพที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดชนะสงครามโลกมาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็แต่ก็อ้างงี้นะคะว่าสงครามเย็นได้ทิ้งศัตรูของอเมริกาไว้ในส่วนลึกของประวัติศาสตร์เขาก็หมายถึงคอมมิวนิสต์นั่นเองเนาะทรัมป์ยังบอกว่าเอาชนะเวเนซุเอลาได้ภายในวันเดียวแล้วก็ยังจัดการกับอิหร่านอย่างราบคาบนะแล้วก็เขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยอยากจะยุติข้อพิพาทมากพวกเขาต้องการยุติข้อพิพาทอย่างมากก็ให้เวลาพวกเขา1สัปดาห์ตอนนี้ที่เขามีพิธีไว้อะไรนะพิธีที่ท่านเมื่อกี้คุณวิรัตได้เสนอไปแล้วเนี่ยนะพิธีศพของท่านอดีตประธานดิคาเมเนอีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเอาย่อๆกันแล้วกันว่าทรัมป์นี่ก็ได้ออกมาพูดนะก็ยังมีการพูดถึงนะให้อิหร่านนี่ยุติสงครามด้วยดูเวลาแล้วคุณวิรัตเราต้องพักกันสักครู่นะคะ
0: ได้ครับอาจารย์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้

0: นึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทักทายไปเนาะแต่มาติดตามข่าวคราวต่างๆที่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เยอะเลยค่ะคุณวิรัติว่าเลยที่ค
4: ุ
3: ณค
4: ั
3: ด
4: เลือกครับผม
3: คร
4: ับผมก็มีข่าวของ France 24นะครับพูดถึงเรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสที่เกิดมาจากเรื่องของคลื่นความร้อนแล้วก็ปัญหาที่น้ำอยู่ดีๆก็
3: เรีย
4: กว่ามีฝนตกขึ้นมาเยอะก
3: ็
4: คือมันมีทั้งความผืดหายไปแล้วก็มีทั้งฝนตกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เขาก็มาสรุปกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเรียกว่าผิดแผนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาก็บอกว่าเป็นฤดูร้อนที่มีความร้อนมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกที่ตามมาด้วยนะครับผมคือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่รวนจริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนี้เองนะครับทีนี้คือเขาก็บอกว่าหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเกษตรกรต่างๆเนี่ยคือเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเพราะว่ากลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โดยปกติแล้วจะต้องเริ่มเก็บเกี่ยวธัญพืชแต่ว่ากลายเป็นช่วงที่ต้องเร่งการเก็บเกี่ยวธัญพืชแทนนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวธัญพืชเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้ได้รับการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของกระบวนการเตรียมตัวการรองรับต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ทันนะครับผมครับ
3: ค่ะนะอันนี้ก็
4: คร
3: ับ
4: ทีนี้สิ่งที่ครับผมทีนี้คือสิ่งที่มันตามมาเนี่ยครับอาจารย์คุณผู้ฟังคือหลายท่านอาจจะยังมองภาพไม่ออกแต่คือในแต่ละปีเนี่ยคือก็ต้องมีการแพลนอยู่พอสมควรนะครับว่าในช่วงไหนจะทำอะไรแต่มันก็กลายเป็นว่าแพลนที่วางเอาไว้เดิมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเกี่ยวที่ปกติการเก็บเกี่ยวพวกธัญพืชพวกนี้หรือบางทีผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็จะเล็งกันว่าจะทำในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแต่นี้มันกลับกลายมาทำในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมันก็เลยทำใหเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มตามมาด้วยแล้วก็ทำให้อย่างบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องย้ายไปทำในช่วงกลางคืนในช่วงที่อุณหภูมิเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปเพื่อที่จะถนอมตัวเครื่องจักรด้วยนะครับผมอันเนี้ยหลายฝ่ายก็อาจจะยังมองไม่ค่อยออกแต่ว่าเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ตามมาเยอะด้วยนะครับก็ครับก็ต้องปรับตัวกันติดตามๆกันเลยทีเดียวครับ
3: เรื่องของการปรับตัวนี้นะคะก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งอย่างแรงอย่างเมื่อวานเราเสนอไปแล้วนะว่าทางองค์การสหประชาชาติโดยกรมหรือองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่าเอลนีโญครั้งนี้มันจะรุนแรงมากเลยก็ให้ขอให้เตรียมพร้อมเนี่ยนะเนี่ยอินโดนีเซียตอนนี้เขาเร่งปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มันทนแรงได้เนาะรับมือกับเอลนีโญเนี่ยนะฮะที่มันจะกระทบกับปศุสัตว์เนี่ยโดยเป็นรายงานจากกรุงจาการ์ตาเนี่ยนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะโดย

0: โดยกระทรวงเกษตรเนี่ยเปิดเผยว่ากำลังขยายการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ทนแล้งแล้วก็มีโปรตีนสูงนะเพื่อรับประกันความมั่นคงในการจัดหาพืชสำหรับสัตว์เนี่ยนะเป็นคือจัดหาอาหารพืชสัตว์เนี่ยท่ามกลางภาวะขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะคะในอากุงสุกันดาซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วก็สุขภาพสัตว์ของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียเนี่ยเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าทางการนั้นกำลังเดินหน้าส่งเสริมการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วนะที่ทนแล้งได้แล้วก็หญ้าเนเปียนี่มันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเนี่ยนะหญ้าเนเปียที่มีโปรตีนสูงซึ่งทนต่อสภาพแห้งแล้งได้เป็นเวลานานเพื่อช่วยเกษตรกรในการลดการพึ่งพาอาหารสัตว์ตามธรรมชาติที่มักจะขาดแคลนในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงฤดูแล้งอันยาวนานเนี่ยนะนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียยังส่งเสริมการถนอมอาหารสัตว์ด้วยวิธีการหมักแล้วก็อบแห้งเพื่อให้สามารถเก็บรักษาก็นำมาใช้ในช่วงที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยนะก็อาจจะข่าวนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยเราไม่มากก็น้อยเนาะในการที่จะต้องเตรียมการสำหรับภัยแล้งที่มันจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองไม่ออกแต่มันเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่เราเองก็รับมือยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือคาดคิดนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติด้วยนะครับ
0: นะไม่ใช่แค่นั้นนะคุณวิรัติคุณฟังคะก็อย่างที่ได้พูดกันถึงแล้วว่านะทั้งที่ยุโรปในเมื่อกี้คุณก็รายงานไปแล้วนะว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยมันกระทบกระเทือนนะอันนี้ก็เหมือนการปรากฏว่าขึ้นความร้อนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันร้อนไปถึง40องศาเนาะแล้วเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะก็เลยทำให้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งเลยแล้วก็ทุบสถิติใหม่โดยเฉพาะยิ่งในวันฉลองวันชาติของสหรัฐเนี่ยนะในบางที่เนี่ยถึงขั้นต้องหยุดชะงักของการเฉลิมฉลองเลยเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนด้วยนะมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็นเพียงพอนะในขณะที่ความชื้นในอากาศที่อยู่ในระดับสูงก็ยิ่งทำให้ประชาชนยิ่งรู้สึกว่าร้อนมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งสถิติเลยเนี่ยนะคะสูงเป็นประวัติการเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิในบางพื้นที่เนี่ยนะพุ่งเกือบจะไปถึง40องศาอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เขามีจัดงาน The Great American State Fair เนี่ยนะซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองธีมรักชาติที่จัดต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนาะที่บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีต้องปิดให้บริการชั่วคราวเลยแหละเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนะก่อนที่จะกลับมาเปิดกิจกรรมใหม่ได้ในช่วงเย็นๆที่อากาศมันไม่ร้อนเท่าเหมือนนะแต่กลางวันเนี่ยปิดไปเลยไม่มีทางเนี่ยที่จะจัดงานต่อไปได้เนี่ยนะศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีประชาชนมากกว่า197ล้านคนน่ะตั้งแต่รัฐแคนซัสไปจนกระทั่งถึงรัฐเมนที่อยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยนะแล้วก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์แล้วก็ตามเวลาในบ้านเราก็คือเมื่อวานนี้นี่เองเนี่ยนะคะแล้วก็คลื่นความร้อนจัดยังเกิดขึ้นก่อนเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐในวันเสาร์ที่4นี้ด้วยแล้วก็ตรงกับการครบรอบ250ปีอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะคะของการที่เขาได้รับเอกราชแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะช่วงนี้เราก็ทราบกันอยู่นะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะที่มีผู้ชมจำนวนมากก็ส่งผลให้บ้านเรือนและภาคธุรกิจเนี่ยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากนะจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายร้อนคุณวิรัติสังเกตมาว่าบอลโลกในครั้งนี้นอกจากจะมีพักครึ่งหลักพักครึ่งใช่ไหมคะ15นาทีเนี่ยเขาระหว่างช่วงพักครึ่งเขาจะมีไอ้เขาเรียกไฮเดรชั่นเนี่ยพักแบบกระหายน้ำหรืออะไรอยู่อีก3นาทีไงนะก็เหมือนเพราะความที่อากาศมันร้อนนี่เองล่ะค่ะก็มาฝากกันเอาสั้นๆเอาว่าตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็ประสบกับความร้อนอย่างหนักหน่วงเลยอะค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องนึงที่นักฟุตบอลของทางยุโรปเนี่ยก็ต้องปรับตัวอย่างมากเพราะว่ามันปกติเราก็จะชินกับอากาศเย็นนะครับที่พอมาเจอกับอากาศร้อนจัดอย่างนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันนะครับผมก็ต้องเรียกว่า ต้องมีมาตรการใหม่ๆออกมาอย่างเงี้ยนะครับ
0: รถไฟก็

0: เดือดร้อนนะคุณก็บอกอย่างรถไฟของนิวเจอร์ซีย์ทรานสิตเนี่ยวิ่งเข้าสู่นครนิวยอร์กก็เป็นก็มีแนวโน้มว่าล่าช้าแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวเดินรถด้วยนะเนื่องจากอุปกรณ์ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันร้อนไงและแม้กระทั่งสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐก็ออกประกาศนะเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินลากัวเดียในสัปดาห์นี้เนื่องจากสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนี้เองเนี่ยโหกระทบไปทั่วเลยนะคะฮะ
1: ครับ
0: เราว่าเราร้อนพอเราเห็นประเทศอื่นนี่เขาเดือดร้อนตอนนี้เราก็เลยไม่บ่นแล้วนะเราจะไม่บ่นว่าอากาศร้อนจังเลยอะไรอย่างนี้นะค่ะ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์กับไทยเมียนระหว่างสปป.ลาวกับเมียนมากันบ้างครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียนจันทามส์ครับผมพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ครบรอบ70ปีนะครับแล้วก็ได้มีการเดินทางเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีพม่านะครับผมก็ท่านมินออนไลน์นะครับผมก็ได้เดินทางเยือนสปป.ลาวนะครับเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นการเยือนตามคำเชิญของประธานาธิบดีหรือประธานประเทศนะครับผมของสปป.ลาวที่ชื่อว่าท่านต่องลุนศรีสุริศนะครับผมเพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับการเยือนดังกล่าวเนี่ยก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือที่มีร่วมกันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ความร่วมมือที่รอบด้านนะครับหรือว่าใช้คำว่า strategic multifaceted cooperation นะครับโดยที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เพิ่งที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งภายในประเทศของตนด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งพิธีสวนสนามมีทั้งการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวด้วยนะครับผมก็ทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เรียกว่าพบกับผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของความร่วมมือสำคัญที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็คือการมุ่งเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการชายแดนร่วมหรือว่า JBC นะครับแล้วก็คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือว่า RBC ด้วยนะครับเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปราบปรามพวกกลุ่ม call centerแล้วก็กระบวนการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยนะครับการพนันออนไลน์การฟอกเงินการลักลอบการค้ายาเสพติดที่พวกเราก็ได้รายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการค้าเศรษฐกิจรวมไปถึงพลังงานนะครับที่เร่งรัดเรื่องของโครงการสายไฟฟ้าข้ามประเทศนะครับหรือว่า cross border power grid เพื่อที่จะให้ทางเมียนมาเนี่ยนะครับสามารถซื้อพลังงานจากสปป.ลาวได้โดยตรงโดยพลังงานตรงนี้เรียกก็ถือเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับรวมถึงการพัฒนาแล้วก็ยกระดับด่านชายแดนเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าชายแดนระหว่างกันด้วยนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการส่งแรงงานอย่างถูกกฎหมายแล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานผ่าน MOU ร่วมกันด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังมีความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับก็คือการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนหรือเรื่องปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีความร่วมมือในสาขาต่างๆไม่จะเป็นการร่วมมือในธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมการเกษตรการท่องเที่ยวการสาธารณสุขการศึกษารวมไปถึงการฝึกอบรมทางด้านภาษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีการหารือกันอย่างรอบด้านในที่เดียวนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้แสดงความตั้งใจที่จะผลักดันให้ความร่วมมือเนี่ยมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยทางผู้นำพม่าทางผู้นำของเมียนมาเองก็ได้กล่าวขอบคุณผู้นำสปป.ลาวที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเมียนมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มันทะเลในช่วงปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ถือเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มินออนไลน์เนี่ยในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนาะไปเยือนสปป.ลาวเป็นครั้งแรกเลยหมายถึงไปเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ครับครับ
0: อาทีนี้มา
1: เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษเลย
0: ใช่ใช่เป็นโอกาสพิเศษแล้วก็เป็นการเปิดตัวเขาเองด้วยนะคือจริงๆแล้วตามธรรมเนียมของผู้นำประเทศอาเซียนเนี่ยเวลาคุณเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วเนี่ยอันแรกหนึ่งในเขาเรียกอะไรนะไพรออริตี้เลยก็คือหนึ่งในเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าต้องสำคัญที่หนึ่งในไพรออริตี้ก็คือก็ต้องมีการเยือนประเทศสมาชิกนะเพื่อที่จะไปเปิดตัวไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็ไปเยือนสปป.ลาวก่อน เนี่ยนะทีนี้มาดูสิงคโปร์คุณฟังคะข่าวนี้ยังได้เห็นเลยว่าโอ้โหสิงคโปร์นี่นะเขาทำอะไรเขาก็รวดเร็วนะแล้วก็มองการไกลจริงๆค่ะคุณฟังคะพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะว่า Singapore investors นะ Singapore investor see SpaceX investment as a long term bet on the future of the space economy เป็นไงฮะคุณวิรัตฟังอันนี้นะก็คือ นักลงทุนสิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าการลงทุนใน SpaceX ของเนี่ยในอะไรนะอีลอนมัสเนี่ยนะฮะเมื่อเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อรับโอกาสเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศนะ Space Economy ที่คาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกในอนาคตเห็นไหมเขามองการไกลเลยนะคุณฟังคะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน True Global Venture เนี่ยก็คือในลิมชิงรูเนี่ยนะเขาเริ่มลงทุนใน SpaceX มาตั้งแต่ปี2564หลังจากที่บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการจรวดแบบใช้ซ้ำได้นะในเชิงพาณิชย์รายเดียวของโลกในขณะนั้นแล้วก็ครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยนะปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ราวประมาณ 60% เนี่ยนะนักลงทุนของสิงคโปร์เชื่อว่าจุดแข็งของ SpaceX เนี่ยนะไม่ได้อยู่เพียงเทคโนโลยีจรวดใช้ซ้ำนะแต่ยังรวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ซึ่งช่วยวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารระดับโลกด้วยนะอีกปัจจัยสำคัญก็คือเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวอีลอนมัสก์ซึ่งมีประวัติการผลักดันโครงการที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้มันประสบความสำเร็จได้ในเชิงธุรกิจเนี่ยนะคะงั้นนักลงทุนสิงคโปร์เขามองว่า SpaceX เนี่ยประสบหาก SpaceX เนี่ยนะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะไม่ใช่เพียงบริษัทด้านอวกาศต่อไปนะแต่ก็จะเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการเข้าถึงอวกาศเปิดโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่เป็นจำนวนมากได้นอกจากนี้คุณฟังคะทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีการจัดตั้ง The National Space Agency of Singapore เนี่ยนะฮะหรือเรียกว่าของอเมริกาเขามี NASA ใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็น NSAS นะ NSAS ก็คือ National Space Agency of Singapore คล้ายๆกันเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ก็ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อวกาศของประเทศพร้อมกับจัดสรรงบประมาณ210 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนการวิจัยแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ยังคาดว่ามูลค่าเศรษฐกิจอวกาศโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะเมื่อถึงปี2578ก็เลยทำให้สิงคโปร์นั้นเร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาคส่วนนี้ด้วยค่ะเห็นไหมฮะเขามองการไกลมากเลยเนาะเริ่มกรีทางไว้ก่อนเลยค่ะค่ะ
1: ครับเรียกว่ามองการไกลเยอะจริงๆนะครับเนี่ย
0: เออนะ
1: ครับ
0: ถึงมีสงสัยเลยนะเวลาทำการสำรวจอะไรเนี่ยเนาะในการเซอร์เวย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการศึกษาอะไรนี่สิงคโปร์เนี่ยนะจะเป็นหนึ่งใน11ประเทศอาเซียนเลยนะแล้วก็อันดับต้นๆของโลกด้วยนะไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษาด้วยนะคุณค่ะคุณคนของเขาว่ามีคุณภาพนะค่ะ
1: ใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนของเราก็ไม่มีคุณภาพนะครับจริงคนของเราก็มีคุณภาพเหมือนกันแต่ก็เรื่องของระบบของเขามันก็เอื้ออำนวยเยอะจริงๆนะครับต้องยอมรับ
0: จริงๆคนของเราก็เก่งนะอย่างที่บอกอ่ะแต่ได้ไม่รู้ว่าคนเขามีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่มีคุณภาพคนของเราก็เก่งเยอะแยะเลยเนาะเราก็ต้องมีโอกาสนะที่จะได้แสดงตัวความสามารถเนาะอย่าให้สิ่งอื่นมันมาขัดขวางนะต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะคะ
1: ครับมาต่ออีกประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจกำลังพุ่งแรงนะครับก็คือเวียดนามนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็หยิบยกมาจากเวียดนามนิวส์นะครับผมพาดหัวข่าวบอกว่า PM reaffirms commitment to double digit growth through 2030 Vietnam to 2030นะครับผมก็เป็นส่วนของการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะครับผมคุณเลมินเฮิงเนี่ยนะครับผมได้ยืนยันเรื่องของความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโตเป็นลักษณะตัวเลข2หลักด้วยกันนะครับหรือให้ได้ 10% ขึ้นไปต่อปีนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วจะทำให้เจริญเติบโตต่อเนื่องจนกระทั่งปี2030ด้วยนะครับโดยเป้าหมายหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคนะครับโดยควบคุมอัตราเงินเฟ้อแล้วก็รักษาสมดุลหลักๆของระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อที่จะผลักดันให้เวียดนามเนี่ยเข้าสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้สูงภายในปี2045นี้เองนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะสังเกตได้ก็คือ

0: คือเรื่องของ GDP ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2569ของเวียดนามนี้นะครับมีการขยายตัวถึง 8% ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้ภาพรวมของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับมีการเติบโตอยู่ที่ 8.18% สูงขึ้นมากนะครับนับตั้งแต่ปี2011ที่โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเขาบอกว่าใน9จังหวัดเนี่ยมีหลายจังหวัดที่ทำยอดทะลุ2หลักไปแล้วด้วยนะครับผมก็เรียกว่ามีทั้งมูลค่าเพิ่มทางด้านภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีทั้งมูลค่าเพิ่มทางด้านการผลิตแล้วก็การแปรรูปด้วยนะครับที่โตถึงประมาณ10%กว่าด้วยกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่เรียกว่ามีนัยยะสำคัญนะครับอยู่ที่34ประมาณนะครับ34,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีการเบิกจ่ายจริงไปแล้วกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการค้าต่างประเทศเนี่ยยอดการค้าต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับรวมทะลุไปแล้ว550,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกว่าฟื้นฟูค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวหรือว่าก็มีความเติบโตอยู่ที่ประมาณ 14% ด้วยกันนะครับเกือบ 15% ในทีเดียวหรือว่า 14.9 เนี่ยนะฮะครับผมก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีการเร่งรัดเรื่องของการพัฒนา5ด้านด้วยกันนะครับก็คือการลงทุนจากภาครัฐนะครับผมแล้วก็เร่งการอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรองรับงานเอเปคปี2027ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็ลดเรื่องของขั้นตอนการทำธุรการต่างๆตามกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยลดลงไปแล้วกว่า 53-55% แต่ก็จะเร่งสะสางโครงการที่ยังค้างอยู่แล้วก็ช้าอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการเร่งรัดการปฏิรูปเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลการเปลี่ยนผ่านสีเขียวแล้วก็การเร่งรัดเรื่องของสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิตอลแห่งชาติรวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลที่เรียกเข้าไปถึงหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นของชาติด้วยนะครับคือเขาก็ไม่ได้มองแค่ว่าหน่วยงานรัฐบาลระดับประเทศเนี่ยจะต้องมีข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลที่ดีแต่เขามองไปถึงองค์กรท้องถิ่นที่จะต้องมีข้อมูลที่เป็น data center ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการยกระดับสวัสดิการสังคมของผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็แรงงานที่ทำงานในเวียดนามด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับแรงงานไม่จะเป็นไวท์คอลล่าหรือว่าบลูคอลล่าในเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเน้นย้ำเรื่องของการมีเสถียรภาพทางการเมืองทางสังคมแล้วก็บทบาทเชิงรุกแล้วก็มีบูรณาการทางเศรษฐกิจในเวทีระหว่างประเทศครับ
1: เมื่อกี้คุณพูดถึงไวท์คอลล
0: ่
1: าคุณพึงไวท์คอลล่าแอนด์บลูบลูคอลล่าเนาะไวท์คอลล่าก็คือคนที่ใส่เสื้อปกสีขาวอะเนาะเขาก็เป็นการเปรียบเทียบของคนทำงานเนี่ยนะนั่งตามออฟฟิศอะไรต่างๆส่วนบลูคอลล่าเนี่ยปกสีน้ำเงินก็จะหมายถึงพวกแรงงานทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเขาก็แบ่งกันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มาดูถึงเรื่องฟิลิปปินส์กันนะฟิลิปปินส์คุณฟังครับถึงแม้ว่าคือเขาก็ออกตัวนะไม่ได้เป็นประเทศอะไรที่ร่ำรวยนะทีนี้จากการจัด World Value Survey เนี่ยนะเขาก็มีการตัวเลขออกมาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีการยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะหรือว่า LGBTQ เนี่ยสูงเป็นอันดับ3นะจาก9ประเทศในเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากที่สุดอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของดร.อาลีคอปานาวซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะระบุอย่างนี้ค่ะว่าเดิมเนี่ยมันมีแนวคิดว่าเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นผู้คนก็จะเปิดกว้างต่อเสรีภาพและก็ความหลากหลายทางสังคมมากขึ้นแต่ผลสำรวจเนี่ยกลับสะท้อนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทางสังคมได้นะผลสำรวจพบว่า 24.9% ของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับสูงนะเป็นรองก็แต่เพียงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ 55.3% แล้วก็เป็นรองแค่ไทยเราก็ 26.1% นะขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นมีคะแนนสูงกว่าสิงคโปร์มีคะแนนสูงกว่าไต้หวันมีคะแนนสูงกว่าจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะนี้นักวิจัยคนนี้ระบุอย่างนี้ค่ะแม้ศาสนานั้นยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมฟิลิปปินส์แต่ผู้มีความหลากหลายทางเพศก็มีบทบาทและก็เป็นที่มองเห็นได้อย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิงสถานที่ทำงานชุมชนชีวิตประจำวันแล้วก็ส่งผลให้เกิดการยอมรับได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะ

0: ผลการสำรวจเขาบอกว่ายังสะท้อนว่าสังคมฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีความเห็นที่หลากหลายเนาะโดย 40.1% ของประชากรเนี่ยนะยังอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับต่ำขณะที่ 35% อยู่ในระดับปานกลางก็สะท้อนว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างค่านิยมดั้งเดิมกับแนวคิดสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างอย่างเต็มรูปแบบค่ะนะอันนี้ที่ฟิลิปปินส์นะย้อนดับ3ก็ไม่เลวอ่ะเนาะค่ะลองจากญี่ปุ่นและไทย
1: แล้ว
0: นะคะไทยเราก็ก้าวหน้าเรื่องนี้มากนะคุณวิรัติจำได้มั้ยปีที่แล้วเรามีกฎหมาย
1: same
0: sex marriage นะก็คือกฎหมายที่อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้นะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องทางจิตใจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมเนี่ยมีเรียกว่าความหลากหลาย
0: ม
1: ีเรื่องของความงดงามทางสังคมที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ตามมามากมายเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของประเด็น same sex marriage
0: ถูกต้องคนเราก็เกิดมาก็เท่าเทียมกันเนาะอย่าไปเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ
1: ึ
0: งแม้เขาอาจจะแบบยังไงอ่ะก็คืออย่างที่บอกกับกลุ่ม LGBTQ เดี๋ยวนี้มี Q เพิ่มขึ้นมาด้วยนะ Q ก็คือ queer
1: ใช่แล้วก็มี plus ด้วยนะคร
0: ับ ใช่มี plus ด้วยถูกต้อง plus นี่บวกนะค่ะบวกนี่หมายถึงอะไรคุณวิรัติ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงใครๆก็ได้
1: ผมไม่แน่ใจคือนะผมเข้าใจว่า
0: หรือว่าคนที่ไม่ได้ตกอยู่ในกลุ่ม LGBT ก็มาเป็น plus มั้งนะป่ะนะ
1: คิดว่าน่าจะประมาณและอื่นๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับครอบคลุม
0: เอาสั้นๆก่อนที่เราจะทักทายคุณฟังนะนี่ Taylor Swift กับ Travis Kelce เนี่ยโอ้โหนี่นะเข้าพิธีวิวาสุดหรูสไตล์เลยเขาแบบว่าแบบสไตล์เหมือนราชวงศ์แบบเรียกขึ้นชื่อว่าคืออเมริกาจะไม่มีราชวงศ์ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าสไตล์การแต่งงานสุดหรูเนี่ยเทียบเท่าเหมือนเขาเลยเรียกว่าเป็นราชวงศ์อเมริกันนะแล้วก็นักร้องสาวและผู้เล่นอเมริกันเนี่ยคนนี้นะเทรซี่เคลซีนี่เขาเป็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลทีมแคนซัสซิตี้ชีฟนะก็จูงมือเข้าพิธีแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็วิวาห์นี่สุดหรูมากอลังการมากนะอย่างที่ว่าทั้งสองคนนี้ทั้งคู่ก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะก็เป็นที่เรียบร้อยจูงมือเข้าพิธีมงคลสมรสที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวของสื่ออเมริกันแล้วก็เทเลสวิฟนี่ก็เป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่เรียกว่าผู้คนทั่วโลกก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะคุณวิรัตดูเวลาแล้วดิฉันมองไกลมากแล้วตอนนี้กี่นาทีแล้วคะเนี่ยเรายังมีเวลาไหม
1: 58นาทีครับ
0: ทักทายคุณฟังสักหน่อย
1: ผมอ่ะรวดเร็วครับผมมีทั้งคุณยุทธพงศ์คุณน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณทัชชัยคุณมานิตพี่หมูคุณอเกนนะครับคุณรัตดานะครับคุณวัชรินทร์คุณลาวราชจีนคุณชวรีคุณอัมไพพรคุณหลันตาเต่าคุณธีรวัฒน์คุณอมรีนะครับโอ้ทักทายมาเยอะเลยแล้วก็คุณสวงคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณสุมิตรคุณลุงคุณกฤษมนแล้วก็คุณสุขนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ค่ะดิฉันก็มีนะคุณพุนสุขมนัสวิวัฒน์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ายอมรับค่ะแต่สถานะเพศสภาพของหลายชาติค่ะดีจังเลยขอบคุณนะคะคุณโดยส่งรูปมาคุณนัทวราคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณนายหัวคมวิเลศนะคุณกัปตันอัมพลนะก็อีกหลายและคนที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจักเล็กเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะ